0: วัสดีค่ะวันนี้เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางเรือการเดินเรือแล้วก็มีคำศัพท์ที่น่าสนใจหลายคำด้วยกันนะคะวันนี้อยากจะพูดถึงอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะคะของเรือเนี่ยที่มีความสำคัญมากๆเลยสมอเรือค่ะซึ่งสมอเรือนั้นเนี่ยนะคะใช้ในการยึดเรือให้อยู่กับที่เพื่อที่จะให้เรือนั้นเนี่ยนะคะไม่ลอยไปไหนค่ะอย่างเช่นที่ท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะเรือขนสินค้าเนี่ยก็จะต้องจอดเรือหรือว่าทิ้งสมอในจุดทิ้งสมอบริเวณปากน้ำนะคะเพื่อที่จะรอให้เรือนำร่องเนี่ยนะคะนำเข้าท่าอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะเข้าท่าไปได้เองค่ะสมอในภาษาอังกฤษใช้คำนี้อ่านออกเสียงว่า anchor การทิ้งสมอเรือนะคะเพื่อที่จะให้เรือนั้นอยู่กับที่ก็คือการ drop the anchor ส่วนการถอนสมอเรือเพื่อที่จะให้เรือเนี่ยแล่นออกไปได้นั้นเนี่ยก็คือ weigh the anchor แต่ถ้าเป็นการผูกเรือไว้เราก็จะใช้ to tie up หรือว่าจะเป็น to moor ก็ได้ตัวอย่าง the boat is tied up in the dock แปลว่าเรือเนี่ยนะคะถูกผูกเอาไว้ที่ท่าเรือค่ะ the boat is moored in the dock ความหมายเดียวกันเลยค่ะซึ่งนอกจากคำว่า anchor จะแปลว่าสมอเรือแล้วเนี่ยยังหมายถึงผู้อ่านข่าวหรือว่าผู้ประกาศข่าวก็ได้ซึ่งเราจะเจอคำว่า anchor ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันนะคะถ้าเป็นแบบอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า newsreader ซึ่ง anchor หรือว่า news anchor anchorman anchorwoman ก็จะหมายถึงผู้อ่านข่าวที่สามารถสรุปข่าวประสานการรายงานข่าวจากหลายๆแหล่งได้แล้วก็มานำเสนอต่อคุณผู้ชมเนี่ยละค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะพบกันใหม่ในรายการ AYC Food Fit for Fight ในครั้งต่อไปวันนี้เอพัชรีรักษาวงคินส์แพเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย
0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะบางคนเอ๊ะแปลกใจมีเด็กน้อยที่ไหนมานั่งตักเออยู่ลูกชายเองค่ะน้องเบนเนตนะคะขวบนิดนึงค่ะเอาละค่ะรายการของเราในวันนี้เนี่ยก็ยังจะพูดถึงเรื่องราวของอาเซียนกันต่อนะคะเพื่อเป็นการปูทางเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช2558ค่ะและในตอนนี้นะคะเราก็จะพูดถึงอาเซียนกันค่ะอาเซียนเนี่ยย่อมาจากคำว่า Association of Southeast Asian Nations ซึ่งถ้าเป็นภาษาไทยนะคะชื่อเต็มๆเลยก็คือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะที่มีสมาชิกทั้งหมด10ประเทศด้วยกันและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งนะคะก็เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจค่ะความมั่นคงด้วยทางการเมืองแล้วก็การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรมทีนี้นะคะเราจะมาดูสำนวนที่น่าสนใจกันบ้างค่ะ to take part in สำนวนนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการเข้าร่วมการมีส่วนร่วมก็ได้นะคะ most Southeast Asian countries take part in ASEAN ประเทศส่วนมากแล้วเนี่ยในภูมิภาคนี้ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะคะจะเข้าแล้วก็มีส่วนร่วมนะคะเป็นสมาชิกอาเซียนหรือว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองละค่ะนอกจากนี้นะคะเราเนี่ยยังสามารถใช้คำนี้ได้คำว่า partake ที่จะมีความหมายคล้ายๆกันกับ to take part นะคะ to take part เข้าร่วมมีส่วนร่วมค่ะอย่างเช่นตัวอย่างThe Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, will allow Timor-Leste to partake in future ASEAN meetings and summits. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะอาเซียนค่ะจะพิจารณาอนุญาตให้ประเทศทิมอร์เลสเตเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนในอนาคตค่ะส ซึ่งประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะมีด้วยกัน11ประเทศด้วยกันแต่ว่าเข้าร่วมแล้วเนี่ย10ประเทศและประเทศที่ไม่ได้เข้าร่วมนะคะก็คือประเทศติมอร์เลสเต้นั่นเองล่ะค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะประเทศไทยที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเย้แล้วก็เป็นผู้สนับสนุนรายการของเราวันนี้น้องเบนเนดิกต์กับเอพัชรีรักษาวงคินสแบเกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพบกันอีกเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะเรายังคงพูดคุยกันเรื่องราวของอาเซียนนะคะจุดกำเนิดของอาเซียนนั้นนะคะเริ่มเมื่อวันที่8สิงหาคมปีพุทธศักราช2510นะคะโดยมีสมาชิกทั้งหมดเนี่ยที่เป็นผู้ริเริ่มหรือว่าผู้ก่อตั้งเลยก็คือ5ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ประเทศไทยอินโดนีเซียมีมาเลเซียมีฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็มีสิงคโปร์ด้วยค่ะเพื่อที่จะร่วมกันก่อตั้งองค์กรความร่วมมือกันระดับภูมิภาคนะคะที่จะพัฒนาการเจริญเติบโตทางการค้าและทางด้านเศรษฐกิจค่ะรวมทั้งการพัฒนาทางด้านสังคมของกลุ่มประเทศสมาชิกแล้วก็ต่อมานะคะได้มีชาติสมาชิกเพิ่มยิ่งขึ้นค่ะจนปัจจุบันนี้เนี่ยทั้งหมดแล้วนะคะมีประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน10ประเทศค่ะThe starting point of ASEAN was when 5 countries cooperated to develop economically. ประโยคนี้แปลว่าจุดเริ่มต้นของอาเซียนนะคะก็เมื่อ5ประเทศมาร่วมกันเพื่อที่จะพัฒนาด้านเศรษฐกิจนั่นเองค่ะคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะว่า starting point ก็จะหมายถึงจุดเริ่มต้นซึ่งจะใช้นะคะกับการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆหรือว่าสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางอย่างเช่น Bangkok Railway Station หัวลำโพง is the starting point of the route สถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางการเดินทางค่ะอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือคำว่า cooperate ก็หมายถึงการร่วมมือนะคะที่เป็นไปในลักษณะของการปฏิบัติตามการยอมทำตามแล้วอีกคำนะคะที่ใกล้เคียงมากๆเลยก็คือคำว่า collaboration ที่จะหมายถึงการร่วมมือแต่เป็นในแบบที่ลงแรงทำงานร่วมกันค่ะ I will collaborate with Jane on this research ฉันเนี่ยก็จะร่วมมือกับเจนนะคะในการทำงานวิจัยครั้งนี้ค่ะซึ่งการใช้คำว่า collaboration ยังหมายถึงการสมรู้ร่วมคิดนะคะการหักหลังพวกเดียวกันโดยการร่วมลงแรงกับฝ่ายตรงข้ามนะคะหรือว่าที่เรียกกันว่าไส้ศึกนั่นเองล่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยประเทศไทยที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะแล้วก็สนับสนุนรายการของเรา Food Fit for Five ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้เรายังคงพูดถึงเรื่องของอาเซียนนะคะเพื่อที่จะเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อที่จะรับประชาคมอาเซียนเมื่อก่อตั้งแบบเสร็จสมบูรณ์นะคะในปีพุทธศักราช2558ที่กำลังจะมาถึงค่ะวันนี้เราจะพูดถึงบทบาทหน้าที่ของอาเซียนซึ่งบทบาทของเหล่าประเทศกลุ่มสมาชิกในอาเซียนเนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์ให้ภูมิภาคนี้เนี่ยเป็นภูมิภาคที่มีความมั่นคงสงบสุขก้าวหน้าแล้วก็พัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยกลายเป็นองค์กรระหว่างประเทศองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทแล้วก็ความสำคัญต่อประชาคมโลกมากอย่างยิ่งเลยนะคะถ้าเราเนี่ยจะบอกว่าใครมีบทบาทในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าแสดงบทบาทในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะสามารถใช้สำนวนนี้ได้เลย to play a role in something ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษค่ะ AYC Thailandplays a role in the development of English skills for the AEC ความหมายก็คือ AYC ประเทศไทยเนี่ยมีบทบาทที่สำคัญมากๆเลยในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนะคะเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ค่ะ to play a role in something นะคะก็คือมีบทบาทสำคัญก็สามารถที่จะเพิ่มคำว่า major เข้าไปได้นะคะ to play a major role in something หรือคำว่า important to play an important role in something ก็ได้ค่ะซึ่งหมายถึงมีบทบาทสำคัญอย่างเช่นประโยคภาษาอังกฤษ the association of Southeast Asian nations ASEAN can play a major role in balancing power in Asia สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะคะสามารถมีบทบาทสำคัญในการถ่วงดุลอำนาจในทวีปเอเชียนี้ล่ะค่ะและเมื่อเรารวมกลุ่มเป็นอาเซียนแล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยเราก็จะต้องรวมตัวแล้วก็ร่วมมือกันนะคะที่จะสร้างให้กลุ่มประเทศสมาชิกทั้งหมด10ประเทศเนี่ยมีความแข็งแกร่งซึ่งเป็นที่มาของการรวมตัวจัดตั้งเป็นประชาคมอาเซียนค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมนะคะประเทศไทยผู้สนับสนุนรายการของเราเนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะได้เวลารายการสอนภาษาอังกฤษ AYC Food Fit for Five แล้วนะคะเรายังพูดถึงเรื่องราวของอาเซียนนะคะเพื่อเป็นการปูทางเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งจะเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2558นะคะไม่ไกลแล้วเนาะและเราได้ทิ้งท้ายถึงการจัดตั้งเป็นประชาคมอาเซียนหรือว่าอาเซียน Community ประชาคมอาเซียนนะคะอาเซียน Community ก็คือการรวมตัวของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นชุมชนที่มีความแข็งแกร่งนะคะสามารถสร้างโอกาสทั้งด้านการเมืองความมั่นคงนะคะเศรษฐกิจโดยมุ่งให้สมาชิกในประชาคมเนี่ยมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะสามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เหล่าประเทศสมาชิกเนี่ยก็จะมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกง่ายๆเลยนะคะก็คือการทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นครอบครัวเดียวกันนั่นเองแหละค่ะและเมื่อพูดถึงการรวมกลุ่มทำให้นึกถึงสำนวนนี้ค่ะ gather together ที่จะหมายถึงการรวมกลุ่มนะคะการจับกลุ่มการรวมตัวนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษ ASEAN member states need to gather together for the ASEAN community in order to increase its global competitiveness กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะต้องการที่จะรวมกลุ่มกันสำหรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพทางด้านการแข่งขันในเวทีโลกค่ะ in order to ก็เป็นสำนวนนะคะหมายถึงเพื่อที่จะจุดๆๆอะไรสักอย่าง gather together ก็คือการรวมกลุ่มเราจะมาดูกันนะคะอีกตัวอย่างนึงค่ะ people who are alike tend to gather together and become friends. One more time. People who are alike tend to gather together and become friends. คนที่มีความชอบเหมือนๆกันหรือมีความเหมือนกันนะคะมักจะมีแนวโน้มที่จะรวมกลุ่มแล้วก็กลายเป็นเพื่อนกันค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five จะต้องขอขอบพระคุณนะคะประเทศไทยที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนะคะเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เอพัชรีรักษาวงคินส์เพเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันอีกแล้วรายการ AYC Food Fit for Five นะคะซึ่งเรายังเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียน Community AC การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะจะเกิดขึ้นแล้วนะคะในปี2558ไม่ไกลนี้เองค่ะแต่เดิมค่ะผู้นำอาเซียนได้เห็นชอบค่ะที่จะก่อตั้งอาเซียนนะคะงูนเลยในปี2563ค่ะแต่ว่าสถานการณ์โลกเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีการแข่งขันกันอย่างสูงอย่างเช่นการเติบโตด้านเศรษฐกิจนะคะของจีนแล้วก็อินเดียมีการก่อการร้ายด้วยมีภัยคุกคามต่างๆเขาก็พยายามที่จะเร่งมือตั้งให้เสร็จเร็วขึ้นใน2558นั่นเองละค่ะซึ่งประโยชน์นะคะในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนจะเพิ่มอำนาจต่อรองแล้วก็ขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศโดยให้ประชาชนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นประชาชนในแต่ละประเทศนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปทำงานในประเทศนู้นประเทศนี้เนี่ยนะคะในประชาคมอาเซียนได้อย่างเสรีเหมือนเป็นประเทศเดียวกันค่ะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาดูสำนวนกันบ้างเมื่อพูดถึงขีดความสามารถหรือว่าการทำอะไรตามความสามารถตามความพร้อมนะคะมีสำนวนนี้มาฝากกัน at one's own pace pace เนี่ยจะหมายถึงฝีเท้านะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีฝีเท้าเร็วช้าไม่เท่ากันสำนวนนี้นะคะก็เลยหมายถึงการทำอะไรตามกำลังตามความสามารถของแต่ละคนนะคะตามความพร้อมของเราอย่างเช่นตัวอย่างถ้าเป็นประโยคนะคะ ASEAN is moving at its own pace to form the ASEAN community by 2015 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนกำลังดำเนินการจัดตั้งประชาคมอาเซียนตามขีดความสามารถในปี2015ค่ะมาลองดูนะคะอีกประโยคนึงค่ะประโยคนี้ Children learn best by studying at their own pace เด็กเนี่ยนะคะจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเลยนะคะด้วยการที่ให้พวกเขาเนี่ยเรียนไปตามความพร้อมตามขีดความสามารถของเขาค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณมากๆประเทศไทยนะคะที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษนะคะเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขอบคุณด้วยค่ะประเทศไทยที่สนับสนุนรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมค่ะ AYCฟุตฟิตฟอร์ไฟเอพัชรีรักษาวงคินส์เพเกอร์ค่ะช่วงนี้นะคะเรายังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนหรือว่าอาเซียนคอมมูนิตี้เอซีมาฝากกันนะคะจะสร้างสมบูรณ์แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในปีพุทธศักราช2558ค่ะซึ่งจากเดิมนะคะเราเป็นเพียงแค่สมาคม Association The Association of Southeast Asian Nations แต่ตอนนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะขยับก้าวเข้ามารวมกันเป็นประชาคมหรือว่า community ASEAN communityดังนั้นการเป็นประชาคมอาเซียนก็จะเป็นเหมือนชุมชนใหญ่ชุมชนหนึ่งนะคะที่รวมประชากรเรา500ล้านคนจาก10ประเทศเข้าด้วยกันค่ะเหมือนอยู่บนแผ่นดินเดียวกันนะคะเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะดังนั้นจึงมีเรื่องที่จะต้องประสานหลายประเด็นหลายเรื่องเลยนะคะโดยแบ่งเป็น3เรื่องสำคัญหรือว่า3เสาหลัก3Pillars. เสาหลักแรกเลยก็คือประชาคมการเมืองแล้วก็ความมั่นคงค่ะหรือว่าอาเซียน Political and Security Community หรือว่า APSC ค่ะเสาหลักที่2นะคะก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC นี่เราจะคุ้นกันมากเลยนะคะ ASEAN Economic Community และเสาหลักที่3ก็คือประชาคมสังคมค่ะและวัฒนธรรมอาเซียน ASEAN Sociocultural Community ย่อก็คือ ASCC ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมค่ะและประชาชนของประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศก็จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมทั้ง3เสาหลักนี้เลยนะคะดังคำขวัญหรือว่า ASEAN Motto Motto ก็คือคำขวัญ One Vision One Identity One Community 1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์ประชาคมนะคะทิ้งท้ายกันนะคะวันนี้หลายคนเนี่ยมักจะเข้าใจผิดนะคะมักพูดกันว่าเข้าสู่ AEC ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องพูดอย่างถูกต้องก็คือเข้าสู่ AC ASEAN Community ก็คือประชาคมอาเซียนนั่นเองล่ะค่ะและ AEC เป็นเพียง1ใน3เสาหลักของอาเซียนเท่านั้นนะคะก็คือพัฒนาด้านของเศรษฐกิจค่ะวันนี้ขอขอบคุณประเทศไทยที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแล้วก็สนับสนุนรายการ AYC Food Fit for Five ของเราอยู่นะคะลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ Food Fit for Five สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะขอนำคุณผู้ชมนะคะไปชมกิจกรรมการศึกษาชายแดนใต้นะคะก้าวไกลสู่อาเซียนที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต1นะคะได้จัดขึ้นค่ะซึ่งกิจกรรมนะคะก็จะมีทั้ง English Day Camp นะคะที่จัดขึ้นตามโรงเรียนต่างๆใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงมีกิจกรรม English Camp ค่ะให้กับน้องๆระดับมัธยมศึกษาพร้อมกับประถมศึกษาด้วยค่ะซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาและการจัดมหกรรมทางวิชาการนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนที่โรงเรียนเบนจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีด้วยค่ะและเมื่อพูดถึงการเตรียมความพร้อมนะคะทำให้นึกถึงสำนวนนี้นะคะ To gear up the education sector prepared English activities for students to gear up for the ASEAN Economic Communityประโยคนี้นะคะก็หมายความว่าหน่วยงานด้านการศึกษานะคะได้เตรียมการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ASEAN Economic Communityและเมื่อพูดถึงคำว่าอาเซียนนะคะหลายๆคนเนี่ยก็คงจะนึกถึง2คำนะคะคำว่า Asian แล้วก็คำว่า
1: อาเซียนอาเซียนเอเชียเนี่ยจะเป็นคำเรียกคนที่ถือว่าเป็นคนเอเชียเนี่ยแหละค่ะหรือว่าคนที่อยู่ในเอเชียเกิดที่เอเชียนะคะซึ่งที่เกี่ยวข้องกันกับทวีปเอเชียนั่นเองค่ะส่วนอาเซียนนะคะก็จะสะกดแบบนี้นะคะ ASEAN จะเป็นตัวอักษรย่อนะคะของชื่อเต็มของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Association of Southeast Asian Nations หรือที่เรียกกันว่าประชาคมอาเซียนซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิก10ประเทศและประเทศไทยเองก็เป็นสมาชิกอยู่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยจะต้องขอขอบพระคุณค่ะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต1นะคะที่สนับสนุนรายการของเราแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลามาเจอกันแล้วกับรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กันที่ค่าย English Math and Science Camp ของน้องๆโรงเรียนโยธินบูรณะที่ทาง AYC จัดขึ้นค่ะซึ่งกิจกรรมสนุกๆในค่ายครั้งนี้เนี่ยนะคะก็คือการที่เขาเนี่ยนะคะจะทำความเข้าใจกับหลักการของการบินหรือว่า Aviation นะคะซึ่งเขาก็จะมีการประดิษฐ์เครื่องบินแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยอย่างที่เห็นอยู่นะคะเขากำลังทดลองการร่อนเครื่องบินอยู่ซึ่งการปล่อยจรวดหรือว่าปล่อยเครื่องบินเนี่ยนะคะเราจะใช้คำนี้คำว่า launch ค่ะซึ่งคำนี้หลายๆคนเนี่ยมักจะอ่านว่า lunch นะคะแต่ว่าไม่ใช่ lunch นั้นมันก็คือมื้อกลางวันใช่ไหมคะอาหารกลางวันจริงๆแล้วต้องออกเสียงว่า launch นะคะนั่นก็จะเป็นสำเนียงอังกฤษ launch นะคะซึ่งหมายถึงการปล่อยเครื่องบินหรือว่าจรวดหรือว่าจะเป็นดาวเทียมก็ได้ค่ะอย่างเช่นเรามาดูตัวอย่างเป็นภาษาอังกฤษประโยคเลย the students launched a plane after they learned about the aviation theory the students launched a plane after they learned about the aviation theory นักเรียนนะคะเริ่มทำการปล่อยเครื่องบินนะคะหลังจากที่พวกเขาได้เรียนรู้ทฤษฎีการบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งในทางการตลาดเนี่ยนะคะก็จะนำคำนี้มาใช้ซึ่งจะหมายถึงการเปิดตัวสินค้าก็ได้อย่างเช่น Jim launched his new productinto the marketplace. Jim launched his new product into the marketplace. Jim เปิดตัวสินค้าใหม่ของเขาในท้องตลาดค่ะเอาละค่ะและนั่นก็เป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจคำว่า launch นะคะลองเอาไปใช้ดูและวันนี้ก็หมดเวลาของรายการของเราเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไป launch my plane กันก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่52ตัณหาตอนที่1
1: จะได้ไปเล่นสนุกต่อแล้ว
2: โอ้ยเข็มทองอยู่นิ่งๆเงียบๆหน่อยได้ไหมเนี่ยที่ก็มีอยู่แค่เนี้ย
3: เข็มทองนี่ยากกว่าห้ามเจ้าปันไม่ให้กินซาลาเปาซะอีก
4: อะไรเนี้ยพลาดพิงข้าอีกแล้วโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงเนี้ย
3: ฮะโ
1: อ้ว้าวสวนสนุก
4: เย้
2: เข็มทองนี่ห่วงแต่เล่นจริง
4: ๆแต่ที่นี่ก็ดูน่าสนุกดีนะไปเล่นกันบ้างไหมศิลากัน
3: ไม่ล่ะข้าไม่ชอบเล่นเครื่องเล่น
2: ข้าก็เหมือนกัน
5: เจ้าเด็กพวกนี้ไม่ธรรมดาผ่านทั้งด่านชรามรณะชาติภพอุปาทานมาได้หมดแต่ด่านตันหาของข้าพวกเจ้าไม่ได้ออกไปง่ายๆแน่ดูอย่างคนพวกนั้นสิยิ่งเล่นสนุกในนี้นานเท่าไหร่ความอยากก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะนี่คือตัณหาความทะยานอยากอยากได้ไม่จบสิ้นไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเฮ้ยจ๊ะ
4: เฮ้ย
5: เพื่อนข้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ตัณหาแลนด์แดนแห่งความปรารถนาสุดหันษาและข้าก็คือตัณหาเจ้าของสวนสนุกนี
4: ้
5: แม่ไม่ต้องเขินหรอกหน้าเพื่อนข้าไปเล่นสนุกด้วยกันดีกว่านะเครื่องเล่นสุดฮิตของตัณหาแลนด์นี่เลยตู้หมุนไข่มหัศจรรย
4: ์ฮะตู้หมุนไข่มหัศจรรย
5: ์เล่นง่ายง่ายแค่หยอดเหรียญแล้วหมุนปุ่มนี้ไข่ก็จะหล่นลงมาของในไข่มีทั้งหมด5แบบนั่นก็คือ 1. แว่นตามองอะไรก็เห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอย 2. ลำโพงฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่บอยให้เคลิบเคลิ้ม 3. น้ำหอมกลิ่นสตรอเบอรี่หอมหวานดมแล้วชื่นใจ 4. คุกกี้อร่อยลิ้นกับคุกกี้รูปหน้าสตรอเบอรี่บอยยิ่งกินยิ่งกรี๊ด 5. เสื้อมีรูปสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อใส่แล้วอบอุ่นหัวใจเหมือนได้อยู่ใกล้ทุกเวลาฮึฮึน่าสะสมทั้ง5แบบเลยใช่ไหมล่ะ
2: ไม่อะที่พูดมาทั้งหมดข้าไม่อยากได้สักอย่างเลย
5: เอ้ยเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนสิเพื่อนข้าแหมยังมีของอย่างที่6ที่ไม่ได้อยู่ในตู้หมุนไข่ด้วยนะถ้าเจ้าหมุนเจอไข่สีทองเจ้าจะได้ตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดบนตู้นั้นไปครองสุขใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
4: เอ๊ะนี่มันคุ้นๆนะเหมือนเรื่องที่อาจารย์เคยสอนเรื่องอารมณ์อะไรสักอย่าง
3: อารมณ์6ข้าดูข้อมูลจากหนังสือมาหมดแล้วนี่ไงอารมณ์6คือสิ่งที่ใจไปรับรู้ผ่านการมองเห็นด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกรับรสด้วยลิ้นสัมผัสด้วยกายและรับรู้ด้วยใจ
2: โอ้โหกันกลายเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ไปแล้ววะ
4: ใช่เลยกันตู้หมุนไข่นี่มีแต่ของสนองอารมณ์ทั้ง6ครบเลย
5: มาสวนสนุกทั้งทีต้องเล่นสนุกกันสิเรื่องตำราพักไว้ก่อนนะ
1: เจอแล้วแว่นตาสตรอเบอรี่บอยว้าวสตรอเบอรี่บอยเต็มไปหมดเลยมองไปทางไหนก็เจอสุดหล่อของข้าโอ๊ยตายตายโอป้า
2: ข้าละไม่เข้าใจเด็กผู้หญิงเลยจริงๆ
5: นี่ยังมีของเด็ดๆกว่านี้อีกเยอะเลยนะอยากได้ละสิไปเอาเพิ่มเลยเพื่อความสุขของเจ้า
1: อยากได้อีกอยากได้อีกเอาอีกฮะเ
6: ฮ้ยเบบี้ได้โปรดฟังให้ดีเพลงนี้ฉันร้องให้เธอว้าว
1: ไหนดูสิอ่ะอันนี้น้ำหอมนี่นาหอมฉีด เยอะๆเลยดีกว่าจะได้ตัวหอมเหมือนสตรอเบอรี่บอยอาฉีดหอม
4: เอ๊ะนี่อะไรอ่ะคุกกี้นี่นะน่าอร่อยจัง
1: หยุดนะนั่นคุกกี้ของข้าห้ามย่างนี่โกยมาให้หมดเลยห้ามใครกินนะ
4: งั้นข่าวเสื้อนี่ดีกว่าคงไม่มีใครอยากได
1: ้เสื้อนี่ก็ของข้านะห้ามแตะต้องเด็ดขาดเลย
2: ที่หวงจังเข็มทองเนี่ย
1: ฟินจังเลยมีความสุขจังของเยอะจนหอบไม่ไหวเลย
5: แค่นี้ยังไม่มากพอหรอกต้องอยากได้เพิ่มอีกเยอะๆอย่าหยุดอยากนะเดี๋ยวข้างเหงา
1: จริงด้วยจริงด้วยข้าเพิ่งได้มา5อย่างเองขาดอย่างที่6ต้องหาให้เจอให้ได้

0: ดีใจจังเลยดีใจที่สุดเลยโอ้ยหัวใจข้าจะหลุดออกมาอยู่แล้ว
1: จริงๆหรอมันสูงมากนะ
0: ข้าได้นะข้าจะไปเฮ้ยจ้าสตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดอยากได้อยากได้อยากได้อยากได้
2: เข็มทองนี่ดื้อจริงๆเลย
3: ก็อาการเดียวกับเวลาเจ้าเจอซาลาเปาหอมๆนั่นแหละนะเจ้าปานอะไรก็ฉุดไม่อยู
2: ่พลาดพิงข้าอีกแล้ว
0: อีกนิดนึง
1: รอดไหมเนี่ยแล้วตอนลงจะลงยังไงกันเฮ
4: ้
1: ย
4: ไม่ต้องห่วงไปหรอกนะเข็มทองน่ะนะมีพลังแห่งความทะยานอยากอยู่เต็มเปี่ยมอยากได้แล้วอยากได้อีกไม่จบไม่สิ้นไม่อิ่มไม่พอนี่แหละคือตัณหา
0: ฮะเฮ้ยเฮ้ยใกล้ถึงแล้ว
4: ใกล้แล้วใกล้แล้วรางวัลใหญ่ของเจ้ารออยู่อีกนิดเดียวเท่านั้น
0: เย้ถึงแล้ว
4: แจ็คพอตแตกแล้ว
0: เอาตุ๊กตากลับบ้านเอาตุ๊กตากลับบ้านเอาตุ๊กตากลับบ้าน
5: เฮ้ยเข็มทอง
1: เฮ้ย
0: เย้แล้วเย้แล้ว
1: ใครยังชั่ว
4: อ้าวอ้าวอ้าวใจเย็นๆก่อนสิเข็มทองไม่ต้องรีบยกตุ๊กตากลับบ้านหรอกนะข้างบนเมฆนั่นยังมีตุ๊กตาเทพบุตรสตรอเบอรี่บอยที่ใหญ่กว่าแล้วก็สวยกว่าตัวนี้อีกนะอยากขึ้นไปเอาไหมล่ะ
0: ตายแล้วเทพบุตรเทพบุตรเขาอยากได้เขาจะขึ้นไปเอา
4: ความอยากได้ของเจ้าช่างเปล่งประกายประทับใจข้าซะจริงๆเอานี่รับไปสิปีกแห่งความทะยานอยาก
0: โอ้โหว้าวมีปีกแล้วข้าบินได้แล้ว
4: ดีมากบินสูงขึ้นไปอีกบินสูงขึ้นไปอีกไปเอาสิ่งที่อยากได้มาให้ได
0: ้บินบินบินบินสตรอเบอรี่บอยของข้า
1: เข็มทองไม่ยอมลงมาแถมยังขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆอีกแบบนี้ลงมาไม่ได้แน่
3: เราต้องหาทางช่วยเข็มทองลงมาให้ได้นะจริงสิเรายังมีตัวช่วยเหลืออยู่นี่นะ
2: เดี๋ยวก่อนเราใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะถ้าใช้อีกด่านต่อๆไปเราจะลำบากแล้วนะ
3: แต่ถ้าช่วยเข็มทองลงมาไม่ได้พวกเราก็ไปด่านอื่นต่อไม่ได้เหมือนกันถ้าผ่านก็ต้องผ่านไปด้วยกันท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
6: ศิลาขอตัวช่วยเพื่อช่วยเข็มทองให้รอดพ้นจากกับดักของตัณหาความทยานอยากพวกเขาจะช่วยเข็มทองได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป
2: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกกระจกตัณหา3หลอกเขาให้แล้วโดนหลอกกันหมดแบบนี้ใครจะมาช่วยล่ะเนี่ยเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: อยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำใช้พัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
0: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
3: เมธกันแก้วหายไปไหน
4: ได้แมวแล้ว
1: เอ
4: ามาเร็ว
3: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
4: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
2: เฮ้ยๆๆหยุดมาต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
4: ทำฝนงั้นเหรอหืม
2: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอะผู้ใหญ
2: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
5: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไป
2: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเอ็งแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
4: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปโอ้ฮะตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
1: นิ่งแก่นแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
4: อะไรเนี่ยฝนนี
1: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
2: ในหลวงเสกฝนได้จริงจริงเห็นบ่
1: แก่นแก้ว
4: ไม่น่าเชื่อเลยฝน

0: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
2: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: พื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกเนี่ย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นDLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเด็ก
2: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้างครับ
5: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญ มีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
3: จริงนะครับ
5: ได้สิได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
0: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
5: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทน
1: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
0: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
5: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
2: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วย

0: วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
0: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
2: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
0: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
3: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
0: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
2: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
0: ก็คงอย่างนั้น DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
2: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
1: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
0: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
3: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
0: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิง ไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
0: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
5: ได้เลยครับ
6: เลยไปกันเลย
2: กันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติและรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: For the first time in the world, it is possible to create multi-layer perovskite absorber for solar cell application with controllable thicknesses. There are three main types of solar cell. The first one is the silicon-based solar cell. The second one is the thin film-based solar cell. And the last one is the emerging solar cell. The most popular type of the solar cell nowadays is the silicon solar cell. The pro are the silicon solar cell is very stable, lasts for more than 25 years. It's very good for the emergency case. For the cons, first is very expensive investment cost. The second point is that the efficiency of the silicon solar cell decreases with the higher temperature. The third one is not flexible. Fourth, it has dark color in nature, so that cannot be used for the window applications. For a normal solar cell, there are different layers. You can compare a solar cell to a burger. Like we have the electrodes, okay? We have ETL, electron transport layer. We have the absorber.

0: So what days do you work?
1: I work Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Sunday. I don't work Friday and Saturday.
0: That's a nice schedule.
1: Yeah, I think so too. What about you? What's your schedule like?
0: I work from Monday to Friday. I don't work on Saturdays and Sundays though.
1: Yeah, it's nice to have weekends off.
0: Yeah.
1: So, what do you usually do on the weekends then?
0: I play basketball with a group of my friends, usually on Saturdays and Sundays.
1: Do you have time to exercise on weekdays?
0: Yeah, I try to work out at least twice during the week at the gym.
1: Oh, it's good for you. It's important to keep fit.
0: Yeah. What about you? Do you do any sports?
1: I go swimming twice a week and play badminton every Friday. Friday is my favorite day of the week.
0: Why? What happens on Friday?
1: I usually get up at 10 and have a late breakfast. After that, I do the laundry and clean my room. And then I go to the movies in the afternoon. There aren't a lot of people at the cinema on weekdays, and sometimes they have discounts for the tickets.
0: Oh,
1: it's great.
0: Right.
1: Oh, I always have dinner with my family on Friday night. What about you? What's your favorite day of the week?
0: I love Saturdays. After playing basketball with a group of my friends, we usually go to the market because one of my friends has, his mother has a market stall there. So we try to help out as much as we can in exchange for food. So afterwards, we go to his place, we watch TV, we talk, we play computer games, chill out.
1: Sounds very relaxing.
0: Yeah.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye.
0: Bye.
6: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะนี่ต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: ก่อนเริ่มจะเล่นเกมกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีคำถามมาถามน้องๆทั้ง20คนค่ะว่าน้องๆรู้ไหมคะว่าภาษาอังกฤษมีตัวสระทั้งหมดกี่ตัวแล้วเราสามารถสะกดคำและผสมคำโดยที่ไม่มี1ใน5สระนี้ได้ไหมคะ
2: ได้
1: ได้หรอเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยรู้ไหมคะว่านอกเหนือจาก A E I O U แล้วยังมีอีก1ตัวที่สามารถเป็นสระได้ด้วยรู้ไหมลูกว่าตัวอะไร
2: ต
1: ัว Y ถูกต้องค่ะ That's right
0: Yes so the consonant Y can actually be a vowel as well so some words use Y to have a sound like E or I.
1: Can you give us some examples?
0: Oh, absolutely. There are words like my, fly, and type. There's also fancy, 40, and hungry. And remember, there are many, many more words that use Y as a vowel.
1: ใช่แล้วค่ะยังมีอีกตั้งหลายคำเลยนะคะฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินคำไหนที่มีเสียง E หรือ I คำนั้นอาจจะสะกดด้วยตัว Y ก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นสะกดด้วย E หรือ I เสมอไปค่ะเอาล่ะน้องๆเมื่อรู้อย่างนี้แล้วน้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะ
2: พร
1: ้อมแล้ว Let's go to the first game
0: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะแจ๋วมากเลยถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกที่มาเล่นเกมสะกดคำใครจะเป็นคนแรกใครเอ่ยหมายเลข10ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข10ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อโชกุนครับ
1: โชกุนกี่ขวบแล้วลูก
4: 7ขวบค่ะ
0: Are you ready
4: Yes
1: Let's play spelling
0: Your word is dinner.
4: D-I-N-N-E-R.
0: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
1: เดี๋ยวเราวันนี้ก่อนทุกคนมาคุยกันมาคุยกันแล้วเรารู้ไหมลูกว่า dinner แปลว่าอะไร
4: แปลว่าอาหาร
1: อาหารมื้อไหน
4: อาหารมื้อเย็น
1: มื้อเย็นถูกต้อง dinner ยินดีด้วยไปรอที่ bike stop ได้เลยโชกุนจิ๋วแต่แจ๋วเอามานี่มานี่อย่าปล่อยพี่โอเคจริงไปแล้วหนึ่งนะคะนั่งรอเพื่อนแล้วแต่ใครจะเป็นคนต่อไปคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข16ค่ะหมายเลข16ชื่ออะไรคะ
5: ค่ะ
1: ที่หวานหวานใช่ไหมแคนดี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
5: 9ค่ะ
1: 9ขวบวันนี้มั่นใจแล้วนะ Let's play spelling
0: Your word is twilight
5: T W I L I G H T
0: Okay your answer is Correct congratulations
1: เมื่อกี้เราตอบรวดเร็วมากเคยดูหนังทวายไลท์หรือเปล่านายเป็นแฟนคลับทวายไลท์นี่เองเก่งมากๆเลยค่ะแคนดี้เย้ไปรอที่ Bike Stop เลยโชคุณมีเพื่อนแล้วเหลืออีก3ที่ค่ะที่ Bike Stop ใครจะเป็นคนต่อไปคะและคนต่อไปก็คือหมายเลข6ค่ะหมายเลข6ชื่ออะไรคะ
6: เพรมค่ะ
1: น้องเพรมกี่ขวบแล้วคะ
6: 10ขวบแล้วค่ะ
1: 10ขวบวันนี้พร้อมไหมลูก
6: พร้อมค่ะ
1: มั่นใจอย่างนี้ดีมากเลยนะคะ Professor
0: Your word is follow
6: F O L O W
0: Incorrect I'm sorry The correct way to spell follow is F O L L O W
1: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปเอ่ยหมายเลขมาค่ะ และคนต่อไปก็คือหมายเลข11ค่ะหมายเลข11ชื่ออะไรคะ
7: ชื่อใบพลูค่ะ
1: ใบพลูคราวนี้มาหนูพร้อมขึ้นไหมลูก
7: ค่ะ
1: เต็มตัวมาดีขนาดไหนคะวันนี
7: ้50 50ค
1: ่
7: ะ
1: 50 50Professor
0: Your word is review
7: R-O-V-I-E-S
0: Incorrect, I'm so sorry. The correct way to spell review is R-E-V-I-E-W
1: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะพี่ก็ลุ้นพี่ว่าน้องก็ลุ้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข4ค่ะโอ้พี่เตี้ยมากเลยเนี่ยหมายเลข4ชื่ออะไรคะลูก
8: นีน่าค่ะ
1: นีน่าอายุเท่าไหร่ละคะ
8: 11ขวบ
1: 11ขึ้นป.อะไรลูก
8: ป.6
1: ป.6พร้อมหรือยังคะนีน่า
8: พร้อมแล้วค่ะ
1: พี่ขอให้หนูโชคดีนะคะ
8: ค่ะ
0: Your word is between
9: B E T W E E N between
0: Okay your answer isCorrect! Congratulations!
1: เย้น้องนีน่าเก่งมากเลย Yeah! แปลว่าอะไรคะ Between ระหว่างนั่นไงเตรียมตัวมาดีก็สุดท้ายก็เข้ารอบไปเลยที่ Backstop Yeah! เชิญเลยค่ะ3คนแล้วใครอยากไปที่ Backstop เราไปลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะหมายเลข17ชื่ออะไรคะ
10: ชื่อฟ้าค่ะ
1: น้องฟ้ากี่ขวบแล้วคะ
10: 10ขวบค่ะ
1: 10ขวบขอให้โชคดีค่ะ
0: Your word is complete
11: C O M P L E T
0: Okay, your answer isIncorrect, I'm sorry. You were so close. Complete is spelled C-O-M-P-L-E-T-E.
1: โอกาสหน้าลองใหม่นะคะเอาละค่ะคนต่อไปจะเป็นใครนะคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข8ค่ะหมายเลข8ชื่ออะไรคะ
12: ตินตินครับ
1: ตินตินพร้อมไหมลูก
12: พร้อมค่ะ
1: ตั้งใจฟังนะคะ
0: Your word is paintbrush
12: P I N T B R U H H
0: Okay, your answer isCorrect! Congratulations!
1: Yeah! Paintbrush! Paintbrush แปลว่าอะไรคะ
12: แปรงทาสี
1: เรามีวิธีการสะกดคำนี้ยังไงลูก
12: แยกออกเป็น2คำนะ
1: Paint
12: กับ Brush
1: ถูกต้องค่ะเข้ารอบไปเลยค่ะเต็นเต้ไปที่ Bike Stop ได้เลยแต่หายไปไหนคนหนึ่งอะคะอ้าวอยู่นี่โชกุนไปไหนมาลูก
13: สีเปื้อน
1: เอาไปจับสีที่ไหนมาล่ะเราข้างล่างเห็นคำว่า paint brush หนูก็เลยอยากไปจับสีนี้อยากเอามือหนูเป็น paint brush แล้วลูกไม่เอาแล้วนะ เอาแล้วค่ะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลขต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข14ค่ะเอ้า ไม่รู้ตัวหรอลูก หมายเลข14ชื่ออะไรคะ
14: เจิ้นครับ
1: น้องเจิ้นดีใจไหมลูกได้มายืนตรงนี้วันนี้ขอให้โชคดีค่ะ Professor
0: Your word is flower
14: F L O W E R flower
0: Okay your answer is Correct congratulations
1: น้องเจ้านะคะเป็นผู้เข้ารอบข้อสุดท้ายของเราขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปซ้อมมาข้างหน้าเลยค่ะมาข้างหน้าเลยลูก และวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดค่ะและช่วงหน้านะคะเพื่อนน้องๆทั้ง5นี้จะเล่นเกมสะกดคำเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากเท่าไหร่จะได้ถึง 25,000 บาทหรือเปล่าติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ Let's go to
0: Spelling Charity
3: คุณผู้ชมครับกว่าจะได้ตัวแทนทั้ง5คนในรอบแรกก็ลุ้นกันสนุกเลยนะครับและนี่ก็คือคนเก่งทั้ง5คนของเราในวันนี้ครับและตอนนี้ก็กำลังติวคำศัพท์กับเพื่อนๆที่เหลือเพื่อฝ่าด่านสะกดคำศัพท์สะสมเงินรางวัลในรอบ Spelling Charity สามัคคีกันดีแบบนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นและเอาใจช่วยพวกเขากันเลยดีกว่าครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity นะคะโดยที่น้องๆจะนำเงินรายได้ทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆเลือกองค์กรไหนคะ
8: มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครับ
1: อ๋อเพราะอะไรคะลูก
13: เพราะว่าคนจะได้มีชีวิตกลับไปเดินได้อีกครั้งครับ
1: ใจบุญมากๆกันเลยนะคะน้องๆทุกคนเลยเอาละค่ะน้องๆครับพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากคนแรกที่เข้ารอบมาเลยนะคะนั่นก็คือน้องโชกุนนั่นเองค่ะทุกคนประจำที่ค่ะเอาละค่ะพร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันหรือยังคะโชกุน
15: พร้อมแล้วค่ะ
1: มีหมายถึง9นะคะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆอะไรบ้างคะอะไรบ้างคะมีหมายเลขอะไรบ้างลูก
15: หมายเลข5ครับ
1: หมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข5นั่นคือหมวดอะไร body คือ
15: ร่างกาย
1: ร่างกายของ

0: เรานั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: We will start now Eyes
2: E-Y-E
1: Eyes
2: E-Y-E-S

0: S.
1: Chin.
0: S-C-H-I-N.
1: Chin.
0: S.
1: Chin.
2: เช่นเมื่อกี้สงสัยเราตื่นเต้นแน่แล้วเราพูดออกมาเลยกลายเป็นหลายตัวอักษรเลยทั้ง S ทั้ง C H อะไรต่างๆตอนนี้มีเวลาเหลือแล้วเราอยากลองสะกดดูไหมคะลูก
0: C-H-I-N
2: Is that right professor?
1: That's correct
2: อีกคำนึงที่เราข้ามไปเมื่อกี้ก็คือคำว่า face F A C E face ที่แปลว่าหน้าไม่เป็นไรนะวันนี้เราทำไปได้ทั้งหมด3คำค่ะโชกุนตบมือตัวเองหน่อยเชิญกลับไปรอที่ไบค์ซับได้เลยค่ะออกมาเลยค่ะน้องแคนดี้ตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9ค่ะน้องแคนดี้ว่าหมวดอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงโอ้มีหลายเลขเลยแคนดี้เลือกเลขอะไรดีคะ
0: เบอร์1ค่ะ
2: หมายเลข1นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข1นั้นคือหมวดอะไร School subjects เป็นวิชาในโรงเรียนถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: We will start now. Music.
0: M-U-S-I-C.
1: Thai.
0: T-H-A-I.
1: Art.
0: A-R-T.
1: Math.
0: M-A-T-C-H.
1: Math.
0: M-A-T-C.
1: Math.
2: ไม่รู้ข้ามไปก่อนได้นะ
0: Pass.
1: Reading.
0: R-E-A-D-I-N-G.
1: History.
0: Pass.
1: Gym.
0: Pass.
1: English.
0: E-N-G-L-I-S-H.
1: Science.
0: Pass.
1: Writing.
0: W-R-I-T-I-N-G.
1: Math.
0: M-A-T-H-C.
1: Math.
0: M-A-T-H-T.
2: หมดเวลานะคะ Math. เรามาเสียเวลาคำว่า Math เยอะเลย Math คือวิชา
0: คณ
2: ิตศาสตร์นั่นเองนะคะ MathMATH ค่ะอีกคำหนึ่งที่ข้ามไปก็คือ gym
1: gym is spelled G-Y-M This is one of the words that we were talking about earlier that have Y as a vowel so there's no A-E-I-O-U it's just a Y G-Y-M
2: ไม่เป็นไรค่ะน้องแคนดี้วันนี้ถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าวันนี้น้องแคนดี้ทำมาได้ทั้งหมด6คำรวมกับของน้องโชกุนเป็น9คำค่ะมีหน้ามาเลยค่ะตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 3 4 6 7 8และ9ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆ8
0: ค
2: ่ะ8นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร Hand tools นะคะรู้ไม่ลูกว่าคืออะไร
0: เครื่อง
2: ช่างใช่เครื่องมือพวกเครื่องมือนั่นเองขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: We will start now. Saw.
0: Pass.
1: Knife.
0: K-N-I-F-E.
1: Nail.
0: N-A-I-L.
1: Scissors.
0: Pass.
1: Hammer.
0: H-A-M-M-E-R.
1: Torch.
0: P-O-R-C-H.
1: Pin.
0: P-I-N.
1: Broom.
0: V-R-O-O-M.
1: Pliers.
0: Pass.
1: Screwdriver.
0: S-C-R-E-W-D-R-I-V-E-R
1: Saw
0: S-A-W
1: Scissors
0: S-I-S-C-E-R-S
1: Scissors
0: S-I
2: หมดเวลาแล้วค่ะเมื่อกี้พลาดไปแค่2คำเท่านั้นนะคะก็คือ Scissors คำนี้แปลว่าก
0: รรไกร
2: กรรไกรค่ะ
1: Scissors is spelled S-C I S S O R S
2: และอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปนั้นก็คือ pliers
1: correct spelling of pliers is P L I E R S
2: วันนี้น้องนีน่าเก่งมากๆเลยเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด8คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น17คำค่ะเชิญกลับไปร้องที่ไบค์ซับได้เลยนะคะเต้นๆมาเลยเอาละพร้อมที่จะไปเลือกหมวดแล้วใช่ไหมคะ
3: พร้อมแล้ว
2: ตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 3

0: 3 4 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้มาเลขเดียวเลยคราวนี
1: ้3
0: หมายเลข3นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข3นั้นคือหมวดอะไร shapes shapes คืออ
1: ะไรลูกรู้ไหม
2: รูปทรง
0: รูปทรงถูกต้องไม่ต้องตื่นเต้นนะคะขอให้โชคดีนะคะ
2: คร
0: ับ let's play spelling
3: We will start now. Cube.
2: Cube. Class.
3: Cone.
2: C-O-N-E.
3: Side.
2: S-I-Z-E.
3: Side.
2: S-I-C-E.
3: Side.
2: Path.
3: Star.
2: S-T-A-R-D. S-T-A-R-T.
3: Star.
2: S-T-A-R
3: Oval
2: Oval Path
3: Circle
2: C C L C K
0: หมดเวลานะคะคำเมื่อกี้คือ circle ซึ่งแปลว่า
1: วงกลม
0: วงกลมนั่นเองนะคะ circle C I R C L E นั่นเองนะคะแล้วเมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ cube ใครสะกดได้ไหมลูก cube
4: c u b e
0: c u b e ถูกต้องค่ะเมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ oval มีใครรู้ไหมลูก oval แปลว่าอะไร
5: คือวงรีครับสะกด o v a l ครับ
0: o v a l oval แล้ววันนี้ค่ะน้องทินก็ทำไปทั้งหมด2คำรวมกับของเพื่อนๆไปทั้งหมด19คำค่ะไม่เป็นไรนะถือว่าเก่งมากเราพยายามแล้ว
1: น้อง
0: เจนคนสุดท้ายตอนนี้เหลือหมายเลข2 4 6 7และ9เป็นเพื่อนว่ายังไงเอ่ย
1: สองครับ
0: หมายเลขอะไรนะคะน้อง
1: สองครับ
0: หมายเลข2นะคะไปดูกันค่ะว่าคือหมวดอะไร Sport Kids
1: โ
0: อ้ Sport Kids คืออ
6: ุปกรณ์กีฬา
0: อุปกรณ์กีฬาถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
6: ครับ
0: Let's play spelling
3: We will start now Bat
6: B-A-T
3: Net
6: N-E-T
3: Pin
6: P-I-N
3: Goal
6: G-O-A-L
3: Ball
6: B-A-L
3: Shoes
6: S-H-O-E-S
3: Board
6: B-O-R-A-D
3: Different board.
6: V-O-A-R-D.
3: Swimsuit.
6: S-W-I-M-S-U-I-T.
3: Volleyball.
6: V-O-L-E-V-O-L-A-V-O-L-I.
3: Volleyball.
0: Volleyball. มีใครที่คิดว่าสะกดได้ไม่รู้คำนี้ยากนิดนึงนะน้องนนท์ค่ะ
5: V O L L E Y B A L L ครับ
3: Yes that is correct great job
0: alright เก่งมากเลยค่ะน้องนนท์น้องเจนคะเมื่อกี้สุดยอดมากเลยนะเราทำไปได้ทั้งหมด8คำรวมทั้งหมดเป็น27คำค่ะและขอเชิญน้องๆทุกคนที่ไปสต็อปมาข้างหน้าเลยนะคะวันนี้นะคะน้องๆทั้ง5คนทำไปได้ทั้งหมด27คำคำละ500บาทรวมทั้งหมดได้เงินรางวัลเป็น 13,500 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีค่ะและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนที่อยากจะมาเป็นส่วนร่วมในรายการของเราส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะตอนนี้พี่ก็ขอเชิญน้องๆทั้ง20คนมารวมตัวกันตรงกลางนี้หน่อยนะคะและก่อนจากกันในวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆเมื่อเราชี้ทางสว่างเพื่อผู้อื่นเสมือนเราได้ชี้ทางสว่างให้ตัวเอง
3: As we work to create light for others, we naturally light our own way.
0: แล้วจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
3: Because English is all around.
0: Good.
7: I think the end goal for everyone, every researcher, after we develop some innovation, we want patients to have a better quality of life.
8: ได้แล้ว

0: ้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ลกแห่งวงการอาหารนั้นคือโลกที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์เป็นโลกแห่งการออกแบบทั้งสีสันและรสชาติของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารไร้ขอบเขตเกิดจากการผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารที่แตกต่างกันจนเกิดเมนูใหม่ๆที่น่าสนใจเพื่อให้เราได้ลิ้มลองและสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆเหล่านี้คือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร
1: ์อาหารเราสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆถึงแม้ว่าจะอาจจะเป็นชื่อเดิมแต่เราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับคนท้องถิ่นนั้นๆได
2: ้การทำอาหารหรือว่าทำขนมเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไปตามตำราเสมอไปค่ะเราสามารถดัดแปลงปรับเปลี่ยนไปได้อย่างไร้ขีดจำกัดเลยค่ะ

0: เป็นที่ทราบกันดีว่าอาหารพื้นบ้านถือได้ว่าเป็นอาหารดั้งเดิมที่มีเรื่องราวมาอย่างยาวนานในแต่ละพื้นที่ถือเป็นภูมิปัญญาด้านอาหารที่มีมาตั้งแต่โบราณและในวันนี้มีอีกหนึ่งเมนูอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ประจำภาคเหนือที่หากใครเดินทางมาเยือนเชียงใหม่แล้วล่ะก็จะต้องได้ลิ้มลองและซื้อกลับไปเป็นของฝากอย่างแน่นอนเมนูนั้นก็คือไส้อั่วนั่นเองจากเมนูพื้นบ้านรูปร่างคล้ายไส้กรอกจะถูกนำมารังสรรค์เมนูใหม่ในรูปแบบแกสโทรโนมีเป็นเมนูประเภทไหนจะมีความพิเศษและน่าสนใจอย่างไรบ้างไปพบกับเมนูแรกในวันนี้ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟบิลนั่นเองครับ
1: สวัสดีค่ะบิลจากร้านเดอะโอคาโน่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเดอะโอคาโน่นะคะเราเป็นร้านขนมปังสไตล์ญี่ปุ่นค่ะที่ผลิตขนมปังออกมาหลากหลายรูปแบบส่วนใหญ่เนี่ยบิวก็จะสร้างสรรค์ออกมาในแนวความคิดที่จะต้องมีความสนุกความสร้างสรรค์แล้วก็ความอร่อยด้วยค่ะก็เลยนำไปสู่การศึกษาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อที่จะนำเอาวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ร้านค่ะทางร้านเนี่ยได้รับโอกาสดีๆจากศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์เข้าร่วมโครงการแกสโตรโนมีนะคะเพื่อที่จะได้เรียนรู้เทคนิคแล้วก็นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาปรับใช้กับที่ร้านค่ะค่ะอาหารส่วนใหญ่ของภาคเหนือของเรานะคะก็สะท้อนถึงวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนค่ะซึ่งมันมีความเข้าถึงง่ายมีความเข้มข้นจัดจ้านนะคะแต่ว่าไม่ร้อนแรงเหมือนกับคนเชียงใหม่ค่ะทุกเมนูเนี่ยแฝงไปด้วยความพิถีพิถันความใส่ใจในรายละเอียดจนมันกลายเป็นเอกลักษณ์ของอาหารเหนือที่ใครๆก็ต้องหลงรักค่ะเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะชื่อว่าปังอั่วชีสค่ะจุดเริ่มต้นของเมนูนี้นะคะเกิดจากไอเดียที่ต่อยอดมาจากขนมที่เราเรียกว่าพ็อกเก็ตชีสโทสต์ค่ะหรือว่าที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีว่าขนมปังชีสยืดนะคะซึ่งเป็นขนมปังที่ร้านเนี่ยเป็นต้นตำรับแล้วก็คิดค้นขึ้นมาคนแรกค่ะก็เลยเป็นการนำเอาชีสยืดในตำนานเนี่ยมาต่อยอดให้เป็นขนมปังตัวนี้ค่ะไส้อั่วที่เราใช้นะคะจะเป็นไส้อั่วโฮมเมดค่ะที่ผลิตโดยคนเชียงใหม่นะคะแล้วก็เป็นสูตรดั้งเดิมของคนเชียงใหม่เลยซึ่งเราเนี่ยเฟ้นหาไส้อั่วที่เราชิมแล้วว่ามีรสชาติแบบเชียงใหม่แท้ๆแล้วก็เข้ากับขนมปังของเราที่สุดค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีไส้อั่วโฮมเมดค่ะแป้งสาลีญี่ปุ่นนะคะเนยสดแท้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือชีสนะคะไข่ไก่แล้วก็นมโคค่ะตัวขนมปังนะคะเราจะมีการผสมผักโขมเข้าไปค่ะเป็นผักที่มีสีสันน่ารับประทานนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเขาไม่มีกลิ่นที่รุนแรงจนเกินไปที่จะไปรบกวนตัวขนมปังกับไส้อั่วค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะผสมแป้งแล้วก็ของแห้งเข้าด้วยกันค่ะจากนั้นเนี่ยก็ผสมของเปียกนะคะซึ่งก็จะมีไข่ไก่นมสดนะคะ

แล้วก็นวดจนกลายเป็นก้อนโดค่ะเมื่อได้ก้อนโดแล้วเราก็จะใส่ขัดผมลงไปนะคะแล้วก็นวดต่อไปจนส่วนผสมเนี่ยเนียนเข้ากันค่ะหลังจากนั้นขั้นตอนการขึ้นรูปนะคะเราก็จะรีดแป้งให้เป็นแผ่นบางค่ะแล้วก็สอดไส้ชีสหั่นเต๋าเข้าไปในเนื้อขนมปังนะคะจากนั้นเราก็จะม้วนน้องให้เป็นก้อนกลมๆค่ะแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยไส้อั่วไว้ด้านบนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในกระทงใบตองค่ะขั้นตอนนี้เนี่ยกระทงใบตองอ่ะเวลาอบจะได้กลิ่นหอมของใบตองด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก่อนนำเข้าอบเราก็จะทาเนยจนฉ่ำค่ะแล้วก็นำเข้าอบเป็นเวลา 12-15 นาทีค่ะก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะ

0: ปังอั่วชีสนะคะเป็นลูกผสมระหว่างขนมปังสไตล์ญี่ปุ่นกับไส้อั่วสไตล์ล้านนาเมืองเหนือค่ะซึ่งเนื้อขนมปังเนี่ยเราจะมีแอดผักขมเข้าไปเพื่อที่จะได้มีคุณประโยชน์ทางสารอาหารนะคะเนื้อขนมปังเนี่ยจะนุ่มมากเป็นพิเศษค่ะมีกิมมิกเป็นชีสยืดเบาๆนะคะแล้วก็ทานคู่กับไส้อั่วโฮมเมดที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติไร้สารกันบูดแล้วก็มีกลิ่นหอมของสมุนไพรอ่อนๆที่ไม่เด่นจนน้ำหูค่ะเมนูนี้เป็นเมนูตั้งใจให้สำหรับคนทุกเพศทุกวัยเลยค่ะเพราะว่าตัวปังอั่วชีสเนี่ยเราออกแบบมาเพื่อให้ทานได้สะดวกเวลาที่มีครอบครัวไหนรีบไปทำงานรีบไปส่งลูกไปโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถหยิบออกมาอบแล้วก็ทานได้เป็นมื้ออาหารเป็นเมนูที่เหมาะกับชาวต่างชาติแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยค่ะวิธีการทานนะคะก็คือเราแกะกระทงใบตองออกแล้วก็กัดทานทุกอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะทั้งตัวขนมปังด้วยก็จะได้ texture ของขนมปังที่มีความนุ่มๆมี texture หนึบๆของชีสที่อยู่ด้านในนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือไส้อั่วเนี่ยก็จะมีรสชาติกลมกล่อมไม่โดดเด่นไปกว่าใครค่ะรู้สึกดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอาหารเชียงใหม่ได้สนับสนุนคนเชียงใหม่ด้วยกันนะคะก็เหมือนมีความภูมิใจที่ได้ส่งออกความอร่อยแบบเชียงใหม่ไปให้ทุกคนได้ลองทานกันค่ะอาหารไร้ขีดจำกัดนะคะสำหรับบิวเนี่ยบิวยึดถือแล้วก็เชื่อเสมอเลยค่ะว่าทุกอย่างเป็นไปได้การทำอาหารหรือว่าทำขนมเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไปตามตำราเสมอไปค่ะเราสามารถดัดแปลงปรับเปลี่ยนผสมผสานรสชาติต่างๆไปได้อย่างไร้ขีดจำกัดเลยค่ะซึ่งพอมันไร้ขีดจำกัดแบบนั้นแล้วเนี่ย เราอาจจะได้ค้นพบรสชาติใหม่ๆวิธีการใหม่ๆหรือว่าหน้าตาใหม่ๆที่มันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องยากก็ได้แต่ว่าเพียงแต่เราต้องเปิดใจไปกับมันอย่างเช่นเมนูปังอั่วชีสนี้ค่ะ
1: น่าทานใช่ไหมล่ะครับด้วยการผสมผสานกระบวนการทำอาหารจากเมนูปังชีสยืดที่เป็นเอกลักษณ์ของทาง

0: ร้านและถูกคิดค้นขึ้นโดยเชฟบิลจนกลายเป็นที่รู้จักของคนเชียงใหม่และรู้จักกันทั่วทั้งประเทศเมนูปังชีสก็ได้พัฒนาขึ้นไปอีกหนึ่งระดับด้วยการนำวัฒนธรรมอาหารเหนืออย่างไส้อั่วมาผสมผสานจนเกิดรสชาติที่กลมกล่อมลงตัวเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมการกินขนมปังและไส้อั่วเข้าด้วยกันเป็นเมนูที่มีหน้าตาชวนรับประทานและกลิ่นหอมของขนมปังและไส้อั่วที่หากใครเดินทางมาท่องเที่ยวที่เชียงใหม่แล้วอยากให้ได้มาลิ้มลองจริงๆเลยทีเดียวครับไส้อั่วเป็นอาหารพื้นบ้านล้านนาที่มีคนรู้จักแพร่หลายมากที่สุดชนิดหนึ่งจัดเป็นไส้กรอกชนิดหนึ่งคำว่าอั่วหมายถึงแทรกหรือยัดไว้ตรงกลางไส้อั่วจึงมีความหมายถึงไส้ที่มีการนำสิ่งของยัดไว้ซึ่งการทำไส้อั่วนั้นจะเป็นวิธีการถนอมอาหารที่มีมาตั้งแต่โบราณซึ่งถูกสันนิษฐานว่าคนในอดีตไม่รู้จะนำของสดเช่นเนื้อสัตว์ไปเก็บรักษาอย่างไรดีจึงคิดวิธีถนอมอาหารเพื่อที่จะได้เก็บรักษาอาหารได้นานขึ้นคือประมาณ 1-2 วันแต่ถ้าเก็บไว้ในที่เย็นหรือปัจจุบันมีการบรรจุถุงแบบสุญญากาศก็เก็บไว้ได้นานมากยิ่งขึ้นล่ะครับซึ่งการทำให้ไส้อั่วสุกจะใช้วิธีปิ้งย่างหรือทอดก็ได้ล่ะครับ
1: สวัสดีเจ้าข้าเจ้าวิภาโยธาราชเจ้าในนามของไส้อั่วครัวแม่วิภาเจ้าพูดถึงว่าหูจักไส้อั่วตั้งจำความได้เนาะพอดีตอนนั้นเป็นนักเรียนอะไรอย่างมาแล้วถ้าเป็นนักเรียนตั้งแต่น้อยๆแล้วค่ะพ่อแม่เพิ่งก็ทำไส้อั่วขายอยู่แล้วอ่ะเจ้าคำที่จริงเพิ่งขายแบบเจ้าบ้านนะคะแบบธรรมดามาก่อนๆนั่นนะคะขายแบบใจมือญาติใจโคกเนี่ยเพิ่งก็ทำขายเขาก็คิดว่าไส้อั่วนี่มันก็คนก็ชอบกินอ่ะเจ้าแล้วก็ฮู้ซื้อว่าพ่อแม่เขาก็เพิ่งก็ขายได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าได้อ่ะเจ้าเขาก็เลยมาคิดว่าเขาก็น่าจะทำตัวนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะที่จริงเทแรกที่กลุ่มเราทำนี่แรกนี่เราจะทำไข่เค็มทำหมูสวรรค์ทำอยู่ตัวนี้นะคะและทีนี้เราไปขายของเนี่ยเราก็ไปออกงานนะคะเราก็เลยนึกว่าไส้อั่วเราก็ทำได้ที่จริงพ่อแม่เราก็เคยทำมาเนี่ยเจ้าก็เป็นที่ว่าคนบ้านเรามันเป็นอาหารพื้นบ้านของเชียงใหม่อยู่แล้วเนี่ยเจ้าเราก็เลยมาคิดกับกลุ่มว่าเราคงน่าจะทำไส้อั่วเพิ่มเพราะไส้อั่วนี่ก็เป็นติ๊กเลี้ยงเขาใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเจ้าเขาก็เลยคิดมาทำที่จริงทำไส้อั่วตัวนี้เขาก็ทำได้หลายแบบเลยนะเจ้าทำไส้อั่วเฮดทอปเนาะทำไส้อั่วไอ้ของพักเซงดาเขาก็ทำแต่ที่เขาขายได้ที่เขาขายดีคือไส้อั่วสมุนไพรตัวนี้ราที่เขาทำไส้อั่วตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าเขาก็จะเน้นไปทางไส้อั่วสมุนไพรเจ้าเพราะว่าไส้อั่วสมุนไพรนี่มันก็จะเป็นสุขภาพต่อผู้บริโภคเนาะไส้อั่วสูตรโบราณนี่ก็คือไส้อั่วคือเขาจะใช้เนื้อแดงเนาะผสมแบบว่าเศษติดมันน้อยๆอ่ะค่ะเขาบอกว่ามีมันเยอะนะคะแล้วเขาก็จะเน้นสมุนไพรเจ้าถ้าว่าเขาใช้ไส้อั่วธรรมดาเนี่ยเขาจะใส่มันเยอะนะคะของเฮานี่มันจะมาเหมือนคนอื่นนะเจ้าสำหรับไส้อั่วเฮานี้เพราะว่าเฮาเคยได้ไปเอาแข่งไปแข่งขันนะเจ้าไปแข่งขันเพราะว่าที่จริงเฮาก็จะทำสมัครเล่นมาได้เนาะเฮาก็ทำคิดว่าเฮาทำเสริมๆกับสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เฮามีอยู่แล้วนะคะพอดีก็เฮาก็ได้ไปเฮาก็ได้ประกวดกับเปิ้นนะเจ้าไปกวดแถวตำบ้านเฮาก็ได้ชนะเลิศเนาะเฮาก็ได้รางวัลได้ทีนี้มีอยู่เมื่อปีประมาณสัก62นะคะไส้อั่วของเฮานี่เฮาได้ไปประกวดที่เชฟกระทะเล็กที่ศูนย์นานาชาติคือมันเป็นกำลังใจที่แม่ทำตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเนี่ยค่ะคือเฮาจะมีตะไคร้นะตะไคร้ที่หั่นแล้วเนาะค่ะเฮาเสร็จแล้วจะมีตะไคร้แล้วก็จะมีหอมแดงเนาะแล้วก็มีกระเทียมเนี่ยค่ะแล้วก็พริกเนี่ยค่ะแล้วก็เฮาก็เอาทุกอย่างเนี่ยเฮาก็ต้องเอามาล้างก่อนนะคะเฮาเอามาล้างเสร็จแล้วเฮาก็เก็บไว้เป็นอย่างเนาะเสร็จแล้วเฮาก็ทุกอย่างเนี่ยมาหมูแต่เมื่อสมัยก่อนจะใช้โคกนะคะใช้ต่ำนะเจ้าหาเอามาผสมหมูนี่เฮาก็จะเน้นตังชิ้นนักน้อยนะเจ้าเพราะว่าเฮาบ่เน้นตังมันเพราะว่าถ้าเฮาใส่มันนะคนกินเพราะว่ามันเลื่อนนะคะเอาสมุนไพรเฮาใส่ให้พอดีนะเจ้า

เอาก็ใจว่าใส่ให้มันนักล้ําอย่างค่ะเสร็จแล้วเฮาก็เอาเอามาใส่เครื่องตีอ่ะค่ะทีแรกเฮาใช้มือผสมก่อนนะคะใช้มือผสมก่อนแล้วเสร็จแล้วเฮาก็ใช้เครื่องตีคือมันเข้ากันกันอ่ะจ้ะไส้นี่เฮาต้องใช้ไส้แต้เนาะเจ้ามันเป็นไส้น้อยอ่ะไส้ที่เพิ่นทําไส้อั่วโดยเฉพาะอ่ะเจ้าขั้นแรกเฮาต้องเตรียมไส้ไว้ก่อนเตรียมไส้เสร็จแล้วเฮาก็เตรียมสมุนไพรอ่ะค่ะแต่ก่อนนี่ใช้หลอดหรือว่าใช้มือยัดนะคะแต่เดี๋ยวนี้เฮาจะมีเครื่องใช้มือปั่นเอาอ่ะจ้ะเราต้องตกแต่งให้มันมันได้รูปร่างพอดีเนาะค่ะเราต้องแต่งให้มันให้มันเป็นรูปร่างทรงมันดีๆเสร็จแล้วเราก็เอามาต้มเจ้าถ้าต้มแล้วเวลาว่าเราก็เอามาย่างขายเนาะเจ้า

รสชาติชื่ออ้วนนี่มันก็คือของแม่จะทำปานกลางนะคะบะถึงกับเผ็ดบะถึงกับจืดเด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินได้อ่ะเจ้าเพราะว่าไส้อั่วนี่มันเป็นของพื้นเชียงใหม่เนาะเป็นของอาหารเหนือเป็นอาหารดั้งเดิมของเชียงใหม่เฮาแม่อนุรักษ์แล้วก็แม่ก็สอนลูกสอนหลานแม่ว่าแหนมข้าวของจะแปลงภาวะอย่างใดทุกอย่างบ่ต้องเพิ่มบ่ต้องลดสักอย่างแล้วมีบางคนบอกว่าเพิ่มตรงนั้นเพิ่มตรงนี้ไปเพื่อลดต้นทุนเนาะแต่แม่จะบ่ลดแม่จะคงคุณภาพของแบบว่าแม่จะถือว่าแม่ทำสูตรนี้เป็นสูตรโบราณคนชอบเพราะคนที่มาในเชียงใหม่เพิ่นจะชอบโบราณชอบของดั้งเดิมเจ้า

และเมนูที่2ในวันนี้ชื่อเมนูว่าปะอัวนำเสนอโดยเชฟกบเมนูในวันนี้จะชวนให้เรากลับไปเชียงใหม่อีกครั้งด้วยการผสมผสานไส้อั่วในรูปแบบใหม่แต่จะเป็นเมนูแบบไหนนั้นไปรับชมกันได้เลยครับ

สวัสดีครับชื่อกบนิติพงษ์น้อยพยานครับเป็นลูกร้านเจ้าของบะหมี่สามเหลืองครับอาหารเหนือเสน่ห์ของอาหารเหนือนะโดยกำเนิดผมเป็นคนภาคเหนืออยู่แล้วนะครับเป็นคนเชียงใหม่อยู่แล้วพ่อแม่ก็ให้กินอาหารเหนือตลอดโดยตั้งแต่เด็กก็กินอาหารเหนือเราจะกินได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าอาหารเหนือมีรสชาติที่ไม่ค่อยเผ็ดต่างจากอาหารใต้หรืออาหารอีสานที่จะมีรสชาติเผ็ดโดดอะไรเงี้ยฮะซึ่งรสชาติถูกปากคนเหนือพอเราไปเรียนที่กรุงเทพเราก็อยากกินอาหารเหนือเพราะอาหารเหนือเหมือนบ้านเกิดเรากินง่ายทานง่ายได้ทุกเพศทุกวัยฮะก็มีรุ่นน้องที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรมช.ครับแนะนำมาว่ามีโครงการที่ให้แข่งทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบของท้องถิ่นเราก็เลยสนใจเนื่องจากเราเพิ่งเรียนจบใหม่เราก็อยากลองเข้ามาประกวดดูว่าแบบกระบวนการทำอาหารมีอะไรบ้างทำอะไรบ้างโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นก่อนที่จะทำเชฟเชเบอร์ใช่ไหมฮะก็ได้มีเชฟเข้ามาเป็นคอนซัลท์ให้ว่าเราควรจะทำเมนูอะไรดีเขาก็แนะนำมาว่าเป็นเมนูบะหมี่กับไส้อั่วมีดบอลเราก็เลยนำเมนูตรงนั้นอ่ะมาฟิวชั่นกับร้านของเราแล้วนำไปประกวดในร้อยร้านในเชียงใหม่ทำให้เราได้รางวัลชมเชยฮะเมนูบะอั่วครับมาจากคำว่าบะหมี่กับไส้อั่วที่ตัดคำว่าหมี่กับไส้ออกกลายเป็นบะอั่วถ้าไม่มีไส้อั่วก็จะไม่เป็นเมนูบะอั่วครับเพราะว่าถ้าไม่มีไส้อั่วก็จะไม่มีคำว่าอั่วก็จะเป็นบะหมี่เฉยครับคิดไปเรื่อยฮะจำง่ายดีฮะเป็นเมนูที่เกิดจากบะหมี่กับไส้อั่วมารวมกันเป็นบะอั่วง่ายๆอย่างนี้เลยฮะโดยเราจะนำไส้อั่วเนี่ยที่เป็นไส้ในของไส้อั่วเนี่ยนำไปทอดเหมือนมีดบอลฮะแล้วก็นำมาทานกับบะหมี่สูตรเฉพาะร้านที่เราขายอ่ะเอามากินด้วยกันฮะลักษณะแบบนี้เหมือนกินพาสต้ากับมีดบอลที่อิตาลีฮะรู้สึกแตกต่างเพราะว่ายังไม่มีใครทำเลย

ผมเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยอะที่ทำบะหมี่กับไส้อั่วครับโดยส่วนตัวแล้วก็เป็นคนชอบทานไส้อั่วอยู่แล้วฮะแล้วคิดว่าไส้อั่วในการนำมาผสมกับบะหมี่ของเรามันน่าจะเข้ากันได้มีเส้นบะหมี่อะแล้วก็ไส้อั่วไส้อั่วที่เรานำมาจากซัพพลายเออร์โดยเฉพาะแล้วก็มีน้ำมันหอมเจียวอะผักกวางตุ้งผักชีฮะผักชีต้นหอมแล้วก็น้ำยำสูตรเฉพาะของร้านอะก็เริ่มจากการลวกบะหมี่ก่อนนะนำบะหมี่มาลวกในน้ำให้สุก

0: แล้วนำมาตากไว้ฮะแล้วก็เอาหอมเจียวเข้าไปโรยในบะหมี่ให้บะหมี่เกิดความหอมขึ้นแล้วเราก็จะนำไส้อั่วมาลอกออกแล้วก็ปั้นเป็นมีดบอร์ปั้นเป็นกลมๆแล้วนำไปทอดพอทอดเสร็จปุ๊บก็นำบะหมี่เนี่ยเข้ามาม้วนๆเป็นกลมๆให้ดูน่าทานขึ้นแล้วก็นำไส้อั่วเนี่ยที่ทอดเสร็จแล้วเป็นกลมๆมาวางไว้เป็นท็อปปิ้งด้านบนแล้วเราก็จะนำน้ำยำสูตรพิเศษของทางร้านเนี่ยมาราดรอบๆสามารถทานได้ทั้งบะหมี่กับไส้อั่วหรือบะหมี่ไส้อั่วแล้วก็น้ำยำด้วยฮะพอนำไส้อั่วเข้ามากินกับบะหมี่ฮะทำให้มีรสชาติที่เผ็ดมากขึ้นมีรสชาติที่หอมเครื่องเทศในตัวไส้อั่วโดยที่มีบะหมี่ทานควบคู่กันก็ทำให้เราได้รับรู้อีกรสชาตินึงฮะต่างจากที่ไส้อั่วทานกับข้าวเหนียวฮะที่ข้าวเหนียวอาจจะมีรสชาติจืดกว่าบะหมี่หรือถ้าเผ็ดไม่พอหรือต้องการมิติเพิ่มก็สามารถตักน้ำยำราดได้บะหมี่ไส้อั่วหรือบะอั่วเนี่ยฮะคือก็เป็นตัวอย่างนึงในการนำวัตถุดิบของทางร้านมาประยุกต์ใช้กับอาหารทางภาคเหนือก็ทำให้เกิดความแตกต่างโดยสามารถชูบะหมี่ทางร้านได้และอีกทั้งยังชูอาหารของภาคเหนือทำให้เราได้รับรู้ถึง2อย่างไปด้วยกันครับ
1: เมนูผสมผสานระหว่างบะหมี่และไส้อั่วจนกลายมาเป็นบะอั่วเมนูที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการสร้างมูลค่าเมนูอาหารอย่างบะหมี่ต้องกินกับเกี๊ยวหรือหมูแดงแต่ปรับเปลี่ยนมารับประทานควบคู่กับไส้อั่วทอดที่ให้รสชาติที่จัดจ้านมากยิ่งขึ้นและมีกลิ่นที่หอมหวนชวนรับประทานจัดเสิร์ฟในรูปแบบเชฟเทเบิลเป็นเมนูที่ดูแล้วไม่ค่อยแปลกตาแต่หากได้รับประทานแล้วละก็ต้องแปลกใจด้วยการผสมผสานรสชาติของเส้นหมี่และไส้อั่วราดด้วยน้ำซอสสูตรพิเศษจากทางร้านต้องบอกเลยว่าอร่อยอย่าบอกใครเลยล่ะครับการผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารฟิวชั่นเป็นรูปแบบที่สร้างความแปลกใหม่ในวงจรอาหารสร้างเมนูอาหารที่ไร้ขีดจำกัดเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมอาหารระหว่างภูมิภาคไปจนถึงระหว่างประเทศและการใช้เทคนิคใหม่ๆในการทำอาหารเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างมูลค่าของวัตถุดิบและเมนูอาหารมากยิ่งขึ้นหลายคนไม่เคยรู้เลยว่าอาหารแต่ละเมนูนั้นเป็นอย่างไรหากเราได้เข้าใจเรื่องราวของอาหารแต่ละชนิดเราจะเข้าใจได้เลยว่ากว่าจะมาเป็นอาหารหนึ่งเมนูได้ไม่ใช่เรื่องง่ายคุณจะไม่เสียดายเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้ซื้อมาและนั่นคือคุณค่าของอาหารแต่ละจานนั่นเองรายการ Cook Culture ในซีซั่นนี้ได้พาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสกับเมนูอาหารเหนือที่ถูกรังสรรค์ขึ้นใหม่ในสไตล์แกสโทรโนมีหลากหลายเมนูด้วยกันและเราก็ได้เห็นแล้วว่าวัฒนธรรมอาหารเหนือนั้นสามารถนำมาปรุงแต่งให้กลายเป็นเมนูใหม่ๆที่น่าสนใจได้หลากหลายเมนูจากวัตถุดิบในพื้นที่และจากเมนูอาหารพื้นบ้านทางภาคเหนือที่ได้ถูกพัฒนาและยกระดับให้มากยิ่งขึ้นผ่านการคิดและดีไซน์จากเหล่าบรรดาเชฟผู้มากความสามารถสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆในวงการอาหารไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้ครับอยากจะรู้ไหมล่ะครับว่าวัฒนธรรมอาหารในภูมิภาคต่างๆของประเทศสามารถสร้างเป็นเมนูใหม่ๆได้อย่างไรบ้างจะเป็นเมนูที่น่าสนใจขนาดไหนติดตามได้ในรายการ Cook Culture ซีซั่น 2ครับ

เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงเรื่องโรคมะเร็งนะคะว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยถ้าหากว่ามีการตรวจพบเจอเร็วแล้วก็สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้อย่างทันนั่นเองค่ะแต่ในครั้งนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงนะคะการป้องกันโรคมะเร็งกันและไวรัสต้านโรคมะเร็งนี้นะคะจะได้ผลมากหรือน้อยอย่างไรต้องเรียนถามจากวิทยากรของเราค่ะนั่นก็คือคุณหมอไอซ์นะคะดร.วรโชติกรัญญโสพลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีครับคุณประขวัญ
0: เมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะเราคุยกันเรื่องของโรคมะเร็งไปเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็คุยค้างกันเอาไว้ว่าจริงๆแล้วมีวิธีการป้องกันโรคมะเร็งด้วย
1: ครับ
0: นั่นก็คือไวรัสต้านมะเร็ง
1: ครับ
0: มันคืออะไรคะที่ว่านี
1: ้ไวรัสต้านมะเร็งเนี่ยไม่ใช่ยาวิเศษหรือสิ่งมหัศจรรย์ที่ไหนนะครับมันคือการปฏิบัติตัวง่ายๆเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันมะเร็งครับ
0: ค่ะยังไงบ้างคะ
1: เราก็เริ่มกันตั้งแต่เรื่องของอาหาร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เคยได้ยินใช่ไหมครับว่า food is medicine คืออาหาร
0: ทานอาหารให้เป็นยา
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ดังนั้นเราควรจะทานอาหารที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง
0: มีด้วยเหรอคะอาหารที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งโอ
1: ้มีแน่นอนครับแล้วก็ไม่ใช่อาหารราคาแพงด้วย
0: ค่ะ
1: เริ่มตั้งแต่ผักหลากสี
0: ค่ะ
1: เช่นแครอทมะเขือเทศนะครับแล้วก็บีทรูทนะครับแล้วก็ผักประเภทกะหล่ำพวกบรอกโคลีคอลิฟลาเวอร์นะครับแล้วก็หอมกระเทียมเนี่ยนะครับก็สามารถช่วยต้านมะเร็งได้แล้วก็ยังมีธัญพืชพวกข้าวโอ๊ตข้าวบาเร่นะครับแล้วก็ยังมีถั่วต่างๆถั่วแดงถั่วเขียวถั่วนานาชนิด
0: ค่ะซึ่งอาหารที่คุณหมอได้กล่าวมาทั้งหมดนี้นี่คือเราก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆกันอยู่แล้วนะคะว่าเป็นกลุ่มอาหารที่มีประโยชน
1: ์ถูกครับ
0: แต่ส่วนมากคนก็จะไม่ค่อยรับประทานกันเน
1: ื่อง
0: จากรสชาติอาจจะไม่ค่อยอร่อยถูกปากเท่าไหร่นัก
1: เคยได้ยินคำว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาไหมครับ
0: เคยค่ะ
1: อาหารบางอย่างนะครับรสชาติมันอาจจะไม่ได้อร่อยมากแต่มันดีต่อเราบางครั้งเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะรักอะไรที่ดีต่อสุขภาพครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นอย่างแรกนะคะคุณผู้ชมค่ะนั่นคือเรื่องของการเลือกการรับประทานอาหารคุณหมอคะไวรัสต้านมะเร็งที่ว่านี้คืออะไรคะ
1: ครับไวรัสต้านมะเร็งเนี่ยเราไม่ต้องไปฉีดแล้วมันก็ไม่ใช่ยาวิเศษนะครับมันเป็นแค่แนวทางป้องกันโรคมะเร็งน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: ในการปฏิบัติง่ายๆแล้วก็ไม่แพงด้วย
0: โอ้โหง่ายด้วยไม่แพงด้วยน่าสนใจมากๆถ้างั้นให้คุณหมอเริ่มเลยดีกว่าค่ะ
1: ครับผมอ
0: ยากรู้ละ
1: เริ่มจากการออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายเพื่อรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะส
0: ม
1: เพราะว่าคนอ้วนเนี่ยมีอัตราเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นหัวใจนะครับไขมันในหลอดเลือดแล้วก็ยังรวมถึงมะเร็งด้วยดังนั้นการออกกำลังกายจำเป็นมากๆครับสำหรับสุขภาพที่ดี
0: ค่ะอย่างนี้มีแนะนำวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมไหมคะหรือว่าได้หมดเลย
1: ครับการออกกำลังกายเนี่ยให้จำไว้ว่าออกดีกว่าไม่ออกดังนั้นไม่ว่าจะเป็นวันละ10นาที20นาที30นาทีก็ช่วยได้ทั้งนั้นแล้วการออกกำลังกายที่เหมาะสมเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเพราะถ้าเกิดคนบางคนชอบวิ่งแล้วสามารถวิ่งได้เป็นประจำอย่างเงี้ยก็เป็นการออกกำลังกายที่เหมาะกับเขาแต่ถ้าบางคนชอบตีแบดแต่เราบังคับให้เขาไปวิ่งแล้วเขาไม่ชอบวิ่งเขาก็อาจจะทำได้ไม่นานแล้วสุดท้ายมันก็ไม่เวิร์กดังนั้นการออกกำลังกายจะต้องเป็นส่วนนึงในการใช้ชีวิตของเขาซึ่งควรจะเลือกอะไรที่เขาเอนจอยแล้วก็ทำได้อย่างต่อเนื่อง
0: ก็เหมือนตัวเราถ้าเราชอบอะไรนะคะเราก็จะทำสิ่งนั้นได้ดีแล้วก็จะรู้สึกว่าทำแล้วมันรู้สึกแบบโอ้สบายมากไม่ได้โดนบังคับอะไรอย่างนี้การออกกำลังกายเนี่ยจะเพิ่มภูมิคุ้มกันอะไรให้ร่างกายได้ขึ้นมากขึ้นไหมคะคุณหม
1: อครับเพิ่มภูมิคุ้มกันทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งอย่างที่บอกว่าช่วยในเรื่องของน้ำหนักตัวนะครับให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมแล้วก็ลดอัตราการเสี่ยงของโรคต่าง
0: ๆ
1: ทำให้เราแข็งแรงขึ้นอย่างบางทีบางช่วงที่ไข้หวัดระบาดเนี่ยเราอาจจะไม่ติดหวัดก็ได้เพราะว่าเราออกกำลังกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงแล้วการออกกำลังกายก็ช่วยลดอัตราการเสี่ยงในการเกิดมะเร็งด้วยครับ
0: ค่ะแล้วอย่างระบบย่อยอาหารแบบนี้ล่ะคะ
1: อ๋อครับ
0: ช่วยไหมคะ
1: ช่วยครับช่วยในการเผาผลาญไขมันทำให้เมื่อร่างกายเราได้ใช้พลังงานมากกว่าที่เราทานเข้ามาร่างกายก็จะไปดึงของเก่ามาใช้ดังนั้นก็คือไขมันพวกนี้มันก็จะหายไปด้วย
0: ค่ะรูปร่างสุขภาพก็จะดีขึ้นตามไปด้วย
1: ถูกครับ
0: เพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการออกกำลังกาย
1: ครับผม
0: ค่ะอย่างต่อมาเลยค่ะคุณหมอนอกจากออกกำลังกายแล้ว
1: ครับ
0: เรื่องต่อมา
1: เรื่องของอาหารครับ
0: อาหาร
1: เราควรจะเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ทานให้ครบหมวดหมู
0: ่ค่ะ
1: นะครับอาหารบางอย่างที่จะช่วยในการต้านมะเร็งได้ก็เช่นผักสีต่างๆเช่นมะเขือเทศแครอทนะครับแล้วก็ผักตระกูลกะหล่ำพวกบรอกโคลีคอลิฟลาวเวอร์นะครับ
0: ทำไมพวกนี้เขาถึงช่วยต้านเรื่องของโรคมะเร็งได้ล่ะคะ
1: แต่ละอย่างก็จะมีสารอาหารที่ต่างกันนะครับอย่างมะเขือเทศก็จะมีไลโคปีนนะครับอย่างพวกผักใบเขียวต่างๆก็จะมีคลอโรฟิลล์นะครับแล้วหอมกระเทียมถั่วธัญพืชต่างๆนะครับรวมถึงผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เพราะผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เนี่ยจะมีค่าโอรักสูงซึ่งมันจะช่วยในการต้านอนุมูลอิสระ
0: โอ้ก็คือนอกจากที่จะช่วยต้านมะเร็งแล้วก็ยังชะลอการแก่วัยของเราได้ด้วยเพราะว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยใช่ไหมคะโอ้ยเรียกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับการรับประทานอาหารนะคะนอกจากที่จะมีตัวของผักแล้วก็ผลไม้หลากสีแล้วยังมีตัวไหนอีกบ้างคะคุณหม
1: อถั่วธัญพืชเช่นพวกข้าวโอ๊ตข้าวเบอร์รี่นะครับ
0: ค่ะ
1: ข้าวบาเล
0: ่ข้าวบาเล่ใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้คุณหมอได้พูดถึงผลไม้ที่มีค่าโอแร็กอยู่ในนั้นด้วยค่าโอแร็กนี่คือค่าอะไรคะคุณหมอ
1: OLAC ย่อมาจาก Oxygen Radial Absorbent Capacity นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือต้านอนุมูลอิสระนะครับก็คือมันจะช่วยต้านสิ่งแปลกปลอม
0: ค่ะจริงๆแล้ว
1: สารพิษที่จะเข้ามาในร่างกาย
0: ผักและผลไม้ทุกชนิดนี่มีสาร OLAC ทุกตัวไหมคะ
1: ก็มีทุกตัวครับแต่ว่าบางตัวจะสูงกว่าบางตัวอย่างตัวที่มีค่า OLAC สูงก็คือตัวที่ผมได้พูดมาแล้ว
0: ก็คือพวกตระกูลเบอร์รี
1: ่ครับ
0: ใช่ไหมคะที่คุณหมอได้ยกตัวอย่างมานะคะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราสามารถที่จะหารับประทานได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพื่อที่จะเป็นสารต้านมะเร็งให้กับร่างกายของเราแล้วก็รวมถึงเขายังช่วยดูแลในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะก็จะมีทั้งผักแล้วก็ผลไม้ที่คุณหมอได้กล่าวมา
1: ใช่อย่างตัวเบอร์รี่เนี่ยตัวอาซาอีเบอร์รี่เนี่ยเป็นตัวที่มีค่าโอแร็กสูงที่สุด
0: คร
1: ับเมื่อเทียบกับบลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ต่างๆ
0: ค่ะไปที่ผักผลไม้แล้วค่ะทีนี้มาดูเรื่องของเนื้อสัตว์กันบ้างการรับประทานเนื้อสัตว์เขาบอกกันมาว่าถ้าทานปิ้งย่างมากๆจะทำให้เกิดโรคมะเร็งตัวนี้นี่จริงหรือเปล่าคะคุณหมอ
1: จริงครับถ้าเกิด
0: เพราะว่าทุกวันนี้หุ่นบุฟเฟ่ปิ้งย่างเยอะมากเลย
1: ใช่ถ้าเกิดปิ้งจนไหม้นะครับมันก็เพิ่มปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งแล้วเหมือนที่เราได้คุยกันเมื่อตอนที่แล้วว่าทานเนื้อเยอะๆเนี่ยมันก็ไม่ดีเพราะว่าร่างกายของคนจะเหมาะกับการทานผักมากกว่าทานเนื้อเพราะลำไส้เรายาวนะครับมันก็

0: จะไม่ไปสะสมแล้วอย่างเนื้อแดงเนี่ยก็ไม่ควรจะทานเกินสัปดาห์ละครึ่งกิโลกรัมนะครับ
1: แล้วอย่างการรับประทานปิ้งย่างอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าไม่ได้ปิ้งจนไหม้แบบเนี้ยจะมีสิทธิ์เป็นมะเร็งไหมคะ
0: ก็มันก็ดีกว่าปิ้งจนไหม้เอาจริงๆก็คืออะไรที่ทานสดได้ทานสดดีกว่านะครับถ้าเกิดอะไรที่ทานสดไม่ได้นะครับก็อาจจะนึ่งก็จะดีกว่าพอนึ่งเสร็จแล้วนึ่งแล้วก็ไปต้มแล้วถึงจะมาปิ้งถึงจะมาทอดนะครับอันนี้คือ เริ่มจากอันที่ควรทำไปจนถึงอันที่ไม่ค่อยดีต่อร่างกาย
1: อย่างนี้ก็สมอก็หมายถึงว่าอาหารที่ปรุงสำเร็จพร้อมทานหรือว่าพวกอาหารกระป๋องหรืออะไรพวกนี
0: ้
1: ก
0: ็คือไม่แนะนำเลยครับเพราะพวกอาหารกระป๋องเนี่ยมันมีสารกันบูดซึ่งสารกันบูดเนี่ยมันไม่ใช่สารธรรมชาติทำให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่รู้จะจัดการกับมันยังไงซึ่งมันอาจจะทำให้เกิดมะเร็งได้นะครับไม่ใช่แค่อาหารกระป๋องพวก processed meat อย่างไส้กรอกพวกแฮมพวกอะไรพวกนี้มันก็ผ่านกระบวนการมาซึ่งมันก็ร่างกายเราชอบไปที่เป็นธรรมชาติมากกว่าไม่ธรรมชาติ
1: โอ้แล้วของหมักดองอะไรพวกนี้นะคะ
0: หมักดอง
1: สาวๆนี่ชอบมาก
0: ครับก็อันนี้ก็ไม่แนะนำอย่างที่บอกว่าอะไรทานสดได้ทานสดดีกว่าครับ
1: ค่ะอ้าวแล้วอย่างนั้นแล้วเราควรจะรับประทานอาหารประเภทไหนดีล่ะคะคุณหมอ
0: ครับนอกจากผักและผลไม้ที่กล่าวมาแล้วนะครับพวกปลาน้ำเย็นหรือปลาจากน้ำทะเลลึกอย่างปลาทูน่าปลาแซลมอนปลาซาดีนอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นเนื้อที่ดีครับ
1: ก็คือหาทานได้ทั่วไปเลย
0: ใช่ครับครับ
1: และอีกอย่างนึงค่ะคุณหมอคะเคยได้ยินมาเขาบอกว่าน้ำตาลเนี่ยเป็นอาหารของเนื้อร้ายเลย
0: ใช่ครับครับน้ำตาลเนี่ยคือสำหรับคนธรรมดาก็ควรจะไม่ทานน้ำตาลเยอะอยู่แล้วเราคนที่เป็นมะเร็งเนี้ยก็ควรงดน้ำตาลไปเลยถ้าเป็นไปได
1: ้
0: เพราะ
1: ทำไมล่ะคะทำไมน้ำตาลมันถึงเป็นอาหารของเนื้อร้ายล่ะคะ
0: ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความหวานเนี่ยมันทำให้เนื้อร้ายเนี่ยมันเติบโตมันเหมือนเป็นอาหารของมะเร็งครับ
1: คือเนื้อร้ายมันจะเติบโตได้เร็วมากขึ้นอย่างนี้เหรอคะ
0: ครับจากน้ำตาลนะครับ อันนี้คืองานวิจัยที่เคยอ่านมานะครับ
1: อันนู้นก็กินไม่ดีอันนี้ก็กินไม่ดีปัญหามันเยอะไปหมดเลยแบบนี้เปลี่ยนตัวเองกินมังสวิรัติเลยดีกว่าไหมคะคุณหม
0: อมังสวิรัติก็อาจจะเป็นออปชั่นที่ดีสำหรับบางคนแต่ว่าในมังสวิรัติเองเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของแป้งเรื่องของไขมันที่ต้องดูแลไม่ใช่ว่าพอไม่กินเนื้อแล้วมันจะดีทั้งหมดนะครับบางทีร่างกายของเราก็ต้องการโปรตีนดังนั้นคนที่กินมังสวิรัติเนี่ยก็ต้องดูแลด้วยต้องให้ได้ร่างกายได้รับโปรตีนแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงอย่างพวกแป้งพวกไขมันที่กล่าวมาแล้ว
1: นะคะนี่ก็เป็นอาหารที่ควรจะรับประทานแล้วก็อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงค่ะแต่วันนี้เห็นว่าคุณหมอยังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งมาบอกด้วย
0: ครับครับเคล็ดลับนี้นะครับเรียกว่าเซลฟ์ทอล์กคือการพูดกับตัวเองนะครับเคยมีนายแพทย์คนหนึ่งเขาได้สอนให้ผู้ป่วยเขาบอกกับตัวเองทุกวันว่า every day in every way I'm getting better and betterเขาพูดกับตัวเองอย่างเงี้ยทุกวันแล้วปรากฏว่าสุขภาพเขาก็ดีขึ้นจริง
1: ๆ
0: ดังนั้นแปลเป็นไทยก็คือเราสามารถคุยกับตัวเองบอกตัวเองได้ว่าทุกๆวันในทุกๆทางฉันแข็งแรงขึ้นและแข็งแรงขึ้นนะครับอันนี้ก็ให้ลองทำดูมันก็ไม่เสียหายอะไรใช่ไหมครับมันก็เหมือนเป็นการบอกจิตใต้สำนึกของเราว่าเราจะหาย
1: เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะคุณผู้ชมค่ะที่ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองซื้ออะไรเพิ่มเติมมาเลยแค่การที่เรารู้จักให้กำลังใจตัวเองนะคะชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นในทุกๆวันนั่นเองค่ะทีนี้จากเรื่องราวของอาหารค่ะคุณผู้ชมค่ะเครื่องดื่มก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเป็นมะเร็งได้ด้วย
0: ถูกครับ
1: เครื่องดื่มที่ก่อให้เกิดสารมะเร็งมีอะไรบ้างคะ
0: ก็เครื่องดื่มอย่างถ้าทานเหล้ามากเกินไปนะครับก็เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับ
1: ค่ะ
0: ครับแล้ว เหมือนตอนที่แล้วที่เราเคยพูดกันไปว่าถ้าเกิดเราทานเครื่องดื่มที่เย็นมากๆหลังจากที
1: ่ทานอาหารมัน
0: เนี่ยมันก็เกิดไขในไปอยู่ในกระเพาะนะครับอยู่ในลำไส้แล้ว

0: นอกจากนี้แล้วคาเฟอีนเองถ้าเกิดทานมากเกินไปพูดง่ายๆอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ธรรมชาติทานเยอะเกินไปก็ไม่ดีครับร่างกายก็สะสมทำให้เกิดมะเร็งได้ทั้งนั้น
1: ค่ะงั้นคุณหมอแนะนำได้ไหมคะว่าระหว่างในมื้ออาหารนี้ถ้าสมมติ

0: ทานได้บ้างแต่ก็คือไม่ควรจะเยอะเกินไปกาแฟเนี่ยบางทีก็มีงานวิจัยบางอันที่บอกว่ามันก็ช่วยต้านมะเร็งได้เหมือนกันนะครับ
1: กาแฟที่ช่วยต้านมะเร็งได้คือยังไงคะรู้สึกว่ามันขัดแย้งกับที่เราได้พูดคุยกันเมื่อกี้อย่างตอนแรกเราพูดว่ากาแฟเนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่ทำให้เกิดสารก่อมะเร็ง
0: เครื่องฝืน
1: แต่จากวิจัยบอกว่ามีสิทธิ
0: ์คาเฟอีนเช่นอาจจะเป็นน้ำอัดลมก็ได้มันไม่จำเป็นต้องเป็นกาแฟแต่กาแฟเนี่ยหมายถึงเมล็ดกาแฟนะครับซึ่งถ้าทานในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยก็มีงานวิจัยว่ามันก็ช่วยต้านมะเร็งได้เหมือนกันโดยเฉพาะที่ผมอ่านมาก็คือมีมะเร็งต่อมลูกหมาก
1: ค่ะโอ้โหกลายเป็นว่ากาแฟบางชนิดเขาสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการเป็นก่อเกิดมะเร็งได
0: ้ครับ
1: ซึ่งเราเองเนี่ยอาจจะชินกับการที่ได้ยินว่าคาเฟอีนแล้วก็จะเหมารวมว่าเป็นแค่กาแฟเดียวเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมีเครื่องดื่มอีกหลากหลายอย่างเลยที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนอยู่ในนั้นซึ่งเจ้าตัวคาเฟอีนคือสารก่อมะเร็งนั่นเองใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่แต่อย่างชาเขียวเนี่ยก็งานวิจัยบางตัวก็บอกว่าชาเขียวเนี่ยก็มีสามารถต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยป้องกันมะเร็งได้เหมือนกัน
1: โอ้คุณหมอเกริ่นมาอย่างนี้แล้วอย่างนี้ต้องถามแล้วค่ะว่าเรารู้ว่าตัวไหนทานแล้วไม่ดีแล้วทีนี้เครื่องดื่มตัวไหนที่จะช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเป็นมะเร็งบ้างที่คุณหมอบอกว่าชาเขียวจริงๆแล้วมีประโยชน
0: ์ครับ
1: นี่ก็แสดงว่าอ่ะผักเข้าไปตามร้านสะดวกซื้อนี่ก็คว้านซื้อชาเขียว ที่มีแบบขายเป็นขวดๆในนั้นมายกดื่มได้เลย
0: ผมหมายถึงชาเขียวธรรมชาติที่ชงสดๆแล้วก็ดื่มสดๆเลยไม่ใช่ชาเขียวที่ผสมน้ำตาลผสมสารกันบูดต่างๆนะครับอ๋อ
1: คือเป็นแบบเพียวจริงๆ
0: ใช่ครับ
1: ที่เป็นชงกันเป็นแบบใช้ผงใบชาอะไรเลยใช่ไหมคะคุณหมอคะโอ้แล้วอย่างนี้มีวิธีการรับประทานที่ถูกต้องยังไงคะคือจำเป็นที่จะต้องทานก่อนหรือหลังอาหารหรืออะไรไหมคะสำหรับการดื่มเครื่องดื่มพวกนี
0: ้อันนี้ไม่จำเป็นครับแต่ว่าควรจะดื่มเลยหลังจากที่ชงเสร็จนะครับ
1: ทำไมล่ะคะชงเสร็จใหม่ๆดื่มเลย
0: เพราะว่าการที่ชงเสร็จใหม่ๆแล้วดื่มเลยเนี่ยมันจะได้รับไอ้ตัวที่เขาบอกว่าเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระเต็มที่มากกว่ารอให้มันเย็นจนมันตกตะกอนนะครับมันก็จะเสียคุณค่าตรงนั้นไป
1: โอ้อย่างนี้นี่เองนอกจากน้ำเปล่าชาเขียวแล้วที่เป็นชาเขียวแบบเพียวๆดื่มสดๆเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะยังมีน้ำเครื่องดื่มประเภทไหนไหมคะที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรา
0: ศึกษามาก็มีไวน์แดงไวน์แดงจากองุ่นแดงเนี่ยครับถ้าเกิดทานไม่มากเกินไปอย่างวันละแก้วเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของหัวใจนะครับ
1: มีการต้องระบุปีไหมคะว่าต้องเป็นไวน์แดงหมักกี่ปีปีไหนยังไง
0: คงไม่ขนาดนั้นแต่ก็ถ้าเป็นไวน์แดงวันละแก้วก็เท่างานวิจัยที่เห็นมาก็บางคนก็บอกว่ามันช่วยต้านมะเร็งได้เหมือนกัน
1: ค่ะแล้วอย่างน้ำผลไม้พวกตระกูลเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยล่ะค่ะ
0: น้ำผลไม้ก็ดีครับพวกแต่ว่าถ้าผสมน้ำตาลเนี่ย
1: ไม่ดี
0: ส่วนมากไอ้ตัวที่ไม่ดีเนี่ยคือตัวน้ำตาลไม่ใช่ตัวของผลไม้เองนะครับ
1: แล้วส่วนมากพวกน้ำผลไม้ที่แบบว่าบรรจุกล่องพร้อมรับประทานแบบเนี้ยค่ะใส่น้ำตาลไหมคะ
0: แน่นอนครับ
1: แต่เขาบอกว่าเขาเป็นน้ำผลไม้ 100% นะ
0: น้ำผลไม้คือผลไม้อะผลไม้จริงๆแต่ว่า
1: ใส่น้ำตาลเพิ่มหรือเปล่าอีกเรื่องนึง
0: ใส่ทั้งสารกันบูดต่างๆต้องลองอ่านส่วนผสมข้างกล่องดูนะครับมันก็แต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันแต่ถ้าอยากทานจริงๆซื้อมาคั้นเองสดๆทานดีกว่ามั่นใจ
1: ใช่ไหมคะ
0: กว่าครับ
1: นอกจากอาหารเครื่องดื่มแล้วเรื่องของยาแล้วก็อาหารเสริมต่างๆล่ะคะคุณหม
0: อ
1: เราจะมีวิธีการเลือกซื้ออย่างไรว่าตัวไหนดีจริงตัวไหนไม่ดีจริง
0: อาหารเสริมเนี่ยนะครับก็เคยพูดไปในหลายตอนก็คือมันคือมาเพื่อเสริมอะเราต้องรู้ก่อนว่าร่างกายเราขาดอะไรเราถึงจะเสริมได้ถูกจุดถ
1: ้
0: าเราไปเสริมจุดที่เราไม่ได้ขาดเนี่ย มันก็เกิดโทษมากกว่าเกิดผลดีครับดังนั้นก็คือควรจะให้แพทย์แนะนำมากกว่าที่เราจะไปซื้อเองนะครับแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้ที่คนนึงบอกว่าเฮ้ยทานอาหารเสริมตัวนี้ดีแล้วเรามาทานร่างกายเรากับร่างกายเขาไม่เหมือนกันมันอาจจะเสริมในส่วนที่ขาดของเขาแต่พอมาเสริมเราแล้วมันอาจจะเกินก็ได้ครับดังนั้นอาหารเสริมเนี่ยถ้าไม่จำเป็นถ้าแพทย์ไม่ได้สั่งก็คือทานอาหารธรรมดาเนี่ยให้ครบดีกว่า
1: แล้วอย่างพวกอาหารเสริมที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้ขายกันเยอะแยะเลยบางตัวเนี่ยเขาถึงขั้นโฆษณาว่า

0: ช่วยป้องกันโรคมะเร็งอะไรแบบนี้ได้เลยนะคะ
1: อาหารเสริมโดยทั่วไปถ้าผ่านอย.นะครับเขาจะเขียนข้างกล่องว่าไม่มีผลในการรักษาโรคครับดังนั้นถ้าอาหารเสริมที่เคลมแบบนั้นเนี่ยผมจะคิดว่ามันโอเวอร์เคลมแล้วก็หลายครั้งที่ขายทางอินเทอร์เน็ตมันไม่ได้ผ่านอย.แล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วทาน
0: มัน
1: ปลอดภัยหรือเปล่าใช่ครับ
0: โอ้โหก็ถือว่าเสี่ยงมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ไปหาซื้อตามอินเทอร์เน็ตเอาเป็นว่าอยากจะทานอาหารเสริมตัวไหนหรืออะไรก็ปรึกษากับคุณหมอก่อนดีกว่าทีนี้ค่ะโรคมะเร็งนะคะที่พบกันทั้งในกลุ่มของคุณผู้ชายว่าจะเป็นเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะคุณหมอมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็ทวารหนักแล้วก็สำหรับทางของคุณผู้หญิงด้วยเรามีวิธีการป้องกันมะเร็งเพิ่มเติมบ้างไหมคะ
1: วิธีการป้องกันมะเร็งก็อย่างที่เราคุยกันเมื่อตอนที่แล้วในเรื่องของไลฟ์สไตล์ของเรานะครับในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับในเรื่องของการทานอาหาร
0: ค่ะ
1: ครับแล้วอีกอันนึงที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็ในเรื่องของความคิดและจิตใจของเราซึ่งถ้าเราเครียดเนี่ยมะเร็งมันก็มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งมันเพิ่มโอกาสดังนั้นเราจะต้องดูแลความคิดของเราด้วย
0: ค่ะแล้วจริงหรือเปล่าคะคุณหมอคะเรื่องที่มะเร็งสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้
1: ก็มีเปอร์เซ็นต์ครับคนที่มีประวัติการเป็นมะเร็งในครอบครัวเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่มีประวัติแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นจะต้องเป็นมะเร็งมันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นเองมันยังมีปัจจัยอื่นอีกตั้งหลายปัจจัย
0: ค่ะ
1: ปัจจัยหลักๆจริงๆน่าจะอยู่ที่การใช้ชีวิตของเรามากกว่านะครับ
0: โหแล้วถ้าสมมุติว่าอย่างตอนนี้ผักหวานเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งแล้วล่ะ
1: ครับผม
0: จะมาป้องกันก็ไม่ทันแล้ว
1: ครับ
0: คุณหมอมีวิธีแนะนำยังไงคะที่จะให้ผักหวานเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกับโรคมะเร็งได้อย่างมีความสุข
1: ครับอันแรกเลยก็กลับมาที่เรื่องของความคิดและจิตใจเหมือนเดิมถ้าคุณผักหวานตอนนี้ป่วยเป็นมะเร็งแล้วคุณผักหวานคิดว่า
0: เป็นมะเร็งแล้วชีวิตอยู่ได้
1: ไม่รอดแล้ว
0: พอเฮียว
1: อันนี้นะครับก็เราส่วนมากจะมีคำกล่าวที่ว่าเราจะได้อย่างที่เราคิด
0: ว่าหรอคะยังเปลี่ยนความคิดเลย
1: เปลี่ยนความคิดเลยครับว
0: ่
1: าเราอยู่กับมันได้นะเรามีโอกาสที่จะหายมันไม่ได้หมายความว่าเป็นแล้วเราจะต้องตายการเป็นมะเร็งเนี่ยการตายด้วยโรคมะเร็งเนี่ยคือยังโชคดีกว่าการตายด้วยอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านั่นคือตายปุบปับไม่ทันรู้ตัวเลยอันนี้เหมือนเราก็คือโอเคเราป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วตอนนี้เราก็มีเวลามันไม่ใช่ตายทันทีนะครับแล้วถ้าเกิดเราดูแลตัวเองดีๆเราก็อาจจะหายได้หรืออาจจะอยู่ได้อีกนานเลยก็ได้นะครับแต่ข้อสำคัญก็คือเราจะต้องไม่ไปรับเพิ่มพูดง่ายๆเช่นเรื่องอาหารเนี่ยตัดไปเลยคือพวกน้ำตาลหรือพวกอย่างที่เคยบอกมาว่าพวกโปรเซสมีทพวก
0: น้ำตาลพว
1: กคาเฟอีนหรืออะไรก็ตามที่มันจะทำให้มะเร็งยิ่งแย่เนี่ยเราก็ควรจะตัดออกไม่รับเพิ่มอ่ะไหนๆมันก็เป็นอยู่แล้วไม่ควรจะไปเพิ่มให้มันกระจายเร็วขึ้น
0: ค่ะ
1: หรือเรื่องอากาศเรื่องอะไรอย่างนี้ก็เหมือนกันมลภาวะเราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าอะไรก็ตามที่ทำให้เราเป็นมะเร็งตั้งแต่แรกถ้าเรายังทำ
0: ไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆทำอะไรแบบเดิม
1: ๆโอกาสหายไม่มีแล้วโอกาสที
0: ่จะหนักขึ้น
1: เนี่ยมันมีสูงมาก
0: โอ้แล้วทีนี้หลังจากที่สมมุติว่าเป็นแล้วโชคดีรักษาหายขาดแล้ววิธีการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วก็หลังจากที่รักษามะเร็งหายแล้วต้องทำตัวยังไงบ้างคะ
1: โดยส่วนมากเลยที่ผมเคยเจอมาคนที่เป็นโรคมะเร็งแล้วหายเนี่ยส่วนมากเขาจะมองโลกเปลี่ยนไปเลยเขาจะแบบว่าหันมารักตัวเองมากขึ้นจากเดิมที่เคยทำงานวันหนักตอนนี้เขารู้แล้วครับว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขาคือชีวิตของเขาแล้วก็คือสุขภาพของเขาเขาก็จะหันมาอยู่กับคนที่เขารักคนในครอบครัวเนี่ยให้เวลาคนในครอบครัวมากขึ้นแล้วก็จะเริ่มจากเดิมที่อะไรมากระทบนิดหน่อยเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แต่หลังจากที่ผ่านประสบการณ์นั้นมาแล้วทุกอย่างเป็นเรื่องเล็กหมดเลย
0: ค่ะ
1: ครับทุกอย่างไม่ว่าจะเกิดอะไร
0: ตายแล้วเกิดใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่
1: ใช่ครับหลายคนที่เขาหายแล้วเขากลับมาใช้ชีวิตนี่ดีขึ้นกว่าตอนที่ก่อนเป็นด้วยซ้ำ
0: ก็คือระมัดระวังมากขึ้นนั่นเอง
1: ใช่ครับ
0: ใช้ชีวิตแบบระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่าเหมือนกับว่าผ่านจุดนั้นมาแล้ว
1: แต่ไม่ต้องรอให้ถึงจุดนั้นเราเริ่มใช้ชีวิตแบบระมัดระวังตั้งแต่ตอนน
0: ี้ระวังตั้งแต่ตอนนี้กันเลยดีกว่านะคะอยากจะให้คุณหมอแนะนำอีกสักเรื่องนึงแล้วกันค่ะสำหรับคนที่ในครอบครัวหรือว่าคนใกล้ชิดเป็นโรคมะเร็ง

0: สำหรับคนรอบข้างควรจะมีวิธีการปฏิบัติตัวยังไงกับผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งบ้างคะ
1: ถ้าแนะนำคนรอบข้างนะครับนอกจากให้กำลังใจผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งแล้วส่วนหนึ่งคุณก็ต้องรู้ว่าโอเคโรคมะเร็งเนี่ยก็โอเคแหละมันมีโอกาสที่จะหายแต่โอกาสที่จะไม่หายมันก็มีเหมือนกันดังนั้นคุณต้องคิดว่าเหมือนทุกวันเนี่ยเป็นวันสุดท้ายของเขาคุณต้องปฏิบัติกับเขาเหมือนให้ความสำคัญคือเพราะเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับดังนั้นถ้าเขาเป็นแล้วเนี่ยอยากให้ซัพพอร์ตเขาเยอะๆกำลังใจจากคนรอบข้างเนี่ยมีส่วนมากๆสำหรับคนที่หายโรคมะเร็งส่วนมากเท่าที่ผมดูมาเท่าที่ผมเห็นมาเนี่ยได้กำลังใจจากคนรอบข้างครับ
0: เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับรอบนี้นะคะก่อนที่จะจากกันไปเนี่ยนะคะให้คุณหมอฝากไว้นิดนึงละกันนะคะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันนี้ให้เขาตระหนักนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพตัวเองมากยิ่งขึ้นจะได้ห่างไกลจากมะเร็งให้คุณหมอฝากไว้นิดนึงค่ะ
1: ครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพไม่ต้องรอให้เป็นโรคมะเร็งก่อนแล้วค่อยมาเห็นความสำคัญของสุขภาพหรือความสำคัญของคนในครอบครัวนะครับอยากให้พวกเราเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเพื่อที่ว่าป้องกันไม่ให้มันเกิดง่ายกว่าการที่รักษาเมื่อมันเป็นแล้วแน่นอนครับ
0: ค่ะและในครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งที่5ที่เราได้พูดคุยนะคะถึงปัญหาของโรคมะเร็งนะคะทั้งความน่ากลัวการรักษานะคะแล้วก็รวมถึงการป้องกันนั่นเองค่ะซึ่งเราก็ได้รับความรู้มาทั้งหมดถึง2ข้อนะคะของกุญแจดอกสำคัญเลยค่ะที่จะช่วยให้เราห่างไกลจากโรคนี้ได้นะคะนั่นก็คือไวรัสต้านมะเร็งที่ดีที่สุดนั่นก็คือการดูแลตัวเองการหมั่นออกกำลังกายการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมนะคะแล้วก็รวมถึงการปรับเปลี่ยนชีวิตและพฤติกรรมในแต่ละวันของเรานั่นเองค่ะรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีมากยิ่งขึ้นโรคมะเร็งก็จะไม่ถามหาอย่างแน่นอนค่ะและวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอไอซ์นะคะดร.วรโชติ กรัญญโสพลมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะกับรายการที่จะทำให้คุณนั้นนะคะมีชีวิตและสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ผักหวานลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Correct!
1: เกมต่อไปนี้มูลค่า200คะแนนเรามาตอบกันดีกว่านะครับว่า Who, What, or Where เกม Who, What, or Where มันจะเป็นอะไรแต่ละทีมตอบผิดได้2ครั้งครั้งที่3ถ้าตอบผิดอีกจบเลยขอให้ได้ขอให้โดนกันนะครับ The following are the characteristics of which province? Clue number one. This province is 498 kilometers away from Bangkok with an area of 6,010 square kilometers, measuring 222 kilometers in length from north to south. Clue number two. This province's cash crops are rubber trees, oil palms, durians,coconuts and other fruits. It also has more than 100,000 rai dedicated to Robusta coffee farming, accounting for 80% of the Robusta coffee grown in Thailand. Clue number three. This province has only two seasons due to the southwest and the northeast monsoon. เอาล่ะสิ มอ วิทยาสอน Your answer is
2: ระยองprovince
1: ระยองยังไม่ได้ครับมหาวิชาวุฒิอยากจะตอบไหมฮะหรือยังก็ได้อ้าวกดแล้วเซตอบว่าน
3: นทบุรีครับ
1: นนทบุรียังครับ Clue number 4 The province has two ports for traveling to เกาะเต่าAnd Nang Yuan Island, which are not far from the province's main city. It is the fourth largest province in southern Thailand. The flower representing this province is the Canna Lily. มอ วิทยาสอน กดแล้วตอบว่า
4: ชุมพร
1: ชุมพรได้ไม่ได้ครับไหนที่ทำให้เราเบ้จากระยองมาถึงชุมพรได้ลูก
4: ความยาว200กิโลเมตร
2: แล้วก็มันมีกาแฟ
1: มีกาแฟโอ้โหไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้น take a break and we'll be back after these messages
5: อุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพื้นที่ป่าในเมืองที่สร้างสุขและขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนมีกิจกรรมโดดเด่นเช่นปั่นจักรยานเพิ่มออกซิเจนในน้ำโดยกังหันชัยพัฒนาหนึ่งในโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลาตีห้าถึงสี่ทุ่มครับ
1: Welcome back to See You on the Road and this is where the random game comes in นะครับจะมีการสุ่มเลือกว่าเกมไหนนะครับที่น้องๆจะได้มาแข่งขันกัน random ไปเลยครับsequencing here we go arrange the following cartoon characters in the order they were created from the earliest to the latest Mickey MouseMonkey D. Ruffy from One Piece, Snoopy, Tom and Jerry, Hello Kitty, Light Yagami from Death Note, Doraemon, Son Goku from Dragon Ball, Eren Yeager, Attack on Titan, Pikachu from Pokemon. 90 seconds starts now!
5: Game sequencing นี้นะครับเรามีเวลาให้น้องๆเรียงลำดับทั้งสิ้น90วินาทีน้องๆต้องเรียงลำดับการเกิดขึ้นของตัวการ์ตูนจากเกิดก่อนเรียงไปเรื่อยๆเรามาดูคำตอบของน้องๆกันครับ
1: ไปดูก่อนนะครับว่าน้องๆทั้งสองทีมนั้นตอบอะไรกันมาบ้างครับสังเกตดีๆครับจะมีตำแหน่งที่ตรงกันเป๊ะๆของทั้งสองทีมนั้นคือตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2ทั้งสองทีมเชื่อว่ามิกกี้เมาส์เกิดก่อนแล้วตามด้วยสนูปปี้นี่และก็ไปตรงกันอีกทีเนี่ย2ข้อสุดท้ายก็คือไลท์ยากามินะครับจาก Death Note และAaron Yeager จาก Attack on Titan เนี่ยสุดท้ายแน่ๆตอนนี้มีอยู่ทีมหนึ่งครับที่เรียกได้ว่าตอบได้ถูกต้องตรงตามจุดเฉลยถึง7ข้อขณะที่อีกทีมหนึ่งได้3เต็ม10และโรงเรียนที่ชนะการแข่งขันในเกมนี้และรับไป300คะแนนคือมอวิทยาลัย

0: เอางี้เรามาเฉลยกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกเลยนะครับ1928นะครับก็คือมิกกี้เมาส์นั่นเองนะครับตามด้วยทอมแอนด์เจอร์รี่1940ครับสโนปี้1950ครับโดราเอมอน1969ฮัลโหลคิตตี้1974นะครับซอนโกคูหรือว่าโงกุนจากดราก้อนบอล1984ปิกาจูโปเกมอน1996นะครับมังกี้ดีรูฟฟี่จากวันพีซ1997นะครับไลท์ยากามิจากเดธโน้ตปี2003และเอรินเยเกอร์อะแทคออนไทเทนนั่นเองครับขอเสียงปรบมือดังให้กับน้องๆบอวิยานุสรครับ The next two teams that are coming ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนบูรณะรำลึกจังหวัดตรังและโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดสตูลบูรณะรำลึกจังหวัดตรังอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆนะครับ Anything you like to tell your opponents
1: The winning is not everything but wanting to win
0: โอเคจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดสตูลนะครับอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆจากบูรณะรำลึกครับ
2: เห็นพวกผมไม่ค่อยกล้าระวังจะเสียท่าให้พวกผมนะครับ
0: โอเค100คะแนนแรกนั้นจะต้องเกิดจากการตั้งใจดูตั้งใจฟังและตอบให้ถูกต้องนะครับ And here is our video
3: When it comes to Phuket, many may think of the beautiful beaches, but there's also a historical and cultural side to the island. And one of its most famous cultural heritage is the Sino-Phuket buildings. The Sino-Phuket style of architecture originates in the Malay Peninsula. When the Portuguese settled in Malacca, they wanted to build homes in the Western style.So they hired the Chinese to build their homes according to their design. But due to the Chinese knowledge, experience, and beliefs, the buildings came out differently from the design that the Portuguese had drawn. The Chinese had decorated the buildings according to their beliefs, resulting in a fusion between the Portuguese and the Chinese architectural styles. The Sino-Portuguese architecture arrived in Thailand during King Rama the Fifth reign.Which was a prosperous time for Phuket. The trade with Penang led to the spread of their art, culture, new technologies, and architectural styles in Phuket. Most of the Sino-Portuguese buildings built by the Chinese businessmen, who became wealthy from tin mining. Today, these buildings have been renovated and repurposed into beautiful hostels that still retain the original structures.Because the Phuket people are proud of this heritage and want to preserve it for posterity.
0: Now, here's the question. Which of the following is incorrect? A. The Sino-Portuguese architecture spread into Phuket due to trade with foreigners. B. The Sino-Portuguese architecture was born out of a fusion of two cultures. C. During the reign of King Rama the Fifth,The Sino-Portuguese buildings were constructed by the Chinese to be used as hotels. D. Today, the Sino-Portuguese buildings have been repurposed into tourist accommodations. เอามือไพ่หลังไว้นะครับรอให้พี่เต้ให้สัญญาณนะจ๊ะ C. You จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยตอบว่า
4: A. Get architecture spread into Phuket due to trade with foreigners.
0: ข้อ A นั้นNot just yet. Bouncing back to Buran Ramlik, by default, you guys get to answer. ตอบข้อ
5: It is C.
0: And ให้ฟังดีๆสิ
5: During the reign of King Rama the Fifth, the Sino-Portuguese buildings were constructed
0: against the other. Clue number two. It is listed as an intangible cultural heritage in the folk games and sports domain by the Department of Cultural Promotion.Clue number three. The game is popular among sailors because it can be used simultaneously as martial and swim training. This folk game is usually held near the beach or over the water. Clue number four. One of the most important pieces of equipment for this sport is a long cylindrical piece of wood. Wood.เอาละสิกดแล้วพี่เต้ไม่อ่านต่อถ้าตอบผิดกลับไปที่น้องๆจากจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย Your answer is
5: มวยเฉลย
0: ได้ไม่ได้

0: Did you guys know it was Muay Thai or sea boxing? Don't worry, you guys look so tense, man. แบบยิ้มนะยิ้มสิยิ้ม พักสักครู่ We will be back after these messages. Because the next game that we're about to play, เราไปดู random กันดีกว่าครับ True or false?Now, the topic for the true or false game will be the south of Thailand.
1: โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยส่งน้องอากินและโรงเรียนบูรณะลำลึกส่งน้องก้อยครับทั้งสองคนนี้จะต้องผลัดกันมาตอบคำถามที่เกี่ยวกับภาคใต้ว่าข้อใดถูกหรือข้อใดผิดทั้ง10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีเราไปดูกันเลยครับว่าทั้งน้องอากินและน้องก้อยจะตอบไว้บ้าง
0: You ready?
2: Yes.
0: All right, Goy.The following statements about the south of Thailand, true or false? Begin. Koh Samui is situated near the Gulf of Thailand and is the largest island in Surathani.
2: True.
3: True.
0: Chayamichai is a native of Surathani. When he became famous, his name was used for Chaya salted eggs.
3: True.
2: False.
0: Phanga province has an area that borders the Indian Ocean.
3: False.
0: Sungai Golok train station is the farthest train station from Bangkok train station.
3: False.
2: True.
0: The film OK Betong was directed by Nonsi Nimitbut and is about a love story that takes place in Yala province.
2: False.
3: True.
0: Garon Beach is where tourists like to take pictures with parked airplanes or the planes that are taking off because the beach is very close to Phuket International Airport.
3: False.
0: Tarutau National Marine Park used to be the gathering spot of pirates.
2: False.
3: True.
0: The Thinlasulanon Bridge in Songkhla is the longest bridge in Thailand.
3: True.
2: False.
0: The water in the Emerald Pool in Krabi comes from limestone mountains, which contains chlorine and other minerals that result in the water's turquoise color.
2: True.
3: False.
0: Chumphon River, Pattani River, and Sai Buri River flow into the Gulf of Thailand.
3: True.
2: False.
0: และผลการแข่งขัน300คะแนนนี้จะเป็นของใครครับรับไปพร้อมตอบเท่ากันครับคือ5คะแนนต่อ5คะแนนแต่คะแนนสะสมเยอะกว่าเลยทำให้โรงเรียนที่เข้ารอบคือบูรณะรำลึกขออนุญาตนะฮะเพื่อ for the sake of the viewers at home นะฮะเพื่อให้เราทุกคนมาดูนะฮะไอคอนที่ true เนี่ยพี่เต้ก็ปล่อยไปนะครับขออนุญาตไปที่ false แล้วกันชัยยามิตรชัยเป็นคนสุราษฎร์ธานีใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาอยู่ภาคกลางแล้วชื่อของเขามาเกี่ยวกับไข่เค็มชายาใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่ไข่เค็มชายาไม่ได้เกี่ยวกับชายามิตรชัยสะพานติรุสุลานนท์นี่ยาวที่สุดในประเทศไทยใช่ไม่ใช่จะต้องเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550ซึ่งเป็นสะพานข้ามทะเลสาบส่งคลาระยะทาง 5.45 กิโลเมตรนะครับเพราะข้อนี้ false นะไอ้สีเทอร์คอยส์เทอร์คอยส์อ่ะที่คนไทยเรียกอ่ะมันคือเทอร์คอยส์ใช่ไหมครับมันคือสีเขียวๆอมฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากคลอรีน it's not chlorine guys but calcium carbonate and other minerals ตกลงว่าเจนจัดชัดเจนนะครับบูรณะรำลึกเข้าสู่รอบต่อไปคุณผู้ชมครับ9ทีมจาก9โรงเรียนจากทั่วทั้งภูมิภาคภาคใต้นั้นเราคัดแล้วเหลือ5ทีมสุดท้าย4ทีมนั้นเกิดจากการแข่งขัน4เกม4ครั้งด้วยกันอีกหนึ่งโรงเรียนนั้นอาจจะด้วยพรหมลิขิตชนะบ่ายมาตอนนี้ we need 4เพราะฉะนั้นน้องๆทั้ง5โรงเรียนจะต้องเข้าแข่งขันในเกมที่ชื่อว่า Think Fast
1: ทั้ง5โรงเรียนจะต้องสลับกันมาเล่นในคำถามเดียวกันโรงเรียนไหนสามารถพูดคำตอบออกมาได้มากที่สุด4อันดับแรกก็จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เลยครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากสาธิตมหาวิทยาลัย

0: สงขลานครินทร
1: ์ Welcome to the show, guys.
0: Please name the characters from Marvel Studios. Begin!
2: Iron Man. Black Panther.
3: Ant-Man.
4: Superman.
3: Doctor Strange.
5: Black Widow.
3: Pass.
6: Pass.
2: Pass.
5: Iron Fist.
3: Pass.
6: Pass.
3: Pass. Superwoman.
1: Pass.
7: Odin.
5: Wolverine.
3: Black Panther.
5: Pass.
7: Pass.
8: Pass.
7: Scarlet Witch.
5: Luke Cage.
3: Venom.
9: Hela.
3: T'Challa.
0: หมดเวลาครับ Only 4 out of 5 will proceed to the next round รอบเมื่อสักครู่นี้นะครับมีการถามถึงตัวละครจาก Marvel Studios นั่นเองนะฮะหลายๆคนมาถึงบอกมันเกี่ยวยังไงกับการเป็นวิชาการต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันเป็นความรู้รอบตัวเรื่องหนึ่งตัวละครทุกๆตัวที่มีการสร้างสรรค์ออกมานั้นจะมี social political economic เสมอไม่ว่าจะเป็นการสะท้อนว่าตอนนั้นโลกอยู่ในช่วงสงครามเย็นทุกอย่างทุกตัวละครเอาจริงๆเขาจะมีความแฝงอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้น The four teams which will be proceeding to the next round โรงเรียนแรกที่จะเข้าสู่รอบต่อไปขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากบูรณะลมเลยครับใจคนดีด้วยครับไปเตรียมตัวเข้าสู่รอบต่อไปได้เลยครับ A big round of applause น้องๆจากมอ.วิทยานุสรณ์โรงเรียนที่3ที่จะเข้าสู่รอบต่อไปนะครับจากโรงเรียนเบนจมะราชูเทศและโรงเรียนสุดท้ายคือน้องๆจากโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลยินดีด้วยนะครับและนั่นก็แปลว่าน้องๆจากสาธิตมอปัตตานีนะครับตกรอบมีใครอยากจะเป็นตัวแทนในการพูดสิ่งที่ได้จากการแข่งขันในวันนี้ครับ
10: So first of all I think this kind of TV show give me a lot of opportunity especially some the knowledge that I didn't know before so I really hope that I will you know applying all of these things into my daily life
0: และทั้งหมดนี้ก็คือ See you on the road season 2ประจำวันนี้นะครับแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ทางช่องวัน31 7โมงเช้าวันเสาร์สำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ
11: It's the first time that the infrastructure of the information technology in healthcare supply chain of Thailand is studied. The first time we tried to apply the concept of logistics and supply chain into the hospital, we actually failed.The condition that we found out at the time is that the information technology or IT system of the hospital is not well integrated among one another. This integration of IT system causes inefficiency of medical products management in the hospitals. The disconnection of IT system that we talk about is the disconnection of the IT system that is used for patient care and also the IT system thatis used for medical products management. When medical products are transferred from the system of medical product management into the patient care management, it kind of lost in the hospitals. So when the hospital are going to order the new medicines, the medical products, they don't actually know how many items of the medical products and medical supplies in the hospital. So that might order more than enough. This end up with overstocking or understocking of medicines and medical products in the hospital. We aim to solve the problem for the whole country, which is Thailand, to create the healthcare supply chain in Thailand to be more efficient. And also we aim to develop the big data platform for all of the parties, all of the organization in the healthcare supply chain in Thailand. In order to get the big data for healthcare supply chain in Thailand, we plan to develop 5 projects. The first project that we do is for some hospitals. We create the material management information system

0: จ้าอยู่หัวเสด็จมาเห็นความลำบากของพวกเราชาวเขาเผ่าโม้งอย่างนี้แล้วเขาให้ความช่วยเหลือ
1: ชีวิตกูปีนนะครับมันปีนอะไรเขากุมอะไรหันอยากพีนเนี่ยมีอ่ะ
2: ครับ
1: หลักเป็นเจ้าแผ่นดินนับถือครับ
3: ในระยะแรกของการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้นพระองค์ทรงช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยการพัฒนาแหล่งน้ำที่ดินทำกินและยังทรงคำนึงถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นการศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญโดยส่งเสริมเรื่องการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมการขยายโอกาสทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยอีกทั้งยังส่งสนพระราชหฤทัยด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมของประชาชนในเมืองใหญ่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกหลายโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำเสียและการคมนาคมที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในเมืองและชนบทให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข
4: จะทรงทำสิ่งหนึ่งซึ่งพวกเราไม่เข้าใจและอาจจะมองไม่เห็นคือทรงทำประชาพิจารณ์นะครับทรงถามชาวบ้านเลยคิดอย่างเงี้ยจะทำอย่างเงี้ยจะเอาไหมบางแห่งชาวบ้านเห็นด้วยแต่อย่างไรเสียก็พระองค์ท่านก็จัดการแก้ไขปัญหาพวกที่ถูกผลกระทบซึ่งอาจจะมีจำนวนเล็กๆอยู่จำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับจะทำยังไงแล้วถ้าบางแห่งประชาชนก็มีข้อเสนอแนะอะไรที่ดีขึ้นก็ทรงรับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมธนชาติธรรมโชตนะครับในรายการเพื่อสังคมสันติสุขรายการของเราเป็นรายการที่สถาบันพระปกเกล้าได้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมมือร่วมใจกันทำอย่างไรให้สังคมของเราสันติสุขเกิดขึ้นนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุริยนต์โสติทัตซึ่งท่านเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค7จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับ
6: ครับสวัสดีครับ
5: อาจารย์ครับ
7: สวัสดีครับคุณผู้ชม
5: ครับก็วันนี้ได้รับเชิญได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์นะครับได้มารู้กับพี่น้องประชาชนว่าแนวทางที่พระเจ้าอยู่หัวได้มีพระดำรัสไว้เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสามารถประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตได้อย่างไรในฐานะที่ท่านมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับความสุขของพี่น้องประชาชนเป็นผู้รักษามาหลายที่นะฮะหลายจังหวัดนะครับ
7: ครับ
5: มีแนวทางที่พบเห็นแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไรบ้างครับ
7: ครับขอบคุณครับคุณธนชาติจากพระราชดำรัสของพระองค์ท่านหรือว่าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเน
5: ี่
7: ยถ้าประชาชนนะฮะได้เอามาปฏิบัติ
5: ครับ
7: เพราะว่าจะเกิดผลในส่วนของศาลเราเนี่ยเราก็ในศาลยุติธรรมเนี่ย
5: ครับ
7: เราก็จะน้อมนำกระแสพระราชดำรัสมาปฏิบัติโดยเฉพาะยิ่งเรื่องปัญหาความขัดแย้ง
5: ครับ
7: เพราะเวลาคนเราเนี่ยเกิดความขัดแย้งมันก็ต้องมีการทะเลาะกันใช่ไหมครับ
5: ครับ
7: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เคยพระราชทานพระราชดำรัสนะฮะกระแสพระราชดำรัสแก่คณะผู้พิพากษานะ
5: ครับ
7: ที่จะต้องไปถวายสัตย์ปฏิญาณตนเมื่อ2545
5: ครับ
7: นะฮะขออนุญาตอัญเชิญกระแสพระดำรัสของพระองค์ท่านนะฮะ
5: ครับ
7: พระองค์ท่านได้ตรัสไว้ว่าในโลกนี้มันมีปัญหามากมายนะครับเพราะว่าคนเรามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะครับก็มีการขัดแย้งกันนะครับเมื่อมีการขัดแย้งกันบางทีก็ประสานกันด้วยสตินะครับแต่บางทีก็ประสานกันด้วยการทะเลาะกันนะครับเมื่อมีการทะเลาะกันเนี่ยก็ต้องมีคนมาไกล่เกลี่ยไม่ให้เกิดไม่ให้กลายเป็นคดีนะครับไม่ให้กลายเป็นสถานการณ์ที่เป็นอันตราย
5: ครับ
7: เพราะถ้าปล่อยให้อันตรายเกิดขึ้นประเทศชาติก็จะล้มได
5: ้ครับ
7: นะครับฉะนั้นต้องถือเป็นหน้าที่สำคัญที่จะทำหน้าที่ในการไกล่เกลี่ย
5: ครับ
7: ในการตัดสินนะครับด้วยความฉับพลันและความรู
5: ้ครับ
7: นะครับและอีกพระบรมราโชวาทที่พระองค์ท่านได้มอบให้ไว
5: ้แ
7: ก่ประชาชนชาวไทยก็คือว่าถ้าเอาชนะมันก็ต้องมีแพ้แต่ถ้าปรองดองกันมีแต่ชนะไม่มีแพ
5: ้
7: ก็คือวินวินซิทูเอชันนะครับศัพท์นี้ก็เป็นที่ได้ยินกันในช่วงที่ผ่านมานี่เยอะมาก
5: ครับครับ
7: จากจุดนี้คุณธนชาติก็จะเห็นว่าพระองค์ท่านได้ให้คีย์เวิร์ดนะ
5: ครับ
7: หรือคำสำคัญใน2 ส่วนนะไว้ก็คือ
5: ใช่ครับใช
7: ่ความขัดแย้งกันเนี่ยเมื่อมีความขัดแย้งกันเนี่ยมันเกิดเพราะอะไร
5: ครับ
7: ก็เพราะว่า มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
5: ครับ
7: ถูกไหมอันนี้เป็นธรรมชาติ
5: ใช่ครับ
7: ของสังคมมนุษย์ว่าไม่มีใครที่จะคิดเหมือนกันทั้งโลก
5: เป็นไปไม่ได้
7: เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคร
5: ับ ต่างคนต่างมา
7: อันนี้คือเป็นธรรมชาติที่พระองค์ท่านก็ทรงมีพระอัจฉริยภาพที่รู้เข้าใจในชีวิตของคนนะครับ
5: ครับ
7: ประเด็นที่สองเนี่ยวิธีการที่คนเราไม่มีความขัดแย้งกันแล้วจะแก้ไข
5: แก้กันยังไง
7: ปัญหายังไงคือวิธีการกระบวนการ
5: ครับ
7: พระองค์ท่านก็ทรงมีอัจฉริยภาพในเรื่องนี้ด้วยก็คือก็ต
5: ้
7: องหาคนกลางมาไกล่เกลี่ยนะฮะเพราะว่าเมื่อเกิดปัญหาแล้วเนี่ยคนเรามีอารมณ์นะอย่างคุณธนชาติผมเนี่ยทะเลาะกันความเห็นไม่ตรงกัน
5: คุ
7: ณธนชาติอาจจะเห็นทางด้านเรื่องนึงเนี่ยในเรื่องค่านิยมหรือเรื่องวัฒนธรรมต่างๆอย่างหนึ่งผมเห็นอีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ความเห็นที่แตกต่างกันแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้มานั่งพูดคุยไม่ได้นั่งมาทะเลาะหาเรื่องหาราวกันเนี่ยมันก็ไม่ขัดแย้งกันถูกไหมแต่เมื่อไรเกิดมากันนั่งคุยกันเอาเรื่องนั
5: ้น
7: ที่เห็นไม่ตรงกันมาคุยกันมันก็ไม่ลงรอยกัน
5: ใช่ครับ
7: ก็เกิดความเคืองเอ๊ะทำไมไม่เห็นตามผมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่พระองค์ท่านได้มอบให้เราไว
5: ้
7: นะฮะแล้วก็จะใช้วิธีการหรือกระบวนการอย่างไรในการระงับปัญหาข้อพิพาทซึ่งมันต้องเกิดอยู่แล้ว
5: ซึ่งในประสบการณ์นะครับที่ทำงานมาที่ผ่านมาน่าจะมีการโยกย้ายไปส่วนใหญ่ไปต่างจังหวัดนะครับ
7: ครับ
5: ชาวบ้านเขามีความขัดแย้งอะไรกันเองเขามาหาแล้วก็ต้องทำอะไรยังไงครับวิธีการที่ผ่านมา
7: ก็ถ้าเป็นกรณีที่ประชาชนเนี่ยไม่รู้กระบวนการแก้ไขปัญหาการจัดการความขัดแย้งในชุมชนในท้องถิ่นในอำเภอใช่ไหมฮะถ้ารู้อย่างเช่นว่าขัดแย้งในชุมชนตั้งแต่ในครอบครัวนะ
5: ครับ
7: ในครอบครัวนี้ทะเลาะกันถ้าพ่อแม่ทะเลาะกันพ่อแม่คนข้างบ้านรู้
5: ครับ
7: ก็ไปหาผู้ใหญ่บ้าน
5: ผมเสริมนิดส่วนใหญ่ทะเลาะในครอบครัวเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรฮะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ
7: ครับ
5: ครับพอเป็นเรื่องเศรษฐกิจมันทำให้เกิดเป็นปัญหาความขัดแย้งอะไรขึ้นมาอันนี้ครอบครัวนะฮะแต่พอขยายไปในสู่ของชุมชนเนี่ยมันรวมทั้งเศรษฐกิจรวมทั้งอะไรอีกเยอะแยะที่ขัดแย้งกัน
7: ธนชาติว่าถ้าหากประชาชนได้น้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เนี่ยก็จะอยู่อย่างพอเพียงใช่ไหมมีเหตุผลพอประมาณ
5: ไอ้ความขัดแย้งน่าลดลงนะ
7: ก็จะลดลงใช่ไหมครับ
5: อ
7: ันนี้ถ้าเกิดใช้ในกระบวนการที่พระองค์ท่านได้ให้พระราชดำรัสหรือพระบรมราโชวาทไว้เนี่ยก็ยิ่งส่งเสริมยิ่งสนับสนุนให้ปัญหาความขัดแย้งเนี่ยมันเบาบางลงเพราะว่าคนรู้วิธีการจัดการเกิดความขัดแย้งในครอบครัวจัดการยังไงจัดการกันได้ก็คุยกันดังนั้นการสื่อสารระหว่างสามีภรรยานะครับพ่อแม่กับลูก
5: คนในครอบครัว
7: ต้องสื่อสารกันใช่ไหมถ้าสื่อสารเข้าใจกันพูดกันด้วยสุภาพด้วยเหตุผลนี่คือแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกันถูกไหม
5: ครับใช่
7: คือมีเหตุผลมีพอประมาณนะฮะแล้วก
5: ็สมควรไหม
7: ใช่ไหมฮะอันนี้ผมว่าส่วนหนึ่งประชาชนที่อยู่ในครอบครัวเองความขัดแย้งในครอบครัวไม่มีความขัดแย้งที่เพื่อนบ้านก็ไม่มีเพราะว่าครอบครัวไม่ขัดแย้งกัน
5: คือถ้าเกิดครอบครัวไม่ขัดแย้งเนี่ยมันจะนำไปสู่การขัดแย้งในชุมชนเนี่ยมันก็ยากอยู
7: ่ครับเพราะว่าครอบครัวเราอบอุ่น
5: ครอบครัวอบอุ่นแต่ละครอบครัวเขาก็อบอุ่นทางโน้นก็ไม่ขัดแย้งครอบครัวโน้นก็ดีกันไอ้อย่างเงี้ยนะฮะ
7: ครับ
5: ผมว่าพอลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ไม่เอาเปรียบกันพอไม่เอาเปรียบกันเนี่ยไอ้ที่จะมาทะเลาะกันหรือว่าอะไรกันเนี่ยมันก
7: ็ไม่มีการแข่งแย่งชิง
5: ใช่มันก็ยุติไปโดยปริยาย
7: ตัวนี้สำคัญครับเพราะว่าในพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านบอกว่าถ้าเอาแต่ชนะมันก็ต้องมีแพ
5: ้ครับ
7: แต่ถ้าคนปรองดองกันก็คือว่าประนีประนอมกันออมชอมกันนะฮะพอมีพออยู่พอกินไม่ต้องไปแข่งแย่งกันใช่ไหมตรงเนี้ยจะทำให้คนเรารู้สึกพอเพียงรู้สึกมีความอบอุ่นแล
5: ้วแต่ละคนแต่ละฝ่ายไม่คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันขัดแย้งได้หมดเลยครับ
7: ครับอันนี้ก็คือวิธีการสื่อสารที่จะต้อง
5: ค
7: อมมิวนิเคชันระหว่างคู่ขัดแย้งถ้าหากว่าคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสพูดคุยแต่ถ้าหากคุณธนชาติกับผมเนี่ยทะเลาะกัน
5: ครับ
7: เป็นอะไรฮะอารมณ์มันขึ้น
5: ใช่ครับ
7: ฉะนั้นยังไงผมก็ต้องเอาชนะให้ได้ถูกไหมฮะ
5: แต่ละฝ่ายคิดอย่าง
7: นี้ใช่ต้องคิดเอาชนะ
5: ค
7: นต้องแพ้ฉะนั้นทำยังไงที่เราจะมาร่วมมือกัน
5: ครับ
7: ก็การไก่เกลี่ยเนี่ยเรากระบวนการของศาลยุติธรรมเราต้องการให้คู่กรณีเนี่ยมาสร้างความร่วมมือคือโคออเปอเรชันกันไม่ใช่ให้มา
5: ค
7: อมเพติชัน
5: ครับ
7: คือเอาชนะถ้าเมื่อไหร่ที่จะเอาชนะอย่างที่ผลส้มเนี่ยมันก็จะต้องหาร2นะฮะแบ่งครึ่งซึ่ง มันก็ไม่มีใครได้ชนะหรือได้
5: มันไม่ใช่ความพอใจของสองฝ่าย
7: ใช่ความต้องการที่แท้จริงเนี่ยจะไม่รู
5: ้
7: เนี่ยพระองค์ท่านก็คือได้ให้แนวทางแล้วซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมากนะฮะด้วยเหตุผลด้วยความพอเพียงถ้าเราอยู่กันด้วยปรักปรัชญาเนี่ยผมว่ามันคงไม่มีความขัดแย้งไม่มีข้อพิพาทนะไม่มีข้อเรียกร้องไม่มีคดีมาสู่ศาลแต่ตอนนี้ปีละ1ล้านเรื่องอย่างน้อย สู่ศาลนะครับสู่ศาลซึ่งเราก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำด้วยความรู้ด้วยความฉับพลันและก็วิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกเนี่ยเป็นวิธีการที่ช่วยให้คู่พิพาทเนี่ยได้เลือกวิธีการได้เลือกผลลัพธ์
5: ความต้องการ
7: ถูกไหมฮะได้เลือกแต่ถ้าตัดสินเนี่ยถ้าตัดสินเนี่ยคุณธนชาติทะเลาะกับผมเนี่ยจะไปเลือกผลลัพธ์ได้ยังไงเพราะว่าผลลัพธ์ต้องรอ
5: คนอื่นเลือกให
7: ้ถูกไหมฮะ
5: ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการ
7: ใช
5: ่จริงจริงผลลัพธ์ตัวนี้เนี่ยถ้าสมมติได้พูดคุยกันคนนี้ต้องการอย่างนี้คนนั้นต้องการอย่างนี้ผมว่าไอ้ข้อขัดแย้งทั้งหลายมันยุติลงได้ทันทีนะ
7: ใช่ครับ
5: อันนี้เรามองในเรื่องของเขาเรียกว่าสังคมเล็กๆในครอบครัวมันยุติได้ถ้ายึดแนวทางที่พระองค์ท่านได้ตรัสไว้นะฮะแต่ถ้าเกิดเราขยับมันนิดนึงนะฮะในเชิงสังคมในเชิงสังคมจริงๆแล้วเนี่ยทางท่านอาจารย์ได้มีประสบการณ์อะไรไหมใครมาเล่าไหมในตอนเป็นผู้พิพากษาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยในสังคมบ้านนี้เขาขัดแย้งบ้านนั้นเขาไกล่เกลี่ยกันยังไงหรือว่าเขาไม่ต้องมาศาลแต่ว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนเนี่ยคอยไกล่เกลี่ยให้อะไรพวกนี้มีเขาพูดคุยมาปรึกษาอะไรไหมครับ
7: ได้มีโอกาสมาเรียนหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขเนี่ยได้ไปดูที่จังหวัดกระบี
5: ่ครับ
7: นะมีเขาได้ออกแบบนะฮะกระบวนการอนุญาโตตุลาการหมู่บ้าน
5: ครับ
7: ซึ่งให้กรรมการหมู่บ้านซึ่งเป็นผู้อาวุโสเนี่ยนะฮะแล้วก็ชาวบ้านที่ในอยู่ในหมู่บ้านนี่ก็เลือกกันขึ้นมา
5: ครับ
7: เพื่อที่จะทำหน้าที่ในการระงับข้อพิพาท
5: ครับ
7: ซึ่งที่จังหวัดกระบี่ทำทั้งจังหวัดนะ
5: ครับ
7: แล้วได้ผลสำเร็จตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าหลายจังหวัดเอาไปใช้ผมว่ามันก็จะเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะประหยัดรวดเร็วสะดวกแล้วก็ถึงที่หมู่บ้านเลยไม่ต้องมาฟ้องคดีที่ศาล
5: ครับจริงๆแล้วที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่หลายๆชุมชนก็ทำกันอยู่เป็นเรื่องในอดีตที่ก็ทำกันอยู
7: ่
5: เพราะว่ามันเป็นเรื่องของผู้นำโดยธรรมชาตินะครับ
7: ครับ
5: ไม่ใช่ผู้นำโดยเขามีอำนาจอะไรขึ้นมาแต่ธรรมชาติของชุมชนมันจะมีผู้นำขึ้นมาแล้วก็ประชาชนเขาเรียกว่ายอมรับพอยอมรับเนี่ยมีปัญหาข้อขัดแย้งอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้บุคคลคนนี้ช่วยไกล่เกลี่ยช่วยตัดสินหรือว่าให้กลุ่มคนพวกนี้ที่ชุมชนเขาเห็นเนี่ยช่วยจัดการนะครับสำหรับวิธีการในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนะครับที่เราพูดถึงเรื่องชุมชนต่างๆอยู่นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ประสบความสำเร็จมาแล้วหลายที่นะครับเดี๋ยวเรามาพบและพูดคุยกันในช่วงที่สองของรายการครับ
7: เป็นคดีนิติกรรมสัญญาอื่นเช่นคดีละเมิดคดีผิดสัญญาอะไรต่าง
5: ๆครับ
7: ไม่จำกัดทุนทรัพย์ 200,000 บาทส่วนในคดีอาญาเนี่ยจำกัดเฉพาะความผิดอันยอมความได้

0: ครับหลังจากที่เราคุยค้างกันมานะครับว่าในชุมชนเขาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งกันอย่างไรนะครับที่ประสบความสำเร็จนะครับเราก็มาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของรายการนะครับอาจารย์ครับในชุมชนในต่างจังหวัดหรือว่าชุมชนในเมืองก็แล้วแต่นะครับในเมื่อเขาเกิดความขัดแย้งไม่เข้าใจซึ่งกันและกันของคนในชุมชนวิธีการเริ่มต้นที่เขาแก้ไขปัญหาที่อาจารย์ได้ไปเจอไปพบไปอะไรต่างๆเขาเริ่มอะไรกันยังไงครับ
1: ครับจริงๆวิธีการระงับข้อพิพาทด้วยความสมัครใจทางเลือกเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ก็หลักๆก็จะมีการเจรจา
0: ครับ
1: เจรจาต่อรองพูดคุยกันระหว่างคู่ขัดแย้งกัน
0: หมายถึงต้องมีบุคคลที่3คนกลาง
1: อันนี้ยังไม่มี
0: อ๋อยังไม่มีครับ
1: ก็คือถ้าพอยังไม่มีอารมณ์รุนแรงกัน
0: ก็พอคุยได้
1: อาจารย์ผมก็พอยังยิ้มอย่างเงี้ยคุยกันได
0: ้
1: ก็ยังพอมาคุยกันแต่ถ้าหากว่าคุยกันไม่ได้เพราะว่าอารมณ์รุนแรงแล้วก็ตรงเนี้ยคนกลางเข้ามาที่พระองค์ท่านได้ให้พระบรมราโชวาทไว้คนกลางที่มีความทั้งสองฝ่ายเนี่ยให้ความศรัทธาไว้เนื้อเชื่อใจวางใจที่ท่านอาจารย์บอกว่าผู้อาวุโสในชุมชนในหมู่บ้านกรรมการหมู่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านต่างๆพวกนี้

0: ู้พิพาทเนี่ยเลือกอนุญาโตตุลาการหมู่บ้าน3คน
1: ครับ
0: แล้วก็
1: มาช่วย
0: กันไกล่เกลี่ย
1: ครับไกล่เกลี่ย
0: จริงๆอ่ะอนุญาก็ทำการไกล่เกลี่ยไปด้วยถ้าหากว่ายังคุยกันได้แล้วก็ถ้าไม่ได้ก็ค่อยไปชี้ขาดข้อพิพาท
1: ครับ
0: ซึ่งตรงนั้นก็ไปใช้กฎหมายเมียอนุญาตตุลาการไป
1: ครับ
0: อันนี้เป็นรูปแบบที่ชาวบ้านตำรวจแล้วก็มีหน่วยงาน
1: ที่ชุมชนก็ทำกัน
0: โดยมีตำรวจที่กระบี่นะครับมีทางศาลมีทางอัยการม
1: ี
0: อบจกระบี่บูรณาการงานกัน
1: อ๋อครับนั่นเป็นเรื่องที่ดีครับ
0: ดีฮะก็คือบูรณาการกันก็เอาองค์ความรู้เนี่ยมาให้ชาวบ้านได้รู้ข้อกฎหมายนะฮะได้มีความรู้กฎหมายว่าที่จะไกล่เกลี่ยกันเนี่ยถ้าหากมีข้อขัดแย้งกันเนี่ยฆ่ากันเนี่ยไกล่เกลี่ยได้ไห
1: ม
0: ใช่ไหมฮะก็ต้องรู้ว่าถ้ามันอุกชะกันแล้วต้องแยกไป
1: อันไหนที่มันพอเหมาะพอควรมันเหมาะสม
0: ครับ
1: ครับ
0: อย่างคดีแพ่งนะฮะยืมเงินกันหรือว่ามีต้นไม้อาจจะเข้าไปหรือว่าวัวไปกินหญ้า
1: ชกต่อยกันนิดหน่อย
0: เหยียดงาอะไรพวกนี้เล็กนิดน้อยนิดหน่อยเนี่ยพวกนี้เขาก็จะมาไกล่เกลี่ยแต่ถ้ารุนแรงถึงขนาดฆ่าแกงกันนะฮะหรือว่ามีคดีที่มันอุกชะกันเนี่ยเขาก็ว่ากันตามกระบวนการ
1: ว่าไปตามกระบวนการยุติธรรม
0: ฉะนั้นในส่วนชุมชนนอกจากส่วนอนุญาโตตุลาการหมู่บ้านนี้แล้วเนี่ยยังมีของศาลนะครับก็มีอาสาสมัครไกล่เกลี่ยค่อยพัฒชุมชนที่เราได้ทำไป30กว่าจังหว
1: ั
0: ดอ
1: ันนี้คือศาลเป็น
0: ศาล
1: จัดตั้งขึ้นมาใช่ไหมครับ
0: จัดตั้งขึ้นมาไม่มีกฎหมายรองรับโดยตรงแต่เนื่องจากการไกล่เกลี่ย
1: ในเรื่องนโยบาย
0: ครับ
1: ทำในเรื่องนโยบาย
0: ของกระทรวงยุติธรรมเมื่อสมัย2540กว่า
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็ยังทำอยู่นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญตอนนี้ออกเป็นกฎหมายพระราชระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่7พ.ศ.2550ซึ่งกำหนดให้อำนาจหน้าที่แก่อำเภอ
1: ครับ
0: อำเภอเนี่ยสามารถไกล่เกลี่ยคดีที่เป็นคดีแพ่งน
1: ะ
0: อย่างเช่นคดีที่ดินคดีมรดกอันนี้ไม่จำกัดทุนทรัพย
1: ์อันนี้จะลดปัญหาความขัดแย้งที่ไปสู่ศาลได้เยอะมาก
0: ได้ครับเพราะว่าตรงนี้อาจจะต่างนิดนึงเพราะว่าถ้าหากมีข้อพิพาททางด้านชุมชนหมู่บ้านเนี่ยอาสาสมัครไกล่เกลี่ยก็ทำได้เลยถ
1: ู
0: ก
1: ไหมฮะครับครับครับ
0: แต่ถ้าหากเขาทำไม่ได้อ
1: ันนี้มีกฎหมายรองรับนะฮะ
0: ตรงอำเภอมีกฎหมายรองรับแต่ถ้าหากชุมชนนั้นทำการไกล่เกลี่ยไม่ได้หรือว่าอยากจะได้กฎหมายฉบับนี้รองรับก็มาที่อำเภ
1: อ
0: แต่ต้องเดินทางไกลนะถ้าชาวบ้านเนี่ยสงสารบางคนไม่มีค่ารถนะฮะงั้นทำที่ชุมชนอำเภอทำที่ชุมชนก็ได้หรือมาทำที่อำเภอก็ได้นะอันนี้ก็
1: เลือกเอาน
0: ะในส่วนคดีแพ่งอย่างที่ว่าแล้วก็ถ้าเป็นคดีอนิติกรรมสัญญาอื่นอย่างเช่นคดีละเมิดคดีผิดสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยไม่จำกัดทุนทรัพย์ 200,000 บาทส่วนในคดีอาญาเนี่ยจำกัดเฉพาะความผิดอันยอมความได้อย่างเช่นยักยอกช่อโกงเล็กๆน้อย
1: คดีอาญา
0: หรือทำให้เสียทรัพย์นะครับอันนี้ก็ทำได้ยกเว้นคดีที่เกี่ยวกับข่มขืนกระทำชำเราและอนาจารอันนี้จะทางอำเภอไม่มีอำนาจหน้าที่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคู่ที่เป็นคู่กรณ
1: ีแ
0: ล้วก็หรือว่าผู้เสียหายหรือว่าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยจะต้องสมัครใจยินยอมฉะนั้นระบบการไกล่เกี่ยและงับข้อพิพาทในชุมชนต้องสมัครใจ
1: ครับ
0: เพราะว่าจะไปบังคับอ
1: ันนี้คือหัวใจ
0: ครับการไกล่เกลี่ยต้องสมัครใจแต่ถ้าหากเราไปใช้ระบบฟ้องศาลเพื่อให้ตัดสินพอเมื่อมีการฟ้องศาลปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ระบบสมัครใจแล้วเป็นการระงับข้อพิพาทโดยแบบบังคับ
1: ครับ
0: เพราะว่าไม่ได้สมัครใจ
1: สิ่งที่ได้รับเนี่ยจะพอใจหรือไม่พอใจไม่รู้
0: เพราะว่ากฎหมายบังคับแล้วเพราะคุณเลือกฟ้อง
1: มันอาจจะยุติในเชิงกฎหมายในความรู้สึกเนี่ยมันไม่ยุติ
0: ไม่ยอมอาจจะไม่ยอมแพ้ก็ได
1: ้
0: เอ๊ะศาลตัดสินจนถึงศาลฎีกาตัดสิน
1: ครับ
0: ก็อาจจะไม่ยอมรับคำพิพากษาศาลฎีกาก็ได้มีเยอะนะ
1: ครับ
0: บางทีไปคดีแพ่งไปบังคับคดีไม่ได้ก็มีเพราะว่าทรัพย์สิน
1: ไม่รู้จะบังคับยังไง
0: เพราะว่าบางทีเขาล้มบนฟูกก็มี
1: ไม่มี
0: ครับไม่มีทรัพย์สินให้บังคับก็มีอันนี้ก็เป็นปัญหาฉะนั้นถ้าเราเลือกวิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยที่ชุมชนที่อำเภอหรือว่าโดยใช้อาสาสมัครนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเลือก
1: แก้ได
0: ้ที่
1: จริง
0: ๆ
1: เหมือนมันก็เข้ากับหลักนะครับว่าไอ้เรื่องไหนที่มันเหมาะสมกับชุมชนไหน
0: ครับ
1: แล้วก็เรื่องไหนมันเหมาะสมกับความขัดแย้งเรื่องไหนนะครับ
0: อำเภอก็ทำไปแล้วนะฮะศาลก็ทำไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องแม้ว่ายังไม่ฟ้องคดีนะอย่างที่คดีคุ้มครองคดีผู้บริโภคเมื่อกี้เราก็ทำเดี๋ยวนี้เราก็ขยายทำส่วนที่คู่ความสมัครใจ
1: ครับ
0: ว่ามาเดินมาที่ศาลในฝ่ายหนึ่งเดินมาบอกว่าฝ่ายนู้นเนี่ยเขาไม่จ่ายเงินน่ะผิดสัญญาเนี่ยศาลแล้วก็จะมีหนังสือไปว่ามาคุยกันไหมถ้าสมัครใจมาคุยก็มาคุยที่ศาล
1: มาเจรจากัน
0: ศาลก็จะมีผู้ปฏิบัตินอมเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยให
1: ้
0: นะครับอันนั้นส่วนในฐานะที่ผมอยู่ที่ศาลอุทธรณ์ภาค7เนี่ยเรายังไม่ได้ย้ายไปประจำที่ทำการยังไม่ได้อยู่ที่นครปฐม
1: ครับ
0: แล้วก็
1: ยังอยู่กรุงเทพอยู่
0: ครับยังอยู่กรุงเทพแล้วก็ใช้ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อที่จะน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์ท่านได้ให้ไว้ว่าเทคโนโลยีเนี่ย ช้ให้คุ้มค่า
1: ใช้ประโยชน์สูงสุด

0: นั้นประชาชนที่อยู่ประจวบคีรีขันธ์อยู่เพชรบุรีอยู่กาญจนบุรีอยู่นครปฐมอยู่ราชบุรีอยู่สมุทรสาครสมุทรสงครามอยู่สุพรรณบุรีสามารถมาที่ศาลจังหวัดในจังหวัดที่ท่านอยู
1: ่
0: แล้วเพื่อที่จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับผู้ปฏิบัติธรรมที่อยู่ที่ศาลอุทธรณ์ภาค7ที่รัชดาได
1: ้
0: ซึ่งเราทำมาปีนี้นะฮะสำเร็จไปประมาณมีคดีเข้าสู่ระบบ64คดีสำเร็จไป44คด
1: ีการไกล่เกลี่ยนะฮะ
0: ครับไกล่เกลี่ยเนี่ยครับ
1: ก็แสดงว่าวิธีการที่น้อมนำแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เนี่ยก็สามารถที่จะลดปัญหาความขัดแย้งที่จะนำไปสู่ศาลได
0: ้
1: ได้เยอะ
0: ได้เยอะ
1: ได้เยอะมาก
0: ฉะนั้นตรงนี้ถ้าคุณผู้ชมได้ทราบว่าระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเนี่ยเรามีทั้งก่อนฟ้องนอกศาลแล้วก็มีทั้งในศาลนะฮะแล้วคดีในศาลอุทธร
1: ครับยังไงครับ
0: ตัดสินแล้วนะฮะแพ้ชนะแล้ว
1: ไปเจรจาย
0: ังมาไกล่เกลี่ยได
1: ้
0: นี่คุณธนชาติคิดว่าทำได้ไหม
1: ลอง
0: นี่ก็ทำได้ก
1: ็คือ
0: มีหลายคดีที่เราทำอย่างเช่นบางคดีเนี่ยในศาลในคดีชั้นต้นเนี่ยนะฮะอย่างเช่นคดีฟ้องหย่ากันเนี่ยนะฮะมีการแพ้ชนะกันแล้วนะอย่างเช่นว่าศาลชั้นต้นอาจจะตัดสินให้หย่านะหรือไม่ให้หย่าพอมาศาลอุทธรณ์ภาค7เนี่ยก็เขาฝ่ายที่แพ้ก็จะอุทธรณ์นะฮะไม่พอใจผลคำพิพากษาเราก็มาไกล่เกลี่ยว่าลองคิดดูให้ดีว่าที่ในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยระหว่างคุณเหตุหย่านะอย่างเช่นว่าหาว่ามีกิ๊กหาว่ามีมือที่3อะไรต่างๆเนี่ยลองคิดดูให้ดีว่ามันจริงไม่จริงถ้าหากคุยกันได้ทั้งสองฝ่ายคุยกันได้เนี่ยก็ยอมกัน
1: คุยกันเสร็จจบ
0: ทำยอมกันหรือว่าจะถอนส่วนที่อุทธรณ์ออกเพื่อให้คำพิพากษานั้นอยู
1: ่ครับ
0: ซึ่งเราก็ทำเป็นปีที่2แล้ว
1: ครับก็สรุปความได้ว่าสิ่งที่ศาลได้ดำเนินการอยู่เนี่ยมันทำให้พี่น้องประชาชนเราได้ลดความลดต้นทุนในการเดินทางค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะศาลเองก็ลดเวลาไปทำเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เนี่ยไปทำเรื่องอื่นได้เยอะเหมือนกัน
0: ไปทำเรื่องสิ่งที่ไกล่เกลี่ยไม่ได
1: ้ครับ
0: บางคนก็อาจจะบอกว่าอุ้ยฆ่ากันไกล่เกลี่ยได้หรือเปล่าจริงๆเวลาฆ่ากันทำร้ายร่างกายถึงตายกันเนี่ยมันมีคดีเกิดทั้งอาญาใช่ไหมท่านคุณธนชาติก็เรียนทางกฎหมายเหมือนกันเกิดทั้งอาญาเกิดทั้งคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาฉะนั้นบางส่วนก็ไกล่เกลี่ยคดีส่วนแพ่งเพื่อให้ระงับไม่ต้องไปฟ้องทางแพ่ง
1: ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเราก็ได้ความรู้จากท่านอาจารย์สุโสติทัศน์มากมายเหลือเกินวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ครับ
0: ดีครับ
1: ครับเราได้รับความรู้วันนี้พี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ก็น่าจะที่ชมที่ฟังอยู่ก็น่าจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็สังคมของเราก็คงจะเกิดสันติสุขขึ้นมานะครับวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
0: ด้านจากผมเนี่ยทะเลาะกันความเห็นไม่ตรงกัน
1: ครับ
0: มันก็ประชาชนอาจจะเห็นทางด้านเรื่องหนึ่งเนี่ยในเรื่องค่านิยมหรือเรื่องวัฒนธรรมต่างๆอย่างหนึ่งผมเห็นอีกอย่างหนึ่ง
1: ครับ
0: ก็เป็นเรื่องที่ความเห็นที่แตกต่างกันแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้มานั่งพูดคุยไม่ได้นั่งมาทะเลาะหาเรื่องหาราวมันก็ไม่ขัดแย้งกรมราชวาทของมณฑลท่านบอกว่าถ้าเอาแต่ชนะมันก็ต้องมีแพ
1: ้ครับ
0: แต่ถ้าคนปรองดองกันก็คือว่าประนอมกันออมชอมกันนะฮะพอมีพออยู่พอกินไม่ต้องไปแข่งแย่งกันใช่ไหมตรงนี้จะทำให้คนเรารู้สึกพอเพียงสามีภรรยานะครับพ่อแม่กับลูก
1: คนในครอบครัว
0: ต้องสื่อสารกัน
2: This is a kind of innovation because we use our one kind of Thai herbs. This kind of herb, even though the people they use it as like spices or as a good ingredient in their food recipe, but they have never been used in any oral hygiene product before.

0: เปิดทริปแรกกับลูกทัวร์ชาวยุโรปที่ต่างสัญชาติกันออกไปไกด์เด็กของเราก็ดูจะคลึกครื้นกับการทำหน้าที่เป็นไกด์พาลูกทัวร์ไปเยือนเมืองเก่าเมืองแก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้อย่างสนุกสนานแต่ยังพาชมไม่ทั่วเมืองลับก็มาเจอเหตุการณ์ที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเลยจริงๆอ
1: ยากให้เราช่วยบอกหน่อยที่ว่าจะทำยังไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ์
0: ไกด์เด็กจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้สำเร็จหรือไม่ไปตามลุ้นกันเลย
2: ก็แบบโอ้โหตกใจมากเลยนะตอนที่เขาบอกว่าเอ้ามาไม่ครบนี่แบบฮะเราน่าจะนับดีแล้วแต่ว่าทำไมยังไม่ครบล่ะ
3: ก็รู้สึกกังวลมากเลยเครียดเฮ้ยตอนแรกเห็นยังไปห้องน้ำอยู่เลยเขาขอไปห้องน้ำแล้วก็แบบโอ้หายไปอ่ะหายไปแบบใจหายเลย
4: น้องๆ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ค่ะเราจะทำไงดีเอ่ยถ้ากรุ๊ปเราไม่ครบเนี่ย
6: You just missed him?
5: No
6: What you did to them?
5: Tanya, can you call to Pat?
4: Oh, yes โอ้โหใช้โทรศัพท์ของต่างชาติ
0: ที
4: เด
0: ีย
4: ว
0: ทำลูกทัวร์หายแล้วยังกล้ายืมโทรศัพท์เขาใช้อีกแม่น้องตุนของเราและควรพูดให้ถูกต้องว่า Can you call Pat? ไม่ต้องมีทูนำหน้านาวนะครับ
5: Hello
4: พาเข้ามาให้ได
7: ้ Hello Pat, Pat a loveYou are Pat Aloof?
5: No, I don't know. We cannot find you.
7: Yeah, I will tell you the direction.
5: Yeah, can you please tell us the direction?
7: Yeah, listen carefully.
0: แม่สีหน้าและแววตาของลูกทัวร์มันช่างเก็บอาการไม่รู้ไว้ไม่อยู่ซะจริงๆครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า he looks suspicious ท่าทางแสดงออกมาว่ามีพิรุธล่ะครับ
5: I don't know it's the place we took a picture we just get off and take a picture and then we went to toilet and when we come back to from the toilet like nobody was there so we were there alone it's only me and Ruth
8: เขาบอกว่าเขาไปเข้าห้องน้ำพอกลับมาไม่เจอใครเลย
9: ตอนแรกก็กล่าวว่าแบบเฮ้ยพี่เขาแกล้งเราปะเนี่ยแบบจะหายจริงเหรอเธอก็เลยแบบโทรไปหาแบบเขามีเบอร์ใช่ไหมเขาโทรไปถามเขาบอกว่าหลงจริงแบบไปฉี่แบบเดียวออกมาไม่เจอใครเลยอะไรอย่างเงี้ย
5: What do you see as a symbol around there? And the sky and the moon so I don't know
7: okay.
0: บอกออกมาได้ว่าเห็นแต่ท้องฟ้ากับพระจันทร์ใจร้ายจริงๆเลยครับลูกทัวร์ของเราแถมยังหัวเราะด้วยน้ำเสียงร่าเริงทิ้งท้ายแถมซะอีกแบบนี้เขาเรียกว่ากิ๊กเกิลการหัวเราะคิกคักนั่นเอง
2: เป็น
9: เว่ยอยู่ขึ้นตุกตุกมาได้ไหมคะ
4: เขามีจักรยานแล้ว
9: จักรยานไปไหน
2: เนี่ยมันจะเป็นเส้นเนี่ย
9: จักรยานแบกมาด้วย
2: แล้วก็ออกมาทางน
5: ี้ I can see some big poles you know like poles with wires coming out can you see them
4: หายไม่ทันแล้วเนี่ย
5: Hello.
10: Do you have a map?
5: Can you find any tuk-tuk? Do you know tuk-tuk, a small car? Yeah, maybe if there's one on the street. But we have our bicycles. Our bicycle, hang, ting wai dai mai. You can leave a bicycle. We can leave the bicycles.
9: Yeah. The star will get the bicycle later.
6: 1 second, okay?
9: You call your tuk-tuk and you give the phone to the driver, and I will talk to him.
5: Okay, or maybe you can just tell me what I need to say to him.
9: And then okay. tell him that you want to go to Phanya Chang.
5: Okay.
9: Okay,
5: and
9: so then
5: where will you be? Where are you now? Are you at the entrance?
9: Yeah, I'm at the Phanya Chang. We are waiting for you.
5: Okay, great. Okay, we'll get a tuk-tuk very soon and we'll see you very soon.
9: รู้สึกผิดค่ะแบบเฮ้ยเราเป็นไกด์ป่ะแต่แบบทำเขาหายอะไรเงี้ยแบบเอาเป็นด้นทิ้งเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องแบบบอกให้เขาไปบอกตุ๊กๆอีกทีว่าให้มาพันธุ์ช้างนะอะไรอย่างเงี้ยค
7: ่ะ Okay if you have any problem you can call this number and I will help you
5: Okay thank you
7: Yeah see you soon
5: Bye
11: They got it
0: They got it ในที่นี้ก็หมายความว่าไกด์เด็กของเราตกมากับแผนการของลูกทัวร์และทีมงานที่จัดให้ไกด์เด็กกันแบบเต็มๆเลยครับคุณผู้ชม
4: เอาละครับน้องๆเราเมื่อกี้แก้ปัญหาไปแล้วนะน่าจะมาถูกนะฮะอ่ะต่อไปเราต้อง go on ครับ

0: ตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่พระเนตรช้างนะครับเราก็จะมีคนแนะนำนะครับซึ่งเป็นคนดูแลช้างที่นี่นะฮะให้มาให้ข้อมูลกับตอนนี้ที่เหลืออยู่4คนก่อนนะใช่แล้วครับคุณพลอยครับเดี๋ยวจะให้เขาอธิบายให้พวกเราเข้าใจแล้วก็พวกเราอธิบายให้กับลูกทัวร์ของเราเข้าใจนะครับ
1: ก็ที่นี่นะคะเป็นเราเรียกว่าพระเนตรคลองช้างเป็นสถานที่ที่ตั้งแต่โบราณเนี่ยเอาไว้จับช้างป่าแล้วก็จะคัดช้างที่เป็นช้างสำคัญมีลักษณะสำคัญเนี่ยเอาไว้ให้กับพระมหากษัตริย์ที่สถานที่นี้เนี่ยเป็นของพระมหากษัตริย์ค่ะ
2: Okay I will describe you this place is they will take the elephant from the forest to this area and the king will choose the elephant for the nice one yes to take them to the war
1: ค่ะในปัจจุบันนี้นะคะก็จะไม่ได้มีการจับช้างป่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ซึ่งเอาไว้ดูแลแล้วก็พยาบาลช้างที่ป่วยหรือว่าช้างที่มาจากที่ต่างๆนะคะ
3: But at the present we use it for take care an elephant and
4: take care ตัวเดียวใช่ไหม an elephant
3: take care elephants
1: ก็ช้างที่นี่หลายๆเชือกก็จะมีไปแสดงตามวันสำคัญต่างๆไปออกขบวนพาเลทม
4: ี
1: งานสำคัญนะคะก็จะไปแห่ไปอะไรพวกน
4: ี้
1: ไปเข้าเฝ้าด้วย
5: elephant isWill show on their important day of Thailand, like to show and maybe they is on TV or so, because this place trained them to show Thai people that elephant or so is it.
1: โดยการฝึกของที่นี่ส่วนมากก็จะมา
6: There are missing friends.
0: Oh, welcome back, welcome back. เอาละครับตอนนี้กลับมาแล้วนะครับรู้จะแพ้นะคร
7: ับ พอเขามาถึงเขาแบบมาเข้าแบบเข้ามากอดอะไรเงี้ยพูดว่าเอ้ยเขากลัวมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยขอโทษแต่เขาบอกว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็มัวแต่ถ่ายรูปเพลินด้วยอะไรเงี้ย
8: ก็สุดท้ายก็โอเคแก้ปัญหากันได้ดีก็แล้วก็ขอโทษกันอะไรอย่างเงี้ยป่ะแต่เขาก็บอกไม่เป็นไรโอเคเงี้ยเขาไม่นั้นมากก็ครับก็มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างนึงนะ
0: อย่าทำให้หายอีกนะขี่ช้างไม่ใช่ช้างกลับเข้าป่านะน้องๆเทคแคร์ด้วยนะครับเชิญครับน้องๆนำเลยครับไปไทยจะยังไงนะฮะเชิญครับเชิญครับจับกลุ่มเลยครับ
9: เริ่มแบ่งหน้าที่แล้วครับต้องกระตุ้นนิดหน่อยนะฮะเพราะว่านี่เป็นงานครั้งแรกในการเป็นไกด์เพราะฉะนั้นเขายังไม่รู้ว่าควรจะทำอะไรบ้างตรงไหนยังไงก็ต้องค่อยๆแนะนำมันไปนะครับ
10: ในที่สุดไกด์เด็กของเราก็สามารถทำการสื่อสารพาลูกทัวร์กลับมาได้จนเป็นที่สำเร็จและสมความตั้งใจของพิธีกรและทีมงานเรียกว่าทำหน้าที่ไกด์กันได้อย่างไม่ย่อท้อและยอดเยี่ยม

0: ครับตอนนี้หลังจากท่องเที่ยวมาทั้งวันนะครับเราก็จะพาลูกทัวร์เข้าสู่ที่พักแล้วนะฮะที่เราต้องใช้สงบๆเพราะว่าที่นี่เนี่ยเราเรียกว่าบ้านไทเฮาส์นะครับซึ่งก็เป็นสถานที่ค่อนข้างสงบแล้วก็แขกแต่ละคนเนี่ยจะต้องอยู่ในไม่ใช่กึกกึกโครมด
1: ัง
0: น
1: ั้น
0: เราต้องใช้ความเงียบสงบนะฮะในการบรรยายให้กับลูกทัวร์ของเราได้รับรู้นะฮะแต่ตอนนี้ฝรั่งพร้อมแล้วน้องพร้อมไหมครับ
1: พร้อมไหม
0: ครับโอ้โหมั่นใจมั่นใจผ่านมาทั้งวันแล้วดูสิจะตายตอนจบหรือเปล่าพร้อมแล้วเอาเชิญเลยครับมาลำหน่อยลำต้อนรับหน่อยลำต้อนรับลำต้อนรับเออนี่ต้องดูลีลาเอาเชิญครับเชิญเชิญเชิญเชิญ
2: so beautiful
0: really
1: yeah
0: โอ้โหดูแต่ละคนรู้สึกสนใจมากเลยนะ
1: ใช่รู้สึกมหัศจรรย์มาก
0: เอาเชิญน้องๆครับเชิญเลยครับทำหน้าที่เลย
1: หน้าที่เลยลูก
3: Everyone this is Thai traditional house and today we will stay here
4: yeah for women this size and for men oversize
5: oversize ฝรั่งจะงงไหมครับน้องตุลที่ถูกแล้วต้องพูดว่า over there นั่นหมายถึงฝั่งตรงข้ามฝรั่งถึงจะเข้าใจนะครับน้องตุล

0: แน่นอนครับเราก็ต้องวางแผนจะวางแผนกับลูกทัวร์เราตอนนี้น้องๆกำลังอธิบายอยู่นะลูกทัวร์เราจะต้องมีปัญหาหลากหลายคือเรียกว่าเราใส่ความเรื่องมากให้กับลูกทัวร์เราไปน้องๆต้องแก้ไขสถานการณ์
1: ที่บอบเนี่ยร้ายจริงๆนะคะ
2: เจอแบบนี้ไกด์เด็กของเราจะยังไหวอยู่ไหมล่ะเนี่ยเอาๆๆมาเอาใจช่วยไกด์เด็กของเรากันหน่อยคุณผู้ชมครับ
3: Stay for full energy. Yeah. We today, tomorrow we have a big plan for Thai food. Okay.
4: Yeah. Okay. So if you want anything extra, you can check the stuff in the room. And if you want something, you can tell me. You can tell me. How do you feel about this house? This store? Do you love it?
5: Beautiful.
4: Yeah. Really beautiful. Yeah. Have you ever seen it in the past? Have you ever seen this store's house?
6: But maybe outside,
7: not
6: but not from the
7: inside.
6: Yeah. So it's
7: the first time,
6: right?
7: Excited? Yeah. Okay, if you don't have any question, let me take you to the room, the bedroom. Okay. Woman for this side and the man for that side.
4: Yes.
8: TV, we got TV.
9: And coffee cup. We need one more.
8: Yes. So guys, you sleep over there, and I take the big one.
10: We can fight.
11: Now you can take it over.
8: You will lose, so I don't mind.
12: Pretty cool.
4: Yeah. Maybe this bed, but they will make it up for the bed. Do you okay?
13: With a mattress?
4: Yeah. Okay, so I will tell the staff downstairs your problem, and I will be quickly to solve the problem.
13: I'm not sure because the thing is, it's very close to the stairs.
5: Do they have the same?
13: Is it the same room?
4: Yeah.
13: Same room?
5: Same room.
13: Because yeah. It's very close to the stairs.
4: Mm.
13: So, yeah,
4: so I will tell the staff again to after.
13: Yeah.
4: เขากลัวที่จะต้องอยู่ตรงนี้เขาไม่ชอบ
14: อยากสลับกับ
1: ห้องนู้นมันติดหน้าติดบันไดปะคะคือเขาบอกว่ามันแบบมันติดหน้าต่างมันจะได้ยินเสียงแล้วว่าเขาแบบเป็นผู้หญิงอะ
2: เอาละสิครับคุณผู้ชมครับเมื่อลูกทัวร์ผู้หญิงต้องการย้ายห้องพักไกด์เด็กของเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงกันดีนะครับ
15: คือหน้าต่างอะมันหน้าต่างมันติดกับบันไดแล้วมันไม่โอเคแบบเขากลัวเหมือนมีอะไรมันย่องเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกลัวโจรกลัวอะไรอย่างเงี้ย
16: ว่าเขาไม่ชอบห้องที่เราเลือกให
1: ้เขาไม่ชอบห้องที่มันติดหน้าต่างเขาก็เลยมาถามว่าห้องที่ผู้ชายนอนมันติดหน้าต่าง
17: แล้ว
1: ไ
17: ม่แบบเขาอยากมาติดประตู
1: เหมือนเขาเพราะว่าหน้าต่างมันอันตรายเขาบอกว่าเหมือนแบบมันติดกับบันได
18: คนเดินไป
19: มันโรงแรมคิดว่าจะทำไงดี
8: ก็เปลี่ยน
0: สลับไปถาม
1: สลับได้ไหม
16: ลองดูไม่แน่อาจจะได้
2: We have a problem.
8: No, stop. It's a man's room. What girls have to be girls?
2: Sorry.
7: The girls have a little bit of problem.
2: Yeah. Because
7: they afraid of the stairs.
2: This room have a window near the stair.
8: Yes.
2: And she's scared. So okay. Can you switch?
7: What do you think, guys?
2: How
7: do I like the room?
15: ตอนแรกขอเขาสลับห้องตอนแรกเขาไม่ยอมผู้ชายเขาไม่ยอมก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันอาจจะว่าเขาชอบแบบชอบห้องนี้อยากได้ห้องนี้อยากนอนห้องนี
7: ้ Because we need space. We are 3 minutes. We need space.
1: ตุ้นห้องนั้นมันใหญ่ห้องนี้ปะ
2: ไม่
1: มันสองเตียง
2: I'm
1: a little bit smaller.คือเขาก็ไม่โอเคกับน้องเขาบอกว่าประมาณว่าเขาเป็นผู้ชายสามคนเหมือนแบบก็ไม่รู้จักกันเขาต้องการสิทธิ์ของต
7: ั
1: วเอง
7: What do you do? What are you doing?
2: What? เ ป ็นคนหนีกันต่อหน้าต่อตาซะขนาดนี้ไม่เรียกว่าสตอลแล้วครับน้องเปรมน้องตุลแบบนี้ต้องเรียกว่าสติลลิ่งกำลังขโมยชัดๆถึงจะถูกครับ
4: I will tell the
7: staff that
4: can
7: you
4: get
7: the extra one?
4: Can I get maybe I think I can get the extra one for you. That one.
7: Maybe?
4: That day is still.
7: That was took outside.
4: I think not maybe.
7: Get the extra room outside on
4: okay,
7: the floor.
4: Okay, I will talk to them.
1: เพราะว่าฝรั่งเขาจะไม่โอเคที่แบบไม่มีฟูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนอะเข้าไปใช่ป่ะแล้วแบบไปเอาฟูกออกมาแต่เหมือนแบบคิดว่าเขาเล่นๆอะก็เลยพูดว่าอ๋อ I stole it คือเหมือนไอ้ขโมยแล้วแบบเขาก็ซีเรียสอะที่แบบเฮ้ยจะมาขโมยของเขาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบเงิมเพื่อนออกมาจากห้องแล้วแต่เหลือหนูไงประเด็นนั่นแหละประเด็นเดี๋ยวต้องไปถามข้างล่างอ่ะว่าแบบมันมีเพิ่มได้หรือเปล่า
6: ห้องนี้คือเตียงมันไม่พอค่ะ
10: แล้วยังไงฮะ
6: เขามี3คนแต่เตียงมันเป็นคูเปอร์เตียงก็เลยต้องยกฟูกมาเพิ่มให้เขาคนนึง
10: แล้วห้องนู้นล่ะไม่ต้องใช้หรอ
6: ห้องนู้นมี4เตียง
10: อ๋อห้องนู้นมีเกิน
6: ค่ะก็เลยพอดีกัน
10: โอเคอ่ะ
6: If you scared you can sit you can sleep here
2: ก็เล่นปูฟูกร้อนสักขนาดนี้แล้วยังต้องถามอีกเลยครับว่านอนได้ไหมน้องตุน
13: He's trying again and say we're not okay
6: but
13: he might be able to sleep
6: but if he but he be not okay so you can
13: sleep here
6: but it's not
13: it's not even if I'm not sleeping it's just I don't have the right feeling through the windows
6: so how about if we cross it
10: จะบอกโอเคครับว่าเขาเรื่องมากกว่าที่เราคิดไปเยอะนะคร
12: ับ
10: ใช่แผนการเราอาจจะไม่ให้เขาเรื่องมากขนาดนี้แต่ตอนนี้เขาเผชิญศึกหนักมาก
12: ศึกหนักมาก
10: นะฮะไม่รู้จะเป็นยังไงนะ
6: เขาโอเคยังอ่ะ
1: คือเหมือนแบบเคลียร์เรื่องรูมก่อนว่าแบบนอนนี่แล้วแบบสตาฟอื่นๆอ่ะเดี๋ยวลองไปคุยกับข้างล่างให้แต่เรื่องรูมแบบโอเคใช่ไหมที่จะนอนรูมนี
6: ้ไม่เขาไม่โอเคเขาไม่ยอมนอน
1: ไปลงไปคุยกับ
6: เขาเหมือนตอนนี้มีปัญหาใหม่อีกแล้ว
1: ว่าเขานอนด้วยกันไม่ได
6: ้ไม่ยอมนอนด้วยกันอีกแล้ว
1: ก็ใช่ไงตอนแรกเขาก็พูดปัญหาแต่เหมือนแบบฝั่งนู้นเขาก็บอกว่าเออไม่โอเคนะเขาได้เตียงจะลงไปคุยกับอะไรกัน
13: We can wait alright thank you okay that's great thank you so much
2: โดนอะไรมาล่ะครับน้องตุนครับเล่นเอาหน้าเย่ปากเบี้ยวไปถึงขนาดนี้สงสัยงานนี้จะหนักนะครับคุณผู้ชม
10: ไม่รู้ด้านนู้นเธอยังคงเรื่องมากต่อไหม
12: ใช่เราลองมาลุ้นกันค่ะ
10: ไปครับไปดูคร
12: ับ เมื่อกี้เปรมไปแล้วนะคะ
13: But I think you have never seen it before. You want to go to see it.
14: No, but we are very tired.
17: I am tired, so I will just finish and.
14: They afraid of thief.
17: What? I'm afraid too. He thief?
7: ตอนแรกที่บอกเลยคือปฏิเสธแบบด้านๆเลยคือไม่อย่างตรงๆเลยเขาบอกอึ้งเหมือนกันแม่ you are strong
17: you can change
7: our guys so it's too expensive for me
13: I'm sleep in a small room smaller than you
7: and
13: so
7: cheaper
13: So why do you want this room?
17: We love the room. We want to stay here.
13: Oh, okay.
17: It's not a big problem.
13: No, but she just, because she's scared.
17: Who's scared?
13: Pat. Here have three beds.
17: Yes.
7: And
17: how many beds over there?
13: But yeah, okay.
14: Exactly. We want it back.
17: I'm not sharing with someone. The big bed is for you.
13: But you have to sacrifice.
7: Please.
6: ก็มีอูรีค่ะเขาชื่ออูรีมาจากเยอรมันก็นิดนึงคือเหมือนเขาจะกวนๆมากกว่าแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้แบบจะเอาอย่างนั้นจริงๆเลยแค่อยากกวนๆดูนะ
17: Yeah, because three person means three big guys. They have a three big. They have a bigger woman. It's fine.
18: Okay. So next one.
17: Oh, come on, don't play the gentleman card.
7: Gentleman.
17: The gentleman card, or you have to be a gentleman.
18: Sorry, Uli.
17: Yes.
18: Maybe we just give to them because I think I have enough of this. Make me headache. What do you think?
17: Just... What the douchebag you are now?
7: Sorry. Divorce.
18: You know, they insist so much, you know.
17: Now you're kicking in my bag.
18: What do you
17: the whole time, you, when the door was closed, they say no. We want to whom? I don't want to give it up. And now you say it.
18: Okay, we vote.
15: ตอนแรกๆเถียงกันอยู่นิดหน่อยว่าให้โหวตกันว่าใครจะสลับห้องบ้างให้ยกมือขึ้นเนี้ย
18: We are three who want to stay here. Raise your hand.
7: Vote for woman.
18: Vote for woman. Okay, vote for woman. You, Martin.
15: ผมเปิ้ลมาเล็กอ่ะมันฮีโร่ของผมอ่ะโอ้โหตอนแรกๆตอนอยู่ด้วยทริปแรกๆโอ้โหผมรู้สึกเหมือนเขาแบบเขาคูลอ่ะแบบโอ้โหโคตรเท่อ่ะพี่คนเนี้ยแบบ
20: Please.
21: Are you okay?
20: Let's talk about the big bet now.
21: This is a good situation.
20: It's not talking about the big bet.
0: เอาละตอนนี้ได้

0: หนึ่งแล้ว
1: สอง
0: ถ้าได้อีกหนึ่งโหวต
2: โอ้ต้องใช่เนาะ
0: ถ้าได้อีกหนึ่งโหวตจะโอเค
1: That now, Alex.
3: Yeah, I feel tired. You know,
1: he feel tired to fight with us. To fight with us.
3: No, it's not to fight.
2: No, look, we don't fight.
3: Just dying.
1: Please.
2: Maybe the girls come over here and then we talk with them.
4: Oh. ก็ลองให้ผู้หญิงมองมาคุยดูไหมเผื่อจะแบบใจอ่อนอย่างเงี้ย
2: Look, I don't want to be really bad, you know, but I am.
5: ทั้งขอร้องทั้งอ้อนวอนกันขนาดนี้แล้วลูกทัวร์รายนี้ก็ยังไม่ยอมใจอ่อนสักทีเห็นทีราตรีนี้ของทีมไกด์เด็กเราดูท่าจะอีกยาวไกลแล้วจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างไรอาทิตย์หน้ามาตามช่วยเป็นกำลังใจให้กับไกด์เด็กในทัวร์ไม่กลัวฝรั่งกันต่อนะครับช่วงแรปอัพอ
6: ย่างบางครั้งเนี่ยค่ะเวลาพูดแล้วมันเรียงคำไม่ได้ค่ะมันเหมือนต้องรีบพูดอย่างเง
7: ี้
6: ย
7: เข้าใจเพราะหนึ่งเราอาจจะเกิดความประมาทเราอาจจะแบบอุ้ยตื่นเต้นทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนูก็รู้สึกต้องพูดเร็วดังนั้นเนี่ยการเรียงก็ไม่เป็นประโยคแล้วนะคะสิ่งสำคัญในการเรียงประโยคก็ง่ายๆมี subject verb สิ่งสำคัญนะคะภาคประธานภาคแสดงฉันกินอะไรคะฉันกินกบอะไรเงี้ยI eat rock อะไรเงี้ยฉันกินคางคก I eat a turd อะไรเงี้ยเราต้องมีประธานมีกริยาให้เท่านั้นเองลูกนะคะแล้วก็มีส่วนขยายบลาบลาบลาไปเท่านั้นคือหนึ่งหนูมีสติหลบนะคะแล้วก็ไม่ต้องตื่นเต้นนะคะเราต้องกล้าเข้าไว้ลูกถ้าเรากล้าเราทำได้แล้วดังนั้นเนี่ยหนูค่อยๆพูดลูกนะเขาก็จะเข้าใจเราเท่านั้นเองลูกนะคะ
8: โอเคครับคือผมมีการออกปัญหาเรื่องการออกเสียงครับผมว่าคำว่า everyone นะครับ
7: อ๋อวิทย์ไม่ได้เลยนะลูกใช่นะคะต้องนิดนึงค่ะeveryone ตัว v ค่ะหนูเอามือจับคอลูกอย่ามือจับหลักแร้นะลูกนะจับคอค่ะ everyone พูดตามค่ะคุณพ่อครับ
8: คุณพ่อครับ
7: ผมอยากไปวงเวียนใหญ
8: ่วงเวียนใหญ
7: ่กับน้องแวน
8: กับน้องแวน
7: เป็นเด็กแวนสวยเวอร
8: ์สวยเวอร
7: ์ดีมากค่ะหนูสังเกตว่าอะไรสั่นคะลูก
8: ลำคอ
7: ใช่ตัว v เนี่ยออกเสียงคล้ายก็ตัวอะไรลูก
8: ตัวว
7: อก็ละดับอะไรลูก
8: W
7: ดีมากตัว W ออกธรรมดาแต่ถ้าตัว V ต้องออกเสียง
8: เส
7: ียงอะไรลูกสั่นดีมากค่ะดังนั้นต้อง
8: everyone
7: ดีมากค่ะอีกรอบนึงสิลูก
8: everyone
7: อีกนิดนึงค่ะ
8: everyone
7: ดีมากค่ะ
9: หนูเคยแบบคุยกับครูฝรั่งหลายคนหรือว่าแบบเพื่อนหนูค่ะเขาก็บอกว่าคือจริงๆแกรมม่าคือบางทีฝรั่งเขาก็ไม่ได้พูดถูกถ้าได้พูดบ่อยๆเรื่อยๆมันก็จะแบบพัฒนาขึ้นไปเอง
10: ผมว่าสำคัญมากนะคะคือเราไม่ได้คือมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้อยู่ประเทศเดียวในโลกอย่างนี้สมมติอ่านหนังสือเล่มเดียวกันแปลมาแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างนี้เราก็อยากจะคุยกับเพื่อนนะคะบางทีเราก็อยากได้มุมมองใหม่ๆเราก็แบบใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวสื่อกลาง
11: หนังสืออังกฤษนะคะเป็นนิทานภาษาอังกฤษค่ะเอามาเปิดอ่านเปิดดิกเงี้ยค่ะแล้วก็ฟังเพลงจาก YouTube ฟังการสนทนาจาก YouTube บ้างเงี้ยค่ะเพื่อให้มันชินกับสำเนียงและภาษาเขาหนูฟังเขาออกมากขึ้น
12: ถ้าเราเก่งแต่ไวยากรณ์แต่แกรมม่าเฉพาะหน้าข้อสอบแต่ว่าถ้าคุณพูดไม่ได้มันก็จบ

0: refrigerator, microwave, and toaster oven. I really love the convenience of my new apartment. There is a supermarket that is 24 hours right across the street from my apartment building. I can shop there anytime that I need something, such as food items, cleaning products, or over-the-counter medicine. There is also a community mall and cinema in the neighborhood within walking distance. There are a lot of restaurants and cafes, so I never have to worry about going hungry. Another reason that I like my neighborhood is that it is very quiet for a big city like Bangkok because it is outside of the city center. Where do you live is a common question that you will get when you meet someone new. Instead of just saying the name of the city that you live in, like Bangkok or London, you can be more descriptive. There are many details that you can give your conversation partner to help them picture your place of living better. When describing a place of living, what can you talk about? First, its location. What neighborhood is it in? Are there any landmarks nearby, such as a shopping center or a train station? Why do you like your place of living? Is it close to a shopping center, a bank, a supermarket, a bus stop, a train station, a restaurant, a cinema, etc.? Moreover, you can also talk about the different rooms in your house or apartment. Use these constructions to talk about things that we see or exist. Use there is to describe the singular and uncountable nouns. For example, there is a drugstore right next to my apartment. Use there are for plural and countable nouns. For example, there are a few Japanese restaurants in my neighborhood. For giving reasons, you can say something like this. I like my house or apartment because, or another reason that I like my house or apartment is that. For example, I like my house because it has a big pool. Or another reason that I like my apartment is because it is very close to the place that I work.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn
3: and a great chance to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
5: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
6: นายคือใครเนี่ย
5: ฉันชื่อ DLTV
6: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
5: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
6: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
4: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: นายพูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราน่าจะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
3: ครับ
2: พ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัดใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยล่ะ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
2: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยต่อขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
2: งานที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
1: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
1: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะรู้ไหมว่า มลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าเป็นอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
2: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
1: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
2: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
1: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพรุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
2: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
1: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
2: และในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
1: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
0: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
2: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
0: สุดยอดเลยครับ
1: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
0: เย้
1: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด จะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่าง

0: ไงล่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อ ง่ายต่อการอพยพ
2: พอได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
3: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

ได้ทั้งในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่มิซ่าอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีสวนสัตว์ Zoo Z-O-O Zoo สวนสัตว์วันนี้นะคะพี่มิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนขนาดใหญ่เลยพี่มิซ่าตื่นเต้นมากเลยค่ะน้องๆแล้วนี่เลยพี่มิซ่าได้ตั๋วมาเรียบร้อยแล้วนะคะตั๋ว ticketT-I-C-K-E-T Ticket ตั๋วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าไปกันเลยน้องๆดูสิว่าพี่ลิซ่าเจออะไรใช่แล้วมันคือขนนกนั่นเองแล้วน้องๆรู้ไหมว่านกชนิดไหนถึงมีขนนกสีชมพูแล้วก็สีขาวเดี๋ยวเราไปตามหาดูกันดีกว่าไปอุ๊ยนี่ไงนกฟลามิงโกนก bird b i r d bird นกน้องๆ รู้ไหมว่าตอนที่ฟลามิงโกเกิดมานะคะจะมีขนเป็นสีเทาซะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าจะมีสีขาวอยู่นิดนึงแล้วพอโตขึ้นขนก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูบนขาวนะคะตามอาหารที่มันกินเลยเจ๋งไหมล่ะแล้วน้องๆลองสังเกตดูนะคะว่าฟลามิงโกมีจุดเด่นคืออะไรใช่แล้วขายาวๆของฟลามิงโกนั่นเองแล้วถ้าน้องสังเกตดีๆนะคะขาของฟลามิงโกจะงอไปด้านหลังแต่ขาของเราจะงอไปข้างหน้าแบบนี้

น้องๆเห็นเกาะฝั่งนู้นไหมตอนนี้พี่ลิซ่ากำลังจะนั่งแพไปเกาะลีเมอร์นะคะเหมือนเราจะได้ผจญภัยกันเลยผจญภัย adventure a d v e n t u r e adventure ผจญภัยพี่ลิซ่าพร้อมแล้วน้องๆพร้อมกันยังโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยไปตอนนี้พี่ลิซ่าก็อยู่บนแพเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนี่มีอาหารไปป้อนลีเมอร์ด้วยแต่ก่อนอื่นเราต้องใส่แมสแล้วก็ถุงมือให้เรียบร้อยก่อนนะคะน้องๆสังเกตเห็นไหมว่าจุดเด่นของลีเมอร์คืออะไรนี่ใช่แล้วหางยาวๆของน้องนั่นเองหาง tail T A I L tail หางลีเมอร์จะเป็นสัตว์ที่อยู่ในตระกูลลิงนะคะน้องๆแต่ว่าจะมีหน้าที่เป็นทรงคล้ายๆกับหมาจิ้งจอกเลยแต่ว่าจะมีจมูกยาวๆตาโตๆแล้วก็ขนนุ่มฟูมากเลยนะคะน้องๆ

น้องๆเมื่อกี้มีลีเมอร์มาเกาะไหล่พี่ลิซ่าด้วยถ้าน้องๆมาเที่ยวเกาะลีเมอร์นะคะอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดกันด้วยนะคะถ่ายรูป take a photo T A K E

0: The research project is the production of neo-female of the giant freshwater prawn. Macrobiotium rosenbergii, also known as the giant river prawn or giant freshwater prawn, is commercially cultured in Asian countries. Generally, the male Macrobiotium rosenbergii grow and reach the market size faster than females. Therefore, the production of all male crop will be beneficial for giant freshwater prawn industry in Thailand. We have developed a biomolecule and a method for sex reversal from males to functional females, so-called neo-female, that can produce all male progeny. The giant freshwater prawn is the main culture species of freshwater prawn in Asian countries. There is a high market demand for male prawn due to their fast-growing characteristics and therefore can be harvested at larger size. Because growth is a major concern for freshwater prawn culture, monosex culture is an alternative way to achieve higher average body weight at harvest and thus higher yields. The number of white giant freshwater prawn has continued to decline. So the development of a new strategy that can produce male freshwater prawn for monosex culture will be of great benefit to prawn industry of the countries in terms of both prawn production and export. We developed the biomolecules that can interfere the expression of gene for an insulin-like endogenic gland hormone, or IAG, in Macrobiotium rosenbergii through the RNAi technology at the early post-larval stage of prawn. This strategy can induce complete sex reversal of a male prawn into a functional female that is named after Mahidol University as the MU1 neo-females. The MU1 prawn is capable of mating with normal males and produce male progeny with larger size and higher market value than females. So the benefit for hatchery and shrimp farm, produce neo-female freshwater prawn and reduce the cost of male production and increase male freshwater prawn that have higher yields, higher average body weight at harvest. In addition, when the shrimp farmer culture MU1 male progeny in the ponds, they observe that MU1 grow faster than normal males about 20 days and reduce feed for culturing. Therefore, the cost of prawn culture was reduced.
1: MU1 ที่จะมาตอบโจทย์เกษตรกรเนี่ยก็คือได้น้ำหนักตัวกุ้งที่ลงไปในบ่อเนี่ยได้เยอะกว่าราคาเยอะกว่าเกษตรกรเนี่ยได้ผลกำไรมากขึ้น
2: ด้วยลูกกุ้ง MU1 นะครับเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการพัฒนามาแล้วนะครับลักษณะจุดเด่นของเขาเนี่ยเป็นกุ้งที่ปลอดโรคโตเร็วสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เพศผู้เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับลูกค้าค่อนข้างพึงพอใจเลยนะครับก็ยังมีการสั่งอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขยายนะครับไปยังกลุ่มการเลี้ยงรอบข้างอย่างต่อเนื่องครับ
3: MU1 นะครับแม่พันธุ์แหล่งที่มานะครับเป็นการคัดพันธุ์ปลอดโรคสามารถตอบโจทย์เกษตรกรในบ่อดินได้นะครับเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับจะมีตัวผู้มากกว่า 80% เกษตรกรสามารถขายได้ราคาเพิ่มมากขึ้น
0: The sex reversal technology does not involve the use hormone or chemical and it does not produce genetically modified prawns. The neo-female was crossbred with normal males to produce male's progeny. The monosex male culture exhibits higher yield, higher average body weight at the harvest, and higher survival rate than either mixed sex or monosex female cultures under non-intensive conditions. This research will give advantages for the production of high-quality freshwater prawn to the market. And I hope that this research will improve the quality of life for shrimp farmers.

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:05 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: Ram Antibody Tumor Biobank is one of the first centralized biobank in Thailand. So with this, we hope to have a better treatment outcome, less side effect, and overall longer survival for the cancer patients.
2: Cancer is a major health problem, and it is also leading cause of mortality. Cancer is a complex disease. To conduct an effective translational research project or clinical research project, we need to set up a biobanking center to collect various types of tumor samples. So many researchers can use these tumor samples to do translational research and many clinical trials to improve our treatment efficacy and to improve our care.
1: The first process that we do is that the clinicians will talk to the cancer patients whether they are willing to donate the leftover specimen after the surgeries, and then after that they will sign a consent form at the OPD, and then we will contact the OR and the surgeons will be coordinating

0: อรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: อยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
0: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
3: เมฆกันแก้วหายไปไหน
4: ได้แมวแล้ว
1: เอ
4: ามาเร็ว
5: เฮ้ยแก่นแก้ว
3: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
4: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
6: เฮ้ยๆๆหยุดมาต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
4: ทำฝนงั้นเหรอหืม
6: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ
6: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
7: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไป
6: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเองแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
4: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปหูฮับตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
5: นี่กันแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
4: อะไรเนี่ยฝนนี
5: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
6: ในหลวงเสกฝนได้จริงๆเห็น
3: บ่แก่นแก้ว
4: ไม่น่าเชื่อเลยฝนมาแล้ว
3: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
2: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ย
8: ก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
1: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
2: ใช่แล้วล่ะ
9: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกนี่

0: Hey.
1: Wow. Oh. Are you ready?
2: Yes.
1: Yes.
2: Yes. Very good.
1: ตอนนี้ทุกคนน่าจะพร้อมแล้วนะคะแบบฝึกหัดแรกของเรารู้จักคำศัพท์ไปหมดแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ลองดูค่ะ Look at the teacher ให้ดูไม่ต้องทะเลาะกันนะคะให้ดูนะคะหนังสือหน้า30มีรูปภาพอยู่และมีคำศัพท์อยู่ circle ให้เราวงกลมคำศัพท์ค่ะที่ตรงกับรูปภาพนะไม่เห็นไก่อ่ะโอเคnumber one รูปแรกนะคะไม่มีนะรูปแรกนะคะเอ๊ะมันเป็นรูปอะไรนะใครเดาได้บ้างรูปแรกโอเคsalad นะคะภาษาไทยเราจะเรียกว่าสลัดแต่ภาษาอังกฤษ salad นะคะในสลัดประกอบด้วยอะไรบ้างคะชิคเก้นแปลว่าอะไรแล้วไก่ชีสชีสแปลว่าใช่เนยใช่ไหมคะชีสเราทับศัพท์มันจะอยู่ในพิซซ่านะเพราะรูปแรกให้เราวงกลมคำว่า salad สะกดยังไงคะ s a l a d โอเควงกลมคำนี้นะคะใครวงกลมแล้วใส่ว่าได้1คะแนนแล้วค่ะเชิญเลยค่ะ
3: วงกลม
1: สามอัน
3: แล้วคร
1: ับ โอ้วงกลมสามอันเลยไม่ได้เอาแค่ข้อเดียวข้อเดียวสามข้อละรูปต่อมาเป็นก้อนๆอย่างนั้นหน้าตาเหมือนอันนี้เลยขนมปังภาษาอังกฤษว่าไงอ่านว่าไงเอ่ยขนมปังขนมปังbread ค่ะสะกดว่า b r e a d โอเคเก่งมากคำว่า meat แปลว่าอะไรคะ m e a t meat เราจะเห็นคำศัพท์ว่า meat อยู่นะคะ meat คำว่า meat พอดีไม่มีอยู่ในรูปนี้นะ meat แปลว่าเนื้อรวมๆเลยเนื้อวัวก็ได้เนื้อไก่ก็ได้เนื้อหมูก็ได้นะต่อมารูปที่มันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายๆเค้กอะค่ะแต่ไม่ใช่เค้ก
3: ชีส
1: ใช่แล้วคือชีสนะคะคำว่าชีสจะไม่อยู่ในนี้นะคะไม่เป็นไรดูในรูปเนาะรูปที่สามชีสได้ไหมใครไม่ได้ยกมือชีสหนูวงกลมคำว่าชีสได้วงกลมแบบเพื่อนเลยได้ไหมชีสใช่ชีสสะกดยังไง C H double E S E ลูกหนูวงกลมเลยลูกต่อมารูปที่4ค่ะรูปนี้ตรงกันเลยมันคือ chicken นะเพราะฉะนั้นวงกลมคำนี้ค่ะ chicken นะคะchicken สะกดอย่างนี้ค่ะใครไม่แน่ใจว่าสะกดยังไงเนาะดูตรงนี้ได้เลยนะคะ chicken c h i c k e n โอเค very good เรามาสู่รูปที่5ค่ะเขาเทอะไรอยู่น้ำใช่ไหมสะกดยังไง milk m i l k ค่ะ milkต่อมาหน้าตาแบบนี้เราเรียกเขาว่าอะไรคะแซนด์วิชใช่ไหมคะแซนด์วิชสะกดอย่างนี้ค่ะแซนด์วิช S A N D W I C H นะคะแซนด์วิชรูปต่อมามีทั้งแอปเปิลมีทั้งเกรปเบอร์นาน่าผลไม้ใช่แล้วภาษาอังกฤษเรียกว่าภาษาอังกฤษผลไม้ใช้คำว่าอะไร

0: fruit. Fruit. F R U I T. Fruit. นะคะ fruit.แปลว่าผลไม้นะคะรวมๆเลยผลไม้นะต่อมารูปนี้ค่ะอันนี้เหมือนเค้กเลยเนาะ ice cream สะกดอย่างนี้เลยค่ะ ice cream นะคะ ice creamผักไม่มีคำศัพท์ตรงนี้ไม่มีเดี๋ยวแต่ว่าในนี้มันมีนะรูปต่อมานะคะมันมีผึ้งอยู่ได้มันมีผึ้งอยู่น้ำผึ้งน้ำผึ้งภาษาอังกฤษใช้คำว่า honey ค่ะ honey h o n e y honey พอดีว่าตรงนี้ไม่มี honey นะคะดูไหม honey ถูกต้องค่ะรูปนี้ honey น้ำผึ้งตัวที่สองครับฮันนี่น้ำผึ้งถูกต้องโอเคฮันนี่ชอบกินฮันนี่กันไหมมีคนเสร็จแล้วเก่งมากเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงนะคะรอไปพร้อมกันรูปต่อมาเราเรียกเขาว่าอะไรดีมันคือเนื้อนะคะเนื้อข้อไหนเป็นเนื้อชิคเก้นได้ไหมคะชิคเก้น
1: ได
0: ้ชิคเก้นแปลว่าอะไรไก่ใช่ไหมมันแปลว่าไก่ไก่หน้าตาแบบไหนหน้าตาแบบนี้เนาะเพราะชิคเก้นไม่ตอบไม่เอาเนาะเบรดใช่ไหมคะเบรดขนมปังไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นรูปนี้ค่ะมันคือ meat m e a t meat แปลว่าเนื้อนะคะรูปต่อมานะคะมันเป็นน้ำผลไม้น้ำส้มแต่ว่าไม่มีส้มอยู่นะเป็นจูสน้ำผลไม้นะคะ J U I C E juice ว่าน้ำผลไม้นะคะถูกต้องเสร็จแล้วจูสน้ำผลไม้น้ำผลไม้ถูกต้องรูปต่อมาเป็นรูปของแครอทcucumber ภาษาไทยเรียกรวมๆว่าไงคะมีแตงกวามีแครอท
2: ผัก
0: ใช่เพราะฉะนั้นผักภาษาอังกฤษนะคะ
2: vegetable
0: very good vegetable นะคะ v e g e t a b l e s vegetables vegetables นะคะ
3: เดาถ
0: ู
3: ก
0: มีการเดาโอเคได้vegetables นะคะคำศัพท์ที่ยาวที่สุดแปลว่าผักนะอ่านออกเสียงว่า vegetables นะคะ vegetables นะคะชอบกินกันไหมชอบไหมผักชอบดีมากเลยค่ะนะรูปแถวสุดท้ายค่ะมันเป็นรูปอะไรนะwater น้ำเปล่านะคะเป็นขวดใหญ่เลยเนาะ waternะคะน้ำต่อมามีน้ำแล้วสองตัวนี่คืออะไรนะ fish นะคะปลา fish ชอบกินปลากันไหม
2: ไม
0: ่ไม่ชอบหรอ
4: ชอบ
0: โอเคแล้วก็รูปต่อมาน้ำมะนาว lemonade ค่ะอ่านน้ำมะนาวนะคะคำว่าเลมอนแปลว่ามะนาวเลมอนเนทแปลว่าน้ำมะนาวเวลาเราเจ็บคอกินน้ำมะนาวดีนะคะเลมอนเนทตัวตรงกลางอันนี้วอเตอร์เดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะวอเตอร์ครับน่าวอเตอร์ตัวแรกลูกวอเตอร์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอเพื่อนนะอันนี้ฟิชตัวที่สองครับไหนขอเช็คหน่อย water ค่ะอันนี้ lemonade ลูกนะ lemon แปลว่ามะนาวนะคะตัวที่สอง peach โอเครูปสุดท้าย

เพื่อนไม่สบายรูปสุดท้ายคือเค้กนะคะเค้กสะกดอย่างนี้เลยเค้กนะ C A K E ค่ะหนูทุกหมดเลยเก่งมากอันนี้ได้เต็มเลยนะคะเดี๋ยวแจกสติ๊กเกอร์ให้นะคะแจกให้อะไรครับเสร็จแล้วเก่งมากกิจกรรมต่อไปทุกคนฟังดีๆนะคะหน้า31หน้า31อันนี้เห็นไหมคะเขาบอกว่าเอามีรูปต่างๆเต็มเลย Color your favorite menu คำว่า color ระบายสีเมนูที่เราชอบเพราะฉะนั้นใครชอบทุกเมนูระบายสีหมดเลยนะคะเดี๋ยวมีสีให้เดี๋ยวจะแจกสีให้และฟังดีๆค่ะมีการประกวดกันนะเมนูของใครระบายออกมาสวยเดี๋ยวพี่จะเป็นแมวมองคัดเลือกมาและเรามีรางวัลแจกนะมีอยู่6รางวัลทยอยแจกนะคะเพราะฉะนั้นให้สุดฝีมือนะเรามีอันนี้ให้1รางวัลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาประกวดกันนะคะเดี๋ยวพี่จะแจกสีให้นะคะได้ค่ะทุกคนได้เข้าประกวดหมดเลยเดี๋ยวพี่เป็นแมวมองดูว่าใครระบายสีออกมาได้เก่งสุดนะ

วัลป๊อปปูล่าโหวตนะคะทีนี้มีอีกรางวัลนึงนะคะเอาทำไมซ่อนสวยเป็นตัวแทนคนนี้ได้รางวัลป๊อปปูล่าโหวตนะคะเดี๋ยวก็จะได้กระติกน้ำ

2คนนี้ไม่ต้องเสียใจมาเลยมีขนมให้

your dispensary. Oh, sorry. Ah, okay, I'm Hong Kong. Ah, แล้วก็บนโต๊ะนะคะเปิดหนังสืออีกครั้งหนึ่งหน้า32 32นะคะ On page 32หน้า32เปิดก่อนไปทิ้งก่อนหน้า32

get back to your seat.

0: เรามีกิจกรรมนะคะให้ทำก็คือให้เราเขียนเมนูนะที่เราชอบนะคะลงไปคำแรกค่ะ main dishes main dishes นะคะก็แปลว่าเมนูจานหลักนะเมนูจานหลักได้แก่อะไรบ้างเช่นอะไรเดียวต้มยำนะเช่นต้มยำเช่นอะไรอีกสเต็กสเต็กนี่คือเมนูจานหลักใช่ไหมคะสเต็กอะไรได้อีกคะเมนูจานหลักไฟไรซ์แล้วก็พิซซ่าได้ค่ะนี่คือเมนูจานหลักหรืออันนี้อะไรสปาเกตตีก็ได้นี่คือเมนูจานหลักใช่ไหมนะเลือกคนละเมนูเท่านั้นนะคะเขียนลงไปวาดรูปไม้เดี๋ยวยังไม่ต้องทุกคนอย่าเพิ่งทำนะคะเดี๋ยวจะให้เวลาทำนะทีนี้ฟังก่อน main dish แปลว่าอาหารจานหลักนะให้เลือกแค่หนึ่งเมนูใส่ลงไปนะคะต่อมาคำนี้ค่ะ dessertแปลว่าขนมหวานขนมหวานได้แก่อะไรบ้างเช่นไอศกรีมเช่นช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะเค้กประมาณนี้นะขนมหวานนะคะให้เราเลือกแค่หนึ่งเมนูพอเนาะต่อมาดริงก์แปลว่าอะไรคะดริงก์น้ำเครื่องดื่มเราใส่อะไรลงไปได้บ้างที่เป็นเครื่องดื่มกาแฟใช่ไหมคะอะไรอีกทีอะไรอีกวอเตอร์อะไรอีกออรเรนจ์จูสอะไรอีกมิลค์ค่ะเลือกแค่เมนูเดียวนะคะนะเพราะฉะนั้นให้แต่ละคนช่วยจัดเมนูนะคะเขียนภาษาอังกฤษลงไปอย่างละหนึ่งแค่นั้นเองระหว่างที่พวกเราเขียนพี่ก็จะแจกสติ๊กเกอร์ให้โอเคไหมโอเคตอนบ่ายเรียนอีกเรื่องนึงครับ school routine อันนั้นก็สนุกโอเคอันหน้าสุดท้ายนะคะเราจะพาพวกเราไปที่ร้านอาหารค่ะเข้ามาในร้านอาหารเราจะเจอใครบ้างใช่แล้วเจอพนักงานเจอเจ้าของร้านเลย
1: เจอเมนูอาหาร
0: เจอคนไปซื้ออาหารเจอลูกค้า
2: เจอลูกค้า
0: เจอเชฟเลยเจอกระทะเหล็กกระทะเหล็กโอเคใช่แล้วเราจะพาไปร้านอาหารนะคะซึ่งคนที่เราจะเจอก็คือเป็นเวเทอร์หรือว่าเวเทสแปลว่าพนักงานเสิร์ฟนะคะพนักงานเสิร์ฟแน่นอนเราเป็นลูกค้าค่ะเราเป็นลูกค้านะทีนี้เดี๋ยวจะสอนนะคะภาษาอังกฤษวิธีการสั่งอาหารเผื่อว่าเดี๋ยวพอโควิดหมดเราไปเที่ยวอเมริกากันเนาะเราไปเที่ยวอเมริกากันรอโควิดก่อนนะคะตอนนี้กำลังมานะถ้าเราสั่งอาหารภาษาอังกฤษไม่ได้อดกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามาฝึกกันนิดนึงนะมาดูบทสนทนานะคะโอเค
2: เดี๋ยวพี่เป็นพนักงานเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวอาจารย์เป็นลูกค้า
0: โอเคนะพนักงานเสิร์ฟนะคะมาถึงเขาก็จะพูดว่า
2: พี่ก็ยื่น
3: This is our menu today. Are you ready to order now?
0: แปลว่าอะไร
3: This is
0: อันนี้นะ This is our menu today นี่คือเมนูของเรา Are you ready to order now พร้อมที่จะสั่งหรือยังเขาถามว่า Are you ready อันนี้พร้อมมากหิวแล้วใช่ไหมดีมากเลยลูกค้าจะตอบว่า Yes I would like I would like แปลว่าฉันอยากจะกิน I would like steakสเต็กแอนด์สลัดอยากกินอะไรโอเคดีเลยนะอยากกินกระทะหรอแพงนะเราอยากจะกินอะไรเราก็บอกว่า I would like hamburger and salad

0: นะคะทีนี้สั่งอาหารเสร็จแล้วนะคะพนักงานก็จะต้องถามต่อว่า
1: What would you like to drink แปลว่า
0: What would you like to drink What would you like to drink What would you like to drink แปลว่าอะไรดี
2: อ้าวของ
0: ของอะไร
2: ของกิน
3: ของกิน
0: ใช่ drink แปลว่าดื่ม What would you like to drink จะดื่มอะไรนะคะถ้าใครถามเราว่า What would you like to drink ถามว่าจะดื่มอะไรนะคะดื่มอะไรได้ดื่มอะไรได้ Orange juice ดื่ม Milk ดื่มอะไรได้อีก
4: Water
0: Tea right Water
4: Coffee
0: นะเครื่องดื่มเนาะเมื่อกี้สั่งอาหารแล้วสั่งเครื่องดื่มแล้วสุดท้ายค่ะ
1: จังหวะ
0: Would you like
1: Would you like some dessert
0: ของหวานค่ะ dessert Would you like some dessert กินของหวานไหม Yes I will have ice cream อะไรได้อีก ice cream chocolate cakeของหวานเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นไปร้านอาหารนะคะเขาจะถามแบบนี้แหละเราก็ตอบแบบนี้ I would like นะคะแปลว่าฉันจะกินฉันจะสั่งเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะคะมีรูปภาพอยู่ใช่ไหมอันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ฝึกว่าเราอยากจะกินอันนี้ไหมนะคะเวลาเราถามว่าจะกินอันนี้ไหมถามว่า would you like would you like ทุกคนนะอ่านตามครูนะคะ would you like
5: would you
0: like would you
5: like
0: ตามด้วยอาหารค่ะWould you like ตามด้วยอาหารเช่น Would you like beef แปลว่าจะกิน beef ไหม
5: ไม
0: ่
5: กิน
0: ถ้าเราจะกินเราจะตอบว่า yes please yes please นะถ้าเกิดว่าไม่กิน no thanks นะคะ no thanks นะง่ายมากเลยค่ะกินไหมกินกับไม่กินแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวเราจะให้ฝึกนะคะเดี๋ยวแต่ละคนให้ถามเพื่อนนะคะถามครูดีกว่าไม่ถามเพื่อนไม่ใช่ให้ถาม Would you like ตามด้วยของกิน Would you like นะคะ Would you like burger โอเคเดี๋ยวทุกคนเลยนะคะให้ฝึกตั้งคำถามว่า Would you like Would you like Would you like แล้วก็ตามด้วยเมนูอาหารแค่หนึ่งเมนูพอเดี๋ยวครูจะตอบเองนะคะว่า Yes or No ขนมจีนนุดเดิล
6: ขนมจีน
0: โอเคลองนึกไว้นะคะ Would you likeตามด้วยของกินแล้วเดี๋ยวครูจะตอบเองว่า yes or no ถ้า yes กินถ้า no ไม่กินนะโอเคลองนึกดูนะ are you ready
7: yes
0: ฝั่งนี้พร้อมใช่ไหมเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนไหมนะโอเคคำแรกค่ะ
1: เ
0: ขียนเลขหนึ่งแล้วก็

ียนเสร็จแล้วปิดเลยใช่ใช่อันนี้เปิดหนังสือเปล่าวันนี้อันหนังสือเก็บก่อนลูก

คำแรกนะต่อมาคำที่สองค่ะพี่เขียนเลข2แล้วก็ตัว S

เลขไปด้วยก็ดีนะคะ Number 8

ทวนแล้วกันนะคำแรก fish fish number two salad salad ที่ภาษาไทยเราเรียกว่าสลัดอะนะคะ salad number three sausage sausage number four apple number five pizza pizza number six bread number seven steak steak number eight fried egg fried egg number nine spaghetti spaghetti อันนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะถ้าใครได้จะเก่งมาก number ten salmon salmon ได้นะคะได้แล้วนะคะคนที่จะได้รางวัลนะคะทำคะแนนสูงสุดนะคะ4อันดับแรกนะคะโอเคอันนี้ที่1ที่2ที่3ที่4นะคะโอเคนะกับพี่ก่อนกับพี่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราประกาศรางวัลมอบรางวัลถ่ายรูป

0: If talking about live streaming or sharing content through various social media channels, we may think of online sales, gaming, or other lifestyle reviews. But who would have thought that three girls in the digital age also use online media to be useful as well? These three siblings show their music talents for everyone to see, including me. Three sisters gathered to play live music, giving happiness with music for friends to enjoy regularly. Teacher Greg would like to invite the children to make fun content together today, so I traveled to see them myself. Hello! Hi! May I come in, please?
1: Yes!
0: Oh, thank you so much!
2: สวัสดีครับ
0: Home teacher Greg, แล้วน้องๆ ซ้อมอะไรกันอยู่ครับ
3: กำลังซ้อมดนตรีกันอยู่ค่ะ
0: โอ้ได้ยินเสียงด้วย มันเพราะมากเลยอ่ะ เดี๋ยวอยากคุยด้วยได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะ
0: So my name is Teacher Greg, and I'm an English teacher. ผมชื่อ Teacher Greg แล้วเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ แต่Teacher Greg ก็อยากทำความรู้จักกับน้องๆด้วยครับ เป็นพี่น้องกันใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
0: งั้นให้แนะนำตัวเองทีละคนครับ
4: My name is Vanchanok Lutitet. My nickname is Hor. I'm 12 years old.
5: My name is Hachaywan Lutitet. My nickname is Jamturi.
0: และคนสุดท้าย
6: My name is Vanchanok Lutitet.Nickname ชมจัด
0: Nice to meet you
7: พอดีหนูอยากทำคอนเทนต์ใหม่ๆโดยใช้ดนตรีให้เป็นประโยชน์อะค่ะหนูก็เลยชวนทีเชอร์เกรกมาในวันนี้ค่ะ
0: แล้วน้องๆมีไอเดียอะไรบ้างตอนนี้ครับ
8: ก็คือตอนนี้พวกหนูอะค่ะอยากทำสื่อการเรียนการสอนเป็นเพลงภาษาอังกฤษสนุกๆค่ะ
7: ใช่ค่ะพวกเราอยากทำมานานมากแล้วค่ะแล้วก็ไปสอนน้องอนุบาลที่โรงเรียนค่ะแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยค่ะ
9: เดี๋ยวเราซ้อมช่วงเช้าและช่วงบ่ายไปแล้วทีเชอร์ไปโรงเรียนอนุบาลกับพวกเราแต่ตอนนี้เราขาดนักร้องนำเป็นหน้าที่ทีเชอร์ได้ไหมคะ
0: เนี่ยน้องครับรับบทเป็นนักร้องนำหรือว่า lead vocalist
9: lead vocalist
0: ได้เลยครับแต่อยากรู้ด้วยแต่ละคนเล่นอะไรบ้างหรือตำแหน่งในวง
4: I'm play guitar and singer
0: Okay, I play guitar and singer แปลว่าฉันเป็นมือกีตาร์และเป็นนักร้องด้วยจามจุรีฮะ
8: เป็นมือกลองค่ะ
0: มือกลองภาษาอังกฤษว่า I'm a drummer
4: I am drummer
0: ถูกต้องครับที่แปลว่าฉันเป็นมือกลองนั่นเองและคนสุดท้าย
10: I am piano
0: เก่งมากที่แปลว่าฉันเป็นอะไรครับ
10: นักเปียโน
0: นักเปียโนถูกต้องโหอยากรวมวงนะครับแต่ทีเจก็กลัวว่าเสียงไม่เพราะไม่ค่อยดีครับ
10: Don't worry
0: โอ้สบายใจแล้วโอเคอยากรู้ความเป็นมาประวัตินิดนึงนะครับทำวงดนตรีเพราะอะไรครับหรือทำไมถึงชอบดนตรี
7: เพราะว่าตอนเด็กๆพวกเราชอบดนตรีค่ะ3คนเลยแล้วก็อยากมีวงเป็นของตัวเองค่ะแล้วก็เหมือนได้มีเวลาด้วยกัน3คนด้วยค่ะแบบว่าพี่น้องคุยกันอะไรอย่างงี้ค่ะ
0: แล้ววงชื่ออะไรครับ
4: JP Music ค
0: ่
4: ะ
0: JP Music แล้ว JP มาจากไหนหรือย่อจากคำว่าอะไรครับ
7: มาจากชื่อคุณยายค่ะจตุพรค่ะแล้วมันก็คล้องจองกับหนูพอดีค่ะก็จังกะพรแล้วก็จตุพรค่ะ
0: ยังอื่นเล่นอะไรบ้างครับ
4: เปียโนดรัมไวโอลิน andGuitar too
0: แค่นี้โหแค่นี้ก็เยอะแล้วคนเดียวก็ทำวงได้เลยนะไม่ต้องมีทีเชอร์เกรกอยู่แล้วเก่งมากจำจุลีเล่นอะไรบ้างครับ
4: มีกลองกีตาร์ไวโอลินเปียโนกีตาร์ไฟฟ้า
0: โอ้
4: ประมาณนี้ค่ะ
0: ประมาณนี้เก่งมากเลยนะครับและชมจันเล่นอะไรครับ
10: เปียโนคูคูเลเล่กีตาร์กลองไวโอลินร้องเพลง
0: ร้องเพลงเป็นแล้วคนอื่นนะครับร้องเพลงเป็นไหมครับ
4: เป็นค่ะ
0: เดี๋ยวไปดูทีเชอร์ร้องจริงๆหนูจะร้องไห้เพราะเสียงเครียดมากเลยแต่ที่ไม่กลัวนะครับเพราะเราจะมีความสุขฝึกไปด้วยคุยไปด้วยเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยกันครับ
11: น้องๆอยากเล่นดนตรีเราก็เลยสนับสนุนให้เขาเล่นได้หลายอย่างจะสับกันเล่นได้ทั้งกลองทั้งกีตาร์เป็นโนร้องเพลงพี่จังกะพอก็จะเป็นคนนำก่อนตอนแรกแล้วก็น้องก็ตามกันมาก็เลยเกิดเป็นว่าต่างคนก็ต่างเล่นคนละอย่างกันละกันตั้งวงไปเลย
12: ที่เด็กๆทำกิจกรรมหลายๆอย่างเนี่ยนะคะน้องจะเล่นดนตรีแล้วก็เล่นกีฬาไปพร้อมๆกันด้วยนะคะซึ่งช่วงแรกเนี่ยอาจจะเป็นคุณแม่คุณพ่อดูในเรื่องเวลาให้ก่อนแล้วหลังจากนั้นคือน้องเริ่มโตขึ้นเราก็อาจจะมีการถามน้องขึ้นมาบ้างว่าไหวไหมไม่ไหวถ้าไหวเราก็เรียนกันต่อถ้าเราไม่ไหวเราอาจจะมีพักบางอย่างหรือหนูชอบไม่ชอบอันนี้เราคุยกันในครอบครัวค่ะ การทำกิจกรรมทุกอย่างมันอยู่ในครอบครัวด้วยพี่ทำน้องทำตามเหมือนเราไม่ได้บังคับเขาก็สนุกสนานกันไปในครอบครัวด้วยค่ะทุกคนจะถามตลอดว่ามันเยอะไปไหมเคยถามเขาบอกว่าเขาชอบเขาสนุกกับการทำกิจกรรมค่ะ
11: เวลาที่เห็นเด็กๆเขามีเป้าหมายใช่ไหมฮะแล้วก็ทำในสิ่งที่เขารักคุณพ่อคุณแม่มีความภาคภูมิใจครับเราก็หายเหนื่อยนะ

0: จากตอนที่เราให้รูปคุณครูรายวิชาก็ชมเขาว่าทุกวิชาเนี่ยเขาตั้งใจนะเขาไม่ได้งอแงเขาไม่ได้ท้อแท้เขาไม่เคยบ่นให้เราฟังดีใจทุกครั้งครับที่เจอคุณครูด้วยซ้ำจากที่เขาไม่เป็นอะไรเลยแล้วเขามาเป็นใช่ไหมฮะมันเป็นเกิดจากความพยายามของเขาเองครับยอมรับเลยครับเพราะว่าเขาสู้เขาดูจากตัวอย่างจาก YouTube อย่างเงี้ยก็ดูแล้วก็เห็นเขาดูก็สนใจเขาก็เก่งเหมือนกันนะก็ทำตาม YouTube ได้บางทีอ่ะ
1: ข้อดีนะคะของสื่อออนไลน์ที่น้องๆเอาปรับมาใช้กับดนตรีหรือกีฬานะคะก็คือน้องสามารถที่จะดูแล้วก็ศึกษาในออนไลน์ได้เลยสามารถที่อยากจะเล่นเพลงไหนหรือว่าอยากจะเล่นกีฬาอะไรน้องสามารถดูได้เลยเบื้องต้นหรือว่าเพิ่มความรู้ของน้องได้เลยนะคะส่วนด้านข้อเสียที่แม่เห็นก็คืออาจจะมีบางอย่างที่อาจจะไม่เหมาะสมกับวัยอันนี้เราก็ต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ปกครองคอยบอกน้องนะคะว่าอันนี้เหมาะหรือไม่เหมาะอย่างเงี้ยค่ะแต่ข้อดีมีเยอะค่ะน้องได้จากออนไลน์หรือว่าสื่อออนไลน์เนี่ยเยอะมากเลย
2: As my parents said that's it parents should teach their children to keep up with technology better than blocking access to online media parents can monitor the social media life of their children online while also giving children a creative outlet to grow the online world has much to offer for the creative mind
3: แล้ววันนี้ที่จะเรียกว่าเริ่มโปรเจกต์ของเราดีกว่าวันนี้เตรียมเพลงอะไรบ้างครับ
4: หนูเตรียมเพลง It's a Bit Spider กับครูสไปร
3: ์โอเคแล้วใครจะเป็น lead vocalist กับ teacher ด้วยครับ
5: หนูเองค่ะ
3: โอเค let's do it
6: it's a

0: Great job ชอบมากเลยเดี๋ยวกลับไปดูคำศัพท์ด้วยเช่นในเพลงนี้นะครับแล้วได้ยินคำว่า The Itsy Bitsy Spider น้องๆรู้หรือเปล่า Spider แปลว่าอะไรครับ
1: แปลว่าแมงมุมค
0: ่
1: ะ
0: แมงมุมแล้ว Itsy Bitsy ใหญ่หรือเล็ก
1: เล็กค่ะ
0: Itsy Bitsy จริงๆแล้วเป็นภาษาพูดไม่ใช่คำจริงนะแปลว่ามันเล็กนิดเดียวเองแล้วในท่อนแรกเราเจอว่า climbed up the water spout ปีนขึ้นมาแล้ว water spout คือ
1: ท่อน้ำ
0: ท่อน้ำ water spout down came the rain แปลว่าอะไรครับฝน
1: ตกลงมา
0: ตกลงมาด้วย and wash the spider out เกิดอะไรขึ้นกับแมงมุมครับ
1: แมงมุมมันลื่นลงมาจากท่อค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับมันไหลออกก็ไหลไปครับOut came the sunshine. Sunshine คืออะไรฮะ
1: แสงพระอาทิตย
0: ์แสงพระอาทิตย์เอาง่ายๆแดดออกด้วย And dried up all the rain. Dried up ก็คือทำให้ฝนแห้งและสุดท้าย And the itsy bitsy spider went up the again. แล้วแมงมุมตัวเล็กๆทำอะไรฮะ
1: ปีนขึ้นไป
0: ถูกต้องครับก็กลับที่เดิมแล้วปีนขึ้นมาเพลงที่สองคืออะไรฮะ
2: School supplies ค่ะ
0: School supplies แปลว่าอะไรครับ
2: อุปกรณ์การเรียน
0: อุปกรณ์การเรียนถูกต้องแล้วเพลงที่สอง School supplies มีท่าเต้นหรือเปล่าหรือไม
2: ่
0: มีด้วยเลยฮะสอนให้หน่อยฮะ
3: In your backpack there are school supplies
0: pen eraser notebook scissors
3: still dance
0: use them ในกระเป๋าม
3: ีอุปกรณ์การเรียน
0: ดินสอและ
3: ต้นไม้บรรทัด
0: ปากกายังลบสมุดกันไกลนักเรียนใช้มันลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาล

0: คะหนูมีภาพประกอบเพลงด้วยแหละค่ะแต่ว่ายังเตรียมไม่เสร็จเลยทิชเชอร์ช่วยหนูเตรียมหน่อยได้ไหมคะ
1: ช่วยได้เลยฮะ
2: We intend to practice singing and dance rehearsals so that the teaching materials accompanying the songs of the three girls are pleasing to the kindergarten students. Let's see the atmosphere of the English classroom through fun music.
1: All right, let's prepare the room, y'all. เตรียมห้องให้พร้อมฮะ

0: เชื่อเกรทคะพร้อมหรือยังคะถ้าหากว่าเราจะเปิดไลฟ์ปิดไลฟ์เป็นภาษาอังกฤษง่ายๆเราต้องพูดยังไงคะ
1: ถ้าเราจะเปิดไลฟ์ใช้คำว่า greetingg
0: reeting
1: ไม่ว่าจะ hello hey hi สวัสดีได้หมดนะครับแล้วตอนปิดโอ้ใช้คำว่า farewell
0: farewell
1: ตอนที่เราจะแสดงความขอบคุณก็ใช้คำง่ายๆครับ thank you
0: thank you
1: thanks for watching
0: thanks for watching
1: see you again next time
0: see you again next time ถ้าเราเปิดไลฟ์วง JP Music เราจะพูดยังไงคะ
1: hello everyone
0: hello everyone
1: we are JP Music
0: we areJP Music.
1: Today we will teach you English.
0: Today we will teach you English.
1: And sing a song.
0: And sing a song.
1: Enjoy the show.
0: Enjoy the show.
1: ที่จะแกว่าคุณผู้ชมก็รออยู่ Hello everyone.
0: Hello everyone.
1: Ah, welcome to our show. We are JP Music. วันนี้ที่จะแกและ JP Music เตรียมสองเพลงมาฝากด้วย Go.

0: ดูคำศัพท์ดีกว่าออกเสียงครับ
1: sunshine
0: แปลว่าแสงพระอาทิตย์คำต่อไปครับออกเสียงด้วยนะ spider แปลว่า
1: แม
0: งมุมเก่งมากคำที่3 water spout คืออะไรครับคือท่อน้ำและคำสุดท้ายออกเสียงดังๆนะลูกคำว่า rain rain แปลว่า
1: ฝน
0: ฝนตกเพลงที่3พร้อม

0: คำศัพท์มาฝากด้วยเด็กๆออกเสียง backpack
1: backpack
0: เก่งมากแปลว่าอะไร
1: กระเป๋า
0: เสียงดีครับคำต่อไป pencil
1: pencil
0: ดินสอ
1: ดินสอ
0: คำนี้ด้วย paper
1: paper
0: กระดาษ
1: กระดาษ
0: folder
1: folder
0: แฟ้ม
1: แฟ้ม
0: ruler
1: ruler
0: ไม้บรรทัด
1: ไม้บรรทัด
0: เพน
2: เพน
0: ปากกา
2: ปากกา
0: eraser
2: eraser
0: อย่างลบ
1: อย่างลบ
0: notebook
1: notebook
0: สมุด scissors
1: scissors
0: ตาไก่โอ้ยตาไก่สนุกจริงๆเราได้ร้องเพลงฝึกภาษาไปด้วยก่อนจะกลับบ้านเราต้องแสดงความขอบคุณด้วยเด็กๆยกมือครับสองมือ thank you
1: thank you
3: ถ้าจะขอบคุณชาวต่างชาติที่เข้ามาดูเราไลฟ์สดเหรอคะต้องขอบคุณว่ายังไงเหรอคะ
0: มี3ประโยคลองพูดด้วยครับ thank you for your support
4: thank you for your support
0: thanks for having my back
4: thanks for having my back
0: you made my day
4: you made my day
3: ถ้าอย่างนั้นหนูขอลาคนดูเลยนะคะ thank you for your supportขอบคุณที่สนับสนุนพวกเรานะคะวันนี้หนูวง JP Music และ Teacher Greg ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
0: บ๊ายบายจันกระเพาะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
3: รู้สึกสนุกมากเลยค่ะแล้วก็ได้คำศัพท์ใหม่ๆได้มาด้วยค่ะอย่างเช่น Thank you for your support ค่ะก็คือสนับขอบคุณที่สนับสนุนพวกเราค่ะ
0: แล้วจามจุลีวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
5: รู้สึกดีมากเลยค่ะที่ได้มาทำแบบนี้เพราะว่าไม่เคยทำเลยค่ะแล้วก็ไม่นึกว่ามันจะง่ายขนาดนี
0: ้แล้วน้องชมจัน
6: รู้สึกอยากขอบคุณทุกๆคนที่ช่วยให้หนูมีความฝันของหนูเป็นจริงค่ะขอบคุณค
0: ่
6: ะ
0: โอ้แล้วทีเจอร์เกรกรู้สึกว่าเป็นวันที่ดีเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ออกไปสอนเด็กอนุบาลเด็กน้อยแต่พูดได้ร้องได้เพราะมีผู้สอนที่ดีก็เลยทีเจอร์เกรกต้องขอขอบคุณน้องๆสอนให้ทีเจอร์เกรกร้องเพลงแล้วเด็กๆก็เอ็นจอยก็อินมากเลยขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณค่ะ
7: ครับ
3: Thank you for your support
0: You're welcome You're always welcome ยินดีเสมอครับToday I got to know Kru Asa. Three sisters, musicians who want to pass on their knowledge of English, invited me to make cute teaching materials. Cute like this for everyone who follows them, including kindergarten children as well. Today is another day that I'm very happy. Quiz challenge วันนี้ถามว่าอุปกรณ์ไหนข้อไหนไม่ใช่ School supplies. A. Folder. B. Eraser. C. Cleanser.ปั๊มปั๊มปั๊มคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C cleanser ครับเพราะ cleanser แปลว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวและต้องออกเสียงว่า cleanser ไม่ใช่ cleanser cleanser ครับผม down came the rain แปลว่าอะไรครับฝน
3: ตกลงมา
0: ตกลงมาด้วยฝนเทลง
8: มาเทลงมาเทลงมา
9: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะกลับเข้ามาสู่ The Speech Coach ซีซั่น3ซึ่งใน EP นี้เป็น EP สุดท้ายแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่โชว์ DC พระราม9นะคะในวันนี้สิ่งที่เราจะมานำเสนอให้กับน้องๆให้กับเด็กๆให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามเรามาตลอดระยะเวลาในซีซั่นนี้การโค้ชของเราคำว่าโค้ชคืออะไรโค้ชแปลว่าผู้ที่อยู่ข้างทางที่คอยพานักกีฬาของเราเนี่ยไปสู่เป้าหมายของเขาฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดตลอดระยะเวลาของซีซั่นนี้เราพูดกันเรื่องหลักๆคือการตั้งเป้าหมายเด็กๆของเราทุกคนเอามาเรียนการตั้งเป้าหมายอิคิไกเอามาพัฒนาศักยภาพในด้านของการสื่อสารเขาไปทำในสิ่งที่เขาต้องการให้สำเร็จทุกคนที่ผ่านเรามาไม่ว่าจะเป็นซีซั่น1ซีซั่น2เด็กๆของเราได้ติดตามพฤติกรรมการเติบโตของพวกเขานะคะหลายๆคนก็ยังคงอยู่ในเส้นทางของเขาและตัวแทนของ The Speech จากซีซั่น1นะคะหนุ่มน้อยคนนี้เนี่ยอายุน้อยที่สุดในวันที่เขามาแต่เป้าหมายของเขาชัดเจนมากเขาชัดเจนมากว่าเขาอยากที่จะเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกได้มีโอกาสได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเด็กคนนี้ค่ะครั้ง

0: หนึ่งเคยถูกแปะป้ายว่าเป็นเด็กที่มีสมาธิสั้นแต่วันนี้นะคะเขาเดินตามความฝันของเขาได้เป็นตัวแทนไปเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจบนเวทีที่มีคนฟังมากมายแล้ววันนี้เขามาอยู่กับเราตรงนี้ค่ะเราจะมาฟังว่าเขาเรียนรู้อะไรจากรายการเขาเดินตามความฝันของเขายังไงมีอุปสรรคอะไรหรือเปล่าแล้วเขาก้าวข้ามมันยังไงไปพบกับเขาได้เลยค่ะน้องมอสจาก The Speech Season 1ค่ะเชิญเลยลูก
1: ตั้งแต่จบลงมาจากซีซั่น1นะครับผมก็ต้องเอาสกิลของผมที่เรียนมาที่ได้พัฒนามากับครูเงาะเนี่ยเราก็ต้องเอาไปพัฒนาเราก็ต้องไปทำวิดีโอเพิ่มโพสต์ลง Facebook เพิ่มลง YouTube เพิ่มเพื่อให้เราเนี่ยได้ลองฝึกสิ่งที่เราเรียนมาฝึกเยอะๆฝึกเยอะๆฝึกเยอะๆหลังจากนั้นนะครับเราก็เริ่มต้องไปหาโอกาสละเราก็ต้องออกไปที่อีเวนต์ต่างๆไปหาออร์แกไนเซอร์ต่างๆว่าเนี่ยเขาต้องการเกสต์สปีกเกอร์มั้ยเราขอไปช่วยพูดได้มั้ยแล้วหลายครั้งนะครับเราก็จะได้คำตอบว่าไม่หลายครั้งนะครับอุปสรรคที่เราได้เนี่ยก็คือเขาไม่อยากได้เขาไม่ต้องการเพราะว่าเขาอาจจะเห็นเราแค่เป็นเด็กแล้วสิ่งพวกนี้ครับทำให้เรารู้สึกตัวเล็กทำให้เรารู้สึกเศร้าใจแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ผมเนี่ยก้าวต่อไปสิ่งที่ทำให้ผมยอมสู้ก็คือเป้าหมายในใจครับการที่เรามีเป้าหมายเนี่ยหมายความว่ามันจะทำให้เราตัดสินใจได้เร็วและตัดสินใจได้ถูกต้องเช่นสมมติเขาบอกว่าไม่ถ้าเกิดเราไม่มีเป้าหมายเนี่ยเราอาจจะยอมก็ได้ล้มเลิกก็ได้ไม่ต่อแล้วแต่ว่าการที่เรามีเป้าหมายเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสู้สู้ต่อไปต่อไปอีเวนต์ต่อไปถามต่อไปจนมันได้ครับจนมันได้จนครั้งหนึ่งเนี่ยผมไปเจอออร์แกไนเซอร์ของอีเวนต์หนึ่งชื่อ World Changers Camp แล้วเขาเป็นนักพูดเหมือนกับเราเราก็เลยไปลองคุยกับเขาดูครับแล้วเขาก็บอกได้สิมาลองดูมาลองพูดและนั่นทำให้ผมดีใจมากที่ในที่สุดเนี่ยมีคนอยากเห็นผมพูดในที่สุดมีคนยอมรับในตัวผมผมขึ้นพูดอีเวนต์แรกกล้าๆกลัวๆมีเวลาเตรียมตัวไม่ถึง2เดือนขึ้นไปได้ยินเสียงตบมือใจสั่นเดินออกไปปั๊บเราคิดถึงเป้าหมายเราเป้าหมายที่อยากเป็นนักพูดให้แรงบันดาลใจเดินออกไปถือไมค์พูดหลังจากการพูดเสร็จเสียงตบมือของคนดูเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราทำได้แล้วเราทำได้แล้วเราชนะอุปสรรคมาแล้วและนี่คือทำไมการมีเป้าหมายถึงดีที่สุดครับเพราะว่าเราไม่ล้มเลิกอะครูการที่เรามีเป้าหมายอะครับทำให้เราไม่ล้มเลิกถึงเราล้มเหลวถึงเขาบอกไม่ถึงเขา reject เรามาเราก็ต้องสู้ต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่เราต้องการจะทำให้มันสำเร็จให้ได้และการมีเป้าหมายอะครับมันทำให้เราได้ประโยคนึงมาผมได้ประโยคนี้มาจากหนังสือเล่มนึงประโยคมันคือภาษาอังกฤษว่า we turn it to from what if to can do ซึ่งในภาษาไทยหมายความว่าเราเปลี่ยนจากมันทำได้หรือไม่เป็นมันกลายเป็นมันทำได้ซึ่งประโยคนี้นะครับถ้าเรามาดูดีๆ what if เนี่ยคือตอนที่เราล้มเหลวตอนบอกไม่ตอนที่เราต้องกลับบ้านตัวรู้สึกเล็กๆตอนที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีอะไรแล้วไปถึง can do คือตอนที่เราพูด speech แรกเราจบต่อหน้าคนเป็นร้อยตอนที่เราพูด speech ที่2 speech ที่3เราจบต่อหน้าคนเป็นร้อยและนั่นคือ can do เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้ละและนี่ก็คือเจอร์นี่ของการที่จากเป็นคนที่พูดไม่เป็นมาพัฒนาสกิลกับครูเงาะพัฒนาฝึกไปเรื่อยๆจนเราได้รับการรับเชิญเป็นเกสต์สปีกเกอร์กับอีเวนต์ต่างๆครับขอบคุณครับ
0: นี่คุณผู้ชมคะอยากให้เข้ามาดูใกล้ๆนะคะนี่ขนลุกไปหมดเลยนะคะว้าวภูมิใจมากครูภูมิใจในตัวมอสมากแล้วครูมั่นใจว่าพวกเราทุกคนภูมิใจในตัวมอสมากๆเลยลูกโอ้โหครูเห็นพัฒนาการของหนูที่มันสวยงามมากเลยลูกการที่หนูมีเป้าหมายที่มันชัดเราเห็นถ้าเกิดใครย้อนกลับไปดูซีซั่น1จากเด็กคนนึงที่มาซีซั่นแรกเนี่ยเขามาด้วยความตั้งใจมากโอ้โหแต่ว่าเวลาเขาพูดเขาจะมีจังหวะที่มันยังไม่ถูกยังไม่ลงล็อกแต่ทุกคนเห็นเหมือนที่ครูงอเห็นวันนี้ใช่ไหมคะมันถูกไปหมดเลยอะใจ จังหวะจากโคนนี่เกิดจากการฝึกซ้ำทำซ้ำทำซ้ำนี่ไม่อยากจะคิดเลยนะว่าถ้าเราไปเจอเขาอีกสักปีหนึ่ง5ปี10ปีข้างหน้าเขาจะเฉียบคมมากขึ้นขนาดไหนเพราะว่าเขาฝึกมันทุกวันเพราะเขารู้ว่าเขาทำมันไปเพื่ออะไรสิ่งที่สำคัญคือหลายคนนะคะจะยอมท้อแท้ได้ง่ายเพราะว่าเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนอย่างที่น้องมอสบอกมอสวิ่งเข้าหาโอกาสเขาไม่ได้รอให้โอกาสมาหานะคะและแน่นอนค่ะโลกก็อาจจะมีคนที่เห็นเราและไม่เห็นเราแต่คนที่สำคัญที่สุดที่ต้องเห็นตัวเองคือตัวเราเหมือนที่มอสเห็นตัวของเขาชัดเจนค่ะแล้วพอวันที่เขาเห็นตัวของเขาชัดวันหนึ่งโลกก็จะเห็นเขาชัดขึ้นแบบที่พวกเราเห็นในวันนี้นะคะโอ้ครูภูมิใจมากๆเลย
1: ก็วันนี้มาก็กล้าๆกลัวๆครับเพราะปกติก็จะได้รับการเตรียมก่อนก็จะมีสคริปต์ให้แต่ครั้งนี้มาถึงปั๊บ15นาทีเขาให้เราขึ้นกล้องเลยก็กลัวสั่นอยู่แต่ว่าก็ขึ้นไปเราก็ต้องพยายามเอาทุกอย่างให้มันประติดประต่อกันในหัวครับเช่นสิ่งที่เราเรียนในซีซั่น1มาเช่น storytelling body language ก็คือเราก็ต้องเอาขึ้นไปประติดประต่อกันในหัวตอนเราอยู่บนเวทีนั่นแหละครับก็กลัวมากแล้วก็ตื่นเต้นแต่พอขึ้นไปพูดแล้วมันก็โฟลว์มันก็รู้สึกดีตอนพูดจบอะครับก็รู้สึกว่าเออเราทำได้แล้วเราทำได้อีกครั้งนึงครับก็ฟังจากครูเงาะก็รู้สึกว่าเออเราพัฒนาไปมากกว่าที่เราคิดว่าเราจะพัฒนานะครั้งหน้าเราก็อาจจะต้องไปฝึกเพิ่มพูดเพิ่มออกอีเวนต์เพิ่มเพื่อให้เราแบบได้ความมั่นใจในตัวเองเวลาถ้าเกิดต้องขึ้นไปพูดสดที่ไหนครับก็เพื่อนๆที่ฝึกอยู่นะครับอย่าท้อครับเหมือนที่ผมบอกคือยังไงมันก็จะล้มเหลวคือยังไงมันก็จะโดนรีเจ็คคือยังไงคนก็จะบอกไม่แต่ว่าเราอย่าท้อครับถ้าเราเห็นเป้าหมายแล้วว่าเราเห็นตัวเองที่สำเร็จแล้วอะถ้าเรามีเป้าหมายตรงนั้นแล้วครับถ้าอย่าท้อนะแล้วเราดู whatever it takes หรือทำทุกอย่างที่มันจำเป็นเพื่อเราถึงเป้าหมายนั้นนะครับเราก็จะถึงเป้าหมายนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับ
0: และคนต่อไปนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์เป็นตัวแทนของซีซั่น2ค่ะสาวน้อยคนนี้เป็นเด็กผู้หญิงที่ชัดเจนในเป้าหมายของตัวเองวันที่เขามาอยู่ในรายการของเราเนี่ยเขาไม่ได้บอกเราด้วยซ้ำนะคะว่าการที่เขามาในรายการนี้ไม่ได้เพียงแค่จะมาฝึกการพูดอย่างเดียวแต่เขากำลังสร้างพอร์ตให้ตัวเองค่ะเพื่อที่จะนำไปสานต่อความฝันในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยอยู่ณที่เขาต้องการเขาซ้อมเขาทำทุกอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของเขาและวันนี้ความฝันของเขาก็สำเร็จแล้วนะคะนิสิตใหม่นิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยน้องกังหันค่ะเชิญเลยลูก
2: กังเชื่อนะคะว่าทุกคนก็คงเคยได้ยินคำนี้ว่าเวลาที่เราตั้งเป้าหมายแล้วอะแล้วพอเราทำมันสำเร็จอะเรามีความสุขมากๆเลยค่ะกังก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ตั้งเป้าหมายแล้วก็ได้ทำมันสำเร็จแล้วตั้งแต่ประถมกังเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมมากๆทำหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการเต้นกีฬาหรือว่าการเรียนเลยคือกังมีความสุขตลอดโดยที่กังก็ไม่รู้นะว่าสิ่งที่กังทำอยู่นี่คือมีความสุขจากอะไรได้ทำตอนดีดกีตาร์ตอนอะไรหรอหรืออะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่พอกังขึ้นมาหมอต้นอะค่ะคืออาจารย์เขาก็จะเริ่มถามแล้วว่าเราจะเข้าสายไหนเพื่อเราจะเข้ามหาวิทยาลัยไหนแล้วเราจะทำอาชีพอะไรในตัวแบบในภายภาคหน้าซึ่งกังก็ตอนแรกจะเข้าวิทย์คณิตค่ะเพราะว่าเกรดถึงแล้วก็ตามเพื่อนแบบเป็นเด็กเรียนด้วยแล้วก็ทำกิจกรรมด้วยก็เลยอ่ะเข้าวิทย์คณิตก็ได้แต่พออาจารย์เหมือนให้มานั่งทำเช็คลิสต์ว่าเฮ้ยเราชอบทำอะไรเราเหมาะกับอะไรซึ่งด้วยความที่กังหันเป็นเด็กกิจกรรมมาตลอดแล้วก็คิดว่าเฮ้ยสายวิทย์มันก็ไม่น่าจะเหมาะกับเราแบบอยากเข้าสายศิลป์มากกว่าหรืออะไรก็มานั่งดูว่าเฮ้ยทำไมทุกวันที่เราทำกิจกรรมเนี่ยเราชอบทำกิจกรรมเพราะอะไรเราชอบตัวกิจกรรมที่เราทำหรือว่าเราชอบที่จะได้คุยกับคนอื่นแล้วก็มานั่งนึกว่าทุกครั้งที่เราทำเนี่ยหนูอ่ะชอบที่ได้คุยกับคนอื่นได้ถามเขาได้เรียนรู้ไปทีละก้าวว่าไอ้การวิ่งเนี่ยแบบขยับแขนขยับขาหรือว่าการวิ่งผาดหนูชอบวิ่งผาดเพราะว่าได้มองหน้าคนที่เราแบบไปแตะเขาด้วยหนูชอบรำเพราะว่าหนูชอบเรียนรู้ที่เวลาเขาสอนรำสอนอะไรหนูซึ่งประเด็นคือหนูชอบคุยกับคนอื่นอ่ะเราเริ่มรู้ความชอบตัวเองแล้วเราจะเข้ามหาวิทยาลัย อะไรที่มันเกี่ยวกับการที่ได้คุยกับคนอื่นตอนนั้นหนูก็เล่นมิชโปรแกรมค่ะก็เลยไปเซิร์ชใน Google คำว่า communicate ก็ขึ้น communication art หรือว่านิเทศศาสตร์ว่านิเทศศาสตร์ก็น่าสนใจเข้ามหาวิทยาลัยอะไรดีนะกังก็เลยมองย้อนกลับไปตอนมันป.5 ค่ะกังไปเดินเล่นในสยามแล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยไปออกกำลังกายแล้วก็เห็นว่าว้าวจุฬาเนี่ยบรรยากาศดีเนาะอยากเข้าไปเรียนจังเลยอยากเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ก็โอเคเข้านิเทศจุฬาคิดแค่นั้นเลยค่ะวันนั้นก็เป็นการตั้งเป้าหมายเลยว่าอ่ะกังหันอยากเข้านิเทศจุฬาถึงกลับไปพม่าแล้วก็ไปขอพรเจ้าพ่อทันใจว่าขอให้ได้นิเทศจุฬารอบแรกก็เลยมุ่งมั่นอ่านหนังสือตั้งแต่ม.4 ม.5 ม.6 เป็นต้นมาแล้วตอนม.4 ค่ะกังก็สรุปว่าเลือกสายศิลป์ภาษากังก็อยู่เอกภาษาญี่ปุ่นของม.2 ประสานมิตรก็เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนเพราะว่าเราก็ยังคงคอนเซ็ปต์ชอบการพูดชอบการสื่อสารกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอไปม.5 กังก็ไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วพอขึ้นมาม.6กังก็ได้มาออดิชั่นรายการ The Speed ซึ่งตอนแรกก็กลัวนะว่าเฮ้ยเราจะโอเคไหมก็มีความประหม่าตั้งแต่ EP แรกๆถ้าทุกคนย้อนกลับไปดูกังหันจะดูนะก็แบบหน้าประหม่าตลอดเลยแต่ก็พอได้ทำอิคิไกะค่ะตอนที่เขาให้ตั้งเป้าหมายว่าเราชอบอะไรเราทำอะไรได้ดีสิ่งที่เราทำมันเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นหรือเปล่ามันหารายได้ด้วยตัวเองไหมอะไรเงี้ยกังรู้สึกว่ากังชอบการพูดดีไหมอ่ะไม่แน่ใจถ้าเราชอบแล้วว่าทำไมเราไม่ทำให้มันได้ดีไปเลยล่ะแล้วสมมติถ้าคือไม่ใช่สมมติสิหนูว่าชอบการพูดการสื่อสารแล้วถ้าหนูพัฒนาให้มันดีขึ้นมันก็เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นแล้วมันก็สร้างรายได้คนอื่นด้วยกังก็เลยเอาล่ะเรามาพัฒนาการพูดการสื่อสารของตัวเองให้ดีขึ้นดีกว่าเพื่อที่ว่ามันทำประโยชน์ให้คนอื่นได้ด้วยเวลาที่เราพูดเนี่ยคนอื่นก็จะมีความคือพอเราพูดผู้ฟังก็จะมีความสุขได้ความรู้ได้กำลังใจได้แรงบันดาลใจอะไรไปจากเรามันก็เฮ้ยมันเป็นอาชีพได้แล้วกังก็อยู่ดีๆมีวันหนึ่งอะค่ะเพื่อนก็ตะโกนมาบอกเฮ้ยกังหันนิเทศจุฬาเปิดรับพอร์ตเป็นปีแรกหนูก็เฮ้ยอะไรเนี่ยเจ้าพ่อทันใจหรอก็แบบก็เลยโอเคลองกดเข้าไปดูเฮ้ยแล้วสาขาที่รับอะก็คือวาทานิเทศสปีชเลยอะสปีชคอมมูนิเคชันอาร์ตซึ่งมันตรงกับเดอะสปีชที่เรากำลังทำรายการอยู่อะหนูแบบโอ้น่าสนใจเอามันคือเป็นเป้าหมายที่เราอยากเรียนอยู่ที่จุฬามาโดยตลอดอะค่ะกังก็โอเคนั่งทำพอร์ตนั่งรวบรวมผลงานรวบรวมเกรดไปสอบภาษาอังกฤษหรืออะไรแบบคือมุ่งมั่นตั้งใจมากแล้วด้วยรายการ The Speed อะเป็นรายการที่สอนในเรื่องการพูดคือไม่ใช่แค่การพูดอย่างเดียวกันรูปปากหรืออะไรแต่ว่าสิ่งที่หนูได้จากรายการ The Speed มากคือความมั่นใจอะแล้วก็แพชชั่นเป้าหมายอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นนะคะจากที่อยากเข้านิเทศจุฬาก็เป็นวาทะนิเทศจุฬา Speed Communication Art ก็เหมือนรายการ The Speed หนูแบบมันเป็นอะไรที่มันตรงมากๆมันชัดมากๆกับเป้าหมายที่เราคิดมาโดยตลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอกังส่งไปส่งพอร์ตไปประกาศมาเฮ้ยผ่านรอบพอร์ตกังก็เตรียมสอบสัมภาษณ์กังก็แบบชอบแพชชั่นไปเลยว่าตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่อะไรกังชอบการสื่อสารหรืออะไรมาโดยตลอดแล้วมันใช่อ่ะค่ะพอมันเป็นอะไรที่เรามีความสุขด้วยเป็นเป้าหมายของเราด้วยอ่ะมันก็ออกมาดีอ่ะหนูก็ติดหนูดีใจมากติดนิเทศจุฬาแล้ววาทานิเทศจุฬาแล้วทั้งบ้านก็กรี๊ดอ้าวมันอิ่มมันมีความสุขมากๆเลยค่ะพอเราเห็นผลที่เราได้ทํามาแล้วแล้วก็คือต้องขอบคุณรายการ The Speed มากมันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆค่ะการที่เราตั้งเป้าหมายแล้วอ่ะแล้วก็ทำตามเป้าหมายเรามาเรื่อยๆแล้วก็บวกกับความสุขบวกกับความที่เราไม่เครียดไม่กดดันตัวเองมากเกินไปพยายามหาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้ชัดหาแล้วก็ตั้งพอเราตั้งแล้วอะเราจะทำแล้วพอทำแล้วมันสำเร็จอะมันมีความสุขมากๆเลยค่ะกังหวังว่านะคะว่าสิ่งที่กังได้พูดในวันนี้กังที่ได้แชร์ประสบการณ์ได้เล่าถึงเรื่องการตั้งเป้าหมายหรือแพชชั่นของกังเนี่ยมันจะทำให้เพื่อนๆหรือทุกคนที่ฟังนะคะก็มันมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็ตั้งเป้าหมายในชีวิตตัวเองให้ชัดมากขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นเป้าหมายที่ใหญ่หรืออะไรก็ได้อย่างเป้าหมายที่กังพยายามทำอยู่ทุกวันนี้ก็คือ คือตั้งเป้าหมายแค่แบบอ่ะวันนี้ต้องกินนะ

0: ไม่ครบ3ลิตรอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการตั้งเป้าหมายอย่างหนึ่งไปแล้วแล้วพอเราทำมันสำเร็จเล็กๆน้อยๆหรืออะไรมันก็ทำให้เรามีความสุขมากๆแล้วค่ะขอบคุณค่ะ
1: เห็นไหมคะว่าเด็กน้อยกังหันของครูเนี่ยสาวน้อยมหัศจรรย์ของครูเนี่ยเขาไม่ได้เริ่ม

างอ่ะมันเศร้ามันเร็วเข้าเพราะเราจะไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่มันไม่ใช่น้องกังหันอาจจะบอกว่าอาจจะเป็นเครดิตของเทพทันใจนะแต่ครูให้เครดิตไปที่ตัวของกังหันค่ะเพราะว่าถ้ากังหันวันนั้นไม่ชัดเจนว่าตัวเองอยากจะเข้านิเทศจุฬาไม่ประกาศออกไปก็คงไม่มีเพื่อนวิ่งมาบอกว่าเฮ้ยเขามีรอบเสนอพอร์ตนะสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาหาเราเป็นเพราะเราชัดเจนค่ะคนต่างๆเขารู้ว่าเราชัดอะไรโอกาสมันก็จะเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ครูชื่นชอบมากๆแล้วอยากให้ทุกคนเอาไปลองใช้ดูนะคะนั่นก็คือเรื่องของการให้เครดิตกับการชนะเล็กๆของตัวเองในแต่ละวันไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าใหญ่ค่ะพอวันนึงที่เราตั้งเป้าว่าวันนี้เราจะดื่มน้ำให้ได้3ลิตรแล้วเราทำได้เนี่ยค่ะเขาเรียกว่า small winsเมื่อเราได้ small wins บ่อยๆใจเราจะเกิดความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วเราจะทำเป้าที่มันใหญ่ขึ้นได้อย่างสบายสิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะบอกทุกคนวันนี้นะคะเด็กๆทั้งสองคนเนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดละวันนี้เขาจะต้องไปสื่อสารบางอย่างออกไปให้โลกนี้ได้รับรู้ทีนี้พอพูดถึงคำว่าสื่อสารสื่อคือวิธีการเนาะสารก็คือเนื้อหาที่เราจะสื่อออกไปคำถามคือแล้ววันนี้เราจะสื่อสารอะไรที่จะออกไปแล้วสร้างความยั่งยืนให้กับทั้งตัวเราแล้วก็ผู้คนที่รับสารในโลกวันนี้ค่ะเราสังเกตไหมคะเราเคยได้ยินคำว่าไม่มีอะไรเร็วกว่าแสงยกเว้นข่าวร้ายค่ะข่าวร้ายไปไวกว่าแสงค่ะเฟกนิวส์ไปไวกว่าแสงค่ะเราเห็นเลยค่ะว่าหนังสือแท็บลอยด์ต่างๆทั่วโลกที่เกี่ยวกับเรื่องของก็สิบดาราคนนั้นเลิกกับคนนี้เซ็กซ์เทปของดาราคนนี้ขายดีมากเป็นบิลเลียนดอลลาร์นะคะเป็นระดับพันล้านนะคะทำไมอ่ะก็เพราะมันทำงานกับสมองของสัตว์ในมนุษย์ของเราไงเพราะเวลาที่เราได้ยินข่าวร้ายมนุษย์มันจะเกิดภาวะของความกลัวแล้วก็ต้องระวังภัยมนุษย์จึงมีแนวโน้มที่จะเสพของที่เป็นทางลบคำถามคือแล้วมันส่งผลอะไรคนที่ผลิตสื่อเหล่านี้ออกมาเขาก็ได้เงินถูกไหมคะเขาอาจจะคิดแค่ว่าเขาได้เงินแต่คำถามต่อมาลองลุงดูนะคะวันนี้นะคะยอดการหย่าร้างที่มีผลหลายคนนะคะเห็นการหย่าร้างในหมู่ดาราหลายคนก็พบว่ามันเป็นเรื่องปกติอะไรที่เราเห็นซ้ำๆค่ะมันจะถูกโปรแกรมเข้าระบบอัตโนมัติของสมองมนุษย์ทันทีแล้วเราเรียกว่ามันเป็นเรื่องปกติพบว่าปีล่าสุดเนี่ยนะคะปีที่เขาทำมาใน63ประเทศไทยของเราอัตราหย่าร้างนะคะ 45% ค่ะเกินครึ่งนะคะเกินครึ่งเหนือไปกว่านั้นเราเห็นคนที่โพสต์รูปกับรถโพสต์รูปกับเงินครูไม่ได้บอกว่าผิดนะคะแต่คุณต้องรู้ก่อนว่าเขาหามาอย่างยากลำบากแบบไหนไม่ใช่เราเห็นเขาโพสต์กับรถกับอะไรต่างๆแล้วเราก็อยากได้ปัญหาคือคนส่วนใหญ่โพสต์แล้วไม่ได้บอกว่ากว่าฉันจะมาถึงวันนี้ฉันทำอะไรมาบ้างเด็กที่ไม่เห็นปุ๊บโอ้โหอยากรวยอยากสวยอยากดังแบบคนเหล่านี้และทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองได้มีของแพงๆแบบนี้มาใช้ปัจจุบันค่ะยอดการค้าประเวณีในเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้นและเกิดจากการสมัครใจนะคะเพื่อที่จะได้เงินมาซื้อของเหล่านี้มาโพสต์บ้างหลายคนอาจจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับเราจริงหรือเปล่าคำถามครูอยากให้พวกเราถามตัวเองตรงนี้ว่าจริงหรือเปล่าว่ามันไม่เกี่ยวกับเราสมมติครูง้อตีตัวเองแบบนี้ไม่มีใครเจ็บกับครูเนี่ยแต่เสียงครูกระทบหูคุณไหมกระทบอยู่แล้วเราคือเอกภาพของกันและกันค่ะวันหนึ่งค่ะต่อให้เราทำสิ่งอะไรออกไปแล้วเราคิดว่ามันไม่น่าจะเดือดร้อนใครแต่ถ้าเราไม่ได้คิดอย่างรอบคอบแท้จริงมันอาจจะกลับมาทำร้ายเราเราเห็นนะคะหลายครั้งที่สื่อนำเสนอคนไม่ดีให้ออกมาเป็นคนดีขายได้แล้วสุดท้ายใครล่ะคะที่เสียเครดิตใครล่ะคะที่เสียความน่าเชื่อถือใครล่ะคะที่เสียหายทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภควันนี้ค่ะหน้าที่ของการสร้างสื่อสื่อมีหน้าที่3อย่างค่ะ1สร้างความบันเทิง2ให้ความรู้และ3ยกระดับจิตใจให้กับผู้คนวันนี้ครูง้อยอยากจะฝากใครก็ตามที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วนั่งดูฉันอยากผลิตสื่อฉันอยากสร้างสรรค์ออกไปอยากให้พวกเราคิดให้ไกลขึ้นอีกนิดนึงไม่ต้องรีบโตหรอกไม่ต้องรีบดังไม่ต้องรีบมียอดวิวเยอะหรอกเราสามารถค่อยๆโตอย่างยั่งยืนได้ถ้าสิ่งที่คุณผลิตออกไปเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวคุณดีต่อเราดีต่อเขาดีต่อโลกใบนี้มันจะทำให้เราทั้งหมดยั่งยืนไปด้วยกันแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับโลกใบนี้อย่างแท้จริงครูฝากไว้เท่านี้

0: นี่นะคะไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราจะสร้างออกไปคิดให้ไกลค่ะคิดให้ไกลกว่าตัวเองสักนิดคิดไปเผื่อลูกเผื่อหลานของเราในอนาคตแล้วเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขด้วยสารที่คุณตั้งใจสื่อออกไปค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะแล้วกลับมาพบกับพวกเรา The Speech ในซีซั่นหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: เอาจริงๆหนูตื่นเต้นมากๆเลยนะคะหนูไม่ได้พูดอะไรยาวๆแบบนี้มานานมากๆแล้วอะแต่รู้สึกว่ามีความสุขมากๆพอเราได้พูดได้แสดงความรู้สึกหรือว่าได้แชร์อะไรดีๆให้ทุกคนฟังค่ะก็ว้าวรู้สึกดีมากค่ะที่ครูง้อพูดในวันนี้นะคะหนูรู้สึกว่าโหมันเป็นประเด็นเป็นแก่นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่าสังคมในปัจจุบันอะค่ะใครๆก็พูดออกมาได้ใครๆก็สามารถแสดงความคิดเห็นหรืออะไรออกมาได้อะแต่ว่าหลายคนรวมถึงตัวหนูเองบางครั้งที่เหมือนเราไม่ได้คิดดีๆว่าสิ่งที่เราพูดออกไปสารที่เราส่งออกไปเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่ามันเป็นอะไรที่ถูกต้องจริงหรือเปล่ามันก็ทำให้เหมือนหนูเอามานั่งคิดอีกทีว่าการที่เราจะพูดออกไปหรือว่าการที่เราจะแชร์หรือพิมพ์อะไรลงไปในโลกโซเชียลที่มันเร็วขนาดเนี้ยเราต้องมีสติก่อนแล้วก็มานั่งคิดทบทวนตัวเองว่ามันถูกต้องจริงหรือเปล่าที่เราพูดอะไรออกไป
0: วันนี้ได้เห็นเด็กๆเนาะตั้งแต่ซีซั่น1 2แล้วก็เห็นการเติบโตของเขาในซีซั่น3มีความสุขค่ะเวลาที่เราเห็นเด็กที่เขาชัดเจนในเป้าหมายของเขาแล้วเขารู้ตั้งแต่เขายังตัวน้อยๆอยู่เลยอะตอนครูอายุเท่าเขาครูยังไม่ชัดเจนเท่าเขาเลยอะแล้วมันเจ๋งมากเลยในวันที่เขาพบเป้าหมายของเขาเร็วแล้วมันทำให้เขาไปอย่างมีความสุขนะเดินทางบนเส้นทางของตัวเองไม่ต้องไปเสียเวลากับทางที่มันไม่ใช่รู้สึกมีความหวังที่เราจะได้เห็นเด็กไทยมีความชัดเจนในชีวิตของตัวเองแล้วก็อยากให้เด็กๆเหล่านี้เป็นหนึ่งในไอดอลให้กับเพื่อนๆของเขาน้องๆรุ่นถัดไปในการที่จะชัดเจนในตัวเองเหมือนกันแล้วก็ในซีซั่นนี้นะคะความโชคดีคือเราได้มีโอกาสไปเจอเด็กๆด้วยอย่างตอนที่เราไปที่โรงเรียนที่พนัสเนี่ยโอ้โหเราเห็นกลุ่มเด็กที่มีความสนใจในเรื่องนี้มากขึ้นเรามีการทำกลุ่มย่อยเด็กแต่ละคนก็จะมีอิชชูมีปัญหาแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันบางคนโดนบูลลี่บางคนก็อยากรู้ว่าเราจะทำยังไงให้มันกล้าผมทำมาแล้วแต่มันไม่เวิร์กผมจะทำยังไงมันมีเด็กที่สนใจแล้วก็อยากพัฒนาตัวเองอยู่เยอะเราก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากที่มีโอกาสได้ไปเจอเด็กกลุ่มนี้แล้วก็ให้คนทั้งประเทศได้มีโอกาสได้ดูแล้วก็อันนี้เป็นโชคดีของครูด้วยนอกจากเด็กๆจะโชคดีแล้วครูก็โชคดีไปด้วยกับการที่ได้ไปเจอโค้ชต่างๆไม่ว่าจะเป็นพี่ตุ๊กปิยพงษ์นะฮะที่โอ้โหชัดเจนมากในทิศทางของการเป็นโค้ชของเขาหรือได้เจออย่างน้องเจแปนเนี้ยคนที่สร้างตัวเองมาจากสื่อสเกลเล็กจนตอนนี้มาเป็นสื่อแมสมีเดียแล้วมาเป็นสื่อหลักสื่อใหญ่แล้วหรือแม้กระทั่งอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่เราได้เจอพี่บี้อย่างเงี้ยโอ้น้องบี้เดอะสการ์เนี่ยเป็นคนที่ผู้นำนะครูฟังแล้วครูยังได้แรงบันดาลใจที่แบบเออนะถ้าเราเอาจริงมันจะไม่ได้ได้ยังไงใช่ไหมคะฉะนั้นตลอดระยะเวลาของซีซั่นของการโค้ช The Speech ซีซั่นนี้นะคะครูหวังใจเป็นอย่างยิ่งเลยว่าคนที่ได้ดูเนี่ยน้องๆเด็กๆที่ได้ดูสามารถเอาสิ่งที่โค้ชเหล่านี้หรือปัญหาของเด็กๆที่อาจจะเป็นเหมือนกับเราเพื่อนๆที่อยู่ในโรงเรียนแล้วเราอาจจะมีปัญหาแบบเดียวกับเขาเอามารวบรวมคัดกรองแล้วเอามาสร้างเอามาแก้ไขปัญหาในชีวิตตัวเองสร้างสิ่งที่เราอยากจะทำให้มันสำเร็จในรูปแบบของเราเองได้นะคะก็ขอให้ The Speech Coach เป็นประโยชน์ในการสร้างแล้วก็พัฒนาตัวเองในแบบที่เราต้องการนะคะ

0: พอหลังจากจบรายการไปแล้วคุณไปเห็นเขาว่าไปเข้า KU Band
1: นนทรีกำลังดอกบานไม่ช้านานก็จะมีดอกใหม
2: ่รุ่นเรานี่อาจจะสอนในลักษณะที่เอาไปสอนคนอื่นด้วยดีกว่าไฟเท้าสำคัญที่สุดในการเล่นฟุตบอลการเคลื่อนไหวมีทั้งหน้าหลังต้องใช้ไฟเท้า
3: เรามีกล้องนะครับเรามีไฟเท่านี้ครับเราก็สามารถเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้แล้ว
4: ผมเริ่มด้วยกล้องเว็บแคมโน้ตบุ๊กเลยนะแล้วผมตัดต่อไม่เป็นด้วยก็ลองศึกษาดูมันไม่ได้ใช่เรื่องยากครับขอแค่ความสำคัญคือเรากล้าตัดสินใจที่จะลงมาทำ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะได้เวลามาพบกันอีกแล้วค่ะรายการ AYC Food Fit for Five กับเอพัชรีรักษาวงเคนสแปเก้นะคะวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่ร้าน A Cup of Joe นะคะเป็นร้านกาแฟน่ารักน่ารักอยู่ริมทะเลสาบหมู่บ้านสามกรนั่นเองนะคะถ้าจำกันได้นะคะเราเคยพูดถึงสำนวนที่หมายถึงกาแฟหลายหลายสำนวนเลยทีเดียวและ A Cup of Joe ก็เป็นสำนวนซึ่งหมายถึงรู้ว่าพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับกาแฟนั่นแหละค่ะวันนี้เราจะมาเน้นกันนะคะที่คำว่า blend blend blend นี้เนี่ยนะคะก็คือการผสมผสานเข้ากันค่ะถ้าเป็นในด้านของกาแฟนะคะก็คือการผสมกาแฟที่ต่างกัน2ชนิดหรือว่ามากกว่า2ชนิดเข้าด้วยกันนะคะเพื่อที่จะให้เป็นกาแฟที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเลยล่ะค่ะดังนั้นเวลาที่เราเห็นคำว่า coffee blend ก็จะหมายถึงกาแฟค่ะที่มีการผสมกันของเมล็ดกาแฟต่างชนิดต่างพันธุ์อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นนะคะจากแหล่งปลูกหลายๆแหล่งปลูกนั่นเองล่ะค่ะซึ่งถ้าเป็นสูตรของอิตาเลียนเนี่ยเคยทราบกันมานะคะว่าจะต้องใช้กาแฟถึง5ชนิดขึ้นไปค่ะโอ้โหเอามาเบลนด์ให้เข้ากันให้หอมค่ะคราวนี้เราก็จะมาดูสำนวนที่น่าสนใจนั่นก็คือ to blend in นี้เนี่ยนะคะความหมายก็คือว่าให้ดูกลมกลืนนะคะหรือว่าให้ได้เป็นที่สังเกตนั่นเองนะคะหรือว่าทำตัวให้เนียนหรือว่าอาการที่ว่าเราเนี่ยเนียนแล้วก็กลมกลืนไปกับเขาให้หมดเลยนะคะตัวอย่างค่ะ He blended in with the crowd at the concert He blended in with the crowd at the concert สมมุติว่านะคะมันเป็นคอนเสิร์ต Rock and Roll ทุกคนเนี่ยนะคะก็แต่งตัวมาร็อกเป็นพังเอ่ยใส่แบบชุดหนังอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะเขาก็ใส่มาด้วยเขาก็เลยดูกลมกลืนเหมือนคนอื่นแต่ถ้าเอ๋ไปเนี่ยเอ๋ไม่ได้ blend in หน้าเพราะเสื้อสีสดซะขนาดนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะ AYC Food Fit for Five พบกันใหม่ครั้งต่อไปแต่อย่าลืมเข้ามากดไลค์นะคะแล้วก็เข้ามาแนะนำด้วยค่ะว่าอยากจะให้เราไปถ่ายทำที่สถานที่ใดหรือว่ามีคำถามเรื่องของภาษาอังกฤษทิ้งไว้ได้เลยค่ะที่ Food Fit for Five Fans วันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะวันนี้เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางเรือการเดินเรือแล้วก็มีคำศัพท์ที่น่าสนใจหลายคำด้วยกันนะคะวันนี้อยากจะพูดถึงอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะคะของเรือเนี่ยที่มีความสำคัญมากๆเลยสมอเรือค่ะซึ่งสมอเรือนั้นเนี่ยนะคะใช้ในการยึดเรือให้อยู่กับที่เพื่อที่จะเรือนั้นเนี่ยนะคะไม่ลอยไปไหนค่ะอย่างเช่นที่ท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะเรือขนสินค้าเนี่ยก็จะต้องจอดเรือหรือว่าทิ้งสมอในจุดทิ้งสมอบริเวณปากน้ำนะคะเพื่อที่จะรอให้เรือนำร่องเนี่ยนะคะนำเข้าท่าอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะเข้าท่าไปได้เองค่ะสมอในภาษาอังกฤษใช้คำนี้อ่านออกเสียงว่า anchor การทิ้งสมอเรือนะคะเพื่อที่จะให้เรือนั้นอยู่กับที่ก็คือการ drop the anchor ส่วนการถอนสมอเรือเพื่อที่จะให้เรือเนี่ยแล่นออกไปได้นั้นเนี่ยก็คือ weigh the anchor แต่ถ้าเป็นการผูกเรือไว้เราก็จะใช้ to tie up หรือว่าจะเป็น to moor ก็ได้ตัวอย่าง the boat is tied up in the dock แปลว่าเรือเนี่ยนะคะถูกผูกเอาไว้ที่ท่าเรือค่ะ the boat is moored in the dock ความหมายเดียวกันเลยค่ะซึ่งนอกจากคำว่า anchor จะแปลว่าสมอเรือแล้วเนี่ยยังหมายถึงผู้อ่านข่าวหรือว่าผู้ประกาศข่าวก็ได้ซึ่งเราจะเจอคำว่า anchor ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันนะคะถ้าเป็นแบบอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า newsreader ซึ่ง anchor หรือว่า news anchor anchorman anchorwoman ก็จะหมายถึงผู้อ่านข่าวที่สามารถสรุปข่าวประสานการรายงานข่าวจากหลายๆแหล่งได้แล้วก็มานำเสนอต่อคุณผู้ชมเนี่ยละค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะพบกันใหม่ในรายการ AYC Food Fit for Fight ในครั้งต่อไปวันนี้เอพัชรีรักษาวงคินส์แพเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย
0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะบางคนเอ๊ะแปลกใจมีเด็กน้อยที่ไหนมานั่งตักเออยู่ลูกชายเองค่ะน้องเบเนดิกต์นะคะขวบนิดนึงค่ะเอาละค่ะรายการของเราในวันนี้เนี่ยก็ยังจะพูดถึงเรื่องราวของอาเซียนกันต่อนะคะเพื่อเป็นการปูทางเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช2558ค่ะและในตอนนี้นะคะเราก็จะพูดถึงอาเซียนกันค่ะอาเซียนย่อมาจากคำว่า Association of Southeast Asian Nations ซึ่งถ้าเป็นภาษาไทยนะคะชื่อเต็มๆเลยก็คือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะที่มีสมาชิกทั้งหมด10ประเทศด้วยกันและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งนะคะก็เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจค่ะความมั่นคงด้วยทางการเมืองแล้วก็การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรมทีนี้นะคะเราจะมาดูสำนวนที่น่าสนใจกันบ้างค่ะ to take part in สำนวนนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการเข้าร่วมการมีส่วนร่วมก็ได้นะคะ most Southeast Asian countries take part in ASEAN ประเทศส่วนมากแล้วเนี่ยในภูมิภาคนี้ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะคะจะเข้าแล้วก็มีส่วนร่วมนะคะเป็นสมาชิกอาเซียนหรือว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองละค่ะนอกจากนี้นะคะเราเนี่ยยังสามารถใช้คำนี้ได้

คำว่า partake ที่จะมีความหมายคล้ายๆกันกับ to take part นะคะ to take part เข้าร่วมมีส่วนร่วมค่ะอย่างเช่นตัวอย่างThe Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, will allow Timor-Leste to partake in future ASEAN meetings and summits. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะอาเซียนค่ะจะพิจารณาอนุญาตให้ประเทศทิมอร์เลสเตเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนในอนาคตค่ะซึ่งประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะมีด้วยกัน11ประเทศด้วยกันแต่ว่าเข้าร่วมแล้วเนี่ย10ประเทศและประเทศที่ไม่ได้เข้าร่วมนะคะก็คือประเทศทีมอร์เลสเตนั่นเองละค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะประเทศไทยที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเย้แล้วก็เป็นผู้สนับสนุนรายการของเราวันนี้น้องเบนเนดิกต์กับเอพัชรีรักษาวงคินสแบเกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพบกันอีกเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะเรายังคงพูดคุยกันเรื่องราวของอาเซียนนะคะจุดกำเนิดของอาเซียนนั้นนะคะเริ่มเมื่อวันที่8สิงหาคมปีพุทธศักราช2510นะคะโดยมีสมาชิกทั้งหมดเนี่ยที่เป็นผู้ริเริ่มหรือว่าผู้ก่อตั้งเลยก็คือ5ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ประเทศไทยอินโดนีเซียมีมาเลเซียมีฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็มีสิงคโปร์ด้วยค่ะเพื่อที่จะร่วมกันก่อตั้งองค์กรความร่วมมือกันระดับภูมิภาคนะคะที่จะพัฒนาการเจริญเติบโตทางการค้าและทางด้านเศรษฐกิจค่ะรวมทั้งการพัฒนาทางด้านสังคมของกลุ่มประเทศสมาชิกแล้วก็ต่อมานะคะได้มีชาติสมาชิกเพิ่มยิ่งขึ้นค่ะจนปัจจุบันนี้เนี่ยทั้งหมดแล้วนะคะมีประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน10ประเทศค่ะThe starting point of ASEAN was when 5 countries cooperated to develop economically. ประโยคนี้แปลว่าจุดเริ่มต้นของอาเซียนนะคะก็เมื่อ5ประเทศมาร่วมกันเพื่อที่จะพัฒนาด้านเศรษฐกิจนั่นเองค่ะคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะมีคำว่า starting point ก็จะหมายถึงจุดเริ่มต้นซึ่งจะใช้นะคะกับการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆหรือว่าสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางอย่างเช่น Bangkok Railway Station หัวลำโพง is the starting point of the route สถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางการเดินทางค่ะอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือคำว่า cooperate ก็หมายถึงการร่วมมือนะคะที่เป็นไปในลักษณะของการปฏิบัติตามการยอมทำตามแล้วอีกคำนะคะที่ใกล้เคียงมากๆเลยก็คือคำว่า collaboration ที่จะหมายถึงการร่วมมือแต่เป็นในแบบที่ลงแรงทำงานร่วมกันค่ะ I will collaborate with Jane on this research ฉันเนี่ยก็จะร่วมมือกับเจนนะคะในการทำงานวิจัยครั้งนี้ค่ะซึ่งการใช้คำว่า collaboration ยังหมายถึงการสมรู้ร่วมคิดนะคะการหักหลังพวกเดียวกันโดยการร่วมลงแรงกับฝ่ายตรงข้ามนะคะหรือว่าที่เรียกกันว่าไส้ศึกนั่นเองล่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยประเทศไทยที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะแล้วก็สนับสนุนรายการของเราFood Fit for Five ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้เรายังคงพูดถึงเรื่องของอาเซียนนะคะเพื่อที่จะเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อที่จะรับประชาคมอาเซียนเมื่อก่อตั้งแบบเสร็จสมบูรณ์นะในปีพุทธศักราช2558ที่กำลังจะมาถึงค่ะวันนี้เราจะพูดถึงบทบาทหน้าที่ของอาเซียนซึ่งบทบาทของเหล่าประเทศกลุ่มสมาชิกในอาเซียนเนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์ให้ภูมิภาคนี้เนี่ยเป็นภูมิภาคที่มีความมั่นคงสงบสุขก้าวหน้าแล้วก็พัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยกลายเป็นองค์กรระหว่างประเทศองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทแล้วก็ความสำคัญต่อประชาคมโลกมากอย่างยิ่งเลยนะคะถ้าเราเนี่ยจะบอกว่าใครมีบทบาทในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าแสดงบทบาทในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะสามารถใช้สำนวนนี้ได้เลย

to play a role in something. ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษค่ะ AYC Thailand plays a role in the development of English skills for the AEC. ความหมายก็คือ AYC ประเทศไทยเนี่ยมีบทบาทที่สำคัญมากๆเลยในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนะคะเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ค่ะ to play a role in something นะคะก็คือมีบทบาทสำคัญก็สามารถที่จะเพิ่มคำว่า major เข้าไปได้นะคะ to play a major role in something หรือคำว่า important to play an important role in something ก็ได้ค่ะซึ่งหมายถึงมีบทบาทสำคัญอย่างเช่นประโยคภาษาอังกฤษ the association of Southeast Asian nationsASEAN can play a major role in balancing power in Asia. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะคะสามารถมีบทบาทสำคัญในการถ่วงดุลอำนาจในทวีปเอเชียนี้ล่ะค่ะและเมื่อเรารวมกลุ่มเป็นอาเซียนแล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยเราก็จะต้องรวมตัวแล้วก็ร่วมมือกันนะคะที่จะสร้างให้กลุ่มประเทศสมาชิกทั้งหมด10ประเทศเนี้ยมีความแข็งแกร่งซึ่งเป็นที่มาของการรวมตัวจัดตั้งเป็นประชาคมอาเซียนค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมนะคะประเทศไทยผู้สนับสนุนรายการของเราเนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการสอนภาษาอังกฤษ AYC Food Fit for Five แล้วนะคะเรายังพูดถึงเรื่องราวของอาเซียนนะคะเพื่อเป็นการปูทางเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งจะเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2558นะคะไม่ไกลแล้วเนาะและเราได้ทิ้งท้ายถึงการจัดตั้งเป็นประชาคมอาเซียนหรือว่าอาเซียน Community ประชาคมอาเซียนนะคะอาเซียน Community ก็คือการรวมตัวของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นชุมชนที่มีความแข็งแกร่งนะคะสามารถสร้างโอกาสทั้งด้านการเมืองความมั่นคงนะคะเศรษฐกิจโดยมุ่งให้สมาชิกในประชาคมเนี่ยมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะสามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เหล่าประเทศสมาชิกเนี่ยก็จะมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกง่ายๆเลยนะคะก็คือการทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นครอบครัวเดียวกันนั่นเองแหละค่ะและเมื่อพูดถึงการรวมกลุ่มทำให้นึกถึงสำนวนนี้ค่ะ gather together ที่จะหมายถึงการรวมกลุ่มนะคะการจับกลุ่มการรวมตัวนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเป็นภาษาอังกฤษ ASEAN member states need to gather togetherfor the ASEAN community in order to increase its global competitiveness กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะต้องการที่จะรวมกลุ่มกันสำหรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพทางด้านการแข่งขันในเวทีโลกค่ะin order to ก็เป็นสำนวนนะคะหมายถึงเพื่อที่จะจุดๆๆอะไรสักอย่าง gather together ก็คือการรวมกลุ่มเราจะมาดูกันนะคะอีกตัวอย่างนึงค่ะ people who are alike tend to gather together and become friends one more time people who are alike tend to gather together and become friends คนที่มีความชอบเหมือนกันหรือมีความเหมือนกันนะคะมักจะมีแนวโน้มที่จะรวมกลุ่มแล้วก็กลายเป็นเพื่อนกันค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five จะต้องขอขอบพระคุณนะคะประเทศไทยที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนะคะเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เอพัชรีรักษาวงคินส์เพเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันอีกแล้วรายการ AYC Food Fit for Five นะคะซึ่งเรายังเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับ ASEAN Community AC การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

จะเกิดขึ้นแล้วนะคะในปี2558ไม่ไกลนี้เองค่ะแต่เดิมค่ะผู้นำอาเซียนได้เห็นชอบค่ะที่จะก่อตั้งอาเซียนนะคะงูนเลยในปี2563ค่ะแต่ว่าสถานการณ์โลกเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีการแข่งขันกันอย่างสูงอย่างเช่นการเติบโตด้านเศรษฐกิจนะคะของจีนแล้วก็อินเดียมีการก่อการร้ายด้วยมีภัยคุกคามต่างๆเขาก็พยายามที่จะเร่งมือตั้งให้เสร็จเร็วขึ้นใน2558นั่นเองละค่ะซึ่งประโยชน์นะคะในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนก็จะเพิ่มอำนาจต่อรองแล้วก็ขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศโดยให้ประชาชนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นประชาชนในแต่ละประเทศนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปทำงานในประเทศนู้นประเทศนี้เนี่ยนะคะในประชาคมอาเซียนได้อย่างเสรีเหมือนเป็นประเทศเดียวกันค่ะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาดูสำนวนกันบ้างเมื่อพูดถึงขีดความสามารถหรือว่าการทำอะไรตามความสามารถตามความพร้อมนะคะมีสำนวนนี้มาฝากกัน at one's own pace at one's own pacePace P-A-C-E pace เนี่ยจะหมายถึงฝีเท้านะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีฝีเท้าเร็วช้าไม่เท่ากันสำนวนนี้นะคะก็เลยหมายถึงการทำอะไรตามกำลังตามความสามารถของแต่ละคนนะคะตามความพร้อมของเราอย่างเช่นตัวอย่างถ้าเป็นประโยคนะคะ ASEAN is moving at its own pace to form the ASEAN community by 2015 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนกำลังดำเนินการจัดตั้งประชาคมอาเซียนตามขีดความสามารถในปี2015ค่ะมาลองดูนะคะอีกประโยคนึงค่ะประโยคนี้ Children learn best by studying at their own pace เด็กเนี่ยนะคะจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเลยนะคะด้วยการที่ให้พวกเขาเนี่ยเรียนไปตามความพร้อมตามขีดความสามารถของเขาค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณมากๆประเทศไทยนะคะที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษนะคะเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขอบคุณด้วยค่ะประเทศไทยสนับสนุนรายการ AYC Food Fit for Fight วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมค่ะ AYC Food Fit for Fight เอพัชรีรัตสาวงศ์คินส์เพเกอร์ค่ะช่วงนี้นะคะเรายังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนหรือว่าอาเซียนคอมมูนิตี้ AC มาฝากกันนะคะจะสร้างสมบูรณ์แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในปีพุทธศักราช2558ค่ะซึ่งจากเดิมนะคะเราเป็นเพียงแค่สมาคม Association The Association of Southeast Asian Nations แต่ตอนนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะขยับก้าวเข้ามารวมกันเป็นประชาคมหรือว่า community ASEAN communityดังนั้นการเป็นประชาคมอาเซียนก็จะเป็นเหมือนชุมชนใหญ่ชุมชนหนึ่งนะคะที่รวมประชากรเรา500ล้านคนจาก10ประเทศเข้าด้วยกันค่ะเหมือนอยู่บนแผ่นดินเดียวกันนะคะเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะดังนั้นจึงมีเรื่องที่จะต้องประสานหลายประเด็นหลายเรื่องเลยนะคะโดยแบ่งเป็น3เรื่องสำคัญหรือว่า3เสาหลัก3Pillars. เสาหลักแรกเลยก็คือประชาคมการเมืองแล้วก็ความมั่นคงค่ะหรือว่าอาเซียน Political and Security Community หรือว่า APSC ค่ะเสาหลักที่2นะคะก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC นี่เราจะคุ้นกันมากเลยนะคะ ASEAN Economic Community และเสาหลักที่3ก็คือประชาคมสังคมค่ะและวัฒนธรรมอาเซียน ASEAN SocioCultural Community ย่อก็คือ ASCC ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมค่ะและประชาชนของประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศก็จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมทั้ง3เสาหลักนี้เลยนะคะดังคำขวัญหรือว่า ASEAN Motto Motto ก็คือคำขวัญ One Vision One Identity One Community 1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์
1ประชาคมนะคะทิ้งท้ายกันนะคะวันนี้หลายคนเนี่ยมักจะเข้าใจผิดนะคะมักพูดกันว่าเข้าสู่ AEC ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องพูดอย่างถูกต้องก็คือเข้าสู่ AC ASEAN Community ก็คือประชาคมอาเซียนนั่นเองล่ะค่ะและ AEC เป็นเพียง1ใน3เสาหลักของอาเซียนเท่านั้นนะคะก็คือพัฒนาด้านของเศรษฐกิจค่ะวันนี้ขอขอบคุณประเทศไทยที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแล้วก็สนับสนุนรายการ AYC Food Fit for Five ของเราอยู่นะคะลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ Food Fit for Five สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะขอนำคุณผู้ชมนะคะไปชมกิจกรรมการศึกษาชายแดนใต้นะคะก้าวไกลสู่อาเซียนที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต1นะคะได้จัดขึ้นค่ะซึ่งกิจกรรมนะคะก็จะมีทั้ง English Day Camp นะคะที่จัดขึ้นตามโรงเรียนต่างๆใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงมีกิจกรรม English Camp ค่ะให้กับน้องๆระดับมัธยมศึกษาพร้อมกับประถมศึกษาด้วยค่ะซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาและการจัดมหกรรมทางวิชาการนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนที่โรงเรียนเบนจมาราชูทิศจังหวัดปัตตานีด้วยค่ะและเมื่อพูดถึงการเตรียมความพร้อมนะคะทำให้นึกถึงสำนวนนี้นะคะ To gear up the education sector prepare English activities for students to gear up for the ASEAN Economic Community ประโยคนี้นะคะก็หมายความว่าหน่วยงานด้านการศึกษานะคะได้เตรียมการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่าAEC ASEAN Economic Community และเมื่อพูดถึงคำว่าอาเซียนนะคะหลายๆคนเนี่ยก็คงจะนึกถึง2คำนะคะคำว่า Asian แล้วก็คำว่า ASEAN Asian เนี่ยจะเป็นคำเรียกคนที่ถือว่าเป็นคนเอเชียเนี่ยแหละค่ะหรือว่าคนที่อยู่ในเอเชียเกิดที่เอเชียนะคะซึ่งที่เกี่ยวข้องกันกับทวีปเอเชียนั่นเองค่ะส่วนอาเซียนนะคะก็จะสะกดแบบนี้นะคะ ASEAN จะเป็นตัวอักษรย่อนะคะของชื่อเต็มของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Association of Southeast Asian Nations หรือว่าที่เรียกกันว่าประชาคมอาเซียนซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิก10ประเทศและประเทศไทยเองก็เป็นสมาชิกอยู่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยจะต้องขอขอบพระคุณค่ะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต1นะคะที่สนับสนุนรายการของเราแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลามาเจอกันแล้วกับรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กันที่ค่าย English Math and Science Camp ของน้องๆโรงเรียนโยธินบูรณะที่ทาง AYC จัดขึ้นค่ะซึ่งกิจกรรมสนุกๆในค่ายครั้งนี้เนี่ยนะคะก็คือการที่เขาเนี่ยนะคะจะทำความเข้าใจกับหลักการของการบินหรือว่าAviation นะคะซึ่งเขาก็จะมีการประดิษฐ์เครื่องบินแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยอย่างที่เห็นอยู่นะคะเขากำลังทดลองการร่อนเครื่องบินอยู่ซึ่งการปล่อยจรวดหรือว่าปล่อยเครื่องบินเนี่ยนะคะเราจะใช้คำนี้คำว่า launch ค่ะซึ่งคำนี้หลายๆคนเนี่ยมักจะอ่านว่า lunch นะคะแต่ว่าไม่ใช่ lunch นั้นมันก็คือมื้อกลางวันใช่ไหมคะอาหารกลางวันจริงๆแล้วต้องออกเสียงว่า launch นะคะนั่นก็จะเป็นสำเนียงอังกฤษ launch นะคะซึ่งหมายถึงการปล่อยเครื่องบินหรือว่าจรวดหรือว่าจะเป็นดาวเทียมก็ได้ค่ะอย่างเช่นเรามาดูตัวอย่างเป็นภาษาอังกฤษประโยคเลย the students launched a plane after they learned about the aviation theory the students launched a plane after they learned about the aviation theory นักเรียนนะคะเริ่มทำการปล่อยเครื่องบินนะคะหลังจากที่พวกเขาได้เรียนรู้ทฤษฎีการบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ

ซึ่งในทางการตลาดเนี่ยนะคะก็จะนำคำนี้มาใช้ซึ่งจะหมายถึงการเปิดตัวสินค้าก็ได้อย่างเช่น Jim launched his new productinto the marketplace. Jim launched his new product into the marketplace. Jim เปิดตัวสินค้าใหม่ของเขาในท้องตลาดค่ะเอาละค่ะและนั่นก็เป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจคำว่า launch นะคะลองเอาไปใช้ดูและวันนี้ก็หมดเวลาของรายของเราเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไป launch my plane กันก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: โลกแห่งวงการอาหารนั้นคือโลกที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์เป็นโลกแห่งการออกแบบทั้งสีสันและรสชาติของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารไร้ขอบเขตเกิดจากการผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารที่แตกต่างกันจนเกิดเมนูใหม่ๆที่น่าสนใจเพื่อให้เราได้ลิ้มลองและสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆเหล่านี้คือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร
1: ์อาหารเราสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆถึงแม้ว่าจะอาจจะเป็นชื่อเดิมแต่เราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับคนท้องถิ่นนั้นๆได
2: ้การทำอาหารหรือว่าทำขนมเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไปตามตำราเสมอไปค่ะเราสามารถดัดแปลงปรับเปลี่ยนไปได้อย่างไร้ขีดจำกัดเลยค่ะ

0: เป็นที่ทราบกันดีว่าอาหารพื้นบ้านถือได้ว่าเป็นอาหารดั้งเดิมที่มีเรื่องราวมาอย่างยาวนานในแต่ละพื้นที่ถือเป็นภูมิปัญญาด้านอาหารที่มีมาตั้งแต่โบราณและในวันนี้มีอีกหนึ่งเมนูอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ประจำภาคเหนือที่หากใครเดินทางมาเยือนเชียงใหม่แล้วล่ะก็จะต้องได้ลิ้มลองและซื้อกลับไปเป็นของฝากอย่างแน่นอนเมนูนั้นก็คือไส้อั่วนั่นเองจากเมนูพื้นบ้านรูปร่างคล้ายไส้กรอกจะถูกนำมารังสรรค์เมนูใหม่ในรูปแบบแกสโทรโนมีเป็นเมนูประเภทไหนจะมีความพิเศษและน่าสนใจบ้างไปพบกับเมนูแรกในวันนี้ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟบิลนั่นเองครับ
1: สวัสดีค่ะบิลจากร้านโดคาโนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

โดคาโน่นะคะเราเป็นร้านขนมปังสไตล์ญี่ปุ่นค่ะที่ผลิตขนมปังออกมาหลากหลายรูปแบบส่วนใหญ่เนี่ยบิวก็จะสร้างสรรค์ออกมาในแนวความคิดที่จะต้องมีความสนุกความสร้างสรรค์แล้วก็ความอร่อยด้วยค่ะก็เลยนำไปสู่การศึกษาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อที่จะนำเอาวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ร้านค่ะทางร้านเนี่ยได้รับโอกาสดีๆจากศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์เข้าร่วมโครงการแกสโตรโนมีนะคะเพื่อที่จะได้เรียนรู้เทคนิคแล้วก็นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาปรับใช้กับที่ร้านค่ะค่ะอาหารส่วนใหญ่ของภาคเหนือของเรานะคะก็สะท้อนถึงวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนค่ะซึ่งมันมีความเข้าถึงง่ายมีความเข้มข้นจัดจ้านนะคะแต่ว่าไม่ร้อนแรงเหมือนกับคนเชียงใหม่ค่ะทุกเมนูเนี่ยแฝงไปด้วยความพิถีพิถันความใส่ใจในรายละเอียดจนมันกลายเป็นเอกลักษณ์ของอาหารเหนือที่ใครๆทานก็ต้องหลงรักค่ะเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะชื่อว่าปังอั่วชีสค่ะจุดเริ่มต้นของเมนูนี้นะคะเกิดจากไอเดียที่ต่อยอดมาจากขนมที่เราเรียกว่าพ็อกเก็ตชีสโทสต์ค่ะหรือว่าที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีว่าขนมปังชีสยืดนะคะซึ่งเป็นขนมปังที่ร้านเนี่ยเป็นต้นตำรับแล้วก็คิดค้นขึ้นมาคนแรกค่ะก็เลยเป็นการนำเอาชีสยืดในตำนานเนี่ยมาต่อยอดให้เป็นขนมปังตัวนี้ค่ะไส้อั่วที่เราใช้นะคะจะเป็นไส้อั่วโฮมเมดค่ะที่ผลิตโดยคนเชียงใหม่นะคะแล้วก็เป็นสูตรดั้งเดิมของคนเชียงใหม่เลยซึ่งเราเนี่ยเฟ้นหาไส้อั่วที่เราชิมแล้วว่ามีรสชาติแบบเชียงใหม่แท้ๆแล้วก็เข้ากับขนมปังของเราที่สุดค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีไส้อั่วโฮมเมดค่ะแป้งสาลีญี่ปุ่นนะคะเนยสดแท้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือชีสนะคะไข่ไก่แล้วก็นมโคค่ะตัวขนมปังนะคะเราจะมีการผสมผักโขมเข้าไปค่ะเป็นผักที่มีสีสันน่ารับประทานนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเขาไม่มีกลิ่นที่รุนแรงจนเกินไปที่จะไปรบกวนตัวขนมปังกับไส้อั่วค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะผสมแป้งแล้วก็ของแห้งเข้าด้วยกันค่ะจากนั้นเนี่ยก็ผสมของเปียกนะคะซึ่งก็จะมีไข่ไก่นมสดนะคะ

แล้วก็นวดจนกลายเป็นก้อนโดค่ะเมื่อได้ก้อนโดแล้วเราก็จะใส่ผักโขมลงไปนะคะแล้วก็นวดต่อไปจนส่วนผสมเนี่ยเนียนเข้ากันค่ะหลังจากนั้นขั้นตอนการขึ้นรูปนะคะเราก็จะรีดแป้งให้เป็นแผ่นบางค่ะแล้วก็สอดไส้ชีสหั่นเต๋าเข้าไปในเนื้อขนมปังนะคะจากนั้นเราก็จะม้วนน้องให้เป็นก้อนกลมๆค่ะแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยไส้อั่วไว้ด้านบนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในกระทงใบตองค่ะขั้นตอนนี้เนี่ยกระทงใบตองอ่ะเวลาอบจะได้กลิ่นหอมของใบตองด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก่อนนำเข้าอบเราก็จะทาเนยจนฉ่ำค่ะแล้วก็นำเข้าอบเป็นเวลา 12-15 นาทีค่ะก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะ

ปังอั่วชีสนะคะเป็นลูกผสมระหว่างขนมปังสไตล์ญี่ปุ่นกับไส้อั่วสไตล์ล้านนาเมืองเหนือค่ะซึ่งเนื้อขนมปังเนี่ยเราจะมีแอดผักขมเข้าไปเพื่อที่จะได้มีคุณประโยชน์ทางสารอาหารนะคะเนื้อขนมปังเนี่ยจะนุ่มมากเป็นพิเศษค่ะมีกิมมิกเป็นชีสยืดเบาๆนะคะแล้วก็ทานคู่กับไส้อั่วโฮมเมดที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติไร้สาร

0: กันบูดแล้วก็มีกลิ่นหอมของสมุนไพรอ่อนๆที่ไม่เด่นจนน้ำหมูค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่ตั้งใจให้สำหรับคนทุกเพศทุกวัยเลยค่ะเพราะว่าตัวปังอั่วชีสเนี่ยเราออกแบบมาเพื่อให้ทานได้สะดวกเวลาที่มีครอบครัวไหนรีบไปทำงานรีบไปส่งลูกไปโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถหยิบออกมาอบแล้วก็ทานได้เป็นมื้ออาหารเป็นเมนูที่เหมาะกับชาวต่างชาติแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยค่ะวิธีการทานนะคะก็คือเราแกะกระทงใบตองออกแล้วก็กัดทานทุกอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะทั้งตัวขนมปังด้วยก็จะได้ texture ของขนมปังที่มีความนุ่มๆมี texture หนึบๆของชีสที่อยู่ด้านในนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือไส้อั่วเนี่ยก็จะมีรสชาติกลมกล่อมไม่โดดเด่นไปกว่าใครค่ะรู้สึกดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอาหารเชียงใหม่ได้สนับสนุนคนเชียงใหม่ด้วยกันนะคะก็เหมือนมีความภูมิใจที่ได้ส่งออกความอร่อยแบบเชียงใหม่ไปให้ทุกคนได้ลองทานกันค่ะอาหารไร้ขีดจำกัดนะคะสำหรับบิวเนี่ยบิวยึดถือแล้วก็เชื่อเสมอเลยค่ะว่าทุกอย่างเป็นไปได้การทำอาหารหรือว่าทำขนมเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไปตามตำราเสมอไปค่ะเราสามารถดัดแปลงปรับเปลี่ยนผสมผสานรสชาติต่างๆไปได้อย่างไร้ขีดจำกัดเลยค่ะซึ่งพอมันไร้ขีดจำกัดแบบนั้นแล้วเนี่ย เราอาจจะได้ค้นพบรสชาติใหม่ๆวิธีการใหม่ๆหรือว่าหน้าตาใหม่ๆที่มันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องยากก็ได้แต่ว่าเพียงแต่เราต้องเปิดใจไปกับมันอย่างเช่นเมนูปังอั่วชีสนี้ค่ะ
1: น่าทานใช่ไหมล่ะครับด้วยการผสมผสานกระบวนการทำอาหารจากเมนูปังชีสยืดที่เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านและถูกคิดค้นขึ้นโดยเชฟบิวจนกลายเป็นที่รู้จักของคนเชียงใหม่และรู้จักกันทั่วทั้งประเทศเมนูปังชีสก็ได้พัฒนาขึ้นไปอีกหนึ่งระดับด้วยการนำวัฒนธรรมอาหารเหนืออย่างไส้อั่วมาผสมผสานจนเกิดรสชาติที่กลมกล่อมลงตัวเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมการกินขนมปังและไส้อั่วเข้าด้วยกันเป็นเมนูที่มีหน้าตาชวนรับประทานและกลิ่นหอมของขนมปังและไส้อั่วที่หากใครเดินทางมาท่องเที่ยวที่เชียงใหม่แล้วอยากให้ได้มาลิ้มลองจริงๆเลยทีเดียวครับไส้อั่วเป็นอาหารพื้นบ้านล้านนาที่มีคนรู้จักแพร่หลายมากที่สุดชนิดหนึ่งจัดเป็นไส้กรอกชนิดหนึ่งคำว่าอั่วหมายถึงแทรกหรือยัดไว้ตรงกลางไส้อั่วจึงมีความหมายถึงไส้ที่มีสิ่งของยัดไว้ซึ่งการทำไส้อั่วนั้นจะเป็นวิธีการถนอมอาหารที่มีมาตั้งแต่โบราณซึ่งถูกสันนิษฐานว่าคนในอดีตไม่รู้จะนำของสดเช่นเนื้อสัตว์ไปเก็บรักษาอย่างไรดีจึงคิดวิธีถนอมอาหารเพื่อที่จะได้เก็บรักษาอาหารได้นานขึ้นคือประมาณ 1-2 วันแต่ถ้าเก็บไว้ในที่เย็นหรือปัจจุบันมีการบรรจุถุงแบบสุญญากาศก็เก็บไว้ได้นานมากยิ่งขึ้นล่ะครับซึ่งการทำให้ไส้อั่วสุกจะใช้วิธีปิ้งย่างหรือทอดก็ได้ล่ะครับ
2: สวัสดีเจ้าข้าเจ้าวิภาโยธาราชเจ้าในนามของไส้อั่วครัวแม่วิภาเจ้าพูดถึงว่าฮู้จักไส้อั่วตั้งจำความได้เนาะพอดีตอนนั้นเป็นนักเรียนอะไรอย่างมาแล้วถ้าเป็นนักเรียนตั้งแต่น้อยๆแล้วค่ะพ่อแม่เพิ่นก็ทําไส้อั่วขายอยู่แล้วอ่ะเจ้าคําที่จริงเพิ่นขายแบบเจ้าบ้านน่ะค่ะแบบธรรมดามาก่อนๆนั่นน่ะค่ะขายแบบใจมือญาติใจโขกเนี่ยเพิ่นก็ทําขายเฮาก็คิดว่าไส้อั่วนี่มันก็คนก็ชอบกินอ่ะเจ้าแล้วก็ฮู้ซื้อว่าพ่อแม่เฮาก็เพิ่นก็ขายได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าได้อ่ะเจ้าเฮาก็เลยมาคิดว่าเฮาก็น่าจะทำตัวนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะที่จริงเทแรกที่กลุ่มเราทำนี่เทแรกนี่เราจะทำไข่เค็มทำหมูสวรรค์ทำอยู่ตัวนี้นะคะและทีนี้เราไปขายของเนี่ยเราก็ไปออกงานนะคะเราก็เลยนึกว่าเอ๊ะไส้อั่วเราก็ทำได้ที่จริงพ่อแม่เราก็เคยทำมาเนี่ยเจ้าก็เป็นที่ว่าคนบ้านเรามันเป็นอาหารพื้นบ้านของเชียงใหม่อยู่แล้วเนี่ยเจ้าเราก็เลยมาคิดกับกลุ่มว่าเราคงน่าจะทำไส้อั่วเพิ่มเพราะไส้อั่วนี่ก็เป็นที่เลี้ยงเขาใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเจ้าเขาก็เลยคิดมาทำที่จริงทำไส้อั่วตัวนี้เขาทำเขาก็ทำได้หลายแบบเลยนะเจ้าทำไส้อั่วเห็ดถอบเนาะทำไส้อั่วไอ้ของพักเซงดาเขาก็ทำแต่ที่เขาขายได้ที่เขาขายดีคือไส้อั่วสมุนไพรตัวนี้ร้านที่เขาทำไส้อั่วตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าเขาก็จะเน้นไปทางไส้อั่วสมุนไพรเจ้าพ ราะว่าไส้อั่วสมุนไพรนี่มันก็จะเป็นสุขภาพต่อผู้บริโภคเนาะ

ไส้อั่วสูตรโบราณนี่ก็คือไส้อั่วคือเฮาจะใช้เนื้อแดงเนาะผสมแบบว่าเศษติดมันน้อยๆอ่ะค่ะเฮาบ่ฮึมีมันเยอะนะคะแล้วเฮาก็จะเน้นสมุนไพรเจ้าถ้าว่าเฮาใช้ไส้อั่วธรรมดาเนี่ยเขาจะใส่มันเยอะนะคะของเฮานี่มันจะบ่เหมือนคนอื่นนะเจ้าสำหรับไส้อั่วเฮานี้เพราะว่าเฮาเคยได้ไปเอาแข่งไปแข่งขันนะเจ้าไปแข่งขันเพราะว่าที่จริงเฮาก็จะทําสมัครเล่นมาได้เนาะเฮาก็ทําคิดว่าเฮาทําเสริมๆกับสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เฮามีอยู่แล้วนะคะพอดีก็เฮาก็ได้ไปเฮาก็ได้ประกวดกับเปิ้นนะเจ้าไปกวดแถวตําบ้านเฮาก็ได้ชนะเลิศเนาะเฮาก็ได้รางวัลได้ทีนี้มีอยู่เมื่อปีประมาณสัก62นะคะไส้อั่วของเฮานี่เฮาได้ไปประกวดที่เชฟกระทะเล็กที่ศูนย์นานาชาติคือมันเป็นกําลังใจที่แม่ทําตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็พัฒนาขึ้นมาอย่างค่ะคือเฮาจะมีตะไคร้นะตะไคร้ที่หั่นแล้วเนาะค่ะเฮาเสร็จแล้วจะมีตะไคร้แล้วก็จะมีหอมแดงเนาะแล้วก็มีกระเทียมเนี่ยค่ะแล้วก็พริกเนี่ยค่ะแล้วก็เฮาก็เอาทุกอย่างเนี่ยเฮาก็ต้องเอามาล้างก่อนนะคะเฮาเอามาล้างเสร็จแล้วเฮาก็เก็บไว้เป็นอย่างเนาะเสร็จแล้วเฮาก็ทุกอย่างเนี่ยมาหมูเมียดเมื่อสมัยก่อนจะใช้โคกนะคะใช้ตำนะเจ้าหาเอามาผสมหมูนี่เฮาก็จะเน้นตังจิ้นนักหน่อยนะเจ้าเพราะว่าเฮาบ่เน้นตังมันเพราะว่าถ้าเฮาใส่มันนะคนกินเพราะว่ามันเลื่อนนะคะเอาสมุนไพรเฮาใส่พอดีนะเจ้าเฮาบ่ใจว่าใส่ให้มันนักล้ําอย่างค่ะเสร็จแล้วเฮาก็เอามาใส่เครื่องตีอะค่ะทีแรกเฮาใช้มือผสมก่อนนะคะใช้มือผสมก่อนแล้วเสร็จแล้วเฮาก็ใช้เครื่องตีคือมันเข้ากันเห็นกันมาจ้ะไส้นี่เฮาต้องใช้ไส้แต้เนาะเจ้ามันเป็นไส้น้อยอะไส้ที่เพิ่นทําไส้อั่วโดยเฉพาะอะเจ้าขั้นแรกเฮาต้องเตรียมไส้ไว้ก่อนเตรียมไส้เสร็จแล้วเฮาก็เตรียมสมุนไพรอะค่ะแต่ก่อนนี่ใช้หลอดหรือว่าใช้มือยัดนะคะแต่เดี๋ยวนี้เฮาจะมีเครื่องใช้มือปั่นเอาจ้ะเราต้องตกแต่งให้มันได้รูปร่างพอดีเนาะค่ะเราต้องแต่งให้มันให้มันเป็นรูปร่างทรงมันดีๆเสร็จแล้วเราก็เอามาต้มเจ้าถ้าต้มแล้วเวลาว่าเราก็เอามาย่างขายเนาะเจ้า

รสชาติชื่ออ้วนนี่มันก็คือของแม่จะทำปานกลางนะคะบะถึงกับเผ็ดบะถึงกับจืดเด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินได้อ่ะเจ้าเพราะว่าไส้อั่วนี่มันเป็นของพื้นเชียงใหม่เนาะเป็นของอาหารเหนือเป็นอาหารดั้งเดิมของเชียงใหม่เฮาแม่อนุรักษ์แล้วก็แม่ก็สอนลูกสอนหลานแม่ว่าแหนมข้าวของจะแปลงภาวะอย่างใดทุกอย่างบ่ต้องเพิ่มบ่ต้องลดสูตรอันอย่างสักอย่างแล้วมีบางคนบอกว่าเพิ่มตรงนั้นเพิ่มตรงนี้ไปเพื่อลดต้นทุนเนาะแต่แม่จะบ่ลดแม่จะคงคุณภาพของแบบว่าแม่จะถือว่าแม่ทำสูตรนี้เป็นสูตรโบราณคนชอบเพราะคนที่มาในเชียงใหม่เพิ่นจะชอบโบราณชอบของดั้งเดิมเจ้า

และเมนูที่2ในวันนี้ชื่อเมนูว่าปะอัวนำเสนอโดยเชฟกบเมนูในวันนี้จะชวนให้เรากลับไปเชียงใหม่อีกครั้งด้วยการผสมผสานไส้อั่วในรูปแบบใหม่แต่จะเป็นเมนูแบบไหนนั้นไปรับชมกันได้เลยครับ

สวัสดีครับชื่อกบนิติพงษ์น้อยพยานครับเป็นลูกร้านเจ้าของบะหมี่สามเหลืองครับอาหารเหนือเสน่ห์ของอาหารเหนือนะโดยกำเนิดผมเป็นคนภาคเหนือแล้วนะครับเป็นคนเชียงใหม่อยู่แล้วพ่อแม่ก็ให้กินอาหารเหนือตลอดโดยตั้งแต่เด็กก็กินอาหารเหนือเราจะกินได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าอาหารเหนือมีรสชาติที่ไม่ค่อยเผ็ดต่างจากอาหารใต้หรืออาหารอีสานที่อาจจะมีรสชาติเผ็ดโดดอะไรเงี้ยฮะซึ่งรสชาติถูกปากคนเหนือพอเราไปเรียนที่กรุงเทพเราก็อยากกินอาหารเหนือเพราะอาหารเหนือเหมือนบ้านเกิดเรากินง่ายทานง่ายได้ทุกเพศทุกวัยฮะก็มีรุ่นน้องที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรมช.ครับแนะนำมาว่ามีโครงการที่ให้แข่งทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบของท้องถิ่นเราก็เลยสนใจเนื่องจากเราเพิ่งเรียนจบใ

็นคอนซัลท์ให้ว่าเราควรจะทำเมนูอะไรดีเขาก็แนะนำมาว่าเป็นเมนูบะหมี่กับไส้อั่วมีทบอลเราก็เลยนำเมนูตรงนั้นอ่ะมาฟิวชั่นกับร้านของเราแล้วนำไปประกวดในร้อยร้านในเชียงใหม่ทำให้เราได้รางวัลชมเชยครับเมนูบะอั่วครับมาจากคำว่าบะหมี่กับไส้อั่วที่ตัดคำว่ามีกับไส้ออกกลายเป็นบะอั่วถ้าไม่มีไส้อั่วก็จะไม่เป็นเมนูบะอั่วครับเพราะว่าถ้าไม่มีไส้อั่วก็จะไม่มีคำว่าอั่วก็จะเป็นบะหมี่เฉยครับคิดไปเรื่อยฮะจำง่ายดีฮะเป็นเมนูที่เกิดจากบะหมี่กับไส้อั่วมารวมกันเป็นบะอั่วง่ายๆอย่างนี้เลยฮะโดยเราจะนำไส้อั่วเนี่ยที่เป็นไส้ในของไส้อั่วเนี่ยนำไปทอดเหมือนมีทบอลฮะแล้วก็นำมาทานกับบะหมี่สูตรเฉพาะร้านที่เราขายอ่ะเอามากินด้วยกันฮะลักษณะแบบนี้เหมือนกินพาสต้ากับมีทบอลที่อิตาลีฮะรู้สึกแตกต่างเพราะว่ายังไม่มีใครทำเนี่ยผมเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยอ่ะที่ทำบะหมี่กับไส้อั่วครับโดยส่วนตัวแล้วก็เป็นคนชอบทานไส้อั่วอยู่แล้วฮะแล้วคิดว่าไส้อั่วในการนำมาผสมกับบะหมี่ของเรามันน่าจะเข้ากันได้มีเส้นบะหมี่อ่ะแล้วก็ไส้อั่วที่เรานำมาจากซัพพลายเออร์โดยเฉพาะแล้วก็มีน้ำมันหอมเจียวฮะผักกวางตุ้งผักชีฮะผักชีต้นหอมแล้วก็น้ำยำสูตรเฉพาะของร้านฮะก็เริ่มจากการลวกบะหมี่ก่อนนะนำบะหมี่มาลวกในน้ำให้สุก

0: แล้วนำมาตากไว้ฮะแล้วก็เอาหอมเจียวเข้าไปโรยในบะหมี่ให้บะหมี่เกิดความหอมขึ้นแล้วเราก็จะนำไส้อั่วมาลอกออกแล้วก็ปั้นเป็นมีดบอร์ปั้นเป็นกลมๆแล้วนำไปทอดพอทอดเสร็จปุ๊บก็นำบะหมี่เนี่ยเข้ามาม้วนๆเป็นกลมๆให้ดูน่าทานขึ้นแล้วก็นำไส้อั่วเนี่ยที่ทอดเสร็จแล้วเป็นกลมๆมาวางไว้เป็นท็อปปิ้งด้านบนแล้วเราก็จะนำน้ำยำสูตรพิเศษของทางร้านเนี่ยมาราดรอบๆสามารถทานได้ทั้งบะหมี่กับไส้อั่วหรือบะหมี่ไส้อั่วแล้วก็น้ำยำด้วยฮะพอนำไส้อั่วเข้ามากินกับบะหมี่ฮะทำให้มีรสชาติที่เผ็ดมากขึ้นมีรสชาติที่หอมเครื่องเทศในตัวไส้อั่วโดยที่มีบะหมี่ทานควบคู่กันก็ทำให้เราได้รับรู้อีกรสชาตินึงฮะต่างจากที่ไส้อั่วทานกับข้าวเหนียวฮะที่ข้าวเหนียวอาจจะมีรสชาติจืดกว่าบะหมี่หรือถ้า
1: ค่ะทำไมพวกนี้เขาถึงช่วยต้านเรื่องของโรคมะเร็งได้ล่ะคะ
2: แต่ละอย่างก็จะมีสารอาหารที่ต่างกันนะครับอย่างมะเขือเทศก็จะมีไลโคปีนนะครับอย่างพวกผักใบเขียวต่างๆก็จะมีคลอโรฟิลล์นะครับแล้วหอมกระเทียมถั่วธัญพืชต่างๆนะครับรวมถึงผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เพราะผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เนี่ยจะมีค่าโอรักสูงซึ่งมันจะช่วยในการต้านอนุมูลอิสระ
1: โอ้ก็คือนอกจากที่จะช่วยต้านมะเร็งแล้วก็ยังชะลอการแก่วัยของเราได้ด้วยเพราะว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยใช่ไหมคะโอ้ยเรียกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับการรับประทานอาหารนะคะนอกจากที่จะมีตัวของผักแล้วก็ผลไม้หลากสีแล้วยังมีตัวไหนอีกบ้างคะคุณหม
2: อถั่วธัญพืชเช่นพวกข้าวโอ๊ตข้าวเบอร์รี่นะครับ
1: ค่ะ
2: ข้าวบาเล
1: ่ข้าวบาเล่ใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้คุณหมอได้พูดถึงผลไม้ที่มีค่าโอแร็กอยู่ในนั้นด้วยค่าโอแร็กนี่คือค่าอะไรคะคุณหมอ
2: OLAC ย่อมาจาก Oxygen Radial Absorbent Capacity นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือต้านอนุมูลอิสระนะครับก็คือมันจะช่วยต้านสิ่งแปลกปลอม
1: ค่ะจริงๆแล้ว
2: สารพิษที่จะเข้ามาในร่างกาย
1: ผักและผล

0: ผลไม้ทุกชนิดนี่มีสาร OLAF ทุกตัวไหมคะ
1: ก็มีทุกตัวครับแต่ว่าบางตัวจะสูงกว่าบางตัวอย่างตัวที่มีค่า OLAF สูงก็คือตัวที่ผมได้พูดมาแล้ว
0: ก็คือพวก
1: ผลไม้ที่กล่าวมาแล้วนะครับพวกปลาน้ำเย็นหรือปลาจากน้ำทะเลลึกอย่างปลาทูน่าปลาแซลมอนปลาซาดีนอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นเนื้อที่ดีครับ
0: ก็คือหาทานได้ทั่วไปเลย
1: ใช่ครับ
0: และอีกอย่างนึงค่ะคุณหมอคะเคยได้ยินมาเขาบอกว่าน้ำตาลเนี่ยเป็นเลี่ยงการรับประทานน้ำเย็นหรือเครื่องดื่มเย็นๆได้ก็ควรหลีกเลี่ยงเลย
1: ครับทานน้ำที่อุณหภูมิปกติน้ำเปล่าน้ำสะอาดดีกว่าครับ
0: อย่างนี้ทานกาแฟร้อนชาร้อนได้ไหมคะ
1: ทานได้บ้างแต่ก็คือไม่ควรจะเยอะเกินไปกาแฟเนี่ยบางทีก็มีงานวิจัยบางอันที่บอกว่ามันก็ช่วยต้านมะเร็งได้เหมือนกันนะครับ
0: กาแฟที่ช่วยต้านมะเร็งได้คือยังไงคะรู้สึกว่ามันขัดแย้งกับที่เราได้พูดคุยกันเมื่อกี้อย่างตอนแรกเราพูดว่ากาแฟเนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่ทำให้เกิดสารก่อมะเร็ง
1: เครื่องฟืน
0: แต่จากวิจัยบอกว่ามีสิทธิ
1: ์คาเฟอีนเช่นอาจจะเป็นน้ำอัดลมก็ได้มันไม่จำเป็นต้องเป็นกาแฟแต่กาแฟเนี่ยหมายถึงเมล็ดกาแฟนะครับซึ่งถ้าทานในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยก็มีงานวิจัยว่ามันก็ช่วยต้านมะเร็งได้เหมือนกันโดยเฉพาะที่ผมอ่านมาก็คือมีมะเร็งต่อมลูกหมาก
0: ค่ะโอ้โหกลายเป็นว่ากาแฟบางชนิดเขาสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการเป็นก่อเกิดมะเร็งได
1: ้ครับ
0: ซึ่งเราเองเนี่ยอาจจะชินกับการที่ได้ยินว่าคาเฟอีนแล้วก็จะเหมารวมว่าเป็นแค่กาแฟเดียวเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมีเครื่องดื่มอีกหลากหลายอย่างเลยที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนอยู่ในนั้นซึ่งเจ้าตัวคาเฟอีนคือสารก่อมะเร็งนั่นเองใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่แต่อย่างชาเขียวเนี่ยก็งานวิจัยบางตัวก็บอกว่าชาเขียวเนี่ยก็มีสามารถต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยป้องกันมะเร็งได้เหมือนกัน
0: โอ้คุณหมอเกริ่นมาอย่างนี้แล้วอย่างนี้ต้องถามแล้วค่ะว่าเรารู้ว่าตัวไหนทานแล้วไม่ดีแล้วทีนี้เครื่องดื่มตัวไหนที่จะช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเป็นมะเร็งบ้างที่คุณหมอบอกว่าชาเขียวจริงๆแล้วมีประโยชน
1: ์ครับ
0: นี่ก็แสดงว่าอ่ะผักเข้าไปตามร้านสะดวกซื้อนี่ก็คว้านซื้อชาเขียว ที่มีแบบขายเป็นขวดๆในนั้นมา

0: Travelers like to get to tourist sites around Drang in these frog head tuk-tuks. In the beginning, the frog head tuk-tuk were the tiny Daihatsu midget model tricycle trucks that were imported from Japan during Field Marshal Saritanarat regime. These vehicles were frog head tuk-tuks are good for navigating through small spaces. Today, there are fewer and fewer frog head tuk-tuks. Some of the families that own these tuk-tuks repair and keep them for future generations, but no longer use them for public transport. However, they are also
1: today because they are difficult to maintain. D. The frog's head tuk-tuk has a front passenger seat and a round steering wheel. Hands behind your back, please. Prom lao. See you! See you! มอวิทยานุสรนะครับถ้าตอบผิดอีกจบเลยขอให้ได้ขอให้โดนกันนะครับ The following are the characteristics of which province? Clue number one. This province is
2: ระยองครับวิน
1: ระยองยังไม่ได้ครับ
3: มหาวิทยาลัยอยากจะตอบไหมฮะ
1: And Nang Yuan Island, which are not far from the province's main city. It is the fourth largestprovince in southern Thailand. The flower representing this province is the canna lily.
3: มอวิทยานุสรณ์กดแล้วตอบ
4: ชุมพร
1: ชุมพรได้ไม่ได้ครับสองร้อยเอาไปเลยตรงไหนที่ทำให้เราเบ้จากระยองมาถึงชุมพรได้ลูก
4: ความยาว200กิโลเมตร
2: แล้วก็มันมีกาแฟ
1: มีกาแฟโอ้โหไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้น take a break and we'll be back after these messages
5: อุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพื้นที่ป่าในเมืองที่สร้างสุขและขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนมีกิจกรรมโดดเด่นเช่นปั่นจักรยานเพิ่มออกซิเจนในน้ำโดยกังหันชัยพัฒนาหนึ่งในโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลาตีห้าถึงสี่ทุ่มครับ
1: Welcome back to See You on the Road and this is where the random game comes in นะครับจะมีการสุ่มเลือกว่าเกมไหนนะครับที่น้องๆจะได้มาแข่งขันกัน random เลยครับSequencing
2: here we go
1: arrange the following cartoon characters in the order
5: ของน้องๆกันครับ
1: ไปดูก่อนนะครับว่าน้องๆทั้งสองทีมนั้นตอบอะไรกันมาบ้างครับสังเกตดีๆครับจะมีตำแหน่งที่ตรงกันเป๊ะๆของทั้งสองทีมนั้นคือตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองทั้งสองทีมเชื่อว่ามิกกี้เมาส์เกิดก่อนแล้วตามด้วยสนุปปี้แน่และก็ไปตรงกันอีกทีเนี่ยสองข้อเต็ม10และโรงเรียนที่ชนะการแข่งขันในเกมนี้และรับไป300คะแนนคือจุฬาภรณราชวิทยาลัยจังหวัดสตูลนะครับอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนบูรณะลำลึกครับ
6: เห็นพวกผมไม่ค่อยกล้าระวังจะเสียท่าให้พวกผมนะครับ
1: โอเค100คะแนนแรกนั้นจะต้องเกิดจากการตั้งใจดูตั้งใจฟังและตอบให้ถูกต้องนะครับ And here is our video
0: When it comes to Phuket many may think of the beauty from tin mining Today, these buildings have been renovated and repurposed into beautiful hostels that still retain the original structures because the Phuket people are proud of this heritage and want to preserve it for posterity.
1: Now, here's the question. Which of the following is incorrect? A. The Sino-Portuguese architecture spread into Phuket due to trade with foreigners. B. The Sino-Portuguese architecture was born out of a fusion of two cultures. C. During the reign of King Rama V, the Sino-Portuguese buildings were constructed by the Chinese to be used as hotels. D. Today, the Sino-Portuguese buildings have been repurposed into tourist accommodations. เอามือไปหลังไว้นะครับรอให้พี่เต้ให้สัญญาณนะจ๊ะ C. You.

0: คะแนนสะสมเยอะกว่าเลยทำให้โรงเรียนที่เข้ารอบคือบูรณะรอบเลือกขออนุญาตนะฮะเพื่อ for the sake of the viewers at home นะฮะเพื่อให้เราทุกคนมาดูนะฮะไอคอนที่ true เนี่ยพี่เต้ก็ปล่อยไปนะครับขออนุญาตไปที่ false แล้วกันชัยยามิตรชัยเป็นคนสุราษฎร์ธานีใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาอยู่ภาคกลางชื่อของเขามาเกี่ยวกับไข่เค็มชายาใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่ไข่เค็มชายาไม่ได้เกี่ยวกับชายามิตรชัยสะพานติรุสุรานนท์นี่ยาวที่สุดในประเทศไทยใช่ไม่ใช่จะต้องเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550ซึ่งเป็นสะพานข้ามทะเลสาบส่งคลาระยะทาง 5.45 กิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ false นะไอ้สีเทอร์คอยส์เทอร์คอยส์อ่ะที่คนไทยเรียกอ่ะมันคือเทอร์คอยส์ใช่ไหมครับมันคือสีเขียวๆอมฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากคลอรีน it's not chlorine guys but calcium carbonate and other minerals ตกลงว่าเจนจัดชัดเจนนะครับบูรณะรำลึกเข้าสู่รอบต่อไปคุณผู้ชมครับ9ทีมจาก9โรงเรียนจากทั่วทั้งภูมิภาคภาคใต้นั้นเราคัดแล้วเหลือ5ทีมสุดท้าย4ทีมนั้นเกิดจากการแข่งขัน4เกม4ครั้งด้วยกันอีกหนึ่งโรงเรียนนั้นอาจจะด้วยพรหมลิขิตชนะบ่ายมาตอนนี้ we need 4เพราะฉะนั้นน้องๆทั้ง5โรงเรียนจะต้องเข้าแข่งขันในเกมที่ชื่อว่า Think Fast
1: ทั้ง5โรงเรียนจะต้องสลับกันมาเล่นในคำถามเดียวกันโรงเรียนไหนสามารถพูดคำตอบออกมาได้มากที่สุด4อันดับแรกก็จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เลยครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Welcome to the show guys. Please name the characters from Marvel Studios. Begin.
2: Iron Man. Black Panther.
3: Ant-Man.
4: Superman.
5: Doctor Strange.
6: Black Widow.
7: Pass.
8: Pass.
9: Pass.
10: Iron Fist.
11: Pass.
12: Pass.
13: Pass.
14: Superwoman.
15: Pass.
16: Odin.
17: Wolverine.
18: Black Panther.
19: Pass.
20: Pass.
21: Pass.
22: Scarlet Witch.
23: Luke Cage.
24: Venom.
25: Hela.
26: T'Challa.
0: หมดเวลาครับ Only 4 out of 5 will proceed to the next round. รอบเมื่อสักครู่นี้นะครับมีการถามถึงตัวละครจาก MarvelStudios นั่นเองนะฮะหลายๆคนมาถึงบอกมันเกี่ยวยังไงกับการเป็นวิชาการต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันเป็นความรู้รอบตัวเรื่องหนึ่งตัวละครทุกๆตัวที่มีการสร้างสรรค์ออกมานั้นจะมี social political economic เสมอไม่ว่าจะเป็นการสะท้อนว่าตอนนั้นโลกอยู่ในช่วงสงครามเย็นทุกอย่างทุกตัวละครเอาจริงๆเขาจะมีความแฝงอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้น The four teams which will be proceedingto the next round โรงเรียนแรกที่จะเข้าสู่รอบต่อไปขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากบูรณะรำลึกครับใจความดีด้วยครับไปเตรียมตัวเข้าสู่รอบต่อไปได้เลยครับ A big round of applause น้องๆจากมอ.วิทยานุสรณ์โรงเรียนที่3ที่จะเข้าสู่รอบต่อไปนะครับจากโรงเรียนเบนจมะราชูเทศและโรงเรียนสุดท้ายคือน้องๆจากโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลยินดีด้วยนะครับและนั่นก็แปลว่าน้องๆจากสาธิตมอปัตตานีนะครับตกรอบมีใครอยากจะเป็นตัวแทนในการพูดสิ่งที่ได้จากการแข่งขันในวันนี้ครับ
27: So first of all I think this kind ofTV show give me a lot of opportunity especially some the knowledge that I didn't know before mm-hmm. so I really hope that I will you know applying all of these things into my daily life
0: และทั้งหมดนี้ก็คือ See you on the road season 2ประจำวันนี้นะครับแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ทางช่องวัน31 7 โมงเช้าวันตรวันนี้ผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

0: อันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้น
1: ๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
2: 然后我问你一下今天你说泰服来寺庙感觉怎么样
3: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
2: 哇、wow, 太好了你看一下你又 turn around wow wow、oh, wow
3: 很闪亮很漂亮
2: 太美了那么温柔你是泰国人现在
1: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัด

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9

เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ้าอยู่หัวเสด็จมาเห็นความลำบากของพวกเราชาวเขาเผ่าม้งอย่างนี้แล้วเขาให้ความช่วยเหลือ
1: ชีวิตกูปีนนะครับมันปีนอะไรเขากุมอะไรหันอยากอยากพีนเนี่ยมีอะรักเป็นเจ้าแผ่นดินนับถือครับ
2: ในระยะแรกของการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้นพระองค์ทรงช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำที่ดินทำกินและยังทรงคำนึงถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นการศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญโดยส่งเสริมเรื่องการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมการขยายโอกาสทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยอีกทั้งยังส่งสนพระราชหฤทัยด้านสิ่งแวดล้อมของประชาชนในเมืองใหญ่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกหลายโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำเสียและการคมนาคมที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในเมืองและชนบทให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข
3: จะทรงทำสิ่งหนึ่งซึ่งพวกเราไม่เข้าใจและอาจจะมองไม่เห็นคือทรงทำประชาพิจารณ์นะครับทรงถามชาวบ้านเลยคิดอย่างเงี้ยจะทำอย่างเงี้ยจะเอาไหมบางแห่งชาวบ้านเห็นด้วยแต่อย่างไรเสียก็พระองค์ท่านก็จัดการแก้ไขปัญหาพวกที่ถูกผลกระทบซึ่งอาจจะมีจำนวนเล็กๆอยู่จำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับจะทำยังไงแล้วถ้าบางแห่งประชาชนก็มีข้อเสนอแนะอะไรที่ดีขึ้นก็ทรงรับ
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมธนชาติธรรมโชตนะครับในรายการเพื่อสังคมสันติสุขรายการของเราเป็นรายการที่สถาบันพระปกเกล้าได้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมมือร่วมใจกันทำอย่างไรให้สังคมของเราสันติสุขเกิดขึ้นนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุรยนต์โสติทัตซึ่งท่านเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค7จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับ
5: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: สวัสดีครับคุณผู้ชม
4: ครับก็วันนี้ได้รับเชิญได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์นะครับได้มาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนว่าแนวทางที่พระเจ้าอยู่หัวได้มีพระดำรัสไว้เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสามารถประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตได้อย่างไรในฐานะที่ท่านมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับความสุขของพี่น้องประชาชนเป็นผู้รักษามาหลายที่นะฮะหลายจังหวัดนะครับ
6: ครับ
4: มีแนวทางที่พบเห็นแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไรบ้างครับ
6: ครับขอบคุณครับคุณธนชาติจากพระราชดำรัสของพระองค์ท่านหรือว่าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยถ้าประชาชนนะฮะได้เอามาปฏิบัติเพราะว่าจะเกิดผลในส่วนของศาลเราเนี่ยเราก็ในศาลยุติธรรมเนี่ยเราก็จะน้อมนำกระแสพระราชดำรัสมาปฏิบัติโดยเฉพาะยิ่งเรื่องปัญหาความขัดแย้งเพราะเวลาคนเราเนี่ยเกิดความขัดแย้งมันก็ต้องมีการทะเลาะกันใช่ไหมครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เคยพระราชทานพระราชดำรัสนะฮะกระแสพระราชดำรัสแก่คณะผู้พิพากษาที่จะต้องไปถวายสัตย์ปฏิญาณตนเมื่อ2545
4: คร
6: ับนะฮะขออนุญาตอัญเชิญกระแสพระดำรัสของพระองค์ท่านนะฮะ
4: ครับ
6: พระองค์ท่านได้ตรัสไว้ว่าในโลกนี้มันมีปัญหามากมายนะครับเพราะว่าคนเรามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะครับก็มีการขัดแย้งกันนะครับเมื่อมีการขัดแย้งกันบางทีก็ประสานกันด้วยสตินะครับแต่บางทีก็ประสานกันด้วยการทะเลาะกันนะครับเมื่อมีการทะเลาะกันเนี่ยก็ต้องมีคนมาไกล่เกลี่ยไม่ให้เกิดไม่ให้กลายเป็นคดีนะครับไม่ให้กลายเป็นสถานการณ์ที่เป็นอันตราย
4: ครับ
6: เพราะถ้าปล่อยให้อันตรายเกิดขึ้นประเทศชาติก็จะล้มได
4: ้ครับ
6: นะครับฉะนั้นต้องถือเป็นหน้าที่สำคัญที่จะทำหน้าที่ในการไกล่เกลี่ย
4: ครับ
6: ในการตัดสินนะครับด้วยความฉับพลันและความรู
4: ้ครับ
6: นะครับและอีกพระบรมราโชวาทที่พระองค์ท่านได้มอบให้ไว้แก่ประชาชนชาวไทยก็คือว่าถ้าเอาชนะมันก็ต้องมีแพ้แต่ถ้าปรองดองกันมีแต่ชนะไม่มีแพ
4: ้
6: ก็คือวินวินซิตูเอชันนะครับศัพท์นี้ก็เป็นที่ได้ยินกันในช่วงที่ผ่านมานี่เยอะมาก
4: ครับครับ
6: จากจุดนี้คุณธนชาติก็จะเห็นว่าพระองค์ท่านได้ให้คีย์เวิร์ดนะ
4: ครับ
6: หรือคำสำคัญใน2ส่วนนะไว้ก็คือ
4: ใช่ครับใช
6: ่ความขัดแย้งกันเนี่ยเมื่อมีความขัดแย้งกันเนี่ยมันเกิดเพราะอะไร
4: ครับ
6: ก็เพราะว่า มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
4: ครับ
6: ถูกไหมอันนี้เป็นธรรมชาติ
4: ใช่ครับ
6: ของสังคมมนุษย์ว่าไม่มีใครที่จะคิดเหมือนกันทั้งโลก
4: เป็นไปไม่ได้
6: เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับ
4: ต่างคนต่างมา
6: อันนี้คือเป็นธรรมชาติที่พระองค์ท่านก็ทรงมีพระอัจฉริยภาพที่รู้เข้าใจในชีวิตของคนนะครับ
4: ครับ
6: ประเด็นที่สองเนี่ยวิธีการที่คนเราไม่มีความขัดแย้งกันแล้วจะแก้ไข
4: แก้กันยังไง
6: ปัญหายังไงคือวิธีการกระบวนการ
4: ครับ
6: พระองค์ท่านก็ทรงมีอัจฉริยภาพในเรื่องนี้ด้วยก็คือก็ต
4: ้
6: องหาคนกลางมาไกล่เกลี่ยนะฮะเพราะว่าเมื่อเกิดปัญหาแล้วเนี่ยคนเรามีอารมณ์นะอย่างคุณธนชาติ ผมเนี่ยทะเลาะกันความเห็นไม่ตรงกัน
4: มันก็
6: ธนชาติอาจจะเห็นทางด้านเรื่องนึงเนี่ยในเรื่องค่านิยมหรือเรื่องวัฒนธรรมต่างๆอย่างหนึ่งผมเห็นอีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ความเห็นที่แตกต่างกันแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้มานั่งพูดคุยไม่ได้นั่งมาทะเลาะหาเรื่องหาราวกันเนี่ยมันก็ไม่ขัดแย้งกันถูกไหมแต่เมื่อไรเกิดมากนั่งคุยกันเอาเรื่องนั้
4: น
6: ที่เห็นไม่ตรงกันมาคุยกันมันก็ไม่ลงรอยกัน
4: ใช่ครับ
6: ก็เกิดความเคืองเอ๊ะทำไมไม่เห็นตามผมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่พระองค์ท่านได้มอบให้เราไว
4: ้
6: นะฮะแล้วก็เราจะใช้วิธีการหรือกระบวนการอย่างไรในการระงับปัญหาข้อพิพาทซึ่งมันต้องเกิดอยู่แล้ว
4: ซึ่งในประสบการณ์นะครับที่ทำงานมาที่ผ่านมาน่าจะมีการโยกย้ายไปส่วนใหญ่ไปต่างจังหวัดนะครับ
6: ครับ
4: ชาวบ้านเขามีความขัดแย้งอะไรกันเองเขามาหาแล้วก็ต้องทำอะไรยังไงครับวิธีการที่ผ่านมา
6: ก็ถ้าเป็นกรณีที่ประชาชนเนี่ยไม่รู้กระบวนการแก้ไขปัญหาการจัดการความขัดแย้งในชุมชนในท้องถิ่นในอำเภอใช่ไหมฮะถ้ารู้อย่างเช่นว่าขัดแย้งในชุมชนตั้งแต่ในครอบครัวนะ
4: ครับ
6: ในครอบครัวนี้ทะเลาะกันถ้าพ่อแม่ทะเลาะกันพ่อแม่คนข้างบ้านรู้
4: ครับ
6: ก็ไปหาผู้ใหญ่บ้าน
4: ผมเสริมนิดส่วนใหญ่ทะเลาะในครอบครัวเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรฮะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ
6: ครับ
4: พอเป็นเรื่องเศรษฐกิจมันทำให้เกิดเป็นปัญหาความขัดแย้งอะไรขึ้นมาอันนี้ครอบครัวนะฮะแต่พอขยายไปในสู่ของชุมชนเนี่ยมันรวมทั้งเศรษฐกิจรวมทั้งอะไรอีกเยอะแยะที่ขัดแย้งกัน
6: ธนชาติว่าถ้าหากประชาชนได้น้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เนี่ยก็จะอยู่อย่างพอเพียงใช่ไหมมีเหตุผลพอประมาณ
4: ไอ้ความขัดแย้งน่าลดลงนะ
6: ก็จะลดลงใช่ไหมครับ อันนี้ถ้าเกิดใช้ในกระบวนการที่พระองค์ท่านได้ให้พระราชดำรัสหรือพระบรมราโชวาทไว้เนี่ยก็ยิ่งส่งเสริมยิ่งสนับสนุนให้ปัญหาความขัดแย้งเนี่ยมันเบาบางลงเพราะว่าคนรู้วิธีการจัดการเกิดความขัดแย้งในครอบครัวจัดการยังไงจัดการกันได้ก็คุยกันงั้นการสื่อสารระหว่างสามีภรรยานะครับพ่อแม่กับลูก
4: คนในครอบครัว
6: ต้องสื่อสารกันใช่ไหมถ้าสื่อสารเข้าใจกันพูดกันด้วยสุภาพด้วยเหตุผล
4: ครับ
6: นี่คือแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกันถูกไหม
4: ครับใช่
6: คือมีเหตุผลมีพอประมาณนะฮะแล้วก
4: ็สมควรไหม
6: คุณธรรมใช่ไหมฮะอันนี้ผมว่าส่วนหนึ่งประชาชนที่อยู่ในครอบครัวเองความขัดแย้งในครอบครัวไม่มี
4: ครับ
6: ความขัดแย้งที่เพื่อนบ้าน
4: ครับ
6: ก็ไม่มีเพราะว่าครอบครัวไม่ขัดแย้งกัน
4: คือถ้าเกิดครอบครัวไม่ขัดแย้งเนี่ยมันจะนำไปสู่การขัดแย้งในชุมชนเนี่ยมันก็ยากอยู
6: ่ครับเพราะครอบครัวเราอบอุ่น
4: ครอบครัวอบอุ่นแต่ละครอบครัวเขาก็อบอุ่นทางโน้นก็ไม่ขัดแย้งครอบครัวโน้นก็ดีกันไอ้อย่างเงี้ยนะฮะผมว่าพอลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ไม่เอาเปรียบกันพอไม่เอาเปรียบกันเนี่ยไอ้ที่จะมาทะเลาะกันหรือว่าอะไรกันเนี่ยมันก
6: ็ไม่มีการแข่งแย่งชิง
4: ใช่มันก็ยุติไปโดยปริยาย
6: ตัวนี้สำคัญครับเพราะว่าในพระบรมราชโองการของพระองค์ท่านบอกว่าถ้าเอาแต่ชนะมันก็ต้องมีแพ
4: ้ครับ
6: แต่ถ้าคนปรองดองกันก็คือว่าปรนีประนันออมชอมกันนะฮะพอมีพออยู่พอกินไม่ต้องไปแข่งแย่งกันใช่ไหมตรงเนี้ยจะทำให้คนเรารู้สึกพอเพียงรู้สึกมีความอบอุ่นแล
4: ้
6: ว
4: แต่ละคนแต่ละฝ่ายไม่คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันขัดแย้งได้หมดเลยครับ
6: ครับอันนี้ก็คือวิธีการสื่อสารที่จะต้อง
4: ค
6: อมมิวนิเคชันระหว่างคู่ขัดแย้งถ้าหากว่าคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสพูดคุยแต่ถ้าหากคุณธนชาติกับผมได้ทะเลาะกันเป็นอะไรฮะอารมณ์มันขึ้น
4: ใช่ครับ
6: ฉะนั้นยังไงผมก็ต้องเอาชนะให้ได้ถูกไหมฮะ
4: แต่ละฝ่ายคิดอย่าง
6: ไรใช่ต้องคิดเอาชนะ
4: ค
6: นต้องแพ้ฉะนั้นทำยังไงที่เราจะมาร่วมมือกันก็การไกล่เกลี่ยเนี่ยเรากระบวนการของศาลยุติธรรมเราต้องการให้คู่กรณีเนี่ยมาสร้างความร่วมมือคือ cooperation กันไม่ใช่ให้มา competition
4: ค
6: ือเอาชนะถ้าเมื่อไหร่ที่จะเอาชนะอย่างที่ผลส้มเนี่ยมันก็จะต้องหาร2นะฮะแบ่งครึ่งซึ่ง ็มันก็ไม่มีใครได้ชนะหรือได้
4: มันไม่ใช่ความพอใจของสองฝ่าย
6: ใช่ความต้องการที่แท้จริงเนี่ยจะไม่รู้นี่พระองค์ท่านก็คือได้ให้แนวทางแล้วซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมากนะฮะด้วยเหตุผลด้วยความพอเพียงถ้าเราอยู่กันด้วยปรักปรัชญาเนี่ยผมว่ามันคงไม่มีความขัดแย้งไม่มีข้อพิพาทนะไม่มีข้อเรียกร้องไม่มีคดีมาสู่ศาลแต่ตอนนี้ปีละ1ล้านเรื่องอย่างน้อยสู่ศาลนะครับสู่ศาลซึ่งเราก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำด้วยความรู้ด้วยความฉับพลันและก็วิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกเนี่ยเป็นวิธีการที่ช่วยให้คู่พิพาทเนี่ยได้เลือกวิธีการได้เลือกผลลัพธ์
4: ความต้องการ
6: ถูกไหมฮะได้เลือกแต่ถ้าตัดสินเนี่ยถ้าตัดสินเนี่ยคุณธนชาติทะเลาะกับผมเนี่ยจะไปเลือกผลลัพธ์ได้ยังไงเพราะว่าผลลัพธ์ต้องรอ
4: คนอื่นเลือกให้
6: ถูกไหมฮะ
4: ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการ
6: ใช่
4: จริงจริงผลลัพธ์ตัวนี้เนี่ยถ้าสมมติได้พูดคุยกันคนนี้ต้องการอย่างนี้คนนั้นต้องการอย่างนี้ผมว่าไอ้ข้อขัดแย้งทั้งหลายมันยุติลงได้ทันทีนะ
6: ใช่ครับ
4: อันนี้เรามองในเรื่องของเขาเรียกว่าสังคมเล็กๆในครอบครัวมันยุติได้ถ้ายึดแนวทางที่พระองค์ท่านได้ตรัสไว้นะฮะแต่ถ้าเกิดเราขยับมานิดนึงนะฮะในเชิงสังคมในเชิงสังคมจริงๆแล้วเนี่ยทางท่านอาจารย์ได้มีประสบการณ์อะไรไหมใครมาเล่าไหมในตอนเป็นผู้พักษาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยในสังคมบ้านนี้เขาขัดแย้งบ้านนั้นเขาไกล่เกลี่ยกันยังไงหรือว่าเขาไม่ต้องมาศาลแต่ว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนเนี่ยคอยไกล่เกลี่ยให้อะไรพวกนี้มี
6: เขาพูดคุยมาปรึกษาอะไรไหมครับได้มีโอกาสมาเรียนหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขเนี่ยได้ไปดูที่จังหวัดกระบี
4: ่ครับ
6: นะมีเขาได้ออกแบบนะฮะกระบวนการอนุญาโตตุลาการหมู่บ้านซึ่งให้กรรมการหมู่บ้านซึ่งเป็นผู้อาวุโสเนี่ยนะฮะแล้วก็ชาวบ้านที่ในอยู่ในหมู่บ้านนี่ก็เลือกกันขึ้นมาเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการระงับข้อพิพาทซึ่งที่จังหวัดกระบี่ทำทั้งจังหวัดนะ
4: คร
6: ับ และได้ผลสำเร็จตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าหลายจังหวัดเอาไปใช้ผมว่ามันก็จะเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะ
4: คร
6: ับประหยัดรวดเร็วสะดวกแล้วก็ถึงที่หมู่บ้านเลยไม่ต้องมาฟ้องคดีที่ศาล
4: ครับจริงๆแล้วที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่หลายๆชุมชนก็ทำกันอยู่เป็นเรื่องในอดีตที่ก็ทำกันอยู
6: ่
4: เพราะว่ามันเป็นเรื่องของผู้นำโดยธรรมชาตินะครับ
6: ครับ
4: ไม่ใช่ผู้นำโดยเขามีอำนาจอะไรขึ้นมาแต่ธรรมชาติของชุมชนมันจะมีผู้นำขึ้นมาแล้วก็ประชาชนเขาเรียกว่ายอมรับพอยอมรับเนี่ยมีปัญหาข้อขัดแย้งอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้บุคคลคนนี้ช่วยไกล่เกลี่ยช่วยตัดสินหรือว่าให้กลุ่มคนพวกนี้ที่ชุมชนเขาเห็นเนี่ยช่วยจัดการนะครับสำหรับวิธีการในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนะครับที่เราพูดถึงเรื่องชุมชนต่างๆอยู่นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ประสบความสำเร็จมาแล้วหลายที่นะครับเดี๋ยวเรามาพบและพูดคุยกันในช่วงที่2ของรายการครับ
6: เป็นคดีนิติกรรมสัญญาอื่นเช่นคดีละเมิดคดีผิดส

0: ครับหลังจากที่เราคุยค้างกันมานะครับว่าในชุมชนเขาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งกันอย่างไรนะครับที่ประสบความสำเร็จนะครับเราก็มาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของรายการนะครับอาจารย์ครับในชุมชนในต่างจังหวัดหรือว่าชุมชนในเมืองก็แล้วแต่นะครับในเมื่อเขาเกิดความขัดแย้งไม่เข้าใจซึ่งกันและกันของคนในชุมชนวิธีการเริ่มต้นที่เขาแก้ไขปัญหาที่อาจารย์ได้ไปเจอไปพบไปอะไรต่างๆเขาเริ่มอะไรกันยังไงครับ
1: ครับจริงๆวิธีการระงับข้อพิพาทด้วยความสมัครใจทางเลือกเนี่ยนะก็หลักๆก็จะมีการเจรจา
0: ครับ
1: เจรจาต่อรองพูดคุยกันระหว่างคู่ขัดแย้งกัน
0: หมายถึงต้องมีบุคคลที่3คนกลาง
1: อันนี้ยังไม่มี
0: อ๋อยังไม่มีครับ
1: ก็คือถ้าพอยังไม่มีอารมณ์รุนแรงกัน
0: ก็พอคุยกัน
1: ได้ผมก็พอยังยิ้มอย่างเงี้ยคุยกันได
0: ้
1: ก็ยังพอมาคุยกันแต่ถ้าหากว่าคุยกันไม่ได้เพราะว่าอารมณ์รุนแรงแล้วก็ตรงเนี้ยต้องหาคนกลางเข้ามาที่พระองค์ท่านได้ให้พระบรมราโชวาทไว้คนกลางที่มีความทั้งสองฝ่ายเนี่ยให้ความศรัทธาไว้เนื้อเชื่อใจวางใจที่ท่านอาจารย์บอกว่าผู้อาวุโสในชุมชนในหมู่บ้านกรรมการหมู่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านต่างๆพวกนี้อย่างที่ยกตัวอย่างในเบรกที่แล้วก็คือที่จังหวัดกระบี่ก็มีอนุญาโตตุลาการหมู่
0: บ
1: ้านครับทำทุกหมู่บ้านนะครับแล้วก็ให้ผู้ที่เป็นคู่พิพาทเนี่ยเลือกอนุญาโตตุลาการหมู่บ้าน3คน
0: ครับ
1: นะแล้วก็
0: มาช่วย
1: กันไกล่เกลี่ย
0: ครับไกล่เกล
1: ี่
0: ย
1: จริงๆอนุญาก็ทำการไกล่เกลี่ยไปด้วยถ้าหากว่ายังคุยกันได
0: ้คร
1: ับ แล้วก็ถ้าไม่ได้ก็ค่อยไปชี้ขาดข้อพิพาท
0: ครับ
1: ซึ่งตรงนั้นก็ไปใช้กฎหมายเมื่ออนุญาโตตุลาการไป
0: ครับ
1: อันนี้เป็นรูปแบบที่ชาวบ้านตำรวจแล้วก็มีหน่วยงาน
0: ที่ชุมชนก็ทำกัน
1: โดยมีตำรวจที่กระบี่นะครับมีทางศาลมีทางอัยการม
0: ี
1: อบจกระบี่บูรณาการงานกัน
0: อ๋อครับนะฮะเป็นเรื่องที่ดีคร
1: ับ ดีฮะก็คือบูรณาการงานก็เอาองค์ความรู้เนี่ยมาให้ชาวบ้านได้รู้ข้อกฎหมายนะฮะได้มีความรู้กฎหมายว่าที่จะไกล่เกลี่ยกันเนี่ยถ้าหากมีข้อขัดแย้งกันเนี่ยฆ่ากันเนี่ยไกล่เกลี่ยได้ไห
0: ม
1: ใช่ไหมฮะก็ต้องรู้ว่าถ้ามันอุกชะกันแล้วต้องแยกไป
0: อันไหนที่มันพอเหมาะพอควรมันเหมาะสม
1: ครับอย่างคดีแพ่งนะฮะยืมเงินกันหรือว่ามีต้นไม้อาจจะเข้าไปหรือว่าวัวไปกินหญ้า
0: ชกต่อยกันนิดหน่อย
1: นานเหยียดนาอะไรพวกนี้เล็กนิดน้อยนิดหน่อยเนี่ยพวกนี้เขาก็จะมาไกล่เกลี่ยแต่ถ้ารุนแรงถึงขนาดฆ่าแกงกันนะฮะหรือว่ามีคดีที่มันอุกชะกันเนี่ยเขาก็ว่ากันตามกระบวนการ
0: ว่าไปตามกระบวนการยุติธรรม
1: ฉะนั้นในส่วนชุมชนนอกจากส่วนอนุญาโตตุลาการหมู่บ้านนี้แล้วเนี่ยยังมีของศาลนะครับก็มีอาสาสมัครไกล่เกลี่ยค่อยพัฒชุมชนที่เราได้ทำไป30กว่าจังหว
0: ั
1: ดอ
0: ันนี้คือศาลเป็น
1: ศาลยุติ
0: ธรรมตั้งขึ้นมาใช่ไหมครับ
1: จะตั้งขึ้นมาไม่มีกฎหมายรองรับโดยตรงแต่เนื่องจากการไกล่เกลี่ย
0: ในเรื่องนโยบาย
1: ครับ
0: เป็นนโยบาย
1: ของกระทรวงยุติธรรมเมื่อสมัย2540กว่า
0: คร
1: ับตอนนี้ก็ยังทำอยู่นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญตอนนี้ออกเป็นกฎหมายพระราชระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่7พ.ศ.2550ซึ่งกำหนดให้อำนาจหน้าที่แก่อำเภอ
0: ครับ
1: อำเภอเนี่ยสามารถไกล่เกลี่ยคดีที่เป็นคดีแพ่งนะอย่างเช่นคดีที่ดินคดีมรดกอันนี้ไม่จำกัดทุนทรัพย
0: ์อันนี้จะลดปัญหาความขัดแย้งที่ไปสู่ศาลได้เยอะมาก
1: ได้ครับเพราะว่าตรงนี้อาจจะต่างนิดนึงเพราะว่าถ้าหากมีข้อพิพาททางด้านชุมชนหมู่บ้านเนี่ยอาสาสมัครไกล่เกลี่ยก็ทำได้เลย
0: ครับครับครับ
1: แต่ถ้าเขาทำไม่ได้อัน
0: นี้มีกฎหมายรองรับนะฮะ
1: ตรงอำเภอนี่มีกฎหมายรองรับแต่ถ้าหากชุมชนนั้นทำการไกล่เกลี่ยไม่ได้หรือว่าอยากจะได้กฎหมายฉบับนี้รองรับก็มาที่อำเภ
0: อ
1: แต่ต้องเดินทางไกลนะถ้าชาวบ้านเนี่ยสงสารบางคนอาจไม่มีค่ารถนะฮะ
0: ครับ
1: งั้นทำที่ชุมชนอำเภอทำที่ชุมชนก็ได้หรือมาทำที่อำเภอก็ได้นะอันนี้ก็
0: เลือกเอา
1: เลือกเอานะในส่วนคดีแพ่งอย่างที่ว่าแล้วก็ถ้าเป็นคดีนิติกรรมสัญญาอื่นอย่างเช่นคดีละเมิดคดีผิดสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยไม่จำกัดทุนทรัพย์ 200,000 บาทส่วนในคดีอาญาเนี่ยจำกัดเฉพาะความผิดอันยอมความได้อย่างเช่นยักยอกช่อโกงเล็กๆน้อย
0: ๆคดีอาญา
1: หรือทำให้เสียทรัพย์นะครับอันนี้ก็ทำได้ยกเว้นคดีที่เกี่ยวกับข่มขืนกระทำชำเราและอนาจารอันนี้จะทางอำเภอไม่มีอำนาจหน้าที่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคู่ที่เป็นคู่กรณ
0: ี
1: แล้วก็หรือว่าผู้เสียหายหรือว่าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยจะต้องสมัครใจยินยอมฉะนั้นระบบการไกล่เกลี่ยและงับข้อพิพาทในชุมชนต้องสมัครใจ
0: ครับ
1: เพราะว่าจะไป
0: บังคับอันนี้คือ
1: หัวใจ
0: ครับ
1: การไกล่เกลี่ยต้องสมัครใจแต่ถ้าหากเราไปใช้ระบบฟ้องศาลเพื่อให้ตัดสินพอเมื่อมีการฟ้องศาลปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ระบบสมัครใจแล้วเป็นการระงับข้อพิพาทโดยแบบบังคับ
0: ครับ
1: เพราะว่าไม่ได้สมัครใจ
0: สิ่งที่ได้รับเนี่ยจะ พอใจหรือไม่พอใจไม่รู้
1: เพราะว่ากฎหมายบังคับแล้วเพราะคุณเลือกฟ้อง
0: มันอาจจะยุติในเชิงกฎหมายแต่ในความรู้สึกเนี่ยมันไม่ยุติ
1: ไม่ยอมอาจจะไม่ยอมแพ้ก็ได
0: ้
1: เอ๊ะศาลตัดสินจนถึงศาลฎีกาตัดสิน
0: ครับ
1: ก็อาจจะไม่ยอมรับคำพิพากษาศาลฎีกาก็ได้มีเยอะนะ
0: ครับ
1: บางทีไปคดีแพ่งไปบังคับคดีไม่ได้ก็มีเพราะว่าทรัพย์สิน
0: ไม่รู้จะบังคับยังไง
1: เพราะว่าบางทีเขาล้มบนฟูกก็มี
0: ไม่มี
1: ครับไม่มีทรัพย์สินให้บังคับก็
0: ม
1: ีอันนี้ก็เป็นปัญหาฉะนั้นถ้าเราเลือกวิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยที่ชุมชนที่อำเภอหรือว่าโดยใช้อาสาสมัครนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเลือก
0: แก้ได
1: ้ที
0: ่จริงๆเหมือนมันก็เข้ากับหลักนะครับว่าไอ้เรื่องไหนที่มันเหมาะสมกับชุมชนไหน
1: ครับ
0: แล้วก็เรื่องไหนมันเหมาะสมกับความขัดแย้งเรื่องไหนนะครับ
1: อำเภอก็ทำไปแล้วนะฮะศาลก็ทำไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องแม้ว่ายังไม่ฟ้องคดีนะอย่างที่คดีคุ้มครองคดีผู้บริโภคเมื่อกี้เราก็ทำเดี๋ยวนี้เราก็ขยายทำส่วนที่คู่ความสมัครใจว่ามาเดินมาที่ศาลในฝ่ายหนึ่งเดินมาบอกว่าฝ่ายนู้นเนี่ยเขาไม่จ่ายเงินน่ะผิดสัญญาเนี่ยศาลแล้วก็จะมีหนังสือไปว่ามาคุยกันไหมถ้าสมัครใจมาคุยก็มาคุยที่ศาล
0: มาเจรจากัน
1: ศาลก็จะมีผู้ปฏิบัติธรรมเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยให
0: ้
1: นะครับอันนั้นส่วนในฐานะที่ผมอยู่ที่ศาลอุทธรณ์ภาค7เนี่ยเรายังไม่ได้ย้ายไปประจำที่ทำการยังไม่ได้อยู่ที่นครปฐม
0: ครับ
1: แล้วก็มีย
0: ังอยู่กรุงเทพอยู่
1: ครับยังอยู่กรุงเทพเราก็ใช้ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อที่จะน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์ท่านได้ให้ไว้ว่าเทคโนโลยีเนี่ยใช้ให้คุ้มค่า
0: ใช้ประโยชน์สูงสุด
1: ฉะนั้นประชาชนที่อยู่ประจวบคีรีขันธ์อยู่เพชรบุรีอยู่กาญจนบุรีอยู่นครปฐมอยู่ราชบุรีอยู่สมุทรสาครสมุทรสงครามอยู่สุพรรณบุรีสามารถมาที่ศาลจังหวัดในจังหวัดที่ท่านอยู
0: ่
1: แล้วเพื่อที่จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับผู้ปฏิบัติธรรมที่อยู่ที่ศาลอุทธรณ์ภาค7ที่รัชดาได
0: ้
1: ซึ่งเราทำมาปีนี้นะฮะสำเร็จไปประมาณมีคดีเข้าสู่ระบบ64คดีสำเร็จไป44คด
0: ีการไกล่เกลี่ยนะฮะ
1: ครับไกล่เกลี่ยเนี่ยครับ
0: ก็แสดงว่าวิธีการที่น้อมนำแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เนี่ยก็สามารถที่จะลดปัญหาความขัดแย้งที่จะนำไปสู่ศาลได้เยอะ
1: ได้เยอะ
0: ได้เยอะมาก
1: ฉะนั้นตรงนี้ถ้าคุณผู้ชมได้ทราบว่าระบบการเกี่ยวข้อพิพาทเนี่ยเรามีทั้งก่อนฟ้องนอกศาลแล้วก็มีทั้งในศาลนะแล้วคดีในศาลอุทธร
0: ณ์ยังไงครับ
1: ตัดสินแล้วนะแพ้ชนะแล้ว
0: ไปเจรจาย
1: ังมาไกล่เกลี่ยได
0: ้อันนี้
1: ระดับชาติคิดว่าทำได้
0: ลอง
1: นี่ก็ทำได้ก
0: ็คือ
1: มีหลายคดีที่เราทำอย่างเช่นบางคดีเนี่ยเน้นในคดีชั้นต้นเนี่ยนะฮะเช่นคดีฟ้องหย่ากันเนี่ยนะฮะมีการแพ้ชนะกันแล้วนะอย่างเช่นว่าศาลชั้นต้นอาจจะตัดสินให้หย่านะหรือไม่ให้หย่าพอมาศาลอุทธรณ์ภาค7เนี่ยก็เขาฝ่ายที่แพ้ก็จะอุทธรณ์นะไม่พอใจผลคำพิพากษาเราก็มาไกล่เกลี่ยว่าลองคิดดูให้ดีว่าที่ในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยระหว่างคุณเหตุยานะอย่างเช่นว่าหาว่ามีกิ๊กหาว่ามีมือที่3อะไรต่างๆเนี่ยลองคิดดูให้ดีว่ามันจริงไม่จริงถ้าหากคุยกันได้ทั้ง2ฝ่ายคุยกันได้เนี่ยก็ยอมกัน
0: คุยกันเสร็จจบ
1: ทำยอมกันหรือว่าจะถอนส่วนที่อุทธรณ์ออกเพื่อให้คำพิพากษานั้นอยู
0: ่
1: ซึ่งเราก็ทำเป็นปีที่2แล้ว
0: ก็สรุปความได้ว่าสิ่งที่ศาลได้ดำเนินการอยู่เนี่ยมันทำให้พี่น้องประชาชนเราได้ลดความลดต้นทุนในการเดินทางค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะศาลเองก็ลดเวลาไปทำเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เนี่ยไปทำเรื่องอื่นได้เยอะเหมือนกัน
1: ไปทำเรื่องสิ่งที่ไกล่เกลี่ยไม่ได
0: ้ครับ
1: บางคนเขาอาจจะบอกว่าอุ้ยฆ่ากันไกล่เกลี่ยได้หรือเปล่าจริงๆเวลาฆ่ากันทำร้ายร่างกายถึงตายกันเนี่ยมันมีคดีเกิดทั้งอาญาใช่ไหมท่านคุณธนชาติก็เรียนทางกฎหมายเหมือนกันเกิดทั้งอาญาเกิดทั้งคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาฉะนั้นบางส่วนก็ไก่เกี่ยคดีส่วนแพ่งเพื่อให้ระงับไม่ต้องไปฟ้องทางแพ่ง
0: เอาละครับท่านผู้ชมครับเราก็ได้ความรู้จากท่านอาจารย์สุริยนต์โสติทัศน์มากมายเหลือเกินวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ครับ
1: ดีครับ
0: ครับเราได้รับความรู้วันนี้พี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ก็น่าจะที่ชมที่ฟังอยู่ก็น่าจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็สังคมของเราก็คงจะเกิดสันติสุขขึ้นมานะครับวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
1: ด้านจากผมเนี่ยทะเลาะกันความเห็นไม่ตรงกัน
0: ครับ
1: มันก็ชาติอาจจะเห็นทางด้านเรื่องหนึ่งเนี่ยในเรื่องค่านิยมหรือเรื่องวัฒนธรรมต่างๆอย่างหนึ่งผมเห็นอีกอย่าง

0: ก็เป็นเรื่องที่ความเห็นที่แตกต่างกันแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้มานั่งพูดคุยไม่ได้นั่งมาทะเลาะหาเรื่องหาราวมันก็ไม่ขัดแย้ง
1: พระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านบอกว่าถ้าเอาแต่ชนะ
0: มันก็ต้องมีแพ้
1: ครับ
0: แต่ถ้าคนปรองดองกันก็คือว่าประนอมกันออมชอมกันนะฮะพอมีพออยู่พอกินไม่ต้องไปแข่งแย่งกันใช่ไหมตรงเนี้ยจะทำให้คนเรารู้สึกพอเพียงสามีภรรยานะครับพ่อแม่กับลูก
1: คนในครอบครัว
0: ต้องสื่อสารกัน

0: in the wood furniture is that create so many dust from many process. Then we have to make sure that workers not inhale that particles into the lungs. The way that we have to control the dust in the system for the wood dust furniture, that we have to suck the air, suck the dust from the heat particle source, for example, for the planing, sawing, and in the process. And then the dust flow through the pipe. And for the larger one, we have a system we call air control device. The first one we call like a setting chamber. Under the system, we use, somebody we can see many wood dust furniture, they use a cyclone. And the cyclone also take the dust from the process, from the air current. And for the smaller one, that exhaust to the environment. And also we have another one, that most one in the manufacturing. For example, we call the back filters, that most of the dust that can be trapped inside, right? They collect even the tiny particles.
1: แผนกที่จะเจอฝุ่นและสารเคมีที่หนักๆเลยก็จะมีช่างสีและก็ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ช่างไม้ก็จะมีเรื่องของฝุ่นไม้แล้วก็น้ำยาที่เคลือบในตัวไม้น้ำยากันปวกต่างๆนานาในระหว่างที่เราใส่ไม้หรือว่าเลื่อยไม้มันก็จะปิวเป็นละอองอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ขณะที่เราไม่ได้ใส่ละอองที่อยู่ตามพื้นมันก็สามารถปิวได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นละอองที่เล็กมากเราก็ไม่สามารถป้องกันได้หมดถ้าปิดจมูกที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ก็ปืนละ10บาท5บาทมันก็ช่วยได้นิดหน่อยหน้ากากบางอันมีเครื่องกรองอะไรนี้ก็ช่วยได้เยอะหน่อยแต่มันก็ไม่หมดอยู่ดีเราก็อยากจะหาอะไรที่มันป้องกันได้ดีกว่านี้ช่วงงานเยอะๆก็จะมีอย่างฝุ่นไม้ที่เราเลื่อยกันทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ยบางทีเข้าจมูกเราก็รู้สึกจะมีอาการไอเจ็บคอเจ็บไรหน้าอกอะไรประมาณนี้บางครั้งก็ทำให้เป็นถึงกับขั้นมีน้ำมูกเป็นหวัดเลยบางครั้งก็ตามตัวนี่ก็จะเป็นผื่นคันถ้าเราเจอในปริมาณที่เยอะนะมันก็จะมีผลต่อร่างกายเรา
2: There are more than 11,000 wood product manufacturers and many thousands of workers working in these manufacturers. Failure of wood dust control in the workplace might impact the health of the workers, so dust control is very important. A ventilation system is needed with a dust control device, such as filtration systems.
1: ถ้าเป็นไปได้อยากให้ผลิตเครื่องที่ช่วยดักฝุ่นได้ครอบคลุมทั้งโรงงานเลยเพราะส่วนมากช่างทำงานช่างไม่ค่อยอยากจะปิดจมูกเพราะมันรู้สึกอึดอัดอยากได้วัสดุที่มันติดตั้งง่ายทนทานไม่ใหญ่เถอะทะจนเกินไปไม่กินเนื้อที่ของโรงงานถ้ามีวัสดุตัวนี้เข้ามาช่วยได้ก็จะดีมากมันจะได้รักษาชีวิตเราให้ยืนยาวไปจนแก่ทำงานได้นาน
2: ๆ Associate Professor Dr. Pramukh Osiri is interested in industrial ventilation. He joined the research team of the Faculty of Public Health and designed the filtration system using the coarse dust as a medium to filter the fine dust.
0: Actually, when we take the air from the dust source system, we decide we enlarge the area of the pipe, and then the dust will fall into the area. And we set that one to be like a filters, wood dust filters, and then the smaller particle that flow to the air, right, air current, and then it came back again to the filters. And then we filter the tiny particle by use the larger particle.

0: เปิดทริปแรกกับลูกทัวร์ชาวยุโรปที่ต่างสัญชาติกันออกไปไกด์เด็กของเราก็ดูจะคลึกครื้นกับการทำหน้าที่เป็นไกด์พาลูกทัวร์ไปเยือนเมืองเก่าเมืองแก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้อย่างสนุกสนานแต่ยังพาชมไม่ทั่วเมืองเลยสิครับก็มาเจอเหตุการณ์ที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเลยจริงๆ
1: อยากให้เราช่วยบอกหน่อยที่ว่าจะทำยังไงดีไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ์
0: ไกด์เด็กจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้สำเร็จหรือไม่ไปตามลุ้นกันเลย
2: ก็แบบโอ้โหตกใจมากเลยนะตอนที่เขาบอกว่าเอ้ามาไม่ครบนี่แบบฮะเราน่าจะนับดีแล้วแต่ว่าเอ๊ะทำไมยังไม่ครบล่ะ
3: ก็รู้สึกกังวลมากเลยเครียดเฮ้ยตอนแรกเห็นยังไปห้องน้ำอยู่เลยเขาขอไปห้องน้ำแล้วก็รู้สึกโอ้โหหายไปอ่ะหายไปแบบใจหายเลย
4: น้องๆ
5: คะ
4: เราจะทำไงดีเอ่ยถ้าเราไม่ครบเนี่ย
6: you just missed him
5: no
6: what you did to them
5: Tanya can you call to Pat
4: โอ้โหใช้โทรศัพท์ต่างชาติ
0: ทำลูกทัวร์หายแล้วยังกล้ายืมโทรศัพท์เขาใช้อีกแม่น้องตุนของเราและควรพูดให้ถูกต้องว่า can you call Pat ไม่ต้องมีทูนำหน้านาวนะครับ
5: hello
4: พาเข้ามาให้ได
7: ้ hello Pat Pat a loveYou are Pat
5: Aloof? I don't know, we cannot find you.
7: Yeah, I will tell you the direction.
5: Yeah, can you please tell us the direction?
7: Yeah,
5: you don't know.
7: Listen carefully.
0: แม่สีหน้าและแววตาของลูกทัวร์มันช่างเก็บอาการพิรุธไว้ไม่อยู่ซะจริงๆครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า he looks suspicious ท่าทางแสดงออกมาว่ามีพิรุธล่ะครับ
5: I don't know it's the place we took a picture we just get off and take a picture and then we went to toilet and when we come back to from the toilet like nobody was there so we were there alone it's only me and Ruth
8: เขาบอกว่าเขาไปเข้าห้องน้ำพอกลับมาไม่เจอใครเลย
9: ตอนแรกก็กล่าวว่าแบบเฮ้ยพี่เขาแกล้งเราปะเนี่ยจะหายจริงเหรอเธอก็เลยแบบโทรไปหาแบบเขามีเบอร์ใช่ไหมคะโทรไปถามเขาบอกว่าหลงจริงแบบไปฉี่แบบเดียวออกมาไม่เจอใครเลยอะไรอย่างเงี้ย
5: What do you see as a symbol around there? And the sky and the moon so I don't know
0: บอกออกมาได้ว่าเห็นแต่ท้องฟ้ากับพระจันทร์ใจร้ายจริงๆเลยครับลูกทัวร์ของเราแถมยังหัวเราะด้วยน้ำเสียงร่าเริงทิ้งท้ายแถมซะอีกแบบนี้เขาเรียกว่ากิ๊กเกิลการหัวเราะคิกคักนั่นเอง

0: เป็น
1: เว้ยอย
2: ู่ขึ้นตุกๆมาได้ไหมคะ
3: เขามีจักรยานแล้ว
4: จักรยานไว้ไหน
0: เนี่ยเนี่ยมันจะเป็น
2: เส้นจักรยานแบกมาด้วย
0: นี่แล้วก็มาทางนี
1: ้ I can see some big poles you know like poles with wires coming out can you see them
3: ขายไม่ทันแล้วเนี่ยสี่คนรออยู่นะครับ
2: ลองบอกครับ
5: Hello do you have a map
2: can you fly any tuk-tuk do you know tuk-tuk a small car
1: yeah maybe if there's one on the street but we have our bicycles
2: เอาไปซื้อข้าวค้างทิ้งไว้ได้ไหม you can leave a bicycle
1: we can leave the bicycles
2: yeah yeah the store will get the bicycle later
6: one second okay
2: you call your tuk-tuk and you give the phone to the driver and I will talk to him
1: okay or maybe you can just tell me where what I need to say to him
2: and then tell him that you want to go to Phanya Chang
1: Okay.
2: And so then,
1: where will you be? Where are you now? Are you at the entrance?
2: Yeah, I'm at the Phanya Chang. We are waiting for you.
1: Okay, great. Okay, we'll get a tuk-tuk very soon, and we'll see you very soon.
2: รู้สึกผิดค่ะแบบเฮ้ยเราเป็นไกด์ป่ะแต่แบบทำเขาหายอะไรเงี้ยแบบเอาเป็นด้านทิ้งเขาไว้อะไรเงี้ยก็เลยต้องแบบบอกให้เขาไปบอกตุ๊กอีกทีว่าให้มาพะเนียดช้างนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Okay if you have any problem you can call this number and I will help you
1: Okay thank you
2: Yeah see you soon
1: Bye
7: They got it
8: They got it ในที่นี้ก็หมายความว่าไกด์เด็กของเราตกหลุมพรางกับแผนการของลูกทัวร์และทีมงานที่จัดให้ไกด์เด็กกันแบบเต็มๆเลยครับคุณผู้ชม
9: เอาละครับน้องๆเราเมื่อกี้แก้ปัญหาไปแล้วนะน่าจะมาถูกนะฮะอ่ะต่อไปเราต้อง go on ครับตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่พะเนียดช้างนะครับเราก็จะมีคนแนะนำนะครับซึ่งเป็นคนดูแลช้างที่นี่นะฮะให้มาให้ข้อมูลกับตอนนี้ที่เหลืออยู่4คนก่อนนะใช่แล้วครับคุณพลอยครับเดี๋ยวจะให้เขาอธิบายให้พวกเราเข้าใจแล้วก็พวกเราอธิบายให้กับลูกทัวร์ของเราเข้าใจนะครับ
10: ก็ที่นี่นะคะเป็นเราเรียกว่าพะเนียดคลองช้างเป็นสถานที่ที่ตั้งแต่โบราณเนี่ยเอาไว้จับช้างป่าเราก็จะคัดช้างที่เป็นช้างสำคัญมีลักษณะสำคัญเนี่ยเอาไว้ให้กับพระมหากษัตริย์ที่สถานที่นี้เนี่ยเป็นของพระมหากษัตริย์ค่ะ
11: Okay I will describe you this place is the they will take the elephant from the forest to this area and the king will choose the elephant for the nice one yes to take them to the war
10: ค่ะในปัจจุบันนี้นะคะก็จะไม่ได้มีการจับช้างป่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ซึ่งเอาไว้ดูแลแล้วก็พยาบาลช้างที่ป่วยหรือว่าช้างที่มาจากที่ต่างๆนะคะ
2: But at the present we use it for take care an elephant and
12: take care ตัวเดียวใช่ไหม an elephant
2: take care elephants
10: ก็ช้างที่นี่หลายๆเชือกก็จะมีไปแสดงตามวันสำคัญต่างๆไปออกขบวนพาเลทมี
12: งานสำค
10: ัญนะคะก็จะไปแห่ไปอะไรพวกน
12: ี
10: ้ไปเข้าเฝ้าด้วย
2: The elephant is will show on their important day of Thailand like to show and maybe they is on TV also because this place train them to show Thai people that elephant also is
10: โดยการฝึกของที่นี่ส่วนมากก็จะมา
13: They are missing friends
9: Oh welcome back เอาละครับตอนนี้กลับมาแล้วนะครับเกือบแพ้นะครับ
2: พอเขามาถึงเขาแบบมาเข้าแบบเข้ามากอดอะไรเงี้ยพูดว่าเอ้ยเขากลัวมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยขอโทษแต่เขาบอกว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็มัวแต่ถ่ายรูปเพลินด้วยอะไรเงี้ย
11: ก็สุดท้ายก็โอเคแก้ปัญหากันได้ดีก็แล้วก็ขอโทษกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็บอกไม่เป็นไรโอเคเนี้ยเขาไม่นั้นมากก็ครับก็มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างนึงนะ
9: อย่าทำให้หายอีกนะขี่ช้างไม่ใช่ช้างกลับเข้าป่านะน้องๆเทคแคร์ด้วยนะครับเชิญครับน้องๆนำเลยครับไปใครจะยังไงนะฮะเชิญครับจับกลุ่มเลยครับ
14: เริ่มแบ่งหน้าที่เลยครับต้องกระตุ้นนิดหน่อยนะฮะเพราะว่านี่เป็นงานครั้งแรกในการเป็นไกด์เพราะฉะนั้นเขายังไม่รู้ว่าควรจะทำอะไรบ้างตรงไหนยังไงก็ต้องค่อยๆแนะนำกันไปนะครับ
8: ในที่สุดไกด์เด็กของเราก็สามารถทำการสื่อสารพาลูกทัวร์กลับมาได้จนเป็นที่สำเร็จและสมความตั้งใจของพิธีกรและทีมงานเรียกว่าทำหน้าที่ไกด์กันได้อย่างไม่ย่อท้อและยอดเยี่ยมจริง

0: ครับตอนนี้หลังจากท่องเที่ยวมาทั้งวันนะครับเราก็จะพาลูกทัวร์เข้าสู่ที่พักแล้วนะฮะที่เราต้องใช้เสียงแบบสงบๆเพราะว่าที่นี่เนี่ยเราเรียกว่าบ้านไทเฮาส์นะครับซึ่งก็เป็นสถานที่ค่อนข้างสงบแล้วก็แขกแต่ละคนเนี่ยจะต้องอยู่ในไม่ใช่กึกกึกโครมด
1: ัง
0: น
1: ั้น
0: เราต้องใช้ความเงียบสงบนะฮะในการบรรยายให้กับลูกทัวร์ของเราได้รับรู้นะฮะแต่ตอนนี้ฝรั่งพร้อมแล้วน้องพร้อมไหมครับ
1: พร้อมไหมคร
0: ับ โอ้โหมั่นใจมั่นใจผ่านมาทั้งวันแล้วดูสิจะตายตอนจบหรือเปล่าพร้อมแล้วเอาเชิญเลยครับมาลำหน่อยลำต้อนรับหน่อยลำต้อนรับลำต้อนรับเออนี่ต้องดูลีลาเอาเชิญครับเชิญเชิญเชิญเชิญ
2: beautiful
0: really
1: yeah
0: โอ้โหดูแต่ละคนรู้สึกสนใจมากเลยนะ
1: ใช่รู้สึกหัศจรรย์มาก
0: เอาเชิญน้องๆครับเชิญเลยครับทำหน้าที่เลย
1: หน้าที่เลยลูก
3: everyone this is Thai traditional house and today we will stay here
4: yeah for women this size and for men oversize
5: oversize ฝรั่งจะงงไหมครับน้องตุลที่ถูกแล้วต้องพูดว่า over there นั่นหมายถึงฝั่งตรงข้ามฝรั่งถึงจะเข้าใจนะครับน้องตุล
0: แน่นอนครับเราก็ต้องวางแผนจะวางแผนกับลูกทัวร์เราตอนนี้น้องๆกำลังอธิบายอยู่แต่ลูกทัวร์เราจะต้องมีปัญหาหลากหลายคือเรียกว่าเราใส่ความเรื่องมากให้กับลูกทัวร์เราไปน้องๆต้องแก้ไขสถานการณ์
1: ที่บอกเนี่ยร้ายจริงๆนะคะ
5: เจอแบบนี้ไกด์เด็กของเราจะยังไหวอยู่ไหมล่ะเนี่ยเอาๆๆมาเอาใจช่วยไกด์เด็กของเรากันหน่อยคุณผู้ชมครับ
6: Stay for full energy yeah we today tomorrow we have a big plan for Thai food okay
4: yeah so if you want anything extra you can check the stuff in the room and if you want something you can tell me you can tell me how do you feel about this houseThis store, do you love it?
7: Beautiful.
4: Yeah, really beautiful. Have you ever seen it in the palace? Have you ever seen this store's house?
7: But maybe outside, not really. But not from the inside.
4: Mm-hmm.
7: Yeah. So it's first time, right? To see.
4: Excited?
7: Yeah, yes, of course.
3: Okay, if you don't have any question, let me take you to the room. The bedroom. Okay. Women for this side and the men for that side.
4: That's all I need.
8: TV, we got TV.
9: And coffee cup. We need one more.
8: Yes. So guys, you sleep over there and I take the big one.
10: We can fight.
8: Oh.
10: Now you can take it over.
8: You will lose, so I don't mind.
7: Pretty cool.
4: Yeah. Maybe this bed, but they will make it up for the bed. Do you okay?
11: With a mattress.
4: Yeah. Okay. So I will tell the staff downstairs your problem, and I will be quickly to solve the problem.
7: I'm not sure because the thing is, it's very close to the steps.
11: Do I have to sign?
7: Is it the same room?
4: Yeah,
7: same room?
11: Same room.
7: Because for us it's very close to the stairs. So,
4: so I will tell the staff again to after.
7: Yeah.
4: This.
7: That would be great.
4: Okay.
7: So, because we're girls and then when we change. Okay.
4: เขากลัวที่จะต้องอยู่ตรงนี้เขาไม่ชอบ
12: อยากสลับกับตรงน
4: ี้ห้องหนูมันติดนะติดบันไดป่ะคะคือเขาบอกว่ามันแบบมันติดหน้าต่างมันจะได้ยินเสียงแล้วพวกเขาแบบเป็นผู้หญิงอะ
5: เอาละสิครับคุณผู้ชมครับเมื่อลูกทัวร์ผู้หญิงต้องการย้ายห้องพักไกด์เด็กของเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงกันดีนะครับ
13: คือหน้าต่างอะมันหน้าต่างมันติดกับบันไดแล้วมันไม่โอเคแบบเขากลัวเหมือนมีอะไรมันย่องเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกลัวโจรกลัวอะไรสักอย่างเนี่ย
0: หมายถึงว่าเขาไม่ชอบห้องที่เราเลือกให้
4: เขาไม่ชอบห้องที่มันติดหน้าต่างเขาก็เลยมาถามว่าห้องที่ผู้ชายนอนน่ะมันติดหน้าต่าง
0: แล้ว
4: ไม่แบบเขาอยากนอนติดประตูเหมือนเขาเพราะว่าหน้าต่างมันอันตรายเขาบอกว่าเหมือนแบบมันติดกับบันได
14: คนเดินมา
0: แล้วแล้วคิดว่าจะทำไงดี
14: ก็เปลี่ยน
4: สลับก็เดี๋ยวจะไปถามสลับได้ไหม
0: ลองดูลองดูไม่แน่อาจจะได้
4: We have a problem.
8: No, stop. It's a man's room. What do I have to be wrong?
4: Sorry.
3: The girl have a little bit problem.
4: Yeah. Because
3: they afraid of the stairs.
4: This room have a window near the stair.
8: Yes.
4: And she's scared. So okay. Can you switch?
3: What do you think, guys?
15: I'll be gentle.
4: How do I
2: I like the room
13: ตอนแรกขอเขาสลับห้องตอนแรกเขาไม่ยอมผู้ชายเขาไม่ยอมก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันอาจจะว่าเขาชอบแบบชอบห้องนี้อยากได้ห้องนี้อยากนอนห้องนี
2: ้ Because we need space we are 3 minutes we need space
12: ตุ้นห้องนั้นมันใหญ่ห้องนี้ปะไม่
14: มัน
12: 2
14: room
12: a little bit smallerคือเขาก็ไม่โอเคกับเราเขาบอกว่าประมาณว่าเขาเป็นผู้ชาย3คนเหมือนแบบก็ไม่รู้จักกันเขาต้องการเซฟของตัวเอง
2: What do you do What are you doing
5: What เล่นคนหนีกันต่อหน้าต่อตาซะขนาดนี้ไม่เรียกว่าสโตลแล้วครับน้องเปรมน้องตุลแบบนี้ต้องเรียกว่าสติลลิ่งกำลังขโมยชัดๆถึงจะถูกครับ
2: That's too bad, you know.
15: Extra one.
2: Okay.
15: Can I get it? Maybe I think I can get the extra one for you. That one.
2: Maybe.
15: That day is still.
2: What do you mean? That was took outside.
15: I think not maybe.
2: Maybe get the extra room outside on the
15: okay,
2: floor.
15: Okay, I will talk to them.เพราะว่าฝรั่งเขาจะไม่โอเคที่แบบไม่มีฟูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนอ่ะเข้าไปใช่ป่ะแล้วแบบไปเอาฟูกออกมาแต่เหมือนแบบคิดว่าเขาเล่นๆอ่ะก็เลยพูดว่าอ๋อ I stole it คือเหมือนไอ้ขโมยแล้วแบบเขาก็ซีเรียสอ่ะที่แบบเฮ้ยจะมาขโมยของเขาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบงืมเพื่อนออกมาจากห้องแล้วแต่เหลือหนูไงประเด็นนั่นแหละประเด็นเดี๋ยวต้องไปถามข้างล่างอ่ะว่าแบบมันมีเพิ่มได้หรือเปล่า
16: ห้องนี้คือเตียงมันไม่พอค่ะ
2: แล้วยังไงฮะ
16: เขามี3คนแต่เตียงมันเป็นคูเปอร์เตียงก็เลยต้องยกฟูกมาเพิ่มให้เขาคนนึง
2: แล้วห้องนู้นล่ะไม่ต้องใช้หรอ
16: ห้องนู้นมี4เตียง
2: อ๋อห้องนู้นมีเกิน
16: ค่ะพอดีกัน
2: โอเคอ่ะ
16: If you scared you can sleep here
5: ก็เล่นปูฟูกรอสักขนาดนี้แล้วยังต้องถามอีกเลยครับว่านอนได้ไหมน้องตุน
17: Try again and say we're notOkay.
16: But
17: I might be able to sleep.
16: But if he, but he be not okay. So maybe you can
17: sleep here.
16: But it's not.
17: It's not even if I was sleeping. It's just I don't have the right feeling through the window.
16: Oh, so how about if we cross it?
0: จะบอกโอเคครับว่าเขาเรื่องมากกว่าที่เราคิดไปเยอะนะครับ
18: ใช่
0: แผนการเราอาจจะไม่ให้เขาเรื่องมากขนาดนั้นแต่ตอนนี้เขาเผชิญศึกหนักมาก
18: ศึกหนักมาก
0: นะฮะไม่รู้จะเป็นยังไงนะ
16: เขาโอเคยังอ่ะ
12: คือเหมือนแบบเคลียร์เรื่องรูมก่อนแล้วแบบนอนนี่แล้วแบบสตาฟอื่นๆอ่ะเดี๋ยวลองไปคุยกับข้างล่างให้แต่เรื่องรูมแบบโอเคใช่ไหมที่จะนอนรูมนี
16: ้ไม่เขาไม่โอเค
0: เ
16: ขาไม่ยอมนอน
17: ไปลองไปคุยกับ
16: เขาเหมือนตอนนี้มีปัญหาใหม่อีกแล้ว
12: ว่าเขานอนด้วยกันไม่ได
16: ้ไม่ยอมนอนด้วยกันอีกแล้ว
12: ก็ใช่ไงตอนแรกเขาก็พูดปัญหาแต่เหมือนแบบฝั่งนู้นเขาก็บอกว่าเออไม่โอเคนะเขาได้เตียงจะลองไปคุยกับอะไรกัน
17: We can wait to Alright thank you Okay that's great thank you so much
5: โดนอะไรมาล่ะครับน้องตุลครับเล่นเอาหน้าเย่ปากเบี้ยวไปถึงขนาดนี้สงสัยงานนี้จะหนักนะครับคุณผู้ชม
0: ไม่รู้ด้านนู้นจะยังคงเรื่องมากต่อไหม
18: ใช่เราลองมาลุ้นกันค่ะ
0: ไปครับไปดูคร
18: ับ เมื่อกี้เปรมไปแล้วนะคะ
17: But I think you have never seen it before. You want to go to see it.
2: No, but we are very tired.
8: Actually, I'm tired, so I will just finish and you are home.
3: They afraid of thieves.
8: What? I'm afraid too. Thieves?
3: ตอนแรกที่บอกเลยคือปฏิเสธแบบด้านๆเลยคือไม่อย่างเงี้ยตรงๆเลยเขาบอกอึ้งเหมือนกันแม่ you are strong
17: you're strong
8: you can change
3: I have a guy so it's too expensive for me
17: I'm sleep in a small room smaller than you
3: and
17: so
3: cheaper
17: So why do you want this room?
8: We love the room, like the room. We want to stay here.
17: Oh, okay.
8: It's not a big problem.
17: No, but she just... Because she's scared.
8: Who's scared?
17: Pat. Here have three beds.

0: We have a bigger room, it's fine.
1: Okay,
2: you have to be a gentleman.
0: Oh, come on, don't play the gentleman card.
1: Gentleman.
0: The gentleman card, or you have to be a gentleman.
1: Sorry, Uli.
0: Yes.
1: Maybe we just give to them because I think I have enough of this. Make me headache. What do you think? Just
0: what the douchebag you are now?
1: Divorce. You know, they insist so much, you know.
0: Now you're kicking in my bag.
1: What do you
0: think? The whole time, you, when the door was closed, they said, no, we want room. I don't want to give it up. Now you say it.
1: Okay, we vote.
3: ตอนแรกๆเถียงกันอยู่นิดหน่อยว่าให้โหวตกันว่าใครจะสลับห้องบ้างให้ยกมือขึ้นเงี้ย
1: We are three who want to stay here. Raise your hand. Vote for woman. Okay, vote for woman. You, Martin.
3: ผมเปิ้ลมาเล็กอ่ะมันฮีโร่ของผมอ่ะโอ้ตอนแรกๆตอนอยู่ได้ทริปแรกๆโอ้โหผมรู้สึกเหมือนเขาแบบเขาคูลอ่ะแบบโอ้โหโคตรเท่อ่ะพี่คนเนี้ยแบบ
1: Please.
0: Are you okay? Talk about the big bet now. This is not talking about the big bet.
4: เอาละตอนนี้ได้หนึ่งแล้วถ้าได้อีกหนึ่งโหวต
0: Don't talk in Thai now. This is not polite.
4: ถ้าได้อีกหนึ่งโหวตจะโอเค
0: That what?
5: That now.
1: Martin.
5: Alex.
1: Yeah, I feel tired. You know.
5: He feel tired to fight with us. To fight with us.
1: No, it's not fighting.
0: Look, we don't fight.
1: Just tired.
5: Please.
0: Maybe the girls come over here and then we talk with them.
6: Oh. ก็ลองให้ผู้หญิงมองมาคุยดูไหมเผื่อจะแบบใจอ่อนอย่างเงี้ย
0: Look I don't want to be really bad you know but I am
7: ทั้งขอร้องทั้งอ้อนวอนกันขนาดนี้แล้วลูกทัวร์รายนี้ก็ยังไม่ยอมใจอ่อนสักทีเห็นทีราตรีนี้ของทีมไกด์เด็กเราดูท่าจะอีกยาวไกลแล้วจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างไรอาทิตย์หน้ามาตามช่วยเป็นกำลังใจให้กับไกด์เด็กในทัวร์ไม่กลัวฝรั่งกันต่อนะครับช่วง wrap up
8: อย่างบางครั้งเนี่ยค่ะเวลาพูดแล้วมันเรียงคำไม่ได้ค่ะมันเหมือนต้องรีบพูดเงี้ย
9: เข้าใจเพราะหนึ่งเราอาจจะเกิดความประมาทเราอาจจะแบบอุ้ยตื่นเต้นว่าทำไงดีอะไรเงี้ยนะคะหนูก็รู้สึกต้องพูดเร็วดังนั้นเนี่ยการเรียงก็ไม่เป็นประโยคแล้วนะคะสิ่งสำคัญในการเรียงประโยคก็ง่ายๆมี subject verb สิ่งสำคัญนะคะภาคประธานภาคแสดงฉันกินอะไรคะฉันกินกบอะไรเงี้ยI eat rock อะไรเงี้ยฉันกินคางคก I eat a turd อะไรเงี้ยเราต้องมีประธานมีกริยาให้เท่านั้นเองลูกนะคะแล้วก็มีส่วนขยายบลาบลาบลาไปเท่านั้นคือหนึ่งหนูมีสติหลบนะคะแล้วก็ไม่ต้องตื่นเต้นนะคะเราต้องกล้าเข้าไว้ลูกถ้าเรากล้าเราทำได้แล้วดังนั้นเนี่ยหนูค่อยๆพูดลูกนะเขาก็จะเข้าใจเราเท่านั้นเองลูกนะคะ
10: โอเคครับคือผมมีการออกปัญหาเรื่องการออกเสียงครับผมว่าคำว่า everyone นะครับ
9: อ๋อวิทย์ไม่ได้เลยนะลูก
10: ใ
9: ช่นะคะต้องนิดนึงค่ะ everyone ตัว v ค่ะหนูเอามือจับคอลูกอย่ามือจับหลักแร้นะลูกนะจับคอค่ะ everyone พูดตามค่ะคุณพ่อครับ
10: คุณพ่อครับ
9: ผมอยากไปวงเวียนใหญ
10: ่วงเวียนใหญ
9: ่กับน้องแวน
10: กับน้องแวน
9: เป็นเด็กแวนสวยเวอร
10: ์สวยเวอร
9: ์ดีมากค่ะหนูสังเกตว่าอะไรสั่นคะลูก
10: ลำคอ
9: ใช่ตัว v เนี่ยออกเสียงคล้ายๆกับตัวอะไรลูก
10: ตัว
9: w ก็ละ w อะไรล
10: ู
9: ก w ดีมากตัว w ออกธรรมดาแต่ถ้าตัว v ต้องออกเสียง
10: เสียง
9: อะไรลูกสั่นดีมากค่ะดังนั้นต้อง
10: everyone
9: ดีมากค่ะอีกรอบนึงสิลูก
10: everyone
9: อีกนิดนึงค่ะ
10: everyone
9: ดีมากค่ะ
11: หนูเคยแบบคุยกับครูฝรั่งหลายคนหรือว่าแบบเพื่อนหนูค่ะเขาก็บอกว่าคือจริงๆแกรมม่าคือบางทีฝรั่งเขาก็ไม่ได้พูดถูกถ้าได้พูดบ่อยๆเรื่อยๆมันก็จะแบบพัฒนาขึ้นไปเอง
12: ผมว่าสำคัญมากนะคะคือเราไม่ได้คือมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้อยู่ประเทศเดียวในโลกอย่างนี้สมมติอ่านหนังสือเล่มเดียวกันแปลมาแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างนี้เราก็อยากจะคุยกับเพื่อนนะคะแล้วบางทีเราก็อยากได้มุมมองใหม่ๆเราก็แบบใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวสื่อกลาง
13: หนังสืออังกฤษนะคะเป็นนิทานภาษาอังกฤษค่ะเอามาเปิดอ่านเปิดดิกเนี้ยค่ะแล้วก็ฟังเพลงจากยูทูบฟังการสนทนาจากยูทูบบ้างเนี้ยค่ะเพื่อให้มันชินกับสำเนียงและภาษาเขาหนูฟังเขาออกมากขึ้น
14: ถ้าเราเก่งแต่ไวยากรณ์แต่แกรมม่าเฉพาะหน้าข้อสอบแต่ว่าถ้าคุณพูดไม่ได้มันก็จบ

0: A lot of people dream of getting the chance to study abroad. One way for you to get that chance is to apply for financial support. Look out for notices and announcements of grants and write them an email asking for more information. Where there's a will, there's a way. Now, let's look at an example of a grant announcement, and we'll look at writing an email requesting for more information later. This is an announcement of a grant to study overseas. Let's read it and find out more about it. Good news for students who want to learn a foreign language this summer. If you are a full-time third year or fourth year student at Modern University and would like to learn a language this summer, this travel grant is perfect for you. Modern University offers supplemental travel grants to four eligible students to go overseas and study the following languages: English, Chinese, Korean, Japanese, Spanish, or Italian. The funding of 50,000 baht each can be used to pay for travel expenses, accommodation, and tuition fees. Contact us by email at grants@modernuniversity.ac.th for more information. Note, courses must be full-time in June or July and for a minimum of 3 weeks. So if you want to ask for more information, we have to write them an email. How do we do that? Here are some tips. If you don't know the person's name when writing a formal email, use Dear Sir or Madam. Your email should have three short main points: what you're interested in, why you're interested, and what further questions you have. I look forward to hearing from you is a good way to close an email. Regards is a semi-formal, professional way to end an email. It is commonly used in professional settings as well. Here's an example of an email requesting for more information on the study grant. From Chitchanok Prapakon to grants@modernuniversity.ac.th. Subject: Summer Study Grant. Dear Sir, Madam, I'm writing to request more information about the summer travel grant that was advertised on the university's website. I am a fourth year student and I am planning to study Korean in Seoul for 3 weeks in July. I would like to apply for the travel grant to help me with the expenses. Could you please send me more details, including how to apply and when the application deadline is? I look forward to hearing from you. Regards, Chitchanok.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it's a great chance for you to improve your English.
4: Enjoy watching. Bye-bye.
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Hey.
1: Wow. Oh. Are you ready?
2: Yes.
0: Yes.
1: Yes. Very good. ตอนนี้ทุกคนน่าจะพร้อมแล้วนะคะแบบฝึกหัดแรกของเราเรารู้จักคำศัพท์ไปหมดแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ลองดูค่ะ Look at the picture ให้ดูไม่ต้องทะเลาะกันนะคะให้ดูนะคะหนังสือหน้า30มีรูปภาพอยู่และมีคำศัพท์อยู่ Circle ให้เราวงกลมคำศัพท์ค่ะที่ตรงกับรูปภาพนะไม่เห็นไก่อ่ะโอเคnumber one รูปแรกนะคะไม่มีนะรูปแรกนะคะเอ๊ะมันเป็นรูปอะไรนะใครเดาได้บ้างรูปแรกโอเคsalad นะคะภาษาไทยเราจะเรียกว่าสลัดแต่ภาษาอังกฤษ salad นะคะค่ะในสลัดประกอบด้วยอะไรบ้างคะชิคเก้นแปลว่าอะไรแล้วไก่ชีสค่ะชีสแปลว่าใช่เนยใช่ไหมคะชีสเราทับศัพท์มันจะอยู่ในพิซซ่านะพันรูปแรกให้เราวงกลมคำว่า salad สะกดยังไงคะ s a l a d โอเควงกลมคำนี้นะคะใครวงกลมแล้วใส่ว่าได้1คะแนนแล้วค่ะเชิญเลยค่ะ
3: วงกลม3อันแล้วครับ
1: โอ้วงกลม3อันเลยไม่ได้เอาแค่ข้อเดียวข้อเดียว3ข้อละรูปต่อมาเป็นก้อนๆอย่างนั้นหน้าตาเหมือนอันนี้เลยขนมปังภาษาอังกฤษว่าไงอ่านว่าไงเอ่ยขนมปังขนมปังbread ค่ะสะกดว่า b r e a d โอเคเก่งมาก คำว่า meat แปลว่าอะไรคะ m e a t meat เราจะเห็นคำศัพท์ว่า meat อยู่นะคะ meat คำว่า meat พอดีไม่มีอยู่ในรูปนี้นะ meat แปลว่าเนื้อเนื้อรวมๆเลยเนื้อวัวก็ได้เนื้อไก่ก็ได้เนื้อหมูก็ได้นะต่อมารูปที่มันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายๆเค้กอะค่ะแต่ไม่ใช่เค้ก
3: ชีส
1: ชีสใช่แล้วคือชีสนะคะคำว่าชีสจะไม่อยู่ในนี้นะคะไม่เป็นไรดูในรูปเนาะรูปที่สามชีสได้ไหมใครไม่ได้ยกมือชีสหนูวงกลมคำว่าชีส
4: ได
1: ้วงกลมแบบเพื่อนเลยนะได้ไหมชีสใช่ชีสสะกดยังไง C H double E S E ลูกหนูวงกลมเลยลูกต่อมารูปที่4ค่ะรูปนี้ตรงกันเลยมันคือ chicken นะเพราะฉะนั้นวงกลมคำนี้ค่ะ chicken นะคะchicken สะกดอย่างนี้ค่ะใครไม่แน่ใจว่าสะกดยังไงเนาะดูตรงนี้ได้เลยนะคะ chicken c h i c k e n โอเค very good เรามาสู่รูปที่5ค่ะเขาเทอะไรอยู่น้ำใช่ไหมสะกดยังไง milk m i l k ค่ะ milkต่อมาหน้าตาแบบนี้เราเรียกเขาว่าอะไรคะ
3: แซนด
1: ์วิชใช่ไหมคะแซนด์วิชสะกดอย่างนี้ค่ะแซนด์วิช S A N D W I C H นะคะแซนด์วิชรูปต่อมามีทั้งแอปเปิลมีทั้งเกรปเบอร์นาน่าผลไม้ใช่แล้วภาษาอังกฤษเรียกว่าภาษาอังกฤษผลไม้ใช้คำว่าอะไรคะ fruit f r u i t fruit นะคะfruit แปลว่าผลไม้นะคะรวมๆเลยผลไม้นะ ต่อมารูปนี้ค่ะอันนี้เหมือนเค้กเลยเนาะไอศกรีมสะกดอย่างนี้เลยค่ะไอศกรีมนะคะไอศกรีมผักไม่มีคำศัพท์ตรงนี้ไม่มีเดี๋ยวแต่ว่าในนี้มันมีนะรูปต่อมานะคะมันมีผึ้งอยู่ได้มันมีผึ้งอยู่น้ำผึ้งน้ำผึ้งภาษาอังกฤษใช้คำว่า honey honey honey พอดีว่าตรงนี้ไม่มี honey นะคะดูไหม honey ถูกต้องค่ะรูปนี้ฮันนี่น้ำผึ้งตัวที่สองครับฮันนี่น้ำผึ้งถูกต้องโอเคฮันนี่ชอบกินฮันนี่กันไหม
3: คร
1: ับ มีคนเสร็จแล้วเก่งมากเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงนะคะรอไปพร้อมกันรูปต่อมาเราเรียกเขาว่าอะไรดีมันคือเนื้อนะคะเนื้อข้อไหนเป็นเนื้อชิคเก้นได้ไหมคะชิคเก้น
3: ได
1: ้ชิคเก้นแปลว่าอะไรไก่ใช่ไหมมันแปลว่าไก่ไก่หน้าตาแบบไหนหน้าตาแบบนี้เนาะเพราะชิคเก้นไม่ตอบไม่เอาเนาะเบรดใช่ไหมคะเบรดขนมปังไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นรูปนี้ค่ะมันคือ meat m e a t meat แปลว่าเนื้อนะคะรูปต่อมานะคะมันเป็นน้ำผลไม้น้ำส้มแต่ว่าไม่มีส้มอยู่นะเป็นจูสน้ำผลไม้นะคะ J U I C E juice แปลว่าน้ำผลไม้นะคะถูกต้องเสร็จแล้วจูสน้ำผลไม้น้ำผลไม้ถูกต้องรูปต่อมาเป็นรูปของแครอทcucumber ภาษาไทยเรียกรวมๆว่าไงคะมีแตงกวามีแครอท
3: ผัก
1: ใช่เพราะฉะนั้นผักภาษาอังกฤษนะคะ
3: vegetable
1: very good vegetable นะคะ v e g e t a b l e s vegetables vegetables นะคะมีการเดาโอเคได้vegetables นะคะคำศัพท์ที่ยาวที่สุดแปลว่าผักนะอ่านออกเสียงว่า vegetables นะคะ vegetables นะคะชอบกินกันไหมชอบไหมผักชอบดีมากเลยค่ะนะรูปแถวสุดท้ายค่ะมันเป็นรูปอะไรนะwater น้ำเปล่านะคะเป็นขวดใหญ่เลยเนาะ waternะคะน้ำต่อมามีน้ำแล้วสองตัวนี้คืออะไรนะ fish นะคะปลา fish ชอบกินปลากันไหม
3: ไม
1: ่ไม่ชอบหรอ
3: ชอบ
1: โอเคแล้วก็รูปต่อมาน้ำมะนาว lemonade ค่ะอันน้ำมะนาวนะคะคำว่าเลมอนแปลว่ามะนาวเลมอนเนดแปลว่าน้ำมะนาวเวลาเราเจ็บคอกินน้ำมะนาวดีนะคะเลมอนเนดตัวตรงกลางอันนี้วอเตอร์เดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะวอเตอร์ครับน่าวอเตอร์ตัวแรกลูกวอเตอร์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอเพื่อนนะอันนี้ฟิชตัวที่สองครับขอเช็คหน่อย water โอเคอันนี้ lemonade ลูกนะ lemon แปลว่ามะนาวนะคะตัวที่สอง peach โอเครูปสุดท้ายค่ะเพื่อนไม่สมรูปสุดท้ายคือเค้กนะคะเค้กสะกดอย่างนี้เลยเค้กนะC A K E ค่ะหนู ทุกหมดเลยเก่งมากอันนี้ได้เต็มเลยนะคะเดี๋ยวแจกสติกเกอร์ให้นะคะแจกให้อะไรครับเสร็จแล้วเก่งมากค่ะกิจกรรมต่อไปทุกคนฟังดีๆนะคะหน้า31หน้า31อันนี้เห็นไหมคะเขาบอกว่าเอามีรูปต่างๆเต็มเลย Color your favorite menu คำว่า color ระบายสีเมนูที่เราชอบเพราะฉะนั้นใครชอบทุกเมนูระบายสีหมดเลยนะคะเดี๋ยวมีสีให้เดี๋ยวจะแจกสีให้และฟังดีๆค่ะมีการประกวดกันนะเมนูของใครระบายออกมาสวยเดี๋ยวพี่จะเป็นแมวมองคัดเลือกมาและเรามีรางวัลแจกนะมีอยู่6รางวัลทยอยแจกนะคะเพราะฉะนั้นให้สุดฝีมือนะเรามีอันนี้ให้1รางวัลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาประกวดกันนะคะเดี๋ยวพี่จะแจกสีให้นะคะได้ค่ะทุกคนได้เข้าประกวดหมดเลยเดี๋ยวพี่เป็นแมวมองดูว่าใครระบายสีออกมาได้เก่งสุดนะ

วันป๊อปปูล่าโหวตนะคะเดี๋ยวก็จะได้กระติกน้ำ

2คนนี้ไม่ต้องเสียใจ

0: ันนี้ social distancing โอ้ sorry โอเคมองกล้องแล้วก็บนโต๊ะนะคะเปิดหนังสืออีกครั้งหนึ่งหน้า32 32นะคะ on page 32หน้า32เปิดก่อนไปทิ้งก่อนหน้า32
1: จะไม่แจกสติ๊กเกอร์พูดรอบสุดท้ายแล้วนะคะถ้ายังเสียงดังอีกจะไม่แจกแล้วนะ
0: get back to your seat หน้า32เปิดดูก่อนคิดเมนูนะคะคิดเมนูโอเคID kit แปลว่าเด็กๆพวกเรานี่แหละเป็นคิดเด็กๆนะคะเมนูของเด็กๆก็คือเมนูของพวกเราเรามีกิจกรรมนะคะให้ทำก็คือให้เราเขียนเมนูนะที่เราชอบนะคะลงไปคำแรกค่ะ main dish main dish นะคะก็แปลว่าเมนูจานหลักนะเมนูจานหลักได้แก่อะไรบ้างเช่นอะไรเดียวต้มยำนะเช่นต้มยำเช่นอะไรอีกสเต็กสเต็กนี่คือเมนูจานหลักใช่ไหมคะสเต็กอะไรได้อีกคะเมนูจานหลักฟรายไรซ์แล้วก็พิซซ่าได้ค่ะนี่คือเมนูจานหลักหรืออันนี้อะไรสปาเกตตีก็ได้นี่คือเมนูจานหลักใช่ไหมนะเลือกคนละเมนูเท่านั้นนะคะเขียนลงไปค่ะวาดรูปไม้เดี๋ยวยังไม่ต้องทุกคนอย่าเพิ่งทำนะคะเดี๋ยวจะให้เวลาทำนะทีนี้ฟังก่อน main dish แปลว่าอาหารจานหลักนะให้เลือกแค่หนึ่งเมนูใส่ลงไปนะคะต่อมาคำนี้ค่ะ dessert แปลว่าขนมหวานขนมหวานได้แก่อะไรบ้างเช่น ice cream เช่น chocolate chocolate นะคะ cake ประมาณนี้นะขนมหวานนะคะให้เราเลือกแค่หนึ่งเมนูพอเนาะต่อมา drinks แปลว่าอะไรคะ drinks น้ำเครื่องดื่มเราใส่อะไรลงไปได้บ้างที่เป็นเครื่องดื่ม coffee ใช่ไหมคะอะไรอีก tea อะไรอีก water อะไรอีก orange juice อะไรอีกmilk ค่ะเลือกแค่เมนูเดียวนะคะนะเพราะฉะนั้นให้แต่ละคนช่วยจัดเมนูนะคะเขียนภาษาอังกฤษลงไปอย่างละ1แค่นั้นเองระหว่างที่พวกเราเขียนพี่ก็จะแจกสติ๊กเกอร์ให้โอเคไหมโอเคตอนบ่ายเรียนอีกเรื่องนึงครับ school routine อันนั้นก็สนุกโอเคอันหน้าสุดท้ายนะคะเราจะพาพวกเราไปที่ร้านอาหารค่ะเข้ามาในร้านอาหารเราจะเจอใครบ้างใช่แล้วเจอพนักงานเจอเจ้าของร้านเลย
2: เจอเมนูอาหาร
0: เจอคนมาซื้ออาหารเจอลูกค้า
3: เจอลูกค้า
0: เจอเชฟเลยเจอกระทะเหล็กกระทะเหล็กโอเคใช่แล้วเราจะพาไปร้านอาหารนะคะซึ่งคนที่เราจะเจอก็คือเป็น waiter หรือว่า waitress แปลว่าพนักงานเสิร์ฟนะคะพนักงานเสิร์ฟแน่นอนเราเป็นลูกค้าค่ะเราเป็นลูกค้านะทีนี้เดี๋ยวจะสอนนะคะภาษาอังกฤษวิธีการสั่งอาหารเผื่อว่าเดี๋ยวพอโควิดหมดเราไปเที่ยวอเมริกากันเนาะเราไปเที่ยวอเมริกากันรอโควิดก่อนนะคะตอนนี้กำลังมานะถ้าเราสั่งอาหารภาษาอังกฤษไม่ได้อดกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามาฝึกกันนิดนึงนะมาดูบทสนทนานะคะโอเค
3: ค่ะ
1: เดี๋ยวพี่เป็นพนักงานเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวอาจารย์เป็นลูกค้า
0: โอเคนะพนักงานเสิร์ฟนะคะมาถึงเขาก็จะพูดว่า
1: ครูก็ยื่นพี่ก็ยื่นThis is our menu today. Are you ready to order now?
0: แปลว่าอะไร
1: This is
0: นี่นะ This is our menu today. นี่คือเมนูของเรา Are you ready to order now? พร้อมที่จะสั่งหรือยังเขาถามว่า Are you ready? อันนี้พร้อมมากหิวแล้วใช่ไหมดีมากเลยลูกค้าจะตอบว่า Yes I would like
2: Yes I would like
0: I would like แปลว่าฉันอยากจะกิน I would like steakสเต็กแอนด์สลัดอยากกินอะไรโอเคดีเลยนะอยากกินกระทะหรอแพงนะเราอยากจะกินอะไรเราก็บอกว่า I would like hamburger and salad นะคะทีนี้สั่งอาหารเสร็จแล้วนะคะพนักงานก็จะต้องถามต่อว่า
1: What would you like to drink แปลว่า
0: What would you like to drink What would you like to drink What would you like to drink แปลว่าอะไรดี
2: เอาของ
0: ของอะไร
2: ของกิน
4: ของกิน
0: ใช่ drink แปลว่าดื่ม What would you like to drink จะดื่มอะไรนะคะถ้าใครถามเราว่า What would you like to drink ถามว่าจะดื่มอะไรนะคะดื่มอะไรได้ดื่มอะไรได้ Orange juice ดื่ม Milk ดื่มอะไรได้อีก
2: Water
0: Tea right Water Coffee นะเครื่องดื่มเนาะเมื่อกี้สั่งอาหารแล้วสั่งเครื่องดื่มแล้วสุดท้ายค่ะ
1: จังหวะ
0: Would you like
1: Would you like some dessert
0: ของหวานค่ะ dessert Would you like some dessert กินของหวานไหม Yes I will have ice cream อะไรได้อีก ice cream chocolate cakeของหวานเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นไปร้านอาหารนะคะเขาจะถามแบบนี้แหละเราก็ตอบแบบนี้ I would like นะคะแปลว่าฉันจะกินฉันจะสั่งเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะคะมีรูปภาพอยู่ใช่ไหมอันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ฝึกว่าเราอยากจะกินอันนี้ไหมนะคะเวลาเราถามว่าจะกินอันนี้ไหมถามว่า would you like would you like ทุกคนนะอ่านตามครูนะคะ would you like
5: would you like
0: would you like ตามด้วยอาหารค่ะWould you like ตามด้วยอาหารเช่น Would you like beef แปลว่าจะกิน beef ไหมถ้าเราจะกินเราจะตอบว่า yes please yes please นะถ้าเกิดว่าไม่กิน no thanks นะคะ no thanks นะเพราะตรงนี้ง่ายมากเลยค่ะกินไหมกินกับไม่กินแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวเราจะให้ฝึกนะคะเดี๋ยวแต่ละคนให้ถามเพื่อนนะคะถามครูดีกว่าไม่ถามเพื่อนไม่ใช่

0: ให้ถาม Would you like ตามด้วยของกิน Would you like นะคะ Would you like burger โอเคเดี๋ยวทุกคนเลยนะคะให้ฝึกตั้งคำถามว่า Would you like Would you like Would you like แล้วก็ตามด้วยเมนูอาหารแค่หนึ่งเมนูพอเดี๋ยวครูจะตอบเองนะคะว่า yes or no ขนมจีนนุ๊ดเดียวโอเคลองนึกไว้นะคะ Would you like ตามด้วยของกินแล้วเดี๋ยวครูจะตอบเองว่า yes or no ถ้า yes กินถ้า no ไม่กินนะโอเคลองนึกดูนะ Are you ready
1: yes
0: ฝั่งนี้พร้อมใช่ไหมเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนไหมนะโอเคคำแรกค่ะ
2: เ
0: ขียนเลขหนึ่งแล้วก็

ขียนเสร็จแล้วปิดเลยใช่ใช่อันนี้เปิดหนังสือเปล่าวันนี้เอาหนังสือเก็บก่อนลูกคำแรกนะต่อมาคำที่สองค่ะพี่เขียนเลข2แล้วก็ตัว S

าให้เวลาแป๊บนึงเป็นไงสีก็หมายเลขไปด้วยก็ดีนะคะ Number 8

Number 9. เอาง่ายๆบ้างดีกว่าทวนแล้วกันนะคำแรก fish number 2 salad ที่ภาษาไทยเราเรียกว่าสลัดอ่ะนะคะ salad number 3 sausage number 4 apple number 5 pizza number 6 breadNumber 7 steak. Number 8 fried egg. Number 9 spaghetti. อันนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะถ้าใครได้จะเก่งมาก Number 10 salmon.

salmon ได้นะคะได้แล้วนะคะคนที่จะได้รางวัลนะคะทำคะแนนสูงสุดนะคะ4อันดับแรกนะคะโอเคอันนี้ที่1ที่2ที่3ที่4นะคะโอเคนะอ่ะกับพี่ก่อนกับพี่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราประกาศรางวัลมอบรางวัลถ่ายรูป

0: If talking about live streaming or sharing content through various social media channels, we may think of online sales, gaming, or other lifestyle reviews. But who would have thought that three girls in the digital age also use online media to be useful as well? These three siblings show their music talents for everyone to see, including me. Three sisters gathered to play live music, giving happiness with music for friends to enjoy regularly. Teacher Greg would like to invite the children to make fun content together today, so I traveled to see them myself. Hello! Hi! May I come in, please?
1: Yes!
0: Oh, thank you so much!
2: สวัสดีครับ
0: ผม Teacher Greg แล้วน้องๆซ้อมอะไรกันอยู่ครับ
3: กำลังซ้อมดนตรีกันอยู่ค่ะ
0: โอ้ได้ยินเสียงด้วยมันเพราะมากเลยอ่ะเดี๋ยวอยากคุยด้วยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: So my name is Teacher Greg and I'm an English teacher. ผมชื่อ Teacher Greg แล้วเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแต่ Teacher Greg ก็อยากทำความรู้จักกับน้องๆด้วยครับเป็นพี่น้องกันใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: นั้นให้แนะนำตัวเองทีละคนครับ
4: My name is Vanchanok Vuthitheth. My nickname is Chankapoor. I'm 12 years old.
5: My name is Hachaywan Vuthitheth. My nickname is Jamthuri.
0: และคนสุดท้าย
6: My name is Krishnanok Vuthitheth. My nickname ชงจักร
0: Nice to meet you.
7: พอดีหนูอยากทำคอนเทนต์ใหม่ๆโดยใช้ดนตรีให้เป็นประโยชน์อะค่ะหนูก็เลยชวนTeacher Gregมาในวันนี้ค่ะ
0: แล้วน้องๆมีไอเดียอะไรบ้างตอนนี้ครับ
8: ก็คือตอนนี้พวกหนูอะค่ะอยากทำสื่อการเรียนการสอนเป็นเพลงภาษาอังกฤษสนุกๆค่ะ
7: ใช่ค่ะพวกเราอยากทำมานานมากแล้วค่ะแล้วก็ไปสอนน้องอนุบาลที่โรงเรียนค่ะแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยค่ะ
6: เดี๋ยวเราซ้อมช่วงเช้าและช่วงบ่ายไปแล้วเชื่อไปโรงเรียนอนุบาลกับพวกเราแต่ตอนนี้เราขาดนักร้องนำเป็นหน้าที่ชิชเช่ได้ไหมคะ
0: แน่นอนครับรับบทเป็นนักร้องนำหรือว่า lead vocalist
1: lead vocalist
0: ได้เลยครับแต่อยากรู้ด้วยแต่ละคนเล่นอะไรบ้างหรือตำแหน่งในวง
4: I play guitar and sing it
0: okay I play guitar and singer แปลว่าฉันเป็นมือกีตาร์และเป็นนักร้องด้วยจามจุรีฮะ
8: เป็นมือกลองค่ะ
0: มือกลองภาษาอังกฤษว่า I'm a drummer
4: I am drummer.
0: ถูกต้องครับที่แปลว่าฉันเป็นมือกลองนั่นเองและคนสุดท้าย
6: I am piano.
0: เก่งมากที่แปลว่าฉันเป็นอะไรครับ
6: นักเปียโน
0: นักเปียโนถูกต้องโอ้อยากรวมวงนะครับแต่ทีเจก็กลัวว่าเสียงไม่เพราะไม่ค่อยดีครับ
6: Don't worry.
0: โอ้สบายใจแล้วโอเคอยากรู้ความเป็นมาประวัตินิดนึงนะครับทำวงดนตรีเพราะอะไรครับหรือทำไมถึงชอบดนตรี
7: เพราะว่าตอนเด็กๆพวกเราชอบดนตรีค่ะ3คนเลยแล้วก็อยากมีวงเป็นของตัวเองค่ะแล้วก็เหมือนได้มีเวลาด้วยกัน3คนด้วยค่ะแบบว่าพี่น้องคุยกันอะไรอย่างงี้ค่ะ
0: แล้ววงชื่ออะไรครับ
1: JP Music ค
0: ่
1: ะ
0: JP Music แล้ว JP มาจากไหนหรือย่อจากคำว่าอะไรครับ
7: มาจากชื่อคุณยายค่ะจตุพรค่ะแล้วมันก็คล้องจองกับหนูพอดีค่ะก็จันกระพรแล้วก็จตุพรค่ะ
0: ยังอื่นเล่นอะไรบ้างครับ
7: เปียโนดรัม

0: violin and guitar too.
1: Oh, แค่นี้ก็เยอะแล้วคนเดียวก็ทำวงได้เลยนะไม่ต้องมีทีเจอร์กันอยู่แล้วเก่งมากจำจุลีเล่นอะไรบ้างครับ
2: มีกลองกีตาร์ไวโอลินเปียโนกีตาร์ไฟฟ้าประมาณนี้ค่ะ
1: ประมาณนี้เก่งมากเลยนะครับและชมจันเล่นอะไรครับ
3: เปียโนคือคูเลเล่กีตาร์กลองไวโอลินร้องเพลง
1: ร้องเพลงเป็นแล้วคนอื่นนะครับร้องเพลงเป็นไหมครับ
4: เป็นค่ะ
1: เดี๋ยวไปดูทีเจอร์ร้องสิครับหนูจะร้องไห้เพราะเสียงเครียดมากเลยแต่ที่ไม่กลัวนะครับเพราะเราจะมีความสุขฝึกไปด้วยคุยไปด้วยเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยกันครับ
5: น้องๆอยากเล่นดนตรีเราก็เลยสนับสนุนให้เขาเล่นได้หลายอย่างจะสับกันเล่นได้ทั้งกลองทั้งกีตาร์เป็นโนร้องเพลงพี่จังกระเพาะก็จะเป็นคนนำก่อนตอนแรกแล้วก็น้องก็ตามกันมาก็เลยเกิดเป็นว่าต่างคนก็ต่างเล่นคนละอย่างกันละกันตั้งวงไปเลย
6: ที่เด็กๆทำกิจกรรมหลายๆอย่างเนี่ยนะคะน้องจะเล่นดนตรีแล้วก็เล่นกีฬาไปพร้อมๆกันด้วยนะคะซึ่งช่วงแรกเนี่ยอาจจะเป็นคุณแม่คุณพ่อดูในเรื่องเวลาให้ก่อนแล้วหลังจากนั้นคือน้องเริ่มโตขึ้นเราก็อาจจะมีการถามน้องขึ้นมาบ้างว่าไหวไหมไม่ไหวถ้าไหวเราก็เรียนกันต่อถ้าเราไม่ไหวเราอาจจะมีพักบางอย่างหนูชอบไม่ชอบอันนี้เราคุยกันในครอบครัวค่ะการทำกิจกรรมทุกอย่างมันอยู่ในครอบครัวด้วยที่ทำน้องทำตามเหมือนเราไม่ได้บังคับเขาก็สนุกสนานกันไปในครอบครัวด้วยค่ะทุกคนจะถามตลอดว่ามันเยอะไปไหมเคยถามเขาบอกว่าเขาชอบเขาสนุกกับการทำกิจกรรมค่ะ
5: เวลาที่เห็นเด็กๆเขามีเป้าหมายใช่ไหมฮะแล้วก็ทำในสิ่งที่เขารักคุณพ่อคุณแม่มีความภาคภูมิใจครับเราก็หายเหนื่อยนะแต่ตอนที่เราให้ลูกคุณครูรายวิชาก็ชมเขาว่าทุกวิชาเนี่ยเขาตั้งใจนะเขาไม่ได้งอแงเขาไม่ได้ท้อแท้เขาก็ไม่เคยบ่นให้เราฟังดีใจทุกครั้งครับที่เจอคุณครูด้วยซ้ำจากที่เขาไม่เป็นอะไรเลยแล้วเขามาเป็นใช่ไหมฮะมันเป็นเกิดจากความพยายามของเขาเองครับยอมรับเลยครับเพราะว่าเขาสู้เขาดูจากตัวอย่างจาก YouTube อย่างเงี้ยก็ดูแล้วก็เห็นเขาดูก็สนใจเขาก็เก่งเหมือนกันนะก็ทำตาม YouTube ได้บางทีอ่ะ
6: ข้อดีนะคะของสื่อออนไลน์ที่น้องๆเอาปรับมาใช้กับดนตรีหรือกีฬานะคะก็คือน้องสามารถที่จะดูแล้วก็ศึกษาในออนไลน์ได้เลยสามารถที่อยากจะเล่นเพลงไหนหรือว่าอยากจะเล่นกีฬาอะไรน้องสามารถดูได้เลยเบื้องต้นหรือว่าเพิ่มความรู้ของน้องได้เลยนะคะส่วนด้านข้อเสียที่แม่เห็นก็คืออาจจะมีบางอย่างที่อาจจะไม่เหมาะสมกับวัยอันนี้เราก็ต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ปกครองคอยบอกน้องนะคะว่าอันนี้เหมาะหรือไม่เหมาะอย่างเงี้ยค่ะแต่ข้อดีมีเยอะค่ะน้องได้จากออนไลน์หรือว่าสื่อออนไลน์เนี่ยเยอะมากเลย
1: As my parents said that's it parents should teach their children to keep up with technology better than blocking access to online media parents can monitor the social media life of their children online while also giving children a creative outlet to grow the online world has much to offer for the creative mind แล้ววันนี้ที่จะเรียกว่าเริ่มโปรเจกต์ของเราดีกว่าวันนี้เตรียมเพลงอะไรบ้างครับ
3: หนูเตรียมเพลง It's a Bit Spider กับครูสไปร
1: ์โอเคแล้วใครจะเป็น lead vocalist กับ teacher ด้วยครับ
3: หนูเองค่ะ
1: โอเค let's do it
7: it's

0: ได้แก
1: Great job ชอบมากเลยเดี๋ยวกลับไปดูคำศัพท์ด้วยเช่นในเพลงนี้นะครับแล้วได้ยินคำว่าThe itsy bitsy spider น้องๆรู้หรือเปล่า spider แปลว่าอะไรครับ
2: แปลว่าแมงมุมค
1: ่
2: ะ
1: แมงมุมแล้ว itsy bitsy ใหญ่หรือเล็ก
2: เล็กค่ะ
1: it

0: ซีบิ๊กซีจริงๆแล้วเป็นภาษาพูดไม่ใช่คำจริงนะแปลว่ามันเล็กนิดเดียวเองแล้วในท่อนแรกเราเจอว่า climbed up the water spout ปีนขึ้นมาแล้ว water spout คือ
1: ท่อน้ำ
0: ท่อน้ำ water spout down came the rain แปลว่าอะไรครับฝน
1: ตกลงมา
0: ตกลงมาด้วย and wash the spider out เกิดอะไรขึ้นกับแมงมุมครับ
1: แมงมุมมันลื่นลงมาจากท่อค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับมันไหลออกก็ไหลไปครับ out came the sunshine sunshine คืออะไรฮะ
1: แสงพระอาทิตย
0: ์แสงพระอาทิตย์เอาง่ายๆแดดออกด้วย and dried up all the rain dried up ก็คือทำให้ฝนแห้งและสุดท้าย and the itsy bitsy spiderwent up the spout again แล้วแมงมุมตัวเล็กๆทำอะไรครับ
1: ปีนขึ้นไป
0: ถูกต้องครับก็กลับที่เดิมแล้วปีนขึ้นมาเพลงที่สองคืออะไรครับ
1: School Supplies ค่ะ
0: School Supplies แปลว่าอะไรครับ
1: อุปกรณ์การเรียน
0: อุปกรณ์การเรียนถูกต้องแล้วเพลงที่สอง School Supplies มีท่าเต้นหรือเปล่าหรือไม
1: ่ ม
0: ีด้วยเหรอฮะสอนให้หน่อยฮะ
2: In your backpack there are school supplies
0: pen eraser notebook scissors
2: still don't
0: use them ในกระเป๋าม
2: ีอุปกรณ์การเรียน
0: ดินสอ
2: คือตัด
0: ปากปากกายังลบสมุดกันไกลนักเรียนใช้ไหมลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาล

0: ทิเชอร์คะหนูมีภาพประกอบเพลงด้วยล่ะค่ะแต่ว่ายังเตรียมไม่เสร็จเลยทิเชอร์ช่วยหนูเตรียมหน่อยได้ไหมคะ
1: ช่วยได้เลยฮะ
2: We intend to practice singing and dance rehearsals so that the teaching materials accompanying the songs of the three girls are pleasing to the kindergarten students. Let's see the atmosphere of the English classroom through fun music.
1: All right, let's prepare the room, y'all. เตรียมห้องให้พร้อมฮะ

0: ทิเชอร์เกนคะพร้อมหรือยังคะถ้าหากว่าเราจะเปิดไลฟ์ปิดไลฟ์เป็นภาษาอังกฤษง่ายๆเราต้องพูดยังไงคะ
1: ถ้าเราจะเปิดไลฟ์ใช้คำว่า greetingg
2: reeting
1: ไม่ว่าจะ hello hey hi สวัสดีได้หมดนะครับแล้วตอนปิดโอ้ใช้คำว่า farewell
2: farewell
1: ตอนที่เราจะแสดงความขอบคุณก็ใช้คำง่ายๆครับ thank you
2: thank you
1: thanks for watching
2: thanks for watching
1: see you again next time
2: see you again next time
0: ถ้าเราเปิดไลฟ์วง JP Music เราจะพูดยังไงคะ
1: hello everyone
2: hello everyone
1: we are JP Music
2: we areJP Music.
1: Today we will teach you English.
2: Today we will teach you English.
1: And sing a song.
2: And sing a song.
1: Enjoy the show.
2: Enjoy the show.
1: ที่จะแกว่าคุณผู้ชมก็รออยู่ Hello everyone.
2: Hello everyone.
1: Welcome to our show. We are JP Music. วันนี้ที่จะแกและ JP Music เตรียมสองเพลงมาฝากด้วย Go.

0: ว่าออกเสียงฮะ
1: sunshine
0: แปลว่าแสงพระอาทิตย์คำต่อไปครับออกเสียงด้วยนะ spider แปลว่า
1: แม
0: งมุมเก่งมากคำที่3 water spout คืออะไรครับคือ
1: ท่อน
0: ้ำและคำสุดท้ายออกเสียงดังๆนะลูกคำว่า rain rain แปลว่า
1: ฝน
0: ฝนตกเพลงที่3พร้อม

0: คำศัพท์มาฝากด้วยเด็กๆออกเสียง backpack
1: backpack
0: เก่งมากแปลว่าอะไร
1: กระเป๋า
0: เสียงดีครับคำต่อไป pencil
1: pencil
0: ดินสอ
1: ดินสอ
0: คำนี้ด้วย paper
1: paper
0: กระดาษ
1: กระดาษ
0: folder
1: folder
0: แฟ้ม
1: แฟ้ม
0: ruler
1: ruler
0: ไม้บรรทัด
1: เพน
2: เพน
0: ปากกา
2: ปากกา
0: eraser
2: eraser
0: อย่างลบ
1: อย่างลบ
0: notebook
1: notebook
0: สมุด scissors
1: scissors
0: ปากไก่ปากไก่สนุกจริงๆแล้วได้ร้องเพลงฝึกภาษาไปด้วยก่อนจะกลับบ้านเราต้องแสดงความขอบคุณด้วยเด็กๆยกมือครับ2มือ thank you
2: ถ้าจะขอบคุณชาวต่างชาติที่เข้ามาดูเราไลฟ์สดเหรอคะต้องขอบคุณว่ายังไงเหรอคะ
0: มี3ประโยคลองพูดด้วยครับ Thank you for your support
2: Thank you for your support
0: Thanks for having my back
2: Thanks for having my back
0: You made my day
2: You made my day ถ้าอย่างนั้นหนูขอลาคนดูเลยนะคะ Thank you for your support ขอบคุณที่สนับสนุนพวกเรานะคะวันนี้หนูวง JP Music และ Teacher Greg ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
0: บ๊ายบายจันทร์กระพอวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
2: รู้สึกสนุกมากเลยค่ะแล้วก็ได้คำศัพท์ใหม่ๆได้มาด้วยค่ะอย่างเช่น Thank you for your support ค่ะก็คือสนับขอบคุณที่สนับสนุนพวกเราค่ะ
0: แล้วจำจุลีวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
3: รู้สึกดีมากเลยค่ะที่ได้มาทำอะไรแบบนี้เพราะว่าไม่เคยทำเลยค่ะแล้วก็ไม่นึกว่ามันจะง่ายขนาดนี
0: ้แล้วน้องชมจัน
4: รู้สึกอยากขอบคุณทุกๆคนที่ช่วยให้หนูมีความฝันของหนูเป็นจริงค่ะขอบคุณค่ะ
0: โอ้แล้วทีเจอร์เกรกรู้สึกว่าเป็นวันที่ดีเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ออกไปสอนเด็กอนุบาลเด็กน้อยแต่พูดได้ร้องได้เพราะมีผู้สอนที่ดีก็เลยทีเจอร์เกรกต้องขอขอบคุณน้องๆสอนให้ทีเจอร์เกรกร้องเพลงแล้วเด็กๆก็เอ็นจอยก็อินมากเลยขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ
5: ครับ
2: Thank you for your support
0: You're welcome You're always welcome ยินดีเสมอครับ Today I got to know Kru Asa Three sisters musicians who want to pass on their knowledge of English invited me to make cute teaching materials cute like this for everyone who follows them including kindergarten children as well Today is another day that I'm very happy Quiz challenge

วันนี้ถามว่าอุปกรณ์ไหนข้อไหนไม่ใช่ school supplies A folder B eraser C cleanser ปั๊มปั๊มปั๊มคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C cleanser

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่3มิถุนายนกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็จะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆเนี่ยอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศทางด้านทะเลอันดามันแล้วก็มีทางด้านอ่าวไทยนะครับเพราะเนื่องจากช่วงนี้มรสุมกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมประเทศอยู่นะครับสำหรับคลื่นลมช่วงนี้นะครับทางด้านทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนเนี่ยคลื่นค่อนข้างสูงเลยนะครับ2-3 เมตรถ้ามีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า3 เมตรได้เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับก็จะยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้อยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศโดยฝนตกหนักมากเนี่ยจะอยู่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้ฝั่งตะวันตกพวกระนองพังงานะครับแล้วก็ทางด้านจันทบุรีและตราดนะครับพยากรณ์อากาศในรายภาคนะครับเริ่มที่ภาคเหนือภาคเหนือเนี่ยมีฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากทางด้านแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 35-38 องศาสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้ให้ฝน 40% นะครับส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตอนบนๆพวกหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมแล้วก็ทางด้านขอบนะครับชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-37 องศาสำหรับภาคกลางวันนี้ให้ฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านกาญจนบุรีราชบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีนะครับนครปฐมอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 35-37 องศาสำหรับภาคตอนออกวันนี้ยังมีฝนหนักถึงหนักมากได้อยู่นะครับโอกาส 60% โดยหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ทางด้านจันทบุรีและตราดนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 32-36 องศาสำหรับภาคใต้ฝั่งตอนออกวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 80% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยจะอยู่ทางด้านระนองพังงานะครับ

เนี่ยฝนหนักก็จะอยู่ทางด้านภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุดโดยรวมที่29-34องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 60% นะครับอาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ในช่วงบ่ายค่ำนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม34-36องศาเซลเซียสจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: ฮะอยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
0: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
3: เมฆแก่นแก้วหายไปไหน
4: ได้แมวแล้วเอามาเร็ว
5: เฮ้ยแก่นแก้ว
3: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
4: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
2: เฮ้ยๆๆหยุดมาต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
4: ทำฝนงั้นเหรอห
2: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอะผู้ใหญ
2: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
6: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮา

0: จังไดไปไปไป
1: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนข้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเอ็งแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
2: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปไปโอ้ฮักตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
3: นี่กันแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
2: อะไรเนี่ยฝนนี
3: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
1: นายหลวงเสกฝนได้จริงๆเห็น
2: ไหมไม่น่าเชื่อเลย
4: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
5: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
3: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
5: ใช่แล้วล่ะ
6: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: พื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกนี่

0: างธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: แม่พูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: เอ๊ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราได้จะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้

0: อย่าไปไหนกันนะ
1: ครับพ่อ
0: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
3: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยล่ะ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
3: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างหรอ DLTV
3: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
2: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยต่อขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
3: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
2: งานที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
3: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
0: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
3: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
0: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
3: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
2: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
0: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
3: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพรุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
2: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
0: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพรุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
2: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
0: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควนเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่

0: เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุคนเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
1: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
0: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องผืนป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติยังไงล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
2: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
1: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
2: สุดยอดเลยครับ
0: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
2: เย้
0: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
2: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพ
4: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
5: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

0: ขอบคุณที่ได้รับการสนับสนุนจากทางไทยรัฐ
1: ว้าวเล็กโซอร่อยมากมากอุ๊ยนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่เลยชอบมากเลยเอมิลี่ชิมเลยโอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำแกะสลักมาสวยเลยโอ้สวยมากอร่อยเว้ยหนึ่งสองสามชีสเหมือนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบ
2: เค็มเปรี้ยวหวานเอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะอาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ทีนี้มันอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่
3: เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูลใช่ค่ะก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชสค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的门艺口熟来理解泰国文化的教室。
4: 在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
5: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็
4: อิมพอร์ตมาจากนางประเทศปางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีเสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของ
1: ingredients ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับ ภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ตแบล็คพิงค์เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็เอนจอยอ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: So how you feel and the flavor?
6: It's so good.
2: Yeah?
7: Nice. Incredible.
2: I think in like 1 year you'll be perfect.
6: You'll right, eating, right?
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在家到和每个角落里都能找到的味道。
2: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทางอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
8: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยนิเชีย

สวัสดีค่ะได้เวลามาพบกันอีกแล้วค่ะรายการ AYC Food Fit for Five กับเอพัชรีรักษาวงเคนสเปเก้นะคะวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่ร้าน A Cup of Joe นะคะเป็นร้านกาแฟน่ารักน่ารักอยู่ริมทะเลสาบหมู่บ้านสามกรนั่นเองนะคะถ้าจำกันได้นะคะเราเคยพูดถึงสำนวนที่หมายถึงกาแฟหลายหลายสำนวนเลยทีเดียวและ A Cup of Joe ก็เป็นสำนวนซึ่งหมายถึงรู้ว่าพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับกาแฟนั่นแหละค่ะวันนี้เราจะมาเน้นกันนะคะที่คำว่า blend คำว่า blend b l e n d blend นี้เนี่ยนะคะก็คือการผสมผสานเข้ากันค่ะถ้าเป็นในด้านของกาแฟนะคะก็คือการผสมกาแฟที่ต่างกัน2ชนิดหรือว่ามากกว่า2ชนิดเข้าด้วยกันนะคะเพื่อที่จะให้เป็นกาแฟมีเอกลักษณ์เฉพาะเลยล่ะค่ะดังนั้นเวลาที่เราเห็นคำว่า coffee blend ก็จะหมายถึงกาแฟค่ะที่มีการผสมกันของเมล็ดกาแฟต่างชนิดต่างพันธุ์อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นนะคะจากแหล่งปลูกหลายๆแหล่งปลูกนั่นเองละค่ะซึ่งถ้าเป็นสูตรของอิตาเลียนเนี่ยเคยทราบกันมานะคะว่าจะต้องใช้กาแฟถึง5ชนิดขึ้นไปค่ะโอ้โหเอามาเบลนด์ให้เข้ากันให้หอมค่ะคราวนี้เราก็จะมาดูสำนวนที่น่าสนใจนั่นก็คือ to blend in นี้เนี่ยนะคะความหมายก็คือว่าให้ดูกลมกลืนนะคะหรือว่าให้ที่เป็นที่สังเกตนั่นเองนะคะหรือว่าทำตัวให้เนียนหรือว่าอาการที่ว่าเราเนี่ยเนียนแล้วก็กลมกลืนไปกับเขาให้หมดเลยนะคะตัวอย่างค่ะ he blended in with the crowd at the concert he blended in with the crowd at the concert สมมติว่านะคะมันเป็นคอนเสิร์ต rock and roll ทุกคนเนี่ยนะคะก็แต่งตัวมา rock เป็นพังเอยใส่แบบชุดหนังอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะเขาก็ใส่มาด้วยเขาก็เลยดูกลมกลืนเหมือนคนอื่นแต่ถ้าเอ๋ไปเนี่ยเอ๋ไม่ได้ blend in หน้าเพราะเสื้อสีสดสักขนาดนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะ AYC Food Fit for Five พบกันใหม่ครั้งต่อไปแต่อย่าลืมเข้ามากดไลค์นะคะแล้วก็เข้ามาแนะนำด้วยค่ะว่าอยากจะให้เราไปถ่ายทำที่สถานที่ใดหรือว่ามีคำถามเรื่องของภาษาอังกฤษทิ้งไว้ได้เลยค่ะที่ Food Fit for Five Fans วันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะวันนี้เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางเรือการเดินเรือแล้วก็มีคำศัพท์ที่น่าสนใจหลายคำด้วยกันนะคะวันนี้อยากจะพูดถึงอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะคะของเรือเนี่ยที่มีความสำคัญมากๆเลยสมอเรือค่ะซึ่งสมอเรือนั้นเนี่ยนะคะใช้ในการยึดเรือให้อยู่กับที่เพื่อที่จะให้เรือนั้นเนี่ยนะคะไม่ลอยไปไหนค่ะอย่างเช่นที่ท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะเรือขนสินค้าเนี่ยก็จะต้องจอดเรือหรือว่าทิ้งสมอในจุดทิ้งสมอบริเวณปากน้ำนะคะเพื่อที่จะรอให้เรือนำร่องเนี่ยนะคะนำเข้าท่าอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะเข้าท่าไปได้เองค่ะสมอในภาษาอังกฤษใช้คำนี้อ่านออกเสียงว่า anchor anchorการทิ้งสมอเรือนะคะเพื่อที่จะให้เรือนั้นอยู่กับที่ก็คือการ drop the anchor ส่วนการถอนสมอเรือเพื่อที่จะให้เรือเนี่ยแล่นออกไปได้นั้นเนี่ยก็คือ weigh the anchor แต่ถ้าเป็นการผูกเรือไว้เราก็จะใช้ to tie up หรือว่าจะเป็น to moor ก็ได้ตัวอย่าง the boat is tied up in the dockThe boat is tied up in the dock แปลว่าเรือเนี่ยนะคะถูกผูกเอาไว้ที่ท่าเรือค่ะ The boat is moored in the dock ความหมายเดียวกันเลยค่ะซึ่งนอกจากคำว่า anchor จะแปลว่าสมอเรือแล้วเนี่ยยังหมายถึงผู้อ่านข่าวหรือว่าผู้ประกาศข่าวก็ได้ซึ่งเราจะเจอคำว่า anchor ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันนะคะถ้าเป็นแบบอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า newsreader ซึ่ง anchor หรือว่า news anchor anchorman anchorwoman ก็จะหมายถึงผู้อ่านข่าวที่สามารถสรุปข่าวประสานการรายงานข่าวจากหลายๆแหล่งได้แล้วก็มานำเสนอต่อคุณผู้ชมเนี่ยละค่ะขอบคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะพบกันใหม่ในรายการ AYC Food Fit for Fight ในครั้งต่อไปวันนี้เอพัชรีรักษาวงคินส์แพเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย
0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะบางคนเอ๊ะแปลกใจมีเด็กน้อยที่ไหนมานั่งตักเออยู่ลูกชายเองค่ะน้องเบเนดิกต์นะคะขวบนิดนึงค่ะเอาละค่ะรายการของเราในวันนี้เนี่ยก็ยังจะพูดถึงเรื่องราวของอาเซียนกันต่อนะคะเพื่อเป็นการปูทางเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช2558ค่ะและในตอนนี้นะคะเราก็จะพูดถึงอาเซียนกันค่ะอาเซียนเนี่ยย่อมาจากคำว่า Association of Southeast Asian Nations ซึ่งถ้าเป็นภาษาไทยนะคะชื่อเต็มๆเลยก็คือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะที่มีสมาชิกทั้งหมด10ประเทศด้วยกันและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งนะคะก็เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจค่ะความมั่นคงด้วยทางการเมืองแล้วก็การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรมทีนี้นะคะเราจะมาดูสำนวนที่น่าสนใจกันบ้างค่ะ to take part in สำนวนนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการเข้าร่วมการมีส่วนร่วมก็ได้นะคะ most Southeast Asian countries take part in ASEAN ประเทศส่วนมากแล้วเนี่ยในภูมิภาคนี้ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะคะจะเข้าแล้วก็มีส่วนร่วมนะคะเป็นสมาชิกอาเซียนหรือว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองแหละค่ะนอกจากนี้นะคะเราเนี่ยยังสามารถใช้คำนี้ได้คำว่า partake ที่จะมีความหมายคล้ายๆกันกับ to take part นะคะ to take part เข้าร่วมมีส่วนร่วมค่ะอย่างเช่นตัวอย่างThe Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, will allow Timor-Leste to partake in future ASEAN meetings and summits. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะอาเซียนค่ะจะพิจารณาอนุญาตให้ประเทศ Timor-Leste เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนในอนาคตค่ะ ซึ่งประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะมีด้วยกัน11ประเทศด้วยกันแต่ว่าเข้าร่วมแล้วเนี่ย10ประเทศและประเทศที่ไม่ได้เข้าร่วมนะคะก็คือประเทศทีมอร์เลสเต้นั่นเองละค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะประเทศไทยที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเย้แล้วก็เป็นผู้สนับสนุนรายการของเราวันนี้น้องเบเนดิกต์กับเอพัชรีรักษาวงคินสเปเกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพบกันอีกเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะเรายังคงพูดคุยกันเรื่องราวของอาเซียนนะคะจุดกำเนิดของอาเซียนนั้นนะคะเริ่มเมื่อวันที่8สิงหาคมปีพุทธศักราช2510นะคะโดยมีสมาชิกทั้งหมดเนี่ยที่เป็นผู้ริเริ่มหรือว่าผู้ก่อตั้งเลยก็คือ5ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ประเทศไทยอินโดนีเซียมีมาเลเซียมีฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็มีสิงคโปร์โปด้วยค่ะเพื่อที่จะร่วมกันก่อตั้งองค์กรความร่วมมือกันระดับภูมิภาคนะคะที่จะพัฒนาการเจริญเติบโตทางการค้าและทางด้านเศรษฐกิจค่ะรวมทั้งการพัฒนาทางด้านสังคมของกลุ่มเทศสมาชิกแล้วก็ต่อมานะคะได้มีชาติสมาชิกเพิ่มยิ่งขึ้นค่ะจนปัจจุบันนี้เนี่ยทั้งหมดแล้วนะคะมีประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน10ประเทศค่ะThe starting point of ASEAN was when 5 countries cooperated to develop economically. ประโยคนี้แปลว่าจุดเริ่มต้นของอาเซียนนะคะก็เมื่อ5ประเทศมาร่วมกันเพื่อที่จะพัฒนาด้านเศรษฐกิจนั่นเองค่ะคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะมีคำว่า starting point ก็จะหมายถึงจุดเริ่มต้นซึ่งจะใช้นะคะกับการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆหรือว่าสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางอย่างเช่น Bangkok Railway Station หัวลำโพง is the starting point of the route สถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางการเดินทางค่ะอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือคำว่า cooperate ก็หมายถึงการร่วมมือนะคะที่เป็นไปในลักษณะของการปฏิบัติตามการยอมทำตามแล้วอีกคำนะคะที่ใกล้เคียงมากๆเลยก็คือคำว่า collaboration ที่จะหมายถึงการร่วมมือแต่เป็นในแบบที่ลงแรงทำงานร่วมกันค่ะ I will collaborate with Jane on this research ฉันเนี่ยก็จะร่วมมือกับเจนนะคะในการทำงานวิจัยครั้งนี้ค่ะซึ่งการใช้คำว่า collaboration ยังหมายถึงการสมรู้ร่วมคิดนะคะการหักหลังพวกเดียวกันโดยการร่วมลงแรงกับฝ่ายตรงข้ามนะคะหรือว่าที่เรียกกันว่าไส้ศึกนั่นเองละค่ะขอบคุณมากๆเลยประเทศไทยที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะแล้วก็สนับสนุนรายการของเราFood Fit for Five ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้เรายังคงพูดถึงเรื่องของอาเซียนนะคะเพื่อที่จะเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อที่จะรับประชาคมอาเซียนเมื่อก่อตั้งแบบเสร็จสมบูรณ์นะคะในปีพุทธศักราช2558ที่กำลังจะมาถึงค่ะวันนี้เราจะพูดถึงบทบาทหน้าที่ของอาเซียนซึ่งบทบาทของเหล่าประเทศกลุ่มสมาชิกในอาเซียนเนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์ให้ภูมิภาคนี้เนี่ยเป็นภูมิภาคที่มีความมั่นคงสงบสุขก้าวหน้าแล้วก็พัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยกลายเป็นองค์กรระหว่างประเทศองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทแล้วก็ความสำคัญต่อประชาคมโลกมากอย่างยิ่งเลยนะคะถ้าเราเนี่ยจะบอกว่าใครมีบทบาทในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าแสดงบทบาทในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะสามารถใช้สำนวนนี้ได้เลย to play a role in something ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษค่ะ AYC Thailandplays a role in the development of English skills for the AEC ความหมายก็คือ AYC ประเทศไทยเนี่ยมีบทบาทที่สำคัญมากๆเลยในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนะคะเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ค่ะ to play a role in something นะคะก็คือมีบทบาทสำคัญก็สามารถที่จะเพิ่มคำว่า major เข้าไปได้นะคะ to play a major role in something หรือคำว่า important to play an important role in something ก็ได้ค่ะซึ่งหมายถึงมีบทบาทสำคัญอย่างเช่นประโยคภาษาอังกฤษ the association of southeast asian nationsASEAN can play a major role in balancing power in Asia. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะคะสามารถมีบทบาทสำคัญในการถ่วงดุลอำนาจในทวีปเอเชียนี้ล่ะค่ะและเมื่อเรารวมกลุ่มเป็นอาเซียนแล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยเราก็จะต้องรวมตัวแล้วก็ร่วมมือกันนะคะที่จะสร้างให้กลุ่มประเทศสมาชิกทั้งหมด10ประเทศเนี่ยมีความแข็งแกร่งซึ่งเป็นที่มาของการรวมตัวจัดตั้งเป็นประชาคมอาเซียนค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมนะคะประเทศไทยผู้สนับสนุนรายการของเราเนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการสอนภาษาอังกฤษ AYC Food Fit for Five แล้วนะคะเรายังพูดถึงเรื่องราวของอาเซียนนะคะเพื่อเป็นการปูทางเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งจะเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2558นะคะไม่ไกลแล้วเนาะและเราได้ทิ้งท้ายถึงการจัดตั้งเป็นประชาคมอาเซียนหรือว่าอาเซียน Community ประชาคมอาเซียนนะคะอาเซียน Community ก็คือการรวมตัวของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นชุมชนที่มีความแข็งแกร่งนะคะสามารถสร้างโอกาสทั้งด้านการเมืองความมั่นคงนะคะเศรษฐกิจโดยมุ่งให้สมาชิกในประชาคมเนี่ยมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะสามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เหล่าประเทศสมาชิกเนี่ยก็จะมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกง่ายๆเลยนะคะก็คือการทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นครอบครัวเดียวกันนั่นเองแหละค่ะและเมื่อพูดถึงการรวมกลุ่มทำให้นึกถึงสำนวนนี้ค่ะ gather together ที่จะหมายถึงการรวมกลุ่มนะคะการจับกลุ่มการรวมตัวนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษ ASEAN member states need to gather together for the ASEAN community in order to increase its global competitiveness กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะต้องการที่จะรวมกลุ่มกันสำหรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพทางด้านการแข่งขันในเวทีโลกค่ะ in order to ก็เป็นสำนวนนะคะหมายถึงเพื่อที่จะจุดๆๆอะไรสักอย่าง gather together ก็คือการรวมกลุ่มเราจะมาดูกันนะคะอีกตัวอย่างนึงค่ะ people who are alike tend to gather together and become friends. One more time. People who are alike tend to gather together and become friends. คนที่มีความชอบเหมือนๆกันหรือมีความเหมือนกันนะคะมักจะมีแนวโน้มที่จะรวมกลุ่มแล้วก็กลายเป็นเพื่อนกันค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five จะต้องขอขอบพระคุณนะคะประเทศไทยที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนะคะเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เอพัชรีรักษาวงคินส์เพเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันอีกแล้วรายการ AYC Food Fit for Five นะคะซึ่งเรายังเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียน Community AC การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะจะเกิดขึ้นแล้วนะคะในปี2558ไม่ไกลนี้เองค่ะแต่เดิมค่ะผู้นำอาเซียนได้เห็นชอบค่ะที่จะก่อตั้งอาเซียนนะคะงูนเลยในปี2563ค่ะแต่ว่าสถานการณ์โลกเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีการแข่งขันกันอย่างสูงอย่างเช่นการเติบโตด้านเศรษฐกิจนะคะของจีนแล้วก็อินเดียมีการก่อการร้ายด้วยมีภัยคุกคามต่างๆเขาก็พยายามที่จะเร่งมือตั้งให้เสร็จเร็วขึ้นใน2558นั่นเองแหละค่ะซึ่งประโยชน์นะคะในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนก็จะเพิ่มอำนาจต่อรองแล้วก็ขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศโดยให้ประชาชนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นประชาชนในแต่ละประเทศนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปทำงานในประเทศนู้นประเทศนี้เนี่ยนะคะในประชาคมอาเซียนได้อย่างเสรีเหมือนเป็นประเทศเดียวกันค่ะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาดูสำนวนกันบ้างเมื่อพูดถึงขีดความสามารถหรือว่าการทำอะไรตามความสามารถตามความพร้อมนะคะมีสำนวนนี้มาฝากกัน at one's own pace pace เนี่ยจะหมายถึงฝีเท้านะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีฝีเท้าเร็วช้าไม่เท่ากันสำนวนนี้นะคะก็เลยหมายถึงการทำอะไรตามกำลังตามความสามารถของแต่ละคนนะคะตามความพร้อมของเราอย่างเช่นตัวอย่างถ้าเป็นประโยคนะคะ ASEAN is moving at its own pace to form the ASEAN community by 2015 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนกำลังดำเนินการจัดตั้งประชาคมอาเซียนตามขีดความสามารถในปี2015ค่ะมาลองดูนะคะอีกประโยคนึงค่ะประโยคนี้ Children learn best by studying
at their own pace เด็กเนี่ยนะคะจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเลยนะคะด้วยการที่ให้พวกเขาเนี่ยเรียนไปตามความพร้อมตามขีดความสามารถของเขาค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณมากๆประเทศไทยนะคะที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษนะคะเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขอบคุณด้วยค่ะประเทศไทยที่สนับสนุนรายการ AYC Food Fit for Fight วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

เซียนหรือว่าอาเซียนคอมมูนิตี้เอซีมาฝากกันนะคะจะสร้างสมบูรณ์แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในปีพุทธศักราช2558ค่ะซึ่งจากเดิมนะคะเราเป็นเพียงแค่สมาคม Association The Association of Southeast Asian Nations แต่ดังนั้นการเป็นประชาคมอาเซียนก็จะเป็นเหมือนชุมชนใหญ่ชุมชนหนึ่งนะคะที่รวมประชากรเรา500ล้านคนจาก10ประเทศเข้าด้วยกันค่ะเหมือนอยู่บนแผ่นดินเดียวกันนะคะเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะดังนั้นจึงมีเรื่องที่จะต้องประสานหลายประเด็นหลายเรื่องเลยนะคะโดยแบ่งเป็น3เรื่องสำคัญหรือว่า3เสาหลัก3Pillars. เสาหลักแรกเลยก็คือประชาคมการเมืองแล้วก็ความมั่นคงค่ะหรือว่าอาเซียน Political and Security Community หรือว่า APSC ค่ะเสาหลักที่2นะคะก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC นี่เราจะคุ้นกันมากเลยนะคะ ASEAN Economic Community และเสาหลักที่3ก็คือประชาคมสังคมค่ะและวัฒนธรรมอาเซียน ASEAN SocioCultural Community ย่อก็คือ ASCC ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมค่ะและประชาชนของประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศก็จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมทั้ง3เสาหลักนี้เลยนะคะดังคำขวัญหรือว่า ASEAN Motto ก็คือคำขวัญ One Vision One Identity One Community 1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์1ประชาคมนะคะทิ้งท้ายกันนะคะวันนี้หลายคนเนี่ยมักจะเข้าใจผิดนะคะมักพูดกันว่าเข้าสู่ AEC ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องพูดอย่างถูกต้องก็คือเข้าสู่ AC ASEAN Community ก็คือประชาคมอาเซียนนั่นเองล่ะค่ะและ AEC เป็นเพียง1ใน3เสาหลักของอาเซียนเท่านั้นนะคะก็คือพัฒนาด้านของเศรษฐกิจค่ะวันนี้ขอขอบคุณประเทศไทยที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแล้วก็สนับสนุนรายการ AYC Food Fit for Five ของเราอยู่นะคะลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ Food Fit for Five สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะขอนำคุณผู้ชมนะคะไปชมกิจกรรมการศึกษาชายแดนใต้นะคะก้าวไกลสู่อาเซียนที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต1นะคะได้จัดขึ้นค่ะซึ่งกิจกรรมนะคะก็จะมีทั้ง English Day Camp นะคะที่จัดขึ้นตามโรงเรียนต่างๆใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงมีกิจกรรม English Camp ค่ะให้กับน้องๆระดับมัธยมศึกษาพร้อมกับประถมศึกษาด้วยค่ะซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาและการจัดมหกรรมทางวิชาการนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนที่โรงเรียนเบนจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีด้วยค่ะและเมื่อพูดถึงการเตรียมความพร้อมนะคะทำให้นึกถึงสำนวนนี้นะคะ To gear up the education sector prepared English activities for students to gear up for the ASEAN Economic Community ประโยคนี้นะคะก็หมายความว่าหน่วยงานด้านการศึกษานะคะได้เตรียมการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ASEAN Economic Community และเมื่อพูดถึงคำว่าอาเซียนนะคะหลายๆคนเนี่ยก็คงจะนึกถึง2คำนะคะคำว่า Asian แล้วก็คำว่าอาเซียน Asian เนี่ยจะเป็นคำเรียกคนที่ถือว่าเป็นคนเอเชียเนี่ยแหละค่ะหรือว่าคนที่อยู่ในเอเชียเกิดที่เอเชียนะคะซึ่งที่เกี่ยวข้องกันกับทวีปเอเชียนั่นเองค่ะส่วนอาเซียนนะคะก็จะสะกดแบบนี้นะคะ ASEAN จะเป็นตัวอักษรย่อนะคะของชื่อเต็มของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Association of Southeast Asian Nations หรือที่เรียกกันว่าประชาคมอาเซียนซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิก10ประเทศและประเทศไทยเองก็เป็นสมาชิกอยู่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยจะต้องขอขอบพระคุณค่ะสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต1นะคะที่สนับสนุนรายการของเราแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

ัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลามาเจอกันแล้วกับรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กันที่ค่าย English Math and Science Camp ของน้องๆโรงเรียนโยธินบูรณะที่ทาง AYC จัดขึ้นค่ะซึ่งกิจกรรมสนุกๆในค่ายครั้งนี้เนี่ยนะคะก็คือการที่เขาเนี่ยนะคะจะทำความเข้าใจกับหลักการของการบินหรือว่าAviation นะคะซึ่งเขาก็จะมีการประดิษฐ์เครื่องบินแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยอย่างที่เห็นอยู่นะคะเขากำลังทดลองการร่อนเครื่องบินอยู่ซึ่งการปล่อยจรวดหรือว่าปล่อยเครื่องบินเนี่ยนะคะเราจะใช้คำนี้คำว่า launch ค่ะซึ่งคำนี้หลายๆคนเนี่ยมักจะอ่านว่า lunch นะคะแต่ว่าไม่ใช่ lunch นั้นมันก็คือมื้อกลางวันใช่ไหมคะอาหารกลางวันจริงๆแล้วต้องออกเสียงว่า launch นะคะนั่นก็จะเป็นสำเนียงอังกฤษ launch นะคะซึ่งหมายถึงการปล่อยเครื่องบินหรือว่าจรวดหรือว่าจะเป็นดาวเทียมก็ได้ค่ะอย่างเช่นเรามาดูตัวอย่างเป็นภาษาอังกฤษประโยคเลย the students launched a plane after they learned about the aviation theory the students launched a plane after they learned about the aviation theory นักเรียนนะคะเริ่มทำการปล่อยเครื่องบินนะคะหลังจากที่พวกเขาได้เรียนรู้ทฤษฎีการบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งในทางการตลาดเนี่ยนะคะก็จะนำคำนี้มาใช้ซึ่งจะหมายถึงการเปิดตัวสินค้าก็ได้อย่างเช่น Jim launched his new productinto the marketplace. Jim launched his new product into the marketplace. Jim เปิดตัวสินค้าใหม่ของเขาในท้องตลาดค่ะเอาละค่ะและนั่นก็เป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจคำว่า launch นะคะลองเอาไปใช้ดูและวันนี้ก็หมดเวลาของรายการของเราเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไป launch my plane กันก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการประกาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะโดยในวันนี้มีคุณเกณฑ์สิทธิ์กันทจันทร์และดิฉันเหมือนฝันประสานพาณิชย์เป็นผู้บรรยายภาคภาษาไทยค่ะและมีร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภเป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษนะคะ
0: และตลอดทั้งรายการวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับฟังการบรรยายในภาคภาษาอังกฤษได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาครับหรือติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ prde.prd.go.th หรือทาง Facebook NBT World ได้อีกช่องทางหนึ่งครับและภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้คือบรรยากาศสดๆณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับซึ่งเราจะได้เห็นตัวแทนของหน่วยงานองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนที่มาร่วมในพิธีกำลังเตรียมความพร้อมครับเพื่อจะได้ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันนี้ครับซึ่งในค่ำจะมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางมาเป็นประธานในพิธีครับ
1: ซึ่งในวันนี้นะคะเราจะเห็นค่ะว่าประสบนิกรพร้อมใจกันนะคะมาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงอุทิศพระวรกายในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบนิกรชาวไทยทั่วประเทศเสมอมาค่ะด้วยพระวิริยะอุตสาหะและน้ำพระราชฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะจะให้ชาวไทยทุกหมู่เหล่าทุกท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกๆด้านค่ะ
0: และในโอกาสนี้ครับขอเชิญคุณผู้ชมรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตอนคู่พระบารมีขอเชิญรับชมครับ

ษภาคมพุทธศักราช2562เป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ของประเทศไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตถูกต้องตามกฎหมายและราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการและมีพระบรมราชโองการให้สถาปนาพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาพระอัครมเหสีเป็นสมเด็จพระราชินีสุทธิดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาต่อมาเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้มีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามราชประเพณีที่สืบมาแต่โบราณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความร่มเย็นผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์และส่วนพระองค์ซึ่งทรงวางพระองค์สมดั่งพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามในการพระราชพิธีรัฐพิธีและพิธีต่างๆเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมและสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อความเป็นสิริแก่บ้านเมืองและบำรุงขวัญกำลังใจประชาชนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและรำลึกถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่สิริราชสมบัติและเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชซึ่งได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรสืบมาจนถึงปัจจุบันการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆของประเทศไทยในโอกาสนั้นๆทั้งสองพระองค์จะทรงเยี่ยมพระสกนิกรที่เดินทางไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดกับทรงพระราชปฏิสันถารด้วยอันสะท้อนให้เห็นถึงพระเมตตาและน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าซึ่งทุกคนที่ได้ชื่นชมพระบารมีต่างปลื้มปิติและพร้อมใจกันเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างกึกก้อง

0: คุณผู้ชมครับวันนี้รัฐบาลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับโดยส่วนกลางจะจัดที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้ครับส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมในต่างประเทศมีการจัดกิจกรรมณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลครับนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนมิถุนายนนี้ด้วยครับ
1: พาคุณผู้ชมย้อนไปดูบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยนะคะที่นายกรัฐมนตรีไปประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์149รูป

0: ถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะโดยเมื่อเวลา 7:00 นที่ผ่านมานะคะณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลคู่สมรสเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เมื่อนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเดินทางมาถึงประรำพิธีท้องสนามหลวงสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปขึ้นนั่งอาสงนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายคำนับและถวายธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศีลพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสประธานศาลฎีกาและคู่สมรสประธานวุฒิสภาประธานศาลปกครองสูงสุดประธานกรรมการการเลือกตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญและส่วนราชการในพระองค์ถวายผ้าไตรและเครื่องทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรกราบลาพระรัตนตรัยถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์พระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน149รูปโดยได้เจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะโดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญและภริยาคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและหน่วยราชการในพระองค์ผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยาหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าเข้าร่วมในพิธีค่ะ
1: นี่เป็นส่วนกลางนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับในส่วนของภูมิภาคเองครับคุณผู้ชมอย่างที่เรียนว่ามีการจัดกิจกรรมในทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับแต่ว่าขอนำคุณผู้ชมดูแต่ละจังหวัดในแต่ละภูมิภาคครับอย่างที่จังหวัดพิษณุโลกที่ภาคเหนือครับจังหวัดขอนแก่นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ภาคใต้และกาญจนบุรีที่ภาคกลางเราเริ่มกันที่พิษณุโลกก่อนนะครับมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับณโดมเวทีกลางศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกนายกิตติศักดิ์ตรงสิริผู้ราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนางพรศรีตรงสิรินายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผู้ราชการจังหวัดได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีสงฆ์อาราธนาศีลและอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลก่อนที่ผู้ราชการจังหวัดจะถวายผ้าไตรแด่ประธานสงฆ์พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมพิธีครับร่วมถวายเครื่องเทียธรรมแด่พระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ผู้ราชการจังหวัดพิษณุโลกได้กรวดน้ำรับพรและถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีพระสงฆ์และสามเณรจำนวน49รูปครับท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความพร้อมเพรียงและความจงรักภักดีของประสบนิกรชาวจังหวัดพิษณุโลกครับ
0: ไปดูที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะคะวันนี้ค่ะที่ห้องแก่นเมืองสารกลางจังหวัดขอนแก่นนายขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายประจวบรักแพทย์รองผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นนายพันเทพเสาโกศลรองผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นนายยุทธพรพิรุณสารรองผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นและนายยุทธนาโพธิวิหกรองผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะนำข้าราชการอัยการทหารตำรวจรัฐวิสาหกิจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสวมใส่ชุดปกติขาวร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569ค่ะโดยมีผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีนะคะจุดธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีพระธรรมวชิรสารสุธีเจ้าวาดวัดศรีจันทร์เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นพันราชประสิทธิคุณเจ้าวาดวัดเทพบุรณารามที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ค่ะพร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปร่วมพิธีอาราธนาศีลและเจริญพระพุทธมนต์นะคะต่อจากนั้นในช่วงเวลา 8:00 น.ค่ะผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยรองผู้ราชการจังหวัดทั้ง4ท่านได้เข้าร่วมพิธีและประสบนิกรชาวขอนแก่นตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มแด่พระธรรมวชิรสารสุธีเจ้าวาดวัดศรีจันทร์เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นพันราชประสิทธิคุณเจ้าวาดวัดเทพบุรณารามที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9และพระสงฆ์รวม49รูปนะคะที่บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นะคะ
1: ส่วนทางภาคใต้นะครับเราไปดูกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับช่วงเช้าวันนี้ณบริเวณปรัมพิธีริมเขื่อนแม่น้ำตาปีหน้าวัดกลางเก่าอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน155รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีโดยมีรองผู้ราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจเหล่ากาชาดบุคลากรภาครัฐภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงครับเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานจุดธูปเทียนแพบูชาพระรัตนตรัยและเปิดกลวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์จากนั้นพระพรหมวชิระเมธาจารย์เจ้าคณะภาค16เจ้าอาวาสวัดไตรธรรมารามพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์ผู้ราชการจังหวัดถวายพระไตรถวายพัตตาหารและจตุปัจจัยเทธรรมก่อนนำผู้เข้าร่วมพิธีครับร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน155รูปขณะที่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญครับ
0: ต่อกันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนางสาววริฐาสงวนเสริมศรีผู้ราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะพร้อมด้วยรองผู้ราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการศาลทหารตำรวจเจ้าหน้าที่และประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีค่ะณศาลา60พรรษามหาราชเทศบาลเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะโดยราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำข้าราชการและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีทางศาสนาพุทธพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และร่วมประกอบพิธีทางศาสนาโดยผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดุอาขอพรผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรเมื่อเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนาได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน49รูปค่ะจากนั้นได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนะคะได้แก่ปลาตะเพียนขาวและปลาโพงสุรต่านจำนวน 200,000 ตัวณบริเวณท่าน้ำหน้าริมฝั่งแม่น้ำแควค่ะ
1: นำคุณผู้ชมกลับมาดูบรรยากาศในส่วนกลางนะครับที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับที่เราจะรอดูเรื่องของบรรยากาศนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ครับกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับตอนนี้ทุกหน่วยงานทุกฝ่ายได้เตรียมความพร้อมนะครับและอีกสักครู่พิธีจะเริ่มขึ้นนะครับและเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับเราจะได้ติดตามพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มนะครับเริ่มจากในส่วนกลางเองมีหน่วยงาน วางผ่านพุ่มนะครับนำโดยประธานวุฒิสภาประธานศาลรัฐธรรมนูญประธานศาลสูงสุดประธานกรรมการการเลือกตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและอัยการสูงสุดครับ
0: นอกจากนี้ก็มีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะ

0: ปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับยังมีส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงครับนำโดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีปลัดกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงการต่างประเทศปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปลัดกระทรวงคมนาคมปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลัดกระทรวงพลังงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงยุติธรรมปลัดกระทรวงแรงงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมปลัดกระทรวงศึกษาธิการปลัดกระทรวงสาธารณสุขปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและปลัดกรุงเทพมหานครครับ
0: รวมถึงยังมีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะคะผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับยังมีส่วนราชการอิสระนะครับแล้วก็รวมไปถึงองค์กรสตรีแล้วก็ยังมีภาคีเครือข่ายนะครับร่วมวางผ่านพุ่มในโอกาสนี้พร้อมกับภาคประชาชนด้วยนะครับ
0: นอกจากบรรยากาศในกรุงเทพมหานครที่จัดขึ้นที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้วนะคะไปดูในส่วนของภูมิภาคค่ะที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพันพุ่มโดยจัดขึ้นณโดมเวทีกลางสารกลางจังหวัดพิษณุโลกค่ะท่านประธานในพิธีก็คือราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริค่ะนอกจากนี้ก็มีรายชื่อหน่วยงานและคณะที่ร่วมวางพันพุ่มนะคะอาทิเช่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกอธิบดีอัยการภาค6ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6เสนาธิการกองทัพภาคที่3ผู้แทนแม่ทัพภาคที่3รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค6ผู้แทนอธิบดีผู้พิพากษาภาค6พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมถวายพานพุ่มตามลำดับค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่นนะครับมีพิธีวางผ่านพุ่มณห้องประชุมแก่นเมืองชั้น1ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่ครับนำโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่นที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นผู้บังคับการกรมทหารม้าที่6ผู้บังคับการกรมทหารราบที่8อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่7จังหวัดขอนแก่นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่นอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่นอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงขอนแก่นอัยการจังหวัดขอนแก่นผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่3อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค4อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองขอนแก่นอธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค4อธิบดีอัยการภาค4อธิบดีศาลปกครองขอนแก่นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23ศาลยุติธรรมในจังหวัดขอนแก่นและนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีครับ
0: เช่นเดียวกับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่ได้มีการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวานพานพุ่มค่ะจัดขึ้นณอาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยมีผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพศวรรณฉัตรสิริเป็นประธานในการวางพานพุ่มค่ะ โดยมีรายชื่อหน่วยงานและคณะที่ร่วมวางพานพุ่มดังนี้นะคะอธิบดีผู้พิพากษาภาค8ผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่45ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาชนถวายพานพุ่มตามลำดับค่ะ
1: ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีครับคุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศนะครับของการวางพานพุ่มโดยมีส่วนราชการนะครับอาทิสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8ศาลจังหวัดกาญจนบุรีศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด23เป็นต้นครับโดยมีท่านผู้ราชการจังหวัดกาญจนบุรีนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีเป็นประธานในพิธีครับโดยงานจัดขึ้นที่ณศาลา60พรรษามหาราชเทศบาลเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับ

0: นี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่ในส่วนของภูมิภาคได้มีการจัดพิธีเพื่อวางพันธุ์พุ่มแล้วก็ถวายเครื่องราชสักการะนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งนอกจากเดี๋ยวเราจะได้ร่วมการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะเดียวกันค่ะก็มีการจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศและอีกหลายประเทศทั่วโลกนะคะวันนี้เราได้เห็นประสบนิกรคนไทยมาร่วมถวายพระพรชัยมงคลทั้งในส่วนกลางก็คือมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและในส่วนของภูมิภาคตามจังหวัดต่างๆดังที่คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศไปแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถนะคะร่วมถวายพระพรผ่านทางออนไลน์ได้อีกด้วยที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ไปจนถึงวันที่5มิถุนายนนี้นะคะ
2: นี่เป็นในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่เราได้ดูบรรยากาศกันที่ศาลา60พรรษามหาราชเทศบาลเมืองกาญจนบุรีครับซึ่งประธานในพิธีก็คือท่านจังหวัดกาญจนบุรีครับนอกจากกิจกรรมการวางผ่านพุ่มแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมีเรื่องของการจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาด้วยนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้ครับจะมีการจัดกิจกรรมกันที่โรงละครแห่งชาติเพื่อรวมใจประชาชนในทุกศาสนาในการถวายพระพรชัยมงคลควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลครับณวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารและพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสัมมธรรมณวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามเพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศชาติครับโดยองค์กรเครือข่าย5ศาสนาได้ร่วมใจกันขับเคลื่อนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามหลักธรรมคำสอนอย่างงดงามประกอบด้วยศาสนาพุทธนะครับจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมบำเพ็ญกุศลทั่วประเทศศาสนาอิสลามจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติรวมใจขอพรเพื่อความสันติสุขของประเทศชาติศาสนาคริสต์จัดพิธีมิสซาบูชาขอบคุณพระคุณถวายพระพรและพิธีอธิษฐานภาวนาตามนิกายต่างๆขณะที่ศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์เทวบูชาถวายพระพรชัยมงคลณเทวสถานสำหรับพระนครและศาสนาซิกจัดพิธีสวดถวายพระพรพร้อมเปิดโรงครัวพระศาสดาแจกสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนจำนวน300ชุดนะครับเพื่ออุทิศตนรับใช้สังคมถวายเป็นพระราชกุศลครับ
0: นอกจากนี้รัฐบาลนะคะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันพระศุกร์ที่4มิถุนายน2569เวลา 19:00 นณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลก็จะเป็นประธานนะคะจัดงานสโมสรสันนิบาตพร้อมกับจะมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเชิญชวนประสบนิก

0: กรร่วมถวายพระพรชัยมงคลค่ะทางรัฐบาลนะคะได้เชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมงานอาทิคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีองค์กรตามรัฐธรรมนูญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจเอกอัครราชทูตองค์การระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติตลอดจนผู้แทนจากภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตด้วยนะคะโดยรัฐบาลก็ขอเชิญชวนประสงค์นิกรชาวไทยร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลในครั้งนี้และสามารถติดตามการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 18:50 นเป็นต้นไปเพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันค่ะกลับมาดูบรรยากาศที่ท้องสนามหลวงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่เป็นบรรยากาศเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมากับพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มค่ะก็จะมีหน่วยงานในส่วนของสมาคมสตรีนะคะที่เข้าร่วมด้วยอย่างเช่นสมาคมสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์สมาคมพระยาข้าราชการสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยสมาคมแม่บ้านทหารบกสมาคมพระยาทหารเรือสมาคมคู่สมรสทหารอากาศสมาคมแม่บ้านตำรวจสมาคมแม่บ้านมหาไทยสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นต้นค่ะ
1: คุณผู้ชมครับลำดับต่อไปขอเชิญชวนคุณผู้ชมครับติดตามรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบนะครับในตอนปณิธานอนุรักษ์ผ้าไทยงามสง่าสู่สากลครับขอเชิญรับชมครับ
2: สำนักงานสภาพัฒนา

0: มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาผ้าไหมไทยตลอดจนภาพพื้นเมืองของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้มีความหลากหลายที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตของภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างอาชีพและรายได้ให้กับราษฎรได้อย่างมั่นคงดังเป็นที่ประจักษ์ในฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สื่อความหมายถึงแหล่งผลิตผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองตลอดจนสถานที่ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงน้ำพระราชหฤทัยอันลึกซึ้งที่ทรงเห็นถึงคุณค่าของผ้าไหมไทยและผ้าพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นทั้งยังส่งเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยชุดผ้าไหมไทยเข้าร่วมงานพระราชพิธีต่างๆโดยทรงเลือกใช้ผ้าในการตัดชุดไทยพระราชนิยมได้อย่างถูกต้องตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชวงศ์12สายทานแห่งพระบารมีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืนในวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2562ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ปวงประสบกรณิกรชาวไทยได้ประจักษ์ชัดในความมุ่งมั่นในพระราชปณิธานของพระองค์
1: ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณพระมหากรุณาธิคุณในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหมือนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดและแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีขอให้ทุกท่านณที่นี้โปรดร่วมมือร่วมใจและเป็นกำลังร่วมกับข้าพเจ้าในการเผยแผ่สายทานแห่งพระบารมีสู่การพัฒนา

0: สตรีที่ยั่งยืน
1: ความงดงามของผ้าไหมไทยเป็นที่จับตามองของชาวต่างชาติอีกครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเยือนสหราชอาณาจักรเพื่อส่งเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่3และสมเด็จพระราชินีคามิล่าณมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์กรุงลอนดอนระหว่างวันที่4ถึงวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2566ทรงฉลองพระองค์ซึ่งตัดเย็บด้วยผ้ากิตไหมลายดอกไม้สุดประณีตงามสมพระเกียรติเป็นที่จับตายิ่งในการเผยแพร่ความงามอันมีเอกลักษณ์ของผ้าทอจากภูมิปัญญาคนไทยส่งเสริมผ้าไทยตลอดจนงานหัตถกรรมไทยให้ชาวโลกรู้จักนอกจากฉลองพระองค์แล้วยังทรงเลือกกระเป๋าทรงถือที่เข้าชุดกับฉลองพระองค์ถึงกับมีชาวต่างชาติโพสต์สื่อโซเชียลถึงกระเป๋าทรงถือว่า That purse is famous anyone know who make it กระเป๋าใบนั้นช่างสวยเลิศเหลือเชื่อปัจจุบันผ้าไทยเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศนอกจากนักออกแบบเสื้อผ้าชื่อดังของหลายประเทศที่ได้นิยมนำผ้าไทยไปออกแบบตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปและวางจำหน่ายในห้องเสื้อชั้นนำแล้วยังนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเข้ามามีบทบาทในการทำให้ผ้าพื้นเมืองของไทยได้อย่างดียิ่งจนผ้าไทยสามารถกลับฟื้นคืนชีวิตมาได้และมีชื่อเสียงไปทั่วโลก

สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ปวงชนชาวไทยต่างชื่นชมพระบารมีด้วยความปลื้มปิติทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอเนกประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะทรงตั้งพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทรงน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนเสมอมาในช่วงเวลาที่ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทรงพระมหากรุณาพระราชทานเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นจำนวนมากทรงมุ่งมั่นสืบสานการอนุรักษ์งานหัตถศิลป์การส่งเสริมงานผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของแผ่นดินมิให้สูญหายตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองของไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในทุกหนแห่งเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปีพุทธศักราช2565พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำรัสเชิญชวนให้สตรีไทยและเยาวสตรีไทยทุกคนตั้งใจพยายามพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพราะทุกคนต่างมีศักยภาพที่จะเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการทำนุบำรุงมรดกศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะศิลปะการแสดงโขนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการแสดงโขนสำหรับนักท่องเที่ยวณโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงตั้งแต่พุทธศักราช1561จนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโขนภาพยนตร์หนุมานไวท์มังกี้ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2565และเป็นการดำเนินการตามพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเผยแพร่ศิลปะการแสดงประจำชาติไทยไปสู่สากลเมื่อวันที่4ถึง7พฤษภาคมพุทธศักราช2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการเพื่อทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3และสมเด็จพระราชินีคามิลล่านับเป็นการเสด็จเยือนต่างประเทศครั้งแรกอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เป็นการเจริญพระราชไมตรีระหว่างสองราชวงศ์ให้แน่นแฟ้นยั่งยืนอีกทั้งพระสิริโฉมและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมและชุดไทยพระราชนิยมรวมทั้งกระเป๋าทรงถือย่านลิเผาหัตถศิลป์ไทยอันวิจิตรที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมให้มีการพัฒนามาโดยตลอดยังได้รับความสนใจและการชื่นชมจากนานาอารยประเทศเป็นอย่างมากด้วยพระราชกรณียกิจนานัปการอันเปี่ยมล้นด้วยพระปรีชาญาณและยังประโยชน์อเนกอนันต์แก่ราษฎรนับเป็นโชคดีของปวงพระสกนิกรที่มีพระบรมราชินีผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาทั้งยังทรงเข้มแข็งสง่างามองอาจมีพระปรีชาสามารถอันโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในหลายด้านจึงทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งแผ่นดินคู่พระบารมีที่คอยโอบอุ้มปวงประชาให้พ้นจากทุกภัยและอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

0: แห่งพระราชพิธีสำคัญของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงแสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการถวายงานรับใช้และปกป้ององค์พระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ซึ่งในวันที่5พฤษภาคม2562สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระดำเนินในริ้วขบวนด้วยพระองค์เองเพื่อแสดงถึงพระราชปณิธานอันแรงกล้าในการปกป้องพระมหากษัตริย์ร่วมกับข้าราชบริพารและประสบกรณิกรได้ทรงร่วมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหายาตราทางสถลมากในฐานะราชองครักษ์ที่ทรงพระดำเนินกระนาบข้างคู่เคียงพระราชยานด้วยความสง่างามตลอดเส้นทางที่ยาวนานหลายชั่วโมงจึงเป็นภาพความปลาบปลื้มใจที่ยังคงตราตรึงในใจประสบกรณิกรเป็นภาพแห่งความจงรักภักดีสะท้อนราชหฤทัยอันเด็ดเดี่ยวและความเสียสละทุ่มเทพระวรกายในฐานะราชองครักษ์คู่พระบารมีอย่างแท้จริงณพระลานพระราชวังดุสิตอันเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ของชาติไทยและหัวใจแห่งเกียรติยศของชาติที่สั่งสมเรื่องราวแห่งความจงรักภักดีความเสียสละและเกียรติยศของเหล่าทหารผู้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อองค์พระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนานวันนี้ได้บันทึกเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ของแผ่นดินไทยอีกครั้งหนึ่ง
1: ขอเดชะปอลองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าพลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีผู้บังคับกองผสม
0: อันเป็นภาพแห่งความสง่างามมั่นคงและเปี่ยมด้วยพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารรักษาพระองค์ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงภาพที่งดงามต่อสายตาหากยังสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงอุทิศพระองค์เพื่อชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะในพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์เมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2567ณพระลานพระราชวังดุสิตแห่งนี้ซึ่งกองทัพไทยได้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบภายใต้ชื่อราชวัลลบเทิดไทยจอมราชา72พรรษามหามงคลอันเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของแผ่นดินไทยซึ่งในพิธีสำคัญครั้งนี้พลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงนำการสวนสนามในตำแหน่งองค์ผู้บังคับกองผสมโดยทรงนำขบวนทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์จากทั้ง3เหล่าทัพรวมทั้งสิ้น13กองพันเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงอิริยาบถอันมั่นคงในทุกย่างก้าวประสานกับพระสุรเสียงอันหนักแน่นในการสั่งการสะท้อนได้ถึงพระปีชาสามารถและประสบการณ์ด้านการทหารที่พระองค์ทรงทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักโดยทรงเข้าร่วมการฝึกซ้อมใหญ่ถึง2ครั้งเพื่อให้ทุกขั้นตอนดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อถวายพระเกียรติยศสูงสุดแห่งองค์จอมทัพไทยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นแบบอย่างอันสูงสุดด้านความอดทนและความมุ่งมั่นในฐานะทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ หากย้อนกลับไปยังภาพประวัติศาสตร์ที่ยังคงตราตรึงใจของปวงประสบกนิกรนั่นคือเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2559พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองผสมทหารมหาดเล็กทวัลลบรักษาพระองค์นำการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเรืองระบำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทอดพระเนตรซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงทักษะชั้นสูงสมาธิอันแน่วแน่และระเบียบวินัยที่เข้มงวดเพื่อให้การปฏิบัติท่าทางทางทหารมีความเข้มแข็งแต่แฝงไว้ด้วยความอ่อนตัวอย่างสง่างามสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินียังได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เพื่อทอดพระเนตรการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเรืองระบำและพระราชทานรางวัลแก่หน่วยทหารที่ชนะการแข่งขันณศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศรอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีพระองค์ทรงชื่นชมพร้อมพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่เหล่ากำลังพลทุกนายพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระปรีชาสามารถในด้านการขับเครื่องบินโดยทรงสำเร็จหลักสูตรการบินของหน่วยฝึกการบินของกองทัพอากาศหลายหลักสูตรและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงฝึกและศึกษาการบินเพิ่มเติมทรงผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรปทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนและปัจจุบันพระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วยทำการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะอันเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนชาวไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรทุกภูมิภาคของประเทศไทยเหนือสิ่งอื่นใดในหลายครั้งที่ทั้งสองพระ

องค์ได้ทรงทำการบินร่วมกันเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยือนต่างประเทศในการเจริญพระราชไมตรีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เองในพระราชสถานะนักบินที่

0: นักบินผู้ช่วยเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการสร้างความประทับใจและภาพจดจำของประสบกรณิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติถึงพระปรีชาสามารถด้านการขับเครื่องบินซึ่งได้เป็นที่ประจักษ์ในอีกหลายวาระในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศแห่งพระราชฤทัยอันมั่นคงและพระปรีชาสามารถอันโดดเด่นของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระวรกายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งไม่ได้เพียงเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ชาติแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ปวงชนชาวไทยเพิ่มพูนความรักความสามัคคีเพื่อสร้างความผาสุกร่มเย็นของราชอาณาจักรไทยสมดังทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีคู่พระบารมีจอมทัพไทย
1: กลับมาดูบรรยากาศที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือบรรยากาศสดๆค่ะสำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและในพระมหากรุณาธิคุณในการปฏิบัติพันราชกรณียกิจนานาประการด้วยความวิริยะอุตสาหะความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยพันราชกรณียกิจน้อยใหญ่เป็นไปเพื่อประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงและเพื่อประชาชนชาวไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะคะ
2: คุณผู้ชมครับท่ามกลางพระราชกรณียกิจนานาประการที่ทรงสร้างคุณูปการต่อประเทศชาติอีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สร้างความชื่นชมแก่ประสบนิกรชาวไทยและนานาประเทศคือพระปรีชาสามารถด้านกีฬาครับโดยทรงเป็นแบบอย่างแห่งการมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงทรงเปี่ยมด้วยพระวิริยะอุตสาหะความมีวินัยและพระชาฤทัยอันเข้มแข็งครับทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและการกีฬาโดยทรงตระหนักว่ากีฬานั้นไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาจิตใจปลูกฝังความอดทนความเสียสละความสามัคคีการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยด้วยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงฝึกฝนพระองค์อย่างสม่ำเสมอทั้งทางด้านสมรรถภาพทางร่างกายความแข็งแกร่งและระเบียบวินัยอันสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันมุ่งมั่นจริงจังทรงปฏิบัติทุกสิ่งด้วยพระราชฤทัยที่แน่วแน่และเปี่ยมด้วยพลังแห่งความเพียรพระราชจริยวัตรด้านการกีฬาของพระองค์ได้สร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนและประชาชนชาวไทยจำนวนมากครับให้หันมาใส่ใจสุขภาพรักการออกกำลังกายและใช้กีฬาเป็นพลังในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติครับ
1: และอีกหนึ่งภาพความประทับใจที่ประจักษ์ชัดในหัวใจของประสบนิกรคนไทยนะคะก็คือเมื่อทรงพระดำเนินนำขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามราชมังคลากีฬาสถานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33เมื่อวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2568อย่างสง่างามทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจและส่งมอบพลังแห่งความรู้กำลังใจแก่ทัพนักกีฬาไทยและประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองค่ะนำไปสู่เส้นทางความสำเร็จที่ทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเรือใบทีมชาติไทยในกีฬาซีเกมครั้งที่33เป็นดั่งของขวัญพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศนะคะพระองค์ทรงนำทัพนักกีฬาไทยสร้างเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของประเภทเรือ Q-Boat SSL 47ในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33เมื่อเดือนธันวาคม2568ทรงแสดงให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะและทรงเข้าร่วมกับทีมงานอย่างใกล้ชิดทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างเต็มพระกำลังและทรงนำชัยชนะกลับสู่ทีมของประเทศไทยได้สำเร็จค่ะในระหว่างการแข่งขันเรือใบนั้นต้องอาศัยไหวพริบและทักษะรอบด้านอย่างสูงทรงแสดงพระอัจฉริยภาพในตำแหน่งนักกลยุทธ์และเนวิเกเตอร์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการนำทางโดยทรงใช้เข็มทิศวิเคราะห์ทิศทางลมได้อย่างแม่นยำเพื่อนำเรือเข้าสู่จุดที่ได้เปรียบที่สุด พร้อมทั้งทรงช่วยบังคับหางเสือและปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนสมาชิกในทีมตามสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมสะท้อนถึงการทำงานเป็นทีมที่เป็นเลิศและพาทีมเรือทะยานเข้าสู่เส้นชัยเป็นลำดับแรกนะคะ

0: ความสำเร็จในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่ชัยชนะในสนามแข่งขันแต่ยังเป็นภาพสะท้อนแห่งพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดเรือใบไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลทรงเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่แก่เยาวชนและนักกีฬารุ่นใหม่ให้มีความมุ่งมั่นฝึกฝนทักษะเพื่อพัฒนาวงการกีฬาไทยให้เจริญก้าวหน้าขวัญภาคภูมิใจในเหรียญทองประวัติศาสตร์ครั้งนี้สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาของพระองค์ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของคนไทยทั้งชาติค่ะ
1: และนอกจากนี้ครับยังมีวิชาสามารถในด้านกีฬาไอซ์ฮอกกี้ครับซึ่งประจักษ์ชัดในการแข่งขันนัดกระชับมิตรเพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงลงแข่งขันในชุดกีฬาไอซ์ฮอกกี้สีน้ำเงินครับทรงแสดงเห็นถึงทักษะและความมุ่งมั่นด้วยการทรงทำคะแนนแรกให้กับทีมสร้างความตื่นตาตื่นใจและเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่แก่ผู้รับชมทั่วโลกถึงการที่ทรงมีพระปรีชาสามารถและทรงเปี่ยมด้วยพละกำลังครับทั้งนี้ทรงสนับสนุนและทรงร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหลากหลายรายการครับอันเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประสบนิกรชาวไทยและทั่วโลกทรงสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประสบนิกรชาวไทยในระดับสากลเมื่อสหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติโดยนายลุคทาดีฟประธานสหพันธ์ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระองค์ให้ทรงรับตำแหน่งผู้ส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งประเภทหญิงซึ่งทรงเป็นสตรีคนแรกของโลกครับที่ทรงได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทรงเป็นแบบอย่างที่โดดเด่นแก่ทัพนักกีฬาหญิงทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียและทั่วโลกและนับเป็นก้าวย่างสำคัญที่ทรงช่วยยกระดับวงการกีฬาไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลได้อย่างงดงามภายใต้พระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดที่ทรงมุ่งมั่นส่งเสริมให้เยาวชนและนักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพของตนอย่างต่อเนื่องครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระราชกรณียกิจทางด้านการกีฬาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระปรีชาสามารถและสนพระราชฤทัยในการกีฬาอันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกีฬาไอซ์ฮอกกี้กีฬาเรือใบจักรยานและการวิ่งได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะทรงทุ่มเทพระวรกายฝึกฝนจนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาได้หลากหลายประเภทเป็นแบบอย่างให้ประชาชนได้หันมาใส่ใจในสุขภาพและยังทรงเป็นขวัญกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญได้ปลุกกระแสการกีฬาไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับนานาชาติพระองค์จึงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางครับในวงการกีฬาว่าทรงเป็นราชินีแห่งพลังใจพระปรีชาสามารถด้านกีฬาของแผ่นดินอย่างแท้จริงครับ
0: นอกจากนี้นะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปณิธานเราทำความดีด้วยหัวใจค่ะโดยทรงมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงเน้นการส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมมุ่งเน้นให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความรักความสามัคคีและร่วมกันทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะคะเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงและประสงค์ที่ก่อนมีความสุขอย่างยั่งยืนค่ะในห่วงวิกฤตการณ์ต่างๆพระองค์ทรงขับเคลื่อนงานจิตอาสาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรอย่างใกล้ชิดดังเช่นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทรงเย็บหน้ากากผ้าด้วยพระองค์เองเพื่อเป็นต้นแบบในการผลิตพระราชทานแก่ประชาชนรวมถึงการพระราชทานเครื่องมือแพทย์และถุงยางชีพผ่านเครือข่ายจิตอาสาไปยังพื้นที่ห่างไกลนอกจากนี้เมื่อเกิดเหตุอุทกภัยหรือสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆพระองค์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยทหารและประชาชนจิตอาสาร่วมกันเข้าช่วยเหลือฟื้นฟูและมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยโดยทันทีนะคะพระราชกรณียกิจผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานนี้ไม่ได้เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าค่ะแต่คือการสร้างรากฐานทางสังคมที่เข้มแข็งผ่านการปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดและการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วยพระราชฤทัยที่ทรงต้องการให้หน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนทำงานอย่างเป็นระบบทำให้โครงการจิตอาสาพระราชทานกลายเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความสุขที่ยั่งยืนแก่คนไทยภายใต้พระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดพลังแห่งความดีให้แผ่ไพศาลไปทั่วผืนแผ่นดินไทยนะคะ
1: คุณผู้ชมครับและโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้นะครับสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.realoffice.th ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายนนี้ครับ
0: และขณะนี้นะคะคุณผู้ชมคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีประธานในพิธีเดินทางมาถึงยังบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอีกสักครู่ค่ะจะเข้าประจำจุดยืนบนเวทีหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์เป็นลำดับต่อไปนะคะ
2: คงเหลือไว้แต่เพียงช่างภาพที่มีปลอกแขนซึ่งเป็นช่างภาพหลักของงานเท่านั้นนะคะขอเรียนเชิญด้วยนะคะเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติบนเวทีหันหน้าเข้าสู่พระฉายาลักษณ์นะคะตอนนี้ด้านหน้าเวทีนะคะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญช่างภาพค่ะเรียนเชิญช่างภาพค่ะคงเหลือไว้แต่เพียงช่างภาพหลักของงานนะคะเรากำลังจะเข้าสู่พิธีการสำคัญแล้วนะคะรบกวนเปิดพื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะ
1: คุณผู้ชมครับนอกจากการลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th แล้วนะครับสำนักพระราชวังยังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบครับผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่1-5มิถุนายน2569โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งใน Play Store และ App Store นะครับ
0: ซึ่งขณะนี้นะคะท่านประธานในพิธีนายอนุทินชาญวีรกูลเดินทางมาถึงยังบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ

และลำดับนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาวางผ่านพุ่มเงินและผ่านพุ่มทองค่ะ

จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะได้ถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้ครับและได้ประกอบพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลต่อไปครับ

0: พระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่ได้มาพร้อมกันอยู่ณบริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศตลอดจนทั่วโลกมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาเพื่อให้อาณาประชาราษฎร์มีความสุขสวัสดิ์ทรงสืบสารพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งด้านการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์และการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ราษฎรสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการในพื้นที่ต่างๆด้วยทรงตระหนักถึงประโยชน์สุขของราษฎรทั้งมวลนอกจากนี้ยังทรงส่งเสริมผ้าไทยและหัตถศิลป์พื้นถิ่นทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยอันวิจิตรในโอกาสต่างๆอันเป็นการเชิดชูภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศน้ำพระราชหฤทัยและพระราชจริยวัตรอันงดงามยิ่งนี้ได้ส่งเสริมพระเกียรติคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้เป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์โดยทั่วกันในสุภวาระอันเป็นมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำประสบนิกรทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้จากนี้ขอให้ทุกท่านได้กล่าวตามข้าพเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
0: ขอพระราชทานถวายพระพร
1: ขอพระราชทานถวายพระพร
0: ด้วยความจงรักภักดี
1: ด้วยความจงรักภักดี
0: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
1: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
0: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
1: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
0: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
1: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
0: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
1: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทท
0: รงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
1: ทรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
0: พระเกียรติคุณเกริกไกรแผ่พัน
1: พระเกียรติคุณเกริกไกรแผ่ไพศาล
0: ทรงพระเกษมสำราญ
1: ทรงพระเกษมสำราญ
0: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
1: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
0: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
1: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
0: และเหล่าพระศกนิกร
1: และเหล่าพระศกนิกร
0: ตราบกาลนานเทอญ
1: ตราบกาลนานเทอญ
0: ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
2: ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวัญญัติ

0: ผู้ร่วมพิธีมือลง
1: เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกลับหลังหันนะคะร้องเพลงสดุดีจอมราชาร่วมกันโดยท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้นำร้องนะคะ

0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: คุณผู้ชมครับเราได้รับชมบรรยากาศพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลซึ่งเป็นการประกอบพิธีจุดเทียนในส่วนกลางนะครับที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงไปพร้อมๆกันกับในส่วนภูมิภาคคู่ขนานกันทั่วทั้งประเทศนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีได้นำพระสงฆ์นิกรชาวไทยจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาตามลำดับครับ
3: ซึ่งในค่ำคืนนี้นะคะเราได้เห็นแสงเทียนจากประสบนิกรสว่างไสวไปทั่วประเทศต่างพร้อมใจการเปล่งเสียงทรงพระเจริญด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพร้อมใจการขอพระอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลรักษาให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญชาวประชาสืบไปค่ะ
2: และสำหรับการถ่ายทอดสดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี4รอบนะครับในวันที่3มิถุนายน2569ในวันนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วครับโอกาสนี้นายแพทย์ยงยุทธเมยลาภผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษคุณเหมือนฝันประสานพาณิชย์และผมเกณฑ์สิทธิ์กันทจันทร์ผู้บรรยายภาคภาษาไทยและทีมงานของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 17:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณชานหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่บรรพชิตยวนและจีนบรรพชิตจีนและยวนถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่พระสงฆ์5รูปที่เจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสมธรรมแล้วทรงจุดเทียนพระมหามงคล1คู่ที่ตั้งอยู่บนธรรมศิลาเทียนเท่าพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในตู้ข้างธรรมศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศล้านนภาลัยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางกระทงดอกไม้บนผ่านหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่มบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสงพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่บัตรเทวดานพพระเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลางจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระอุโบสถประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังโดยมีราษฎรจำนวนมากไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทชื่นชมพระบารมีพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องเพื่อถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรสธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองเมื่ออารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนสุพรรณบัตรหิรัญบัตรพัดยศพัดไตรเครื่องประกอบสมณศักดิ์ถวายแด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองจำนวน3รูปทรงประเคนสัญญาบัตรพัดยศถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้ทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่จำนวน75รูปเมื่อทรงประเคนสุพรรณบัตรหิรัญบัตรสัญญาบัตรพัดยศพัดไตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์ถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้ทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่ครบแล้วทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะแล้วทรงประเคนพัดรองผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ถวายแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจำนวน49รูปจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเทียนเท่าพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในตู้ข้างพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาเทวรูปนพเคราะห์องค์แทรกพระชนมพรรษาที่โต๊ะหมู่ด้านพระราชอาสน์และด้านพระบรมวงศานุวงศ์เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธติพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบต่อจากนั้นทรงรับการถวายความเคารพของผู้ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทแล้วประทับพระราชอาสน์ทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์49รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทเสกทำน้ำพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกริ่งอุบาเกงจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงประเคนพระครอบพระกริ่งอุบาเกงแต่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่เครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทและเสด็จพระราชดำเนินกลับ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนคู่ฟ้าคู่แผ่นดินพลังแห่งพระบารมีไทย

บารมีพระบรมราชจักรีวงศ์แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นดั่งคู่ฟ้าคู่แผ่นดินด้วยพระราชกรณียกิจนานาประการสะท้อนถึงพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดล้วนสร้างคุณูปการใหญ่หลวงแก่ประชาชนและแผ่นดินไทยครบทุกมิติในช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงเคียงคู่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศโดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยและธรรมเนียมแห่งราชสำนักไทยอันสะท้อนเอกลักษณ์ความงดงามของชาติไทยผ่านกาลเวลาทรงปรากฏพระองค์อย่างสง่างามในฉลองพระองค์ชุดไทยที่สะท้อนถึงเกียรติภูมิของชาติได้อย่างสมพระเกียรติเปี่ยมด้วยความหมายและศิลปะหัตถศิลป์อันวิจิตรทรงถ่ายทอดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทยสู่สายตาชาวโลกด้วยฉลองพระองค์ที่สง่างามและถูกต้องตามกาลเทศะในทุกรัฐพิธีเนื้อสิ่งอื่นใดในค่ำคืนในการเสด็จพระราชดำเนินทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำและพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการห่มสบายในชุดไทยจักรพรรดิมาประยุกต์ให้มีความร่วมสมัยและสง่างามในระดับสากลและทรงรัดเกล้าเพชรรัศมีสุริยะเครื่องศิราภรณ์พระราชมรดกตกทอดจากพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่5และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่9ทรงปรากฏพระองค์อย่างสง่างามสะท้อนถึงเกียรติภูมิของชาติและอัตลักษณ์อันโดดเด่นของไทยได้

ังแห่งการเจริญพระราชไมตรียังได้ขยายออกไปอย่างงดงามเปี่ยมด้วยพระราชไมตรีที่เพิ่มพูนยิ่งขึ้นในโอกาสที่ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อเฉลิมฉลองครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนพระองค์ทรงถ่ายทอดเอกลักษณ์อันวิจิตรของผ้าไหมไทยทั้งไหมมัดหมี่และไหมยกดอกให้กลายเป็นพระตราพรที่สะท้อนถึงเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมเอกลักษณ์ความเป็นไทยและความทันสมัยได้อย่างลงตัวทรงปรากฏพระองค์อย่างสง่างามในฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์อันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติที่ทรงคุณค่าทรงเลือกใช้กระเป๋าย่านลิเผางานจักสานฝีมือประณีตที่สะท้อนถึงการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการเลือกฉลองพระองค์และเครื่องประกอบในทุกรายละเอียดจึงไม่เพียงแสดงถึงความใสในพระราชหฤทัยในศิลปะวัฒนธรรมแต่ยังเป็นทูตทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงจิตใจของประสบกรณิกรทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟนยิ่งขึ้นผ่านความงามของผ้าไทยและงานศิลปาชีพอย่างแท้จริงพระสิริโฉมและพระราชจริยวัตรอันงดงามที่เปี่ยมด้วยความสำรวมและให้เกียรตินี้ได้จุดประกายให้ประชาชนชาวจีนจำนวนมากตั้งศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับศิลปะหัตถศิลป์บนฉลองพระองค์ที่แฝงด้วยอัตลักษณ์ไทยจนนำมาซึ่งการยกย่องจากมหาชนว่าพระองค์ทรงเป็นตัวแทนแห่งความสง่างามแบบตะวันออกที่แท้จริง

ฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการทรงพระสิริโฉมงามสง่าในฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์ประยุกต์ทรงสะพักผ้าไหมยกทองอันวิจิตรเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีใบสีทูลพระขวัญณหอคำทำเนียบประธานประเทศนครหลวงเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวภาพความงดงามนี้สะท้อนถึงการให้เกียรติแก่ประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านพัสตราพรที่เปี่ยมด้วยความหมายตามโบราณราชประเพณี

ไทยที่ยังตราตรึงประสบกรณิกรในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการกระชับสัมพันธไมตรีได้อย่างงดงามและน่าประทับใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ทรงมีพระราชปฏิสันถารและทรงร่วมกิจกรรมพระราชกรณียกิจเคียงข้างสมเด็จพระราชินีเจสซุนเตมาวังชุกภาพพระราชจริยวัตรอันอ่อนน้อมและสง่างามของทั้งสองมิเพียงเป็นที่ประทับใจแก่พระราชวงศ์ทั้งสองประเทศและยังสื่อถึงมิตรภาพอันบริสุทธิ์และการให้เกียรติซึ่งกันและกันเนื้อสิ่งอื่นใดภาพทั้งสองพระองค์ทรงร่วมขับเครื่องบินขึ้นลงณท่าอากาศยานนานาชาติพาโรเป็นประจักษ์พยานแห่งมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศระหว่างทั้งสองพระราชวงศ์และสัมพันธภาพของประชาชนชาวภูฏานและชาวไทยได้ร่วมกันจารึกไว้บนดินแดนแห่งเทือกเขาหิมาลัยบนแผ่นดินราชอาณาจักรภูฏานนอกจากนี้พระราชกรณียกิจทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรงมีพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยความห่วงใยต่อทรัพยากรธรรมชาติทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสนองพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดในทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงประสบกรณิกรและแผ่นดินไทยมาอย่างต่อเนื่องในการดูแลรักษาดินน้ำและป่าที่ถือเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตราษฎรไทยได้จารึกเป็นภาพที่สร้างความประทับใจและสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันเรียบง่ายคือการที่พระองค์ทรงนำหนังสติ๊กส่วนพระองค์ไปส่งปลูกป่าทางไกลพร้อมมีพระราชดำรัสชื่นชมวิธีการปลูกป่าที่สร้างสรรค์นี้ว่าช่วยให้เกิดความเพลิดเพลินควบคู่กับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่แผ่นดินเอดวายดอกไม้จากพระเมตตาพืชพระราชทานสู่การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนคือเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานต้นเอดวายซึ่งมีถิ่นกำเนิดบนเทือกเขาแอลในยุโรปให้แก่มูลนิธิโครงการหลวงได้ยังต่อยอดสู่นวัตวิจัยโดยการสกัดสารจากดอกเอดวายมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์ความงามโลชั่นกันแดดสำหรับผิวกายสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักวิจัยไทยเป็นอย่างยิ่งได้เปิดตัวครั้งแรกในงานโครงการหลวง56ภายใต้แนวคิดฟาร์มทูซิตี้ฟาร์มไทม์สตอรี่งามพระราชหฤทัยจากฟ้าสู่มหานครที่สำคัญด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการสนับสนุนการพัฒนาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ป่าเล็กในเมืองใหญ่เป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไปเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาความสมดุลระหว่างมนุษย์กับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเวลาได้ดำเนินมาจนถึงวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นคู่พระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงร่วมสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินไทยให้ก้าวไกลและมั่นคงพระองค์ได้ส่งสร้างพลังศรัทธาลงในหัวใจของประชาชนชาวไทยได้อย่างสมบูรณ์และงดงามสมดั่งสมเป็นคู่ฟ้าคู่แผ่นดินพลังแห่งพระบารมีไทยอย่างแท้จริง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา 13:52 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้คุณหญิงแสงเดือนนนครประธานมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569ต่อจากนั้นพระราชทานพระราชโอรสให้รองศาสตราจารย์จิรัสสาคชาชีวะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานำนางสุวดีจงสถิตวัฒนาหัวหน้าคณะโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและหนังสือโครงการบุ๊กคลับเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้สนับสนุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาประจำปี2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการดำเนินงานของมูลนิธิในรอบปีที่ผ่านมาเช่นการมอบทุนการศึกษาพระราชทานประจำปี2568แบ่งเป็นทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวน461ทุนและทุนบัณฑิตคืนถิ่นในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน70ทุนจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆจัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเช่นหนังสือชุดนามานุกรมวรรณคดีไทยหนังสือชุดพงศาวดารจีนและหนังสือกุหลาบเปอร์เซียในแดนสยามโดยพิมพ์เป็นรูปเล่มและเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาก่อตั้งขึ้นในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสมเด็จการศึกษาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาจารึกภาษาตะวันออกจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรในเบื้องต้นได้ก่อตั้งเป็นกองทุนแล้วจึงได้ขยายเป็นมูลนิธิเพื่อดำเนินการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนทางด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรมมาตั้งแต่ปี2525จนถึงปี2568โดยได้จัดสรรทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนและนักศึกษาทุกระดับไปแล้วกว่า 31,870 ทุนเป็นเงินกว่า544ล้านบาทสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำรัสถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3 มิถุนายน 2569

ายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ3มิถุนายน2569อาตมาภาพในนามคณะสงฆ์ขอตั้งกัลยาณจิตร่วมกับปวงชนชาวไทยถวายพระพรชัยให้มีพระกำลังเข้มแข็งในการประกอบพระราชกรณียกิจประสิทธิ์ประสาทความวัฒนาสถาพรมาสู่ประชาชาติไทยสืบไปโดยอนุภาพแห่งพระราชธรรมจริยาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทรงเปี่ยมด้วยน้ำพระราชหฤทัยซื่อสัตย์กตเวทีต่อพระบรมราชจักรีวงศ์และทรงบริบูรณ์ด้วยพระมหากรุณาต่ออาณาประชาราษฎรตลอด7ปีนับแต่เสด็จสถิตในที่สมเด็จพระอัครมเหสีได้ทรงสำแดงให้เห็นประจักษ์ว่าทรงพร้อมอุทิศพระองค์สนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสำฤทธิ์ผลเป็นประโยชน์สุขของปวงประชาเป็นสำคัญเหนือยิ่งกว่าความเกษมสำราญส่วนพระองค์ซึ่งอาจทรงแสวงหาได้โดยพระราชลาภหรือพระราชอำนาจอันมีมาแด่พระราชอิสริยฐานันดรที่ทรงดำรงการที่ทรงมั่นคงในพระราชจริยาซื่อตรงมิมัวเมาปวนแปรไปตามอำนาจกิเลสย่อมแสดงถึงพระปรีชาญาณในการฝึกตนโดยความเพียรหมั่นตามพระราชปณิธานทรงตระหนักในหน้าที่ที่ทรงรักษาไว้ได้ด้วยดีทุกสถานตามพระราชสถานะอย่างแน่วแน่ซึ่งล้วนมีเหตุมาแต่การฝึกฝนอบรมพระราชหฤทัยให้องค์อาจแก้วกล้าอย่างพระกริยาวาจาอันแสดงออกให้มหาชนได้ประจักษ์บังเกิดความงามประณีตอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่มีที่ติพระเกียรติยศที่บังเกิดจากพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจทั้งหลายหาได้เพียงแต่เป็นเครื่องเพิ่มพูนพระบารมีจำเพาะพระองค์หากยังช่วยเสริมส่งเกียรติภูมิของชาติไทยในเวทีสากลอำนวยสุภผลมหาศาลแก่บ้านเมืองว่าชาวไทยได้ถึงความรุ่งเรืองเป็นอารยะก็เพราะมีพระประมุขเคียงข้างด้วยสมเด็จพระบรมราชินีที่ทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณสมบัติของความเป็นบัณฑิตผู้เฉลียวฉลาดในโลกคดีและในธรรมคดีทุกประการณมงคลวานที่ทรงเจริญพระชนมายุบรรลุสี่รอบพระนักษัตริย์จึงขออัญเชิญพระพุทธดำรัสมากล่าวอ้างเป็นสัจวาจาว่าอุทักกันหินยันติเนติกาอุสุการานมยันติเตชนังทารุงนมยันติตัชกาอัตตานังธรรมยันติบันทิตาแปลความว่าอันคนไข่น้ำทั้งหลายย่อมไข่น้ำช่างสอนทั้งหลายย่อมดัดสอนช่างถากทั้งหลายย่อมถากไม้บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนด้วยเดชะแห่งสัจวาจานี้ขอประชาราษฎร์ทั้งปวงจงพร้อมเพรียงกันฝึกตนให้มั่นในคุณธรรมตามวิสัยบัณฑิตชาติทำนุบำรุงราชอาณาจักรไทยให้รุ่งเรืองเพื่อสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์จะได้ทรงพระเกษมสำราญปลอดโปร่งทั้งพระวรกายและพระราชหฤทัยทรงนำพาประชานิกรให้ประสบความเกษมสโมสรยิ่งขึ้นไปสมดังพระราชประสงค์จำนงหมายขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญของอาณาประชาชนสืบไปเป็นการเทอญ

ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระราชชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 7:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทน

พระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยปล่อยโคจำนวน1คู่ซึ่งพระราชทานแก่ครอบครัวเกษตรกรนางแพรวพรรณยุบลเลิศบ้านเลขที่25หมู่8ตำบลสามัคคีอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อนำไปเลี้ยงเพื่อเพิ่มผลผลิตตามโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริปล่อยนกเขาชวาจำนวน49ตัวและปล่อยพันปลาน้ำจืดจำนวน1ล้านตัวซึ่งกรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลากระแหปลาสร้อยตามธรรมชาติต่อไปกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 12:00 นกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ฝ่ายละ21นัดกองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดหลวงณบริเวณท้องสนามหลวงกองทัพเรือโดยฐานทัพเรือกรุงเทพยิงสลุดหลวงณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครและกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธินยิงสลุดหลวงณอุทยานการบินกองทัพอากาศเขตสายไหมกรุงเทพมหานครหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.นางสาวโสภาพันธ์รังกสูตรและคณะสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกนิษฐ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันวดีสมาคมทหารผ่านศึกแห่งประเทศไทยนางรุ่งเรืองกลิ่นขจรและคณะนางเรวดีคณาจารย์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดชัยชนะสงครามวัดสัมพันธวงศารามกรุงเทพมหานครวัดชนทรารามท่าซิกจังหวัดเพชรบุรีวัดอุดมพรหมวิหารวัดวังปลัดสามัคคีวัดคันธารมนิวาสจังหวัดสุรินทร์วัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีและวัดหาดงิ้วจังหวัดกาญจนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีพรรคไทยก้าวใหม่สโมสรไลออนสากลภาครวม310ประเทศไทยสโมสรไลออนสากลภาค310ดีและสโมสรไลออนกรุงเทพนิมิตใหม่ภาค310Cได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพธิดารามกรุงเทพมหานครวัดแสงสว่างราชบำรุงวัดบูรสโนวัดสามัคคีศรีบูรพาวัดบ้านสนวนทาราวาสวัดหนองคูพัฒนาจังหวัดสุรินทร์วัดคลองมือไซวัดทับเจริญวัดหนองเกตวัดคลองตาเพชรจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกร

และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.นางสาวอริสราวังอุทัยณลำปางและครอบครัวครอบครัวสุขเสงี่ยมมูลนิธิบุญรัตพันธ์และญาติคณะอุตสาหกรรมบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัด

พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบุรณสิริมาตยารามวัดบุพพารามวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครวัดบางขวางจังหวัดนนทบุรีบริษัท PKL Overseas จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี4รูปทันทีในวันที่4มิถุนายน2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันสำหรับนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างเวลา 8:30 นถึง 15:30 นโดยเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภาคณะพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลและประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้ที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังมีราชสกุลบุคคลสำคัญหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไปลงพระนามและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอาทิพลเอกสุรยุทธ์ลานนท์ประธานองคมนตรีพร้อมด้วยภริยาและคณะองคมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีจุฬาราชมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์สาธารณรัฐมาลดีฟประจำประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีราชสกุลและราชนิกุลอาทิราชสกุลทองใหญ่และราชสกุลชยางกูลที่ศาลาสาไทยสมาคมมีข้าราชบริพารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่านำแจกันดอกไม้ไปทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอย่างต่อเนื่องอาทิพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังพร้อมด้วยข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนากรมการพัฒนาชุมชนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสถานีโทรทัศน์กองทบกททบ5สำนักนายกรัฐมนตรีนำโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำโดยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบริษัทคิงพาวเวอร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทไทยเวเบอร์เรจจำกัดมหาชนสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีบริษัท SPCG จำกัดมหาชนบริษัท Advance Info Service จำกัดมหาชนกระทรวงมหาดไทยคณะผู้บริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดคณะผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัล
กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์โดยบัญชาการรักษาดินแดนกระทรวงยุติธรรมองค์การส่งเสริมกิ

จัดการโคนมแห่งประเทศไทยกลุ่ม BJC Big C สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกระทรวงคมนาคมคณะผู้บริหารบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบริษัทในพระราชูปถัมภ์ชมรมรักพ่อหลวงมูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์สัมพันธ์นำโดยนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD มูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติพร้อมด้วยคณะกรรมการและเยาวชนจิตอาสาธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติสำนักงานพระคลังข้างที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศบดินทร์เดชากรุงเทพมหานครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโรงเรียนราชินีกรุงเทพมหานครและสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ UNPKFC นอกจากนี้ยังมีประชาชนลงนามถวายพระพรณบริเวณสนามหญ้าด้านหน้าศาลาศาสตร์ไทยสมาคมด้วย

รัฐบาลจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้ที่บริเวณท้องสนามหลวงรัฐบาลได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมีคณะองคมนตรีพร้อมด้วยภรรยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหน่วยราชการในพระองค์ผู้บัญชาการทหารและตำรวจข้าราชการตุลาการภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมากสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิและรึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเชิญตระกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้เวลา 19:30 นที่วัดยอทองอำเภอนายงจังหวัดตรังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเชิญตระกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัว

อาสาทหารพรานบุตรทิพงษ์ชุมเชื้อกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุยิงปะทะกับคนร้ายขณะปฏิบัติหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัยในพื้นที่หมู่4บ้านรือเปาะตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่1มิถุนายน2569ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอาสาสมัครทหารพรานบุตรทิพงษ์ชุมเชื้อไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานบุตรทิพงษ์ชุมเชื้อหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: อยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่ครับท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
0: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
3: เมฆแก่นแก้วหายไปไหน
4: ได้แมวแล้วเอามาเร็ว
5: เฮ้ยแก่นแก้ว
3: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ

0: ก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
1: เฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดว่าต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
0: ทำฝนงั้นเหรอหืม
1: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
0: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ
1: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
2: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไปไปไป
1: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเองแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
0: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปไปโอ้ฮะตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
3: นิ่งเกล็ดแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
0: อะไรเนี่ยฝนนี
3: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
1: นายหลวงเสกฝนได้จริงจริงเห็น
3: ปะเกล็ดแก้ว
0: ไม่น่าเชื่อเลย
4: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
5: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
3: หึพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
5: ใช่แล้วล่ะ
4: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกนี่

0: ที่มีมาตั้งแต่โบราณซึ่งถูกสันนิษฐานว่าคนในอดีตไม่รู้จะนำของสดเช่นเนื้อสัตว์ไปเก็บรักษาอย่างไรดีจึงคิดวิธีถนอมอาหารเพื่อที่จะได้เก็บรักษาอาหารได้นานขึ้นคือประมาณ 1-2 วันแต่ถ้าเก็บไว้ในที่เย็นหรือปัจจุบันมีการบรรจุถุงแบบสุญญากาศก็เก็บไว้ได้นานมากยิ่งขึ้นล่ะครับซึ่งการทำให้ไส้อั่วสุกจะใช้วิธีปิ้งย่างหรือทอดก็ได้ล่ะครับ
1: สวัสดีเจ้าข้าเจ้าวิภาโยธาราชเจ้าในนามของไส้อั่วครัวแม่วิภาเจ้าพูดถึงว่ารู้จักไส้อั่วตั้งจำความได้เนาะพอดีตอนนั้นเป็นนักเรียนอะไรอย่างมาแล้วถ้าเป็นนักเรียนตั้งแต่น้อยๆแล้วค่ะพ่อแม่เพิ่นก็ทําไส้อั่วขายอยู่แล้วอ่ะเจ้าคําที่จริงเพิ่นขายแบบเจ้าบ้านน่ะค่ะแบบธรรมดามาก่อนๆนั่นน่ะค่ะขายแบบใจมือญาติใจโขกเนี่ยเพิ่นก็ทําขายเฮาก็คิดว่าไส้อั่วนี่มันก็คนก็ชอบกินอ่ะเจ้าแล้วก็ฮู้ซื้อว่าพ่อแม่เฮาก็เพิ่นก็ขายได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าได้อ่ะเจ้าเฮาก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะเฮาก็น่าจะทำตัวนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะที่จริงเทแรกที่กลุ่มเราทำนี่เทแรกนี่เราจะทำไข่เค็มทำหมูสวรรค์ทำอยู่ตัวนี้นะคะและทีนี้เราไปขายของเนี่ยเราก็ไปออกงานนะคะเราก็เลยนึกว่าเอ๊ะไส้อั่วเราก็ทำได้ที่จริงพ่อแม่เราก็เคยทำมา

ยาเจ้าก็เป็นที่ว่าคนบ้านเฮามันเป็นอาหารพื้นบ้านของเชียงใหม่อยู่แล้วอ่ะเจ้าเฮาก็เลยมาคิดกับกลุ่มว่าเฮาคงน่าจะทําไส้อั่วเพิ่มเพราะไส้อั่วนี่ก็เป็นติเลี้ยงเฮาใหญ่ขึ้นมาอ่ะเจ้าเฮาก็เลยคิดมาทําที่จริงทําไส้อั่วตัวนี้เฮาทําเฮาก็ทําได้หลายแบบเลยนะเจ้าทําไส้อั่วเฮ็ดทอดเนาะทําไส้อั่วไอ้ของพักเซงดาเฮาก็ทําแต่ที่เฮาขายได้ที่เฮาขายดีคือไส้อั่วสมุนไพรตัวนี้ราที่เฮาทําไส้อั่วตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าเฮาก็จะเน้นไปทางไส้อั่วสมุนไพรเจ้าเพราะว่าไส้อั่วสมุนไพรนี่มันก็จะเป็นสุขภาพต่อผู้บริโภคเนาะไส้อั่วสูตรโบราณนี่ก็คือไส้อั่วคือเฮาจะได้ใช้เนื้อแดงเนาะผสมแบบว่าเศษติดมันน้อยๆอ่ะค่ะเฮาบ่ฮือมีมันเยอะนะคะแล้วเฮาก็จะเน้นสมุนไพรเจ้าถ้าว่าเฮาใช้ไส้อั่วธรรมดาเนี่ยเขาจะใส่มันเยอะนะคะของเฮานี่มันจะบ่เหมือนคนอื่นนะเจ้าสําหรับไส้อั่วเฮานี้เพราะว่าเฮาเคยได้ไปเอาแข่งไปแข่งขันนะเจ้าไปแข่งขันเพราะว่าที่จริงเขาก็จะทําสมัครเล่นมาได้เนาะเขาก็ทําคิดว่าเขาทําเสริมๆกับสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เขามีอยู่แล้วนะคะพอดีก็เขาก็ได้ไปเขาก็ได้ประกวดกระเปิ้ลนะเจ้าไปกวดแถวตำบ้านเขาก็ได้ชนะเลิศเนาะเขาก็ได้รางวัลได้ทีนี้มีอยู่เมื่อปีประมาณสัก62นะคะไส้อั่วของเขานี่เขาได้ไปประกวดที่เชฟกระทะเล็กที่ศูนย์นานาชาติคือมันเป็นกำลังใจที่แม่ทำตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเนี่ยค่ะคือเราจะมีตะไคร้นะตะไคร้ที่หั่นแล้วเนาะค่ะเราเสร็จแล้วจะมีตะไคร้แล้วก็จะมีหอมแดงเนาะแล้วก็มีกระเทียมเนี่ยค่ะแล้วก็พริกเนี่ยค่ะแล้วก็เราก็เอาทุกอย่างเนี่ยเราก็ต้องเอามาล้างก่อนนะคะเอามาล้างเสร็จแล้วเขาก็เก็บไว้เป็นอย่างเนาะเสร็จแล้วเขาก็ทุกอย่างเนี่ยมาหมูแต่เมื่อสมัยก่อนจะใช้โคกนะคะใช้ต่ำนะเจ้าหาเอามาผสมหมูนี่เขาก็จะเน้นตังจิ้นนักน้อยนะเจ้าเพราะว่าเขาบ่เน้นตังมันเพราะว่าถ้าเขาใส่มันนะคนกินเพราะว่ามันเลื่อนนะคะเอาสมุนไพรเขาใส่ให้พอดีนะเจ้าเขาก็ใจว่าใส่ให้มันนักล้ำอย่างค่ะเสร็จแล้วเขาก็เอามาใส่เครื่องตีอะค่ะทีแรกเขาใช้มือผสมก่อนนะคะใช้มือผสมก่อนแล้วเสร็จแล้วเขาก็ใช้เครื่องตีคือมันเข้ากันเห็นกรรมอะจ้ะไส้นี่เขาต้องใช้ไส้แต้เนาะเจ้ามันเป็นไส้น้อยอะไส้ที่เพิ่นทําไส้อั่วโดยเฉพาะอะจ้ะขั้นแรกเขาต้องเตรียมไส้ไว้ก่อนเตรียมไส้เสร็จแล้วเขาก็เตรียมสมุนไพรอะค่ะแต่ก่อนนี่ใช้หลอดหรือว่าใช้มือยัดนะคะแต่เดี๋ยวนี้เขาจะมีเครื่องใช้มือปั่นเอาอะจ้ะเราต้องตกแต่งให้มันได้รูปร่างพอดีเนาะค่ะเราต้องแต่งให้มันเป็นรูปร่างทรงมันดีๆเสร็จแล้วเราก็เอามาต้มเจ้าถ้าต้มแล้วเวลาว่าเราก็เอามาย่างขายเนาะเจ้า

รสชาติชื่ออ้วนนี่มันก็คือของแม่จะทำปานกลางนะคะบะถึงกับเผ็ดบะถึงกับจืดเด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินได้อ่ะเจ้าเพราะว่าไส้อ้วนนี่มันเป็นของพื้นเชียงใหม่เนาะเป็นของอาหารเหนือเป็นอาหารดั้งเดิมของเชียงใหม่เฮาแม่อนุรักษ์ลักก็แม่ก็สอนลูกสอนหลานแม่ว่าแหนมข้าวของจะแปลงภาวะอย่างใดทุกอย่างบ่ต้องเพิ่มบ่ต้องลดสูตรอันอย่างสักอย่างแล้วมีบางคนบอกว่าเพิ่มตรงนั้นเพิ่มตรงนี้ไปเพื่อลดต้นทุนเนาะแต่แม่จะบ่ลดแม่จะคงคุณภาพของแบบว่าแม่จะถือว่าแม่ทำสูตรนี้เป็นสูตรโบราณคนชอบเพราะคนที่มาในเชียงใหม่เพิ่นจะชอบโบราณชอบของดั้งเดิมเจ้า

และเมนูที่2ในวันนี้ชื่อเมนูว่าปะอั่วนำเสนอโดยเชฟกบเมนูในวันนี้จะชวนให้เรากลับไปเชียงใหม่อีกครั้งด้วยการผสมผสานไส้อั่วในรูปแบบใหม่แต่จะเป็นเมนูแบบไหนนั้นไปรับชมกันได้เลยครับ

สวัสดีครับชื่อกบนิติพงศ์น้อยพยัญชนะครับเป็นลูกร้านเจ้าของบะหมี่สามเหลืองครับอาหารเหนือเสน่ห์ของอาหารเหนือนะโดยกำเนิดผมเป็นคนภาคเหนือแล้วนะเป็นคนเชียงใหม่อยู่แล้วพ่อแม่ก็ให้กินอาหารเหนือตลอดโดยตั้งแต่เด็กก็กินอาหารเหนือเราจะกินได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าอาหารเหนือมีรสชาติที่ไม่ค่อยเผ็ดต่างจากอาหารใต้หรืออาหารอีสานที่จะมีรสชาติเผ็ดโดดอะไรเงี้ยฮะซึ่งรสชาติถูกปากคนเหนือพอเราไปเรียนที่กรุงเทพเราก็อยากกินอาหารเหนือเพราะอาหารเหนือเหมือนบ้านเกิดเรากินง่ายทานง่ายได้ทุกเพศทุกวัยฮะก็มีรุ่นน้องที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรมช.ครับแนะนำมาว่ามีโครงการที่ให้แข่งทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบของท้องถิ่นเราก็เลยสนใจเนื่องจากเราเพิ่งเรียนจบใหม่เราก็อยากลองเข้ามาประกวดดูว่าแบบกระบวนการทำอาหารมีอะไรบ้างทำอะไรบ้างโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นก่อนที่จะทำเชฟเชเบอร์ใช่ไหมฮะก็ได้มีเชฟเข้ามาเป็นคอนซัลท์ให้ว่าเราควรจะทำเมนูอะไรดีเขาก็แนะนำมาว่าเป็นเมนูบะหมี่กับไส้อั่วมีทบอลเราก็เลยนำเมนูตรงนั้นอ่ะมาฟิวชั่นกับร้านของเราแล้วนำไปประกวดในร้อยร้านในเชียงใหม่ทำให้เราได้รางวัลชมเชยฮะเมนูบะอั่วครับมาจากคำว่าบะหมี่กับไส้อั่วที่ตัดคำว่าหมี่กับไส้ออกกลายเป็นบะอั่วถ้าไม่มีไส้อั่วก็จะไม่เป็นเมนูบะอั่วครับเพราะว่าถ้าไม่มีไส้อั่วก็จะไม่มีคำว่าอั่วก็จะเป็นบะหมี่เฉยครับคิดไปเรื่อยฮะจำง่ายดีฮะเป็นเมนูที่เกิดจากบะหมี่กับไส้อั่วมารวมกันเป็นบะอั่วง่ายๆอย่างนี้เลยฮะโดยเราจะนำไส้อั่วเนี่ยที่เป็นไส้ในของไส้อั่วเนี่ยนำไปทอดเหมือนมีทบอลฮะแล้วก็นำมาทานกับบะหมี่สูตรเฉพาะร้านที่เราขายอ่ะเอามากินด้วยกันฮะลักษณะแบบนี้เหมือนกินพาสต้ากับมีทบอลที่อิตาลีฮะรู้สึกแตกต่างเพราะว่ายังไม่มีใครทำเลยผมเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยอ่ะที่ทำบะหมี่กับไส้อั่วครับโดยส่วนตัวแล้วก็เป็นคนชอบทานไส้อั่วอยู่แล้วฮะแล้วคิดว่าไส้อั่วในการนำมาผสมกับบะหมี่ของเรามันน่าจะเข้ากันได้มีเส้นบะหมี่ฮะแล้วก็ไส้อั่วที่เรานำมาจากซัพพลายเออร์โดยเฉพาะแล้วก็มีน้ำมันหอมเจียวฮะผักกวางตุ้งผักชีฮะผักชีต้นหอมแล้วก็น้ำยำสูตรเฉพาะของร้านฮะก็เริ่มจากการลวกบะหมี่ก่อนนะนำบะหมี่มาลวกในน้ำให้สุก

แล้วนำมาตากไว้ฮะแล้วก็เอาหอมเจียวเข้าไปโรยในบะหมี่ให้บะหมี่เกิดความหอมขึ้นแล้วเราก็จะนำไส้อั่วมาลอกออกแล้วก็ปั้นเป็นมีดบอร์ปั้นเป็นกลมๆแล้วนำไปทอดพอทอดเสร็จปุ๊บก็นำบะหมี่เนี่ยเข้ามาม้วนๆเป็นกลมๆให้ดูน่าทานขึ้นแล้วก็นำไส้อั่วเนี่ยที่ทอดเสร็จแล้วเป็นกลมๆมาวางไว้เป็นท็อปปิ้งด้านบนแล้วเราก็จะนำน้ำยำสูตรพิเศษของทางร้านเนี่ยมาราดรอบๆสามารถทานได้ทั้งบะหมี่กับไส้อั่วหรือบะหมี่ไส้อั่วแล้วก็น้ำยำด้วยฮะพอนำไส้อั่วเข้ามากินกับบะหมี่ฮะทำให้มีรสชาติที่เผ็ดมากขึ้นมีรสชาติที่หอมเครื่องเทศในตัวไส้อั่วโดยที่มีบะหมี่ทานควบคู่กันก็ทำให้เราได้รับรู้อีกรสชาตินึงฮะต่างจากที่ไส้อั่วทานกับข้าวเหนียวฮะที่ข้าวเหนียวอาจจะมีรสชาติจืดกว่าบะหมี่หรือถ้าเผ็ดไม่พอหรือต้องการมิติเพิ่มก็สามารถตักน้ำยำราดได้บะหมี่ไส้อั่วหรือบะอั่วเนี่ยฮะคือก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการนำวัตถุดิบร้านมาประยุกต์ใช้กับอาหารทางภาคเหนือก็ทำให้เกิดความแตกต่างโดยสามารถชูบะ

0: มีทางร้านได้และอีกทั้งยังชูอาหารของภาคเหนือทำให้เราได้รับรู้ถึง2อย่างไปด้วยกันครับ
1: เมนูผสมผสานระหว่างบะหมี่และไส้อั่วจนกลายมาเป็นบะอั่วเมนูที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการสร้างมูลค่าเมนูอาหารอย่างบะหมี่ที่ต้องกินกับเกี๊ยวหรือหมูแดงแต่ปรับเปลี่ยนมารับประทานควบคู่กับไส้อั่วทอดที่ให้รสชาติที่จัดจ้านมากยิ่งขึ้นและมีกลิ่นที่หอมหวนชวนรับประทานจัดเสิร์ฟในรูปแบบเชฟเทเบิลเป็นเมนูที่ดูแล้วไม่ค่อยแปลกตาแต่หากได้รับประทานแล้วละก็ต้องแปลกใจด้วยการผสมผสานรสชาติของเส้นหมี่และไส้อั่วราดด้วยน้ำซอสสูตรพิเศษจากทางร้านต้องบอกเลยว่าอร่อยอย่าบอกใครเลยล่ะครับการผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารฟิวชั่นเป็นรูปแบบที่สร้างความแปลกใหม่ในวงจรอาหารสร้างเมนูอาหารที่ไร้ขีดจำกัดเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมอาหารระหว่างภูมิภาคไปจนถึงระหว่างประเทศและการใช้เทคนิคใหม่ๆในการทำอาหารเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างมูลค่าของวัตถุดิบและเมนูอาหารมากยิ่งขึ้นหลายคนไม่เคยรู้เลยว่าอาหารแต่ละเมนูนั้นเป็นอย่างไรหากเราได้เข้าใจเรื่องราวของอาหารแต่ละชนิดเราจะเข้าใจได้เลยว่ากว่าจะมาเป็นอาหารหนึ่งเมนูได้ไม่ใช่เรื่องง่ายคุณจะไม่เสียดายเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้ซื้อมาและนั่นคือคุณค่าของอาหารแต่ละจานนั่นเองรายการ Cook Culture ในซีซั่นนี้ได้พาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสกับเมนูอาหารเหนือที่ถูกรังสรรค์ขึ้นใหม่ในสไตล์แกสโทรโนมีหลากหลายเมนูด้วยกันและเราก็ได้เห็นแล้วว่าวัฒนธรรมอาหารเหนือนั้นสามารถนำมาปรุงแต่งให้กลายเป็นเมนูใหม่ๆที่น่าสนใจได้หลากหลายเมนูจากวัตถุดิบในพื้นที่และจากเมนูอาหารพื้นบ้านทางภาคเหนือที่ได้ถูกพัฒนาและยกระดับให้มากยิ่งขึ้นผ่านการคิดและดีไซน์จากเหล่าบรรดาเชฟผู้มากความสามารถแต่การสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆในวงการอาหารไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้ครับอยากจะรู้ไหมล่ะครับว่าวัฒนธรรมอาหารในภูมิภาคต่างๆของประเทศสามารถสร้างเป็นเมนูใหม่ๆได้อย่างไรบ้างจะเป็นเมนูที่น่าสนใจขนาดไหนติดตามได้ในรายการ Cook Culture ซีซั่น 2ครับ

0: are, for example, happy, happier, lucky, luckier. Now you try pretty, prettier, angry, angrier, lovely, lovelier. Third, with other English adjectives with more than two syllables that their endings can't be changed, you should use the word more followed by adjective. For example, more handsome, more beautiful. Also, if you want to compare two things, you should use the word than. He's younger than me. Jen is more beautiful than Kate. When you want to say something that is similar, you can use as. For example, Ben is as tall as his father. The black shirt is as big as the blue shirt. And when you want to say one thing less than the other, you can use not as. For example, this chair is not as comfortable as the one I have at home. Now you compare these two books. The yellow book is not as thick as the green book. Remember that some adjectives can be irregular and change form when you make comparison. For example, good, better, bad, worse, far, further.
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn. There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it is a great chance for you to improve your English.
1: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
3: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงเรื่องโรคมะเร็งนะคะว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยถ้าหากว่ามีการตรวจพบเจอเร็วแล้วก็สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้อย่างทันนั่นเองค่ะแต่ในครั้งนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงนะคะการป้องกันโรคมะเร็งกันและไวรัสต้านโรคมะเร็งนี้นะคะจะได้ผลมากหรือน้อยอย่างไรต้องเรียนถามจากวิทยากรของเราค่ะนั่นก็คือคุณหมอไอซ์นะคะดร.วรโชติกรัญญโสพลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ

0: อ๋อ
1: สวัสดีครับคุณประพร
0: เมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะเราคุยกันเรื่องของโรคมะเร็งไปเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็คุยค้างกันเอาไว้ว่าจริงๆแล้วมีวิธีการป้องกันโรคมะเร็งด้วย
1: ครับผม
0: นั่นก็คือไวรัสต้านมะเร็ง
1: ครับ
0: มันคืออะไรคะที่ว่านี้
1: ไวรัสต้านมะเร็งเนี่ยไม่ใช่ยาวิเศษหรื สิ่งมหัศจรรย์ที่ไหนนะครับมันคือการปฏิบัติตัวง่ายๆเพื่
0: อ
1: เป็นแนวทางในการป้องกันมะเร็งครับ
0: ค่ะยังไงบ้างคะ
1: เราก็เริ่มกันตั้งแต่เรื่องของอาหาร
0: ค่ะ
1: เคยได้ยินใช่ไหมครับว่า food is medicine คืออาหาร
0: ทานอาหารให้เป็นยา
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ดังนั้นเราควรจะทานอาหารที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง
0: มีด้วยเหรอคะอาหารที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งโอ้
1: มีแน่นอนครับแล้วก็ไม่ใช่อาหารราคาแพงด้วย
0: ค่ะ
1: เริ่มตั้งแต่ผักหลากสี
0: ค่ะ
1: เช่นแครอทมะเขือเทศนะครับแล้วก็บีทรูทนะครับแล้วก็ผักประเภทกะหล่ำพวกบรอกโคลีคอลิฟลาเวอร์นะครับแล้วก็หอมกระเทียมเนี่ยนะครับก็สามารถช่วยต้านมะเร็งได้แล้วก็ยังมีธัญพืชพวกข้าวโอ๊ตข้าวบาเร่นะครับแล้วก็ยังมีถั่วต่างๆถั่วแดงถั่วเขียวถั่วนานาชนิด
0: ค่ะซึ่งอาหารที่คุณหมอได้กล่าวมาทั้งหมดนี้นี่คือเราก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆกันอยู่แล้วนะคะว่าเป็นกลุ่มอาหารที่มีประโยชน
1: ์ถูกครับ
0: แต่ส่วนมากคนก็จะไม่ค่อยรับประทานกันเน
1: ื่อง
0: จากรสชาติอาจจะไม่ค่อยอร่อยถูกปากเท่าไหร่นัก
1: เคยได้ยินคำว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาไหมครับ
0: เคยค่ะ
1: อาหารบางอย่างนะครับรสชาติมันอาจจะไม่ได้อร่อยมากแต่มันดีต่อเราบางครั้งเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะรักอะไรที่ดีต่อสุขภาพครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นอย่างแรกนะคะคุณผู้ชมค่ะนั่นคือเรื่องของการเลือกการรับประทานอาหารคุณหมอคะไวรัสต้านมะเร็งที่ว่านี้คืออะไรคะ
1: ครับไวรัสต้านมะเร็งเนี่ยเราไม่ต้องไปฉีดแล้วมันก็ไม่ใช่ยาวิเศษนะครับมันเป็นแค่แนวทางป้องกันโรคมะเร็งในการปฏิบัติง่ายๆแล้วก็ไม่แพงด้วย
0: โอ้โหง่ายด้วยไม่แพงด้วยน่าสนใจมากๆถ้างั้นให้คุณหมอเริ่มเลยดีกว่าค่ะ
1: ครับผมอ
0: ยากรู้ละ
1: เริ่มจากการออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายเพื่อรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะส
0: ม
1: เพราะว่าคนอ้วนเนี่ยมีอัตราเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆไม่ว
0: ่
1: าจะเป็นหัวใจนะครับไขมันในหลอดเลือดแล้วก็ยังรวมถึงมะเร็งด้วยดังนั้นการออกกำลังกายจำเป็นมากๆครับสำหรับสุขภาพที่ดี
0: ค่ะอย่างนี้มีแนะนำวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมไหมคะหรือว่าได้หมดเลย
1: ครับการออกกำลังกายเนี่ยให้จำไว้ว่าออกดีกว่าไม่ออกดังนั้นไม่ว่าจะเป็นวันละ10นาที20นาที30นาทีก็ช่วยได้ทั้งนั้นแล้วการออกกำลังกายที่เหมาะสมเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเพราะถ้าเกิดคนบางคนชอบวิ่งแล้วสามารถวิ่งได้เป็นประจำอย่างเงี้ยก็เป็นการออกกำลังกายที่เหมาะกับเขาแต่ถ้าบางคนชอบตีแบดแต่เราบังคับให้เขาไปวิ่งแล้วเขาไม่ชอบวิ่งเขาก็อาจจะทำได้ไม่นานแล้วสุดท้ายมันก็ไม่เวิร์กดังนั้นการออกกำลังกายจะต้องเป็นส่วนนึงในการใช้ชีวิตของเขาซึ่งควรจะเลือกอะไรที่เขาเอนจอยแล้วก็ทำได้อย่างต่อเนื่อง
0: ค่ะก็เหมือนตัวเราถ้าเราชอบอะไรนะคะเราก็จะทำสิ่งนั้นได้ดีแล้วก็จะรู้สึกว่าทำแล้วมันรู้สึกแบบโอ้สบายมากไม่ได้โดนบังคับอะไรอย่างนี้การออกกำลังกายเนี่ยจะเพิ่มภูมิคุ้มกันอะไรให้ร่างกายได้ขึ้นมากขึ้นไหมคะคุณหม
1: อครับเพิ่มภูมิคุ้มกันทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งอย่างที่บอกว่าช่วยในเรื่องของน้ำหนักตัวนะครับให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมแล้วก็ลดอัตราการเสี่ยงของโรคต่าง
0: ๆ
1: ทำให้เราแข็งแรงขึ้นอย่างบางทีบางช่วงที่ไข้หวัดระบาดเนี่ยเราอาจจะไม่ติดหวัดก็ได้เพราะว่าเราออกกำลังกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงแล้วการออกกำลังกายก็ช่วยลดอัตราการเสี่ยงในการเกิดมะเร็งด้วยครับ
0: ค่ะแล้วอย่างระบบย่อยอาหารแบบนี้ล่ะคะ
1: อ๋อครับ
0: ช่วยไหมคะ
1: ช่วยครับช่วยในการเผาผลาญไขมันทำให้เมื่อร่างกายเราได้ใช้พลังงานมากกว่าที่เราทานเข้ามาร่างกายก็จะไปดึงของเก่ามาใช้ดังนั้นก็คือไขมันพวกนี้มันก็จะหายไปด้วย
0: ค่ะรูปร่างสุขภาพก็จะดีขึ้นตามไปด้วย
1: ถูกครับ
0: เพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการออกกำลังกาย
1: ครับผม
0: ค่ะอย่างต่อมาเลยค่ะคุณหมอนอกจากออกกำลังกายแล้ว
1: ครับ
0: เรื่องต่อมา
1: เรื่องของอาหารครับ
0: อาหาร
1: เราควรจะเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ทานให้ครบหมวดหมู
0: ่ค่ะ
1: นะครับอาหารบางอย่างที่จะช่วยในการต้านมะเร็งได้ก็เช่นผักสีต่างๆเช่นมะเขือเทศแครอทนะครับแล้วก็ผักตระกูลกะหล่ำพวกบรอกโคลีคอลิฟลาเวอร์นะครับ

0: ำไมพวกนี้เขาถึงช่วยต้านเรื่องของโรคมะเร็งได้ล่ะคะ
1: แต่ละอย่างก็จะมีสารอาหารที่ต่างกันนะครับอย่างมะเขือเทศก็จะมีไลโคปีนนะครับอย่างพวกผักใบเขียวต่างๆก็จะมีคลอโรฟิลล์นะครับแล้วหอมกระเทียมถั่วธัญพืชต่างๆนะครับรวมถึงผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เพราะผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เนี่ยจะมีค่าโอรักสูงซึ่งมันจะช่วยในการต้านอนุมูลอิสระ
0: โอ้ก็คือนอกจากที่จะช่วยต้านมะเร็งแล้วก็ยังชะลอการแก่ไวของเราด้วยเพราะว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยใช่ไหมคะโอ้ยเรียกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับการรับประทานอาหารนะคะนอกจากที่จะมีตัวของผักแล้วก็ผลไม้หลากสีแล้วยังมีตัวไหนอีกบ้างคะคุณหม
1: อถั่วธัญพืชเช่นพวกข้าวโอ๊ตข้าวเบอร์รี่นะครับ
0: ค่ะ
1: ข้าวบาเล
0: ่ข้าวบาเล่ใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้คุณหมอได้พูดถึงผลไม้ที่มีค่าโอแร็กอยู่ในนั้นด้วยค่าโอแร็กนี่คือค่าอะไรคะคุณหมอ
1: OLAC ย่อมมาจาก Oxygen Radial Absorbent Capacity นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือต้านอนุมูลอิสระนะครับก็คือมันจะช่วยต้านสิ่งแปลกปลอม
0: ค่ะจริงๆแล้ว
1: สารพิษที่จะเข้ามาในร่างกาย
0: ผักและผลไม้ทุกชนิดนี่มีสาร OLAC ทุกตัวไหมคะ
1: ก็มีทุกตัวครับแต่ว่าบางตัวจะสูงกว่าบางตัวตัวที่มีค่า OLAC สูงก็คือตัวที่ผมได้พูดมาแล้ว
0: ก็คือพวกตระกูลเบอร์รี
1: ่ครับ
0: ใช่ไหมคะที่คุณหมอได้ยกตัวอย่างมานะคะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราสามารถที่จะหารับประทานได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพื่อที่จะเป็นสารต้านมะเร็งให้กับร่างกายของเราแล้วก็รวมถึงเขายังช่วยดูแลในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะก็จะมีทั้งผักแล้วก็ผลไม้ที่คุณหมอได้กล่าวมา
1: ใช่อย่างตัวเบอร์รี่เนี่ยตัวอาซาอีเบอร์รี่เนี่ยเป็นตัวที่มีค่าโอแร็กสูงที่สุด
0: คร
1: ับเมื่อเทียบกับบลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ต่างๆ
0: ค่ะไปที่ผักผลไม้แล้วค่ะทีนี้มาดูเรื่องของเนื้อสัตว์กันบ้างการรับประทานเนื้อสัตว์เขาบอกกันมาว่าถ้าทานปิ้งย่างมากๆจะทำให้เกิดโรคมะเร็งตัวนี้นี่จริงหรือเปล่าคะคุณหมอ
1: จริงครับถ้าเกิด
0: เพราะว่าทุกวันนี้หุ่นบุฟเฟ่ปิ้งย่างเยอะมากเลย
1: ใช่ถ้าเกิดปิ้งจนไหม้นะครับมันก็เพิ่มปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งแล้วเหมือนที่เราได้คุยกันเมื่อตอนที่แล้วว่าทานเนื้อเยอะๆเนี่ยมันก็ไม่ดีเพราะว่าร่างกายของคนจะเหมาะกับการทานผักมากกว่าทานเนื้อเพราะลำไส้เรายาวนะครับมันก็จะไม่ไปสะสมแล้วอย่างเนื้อแดงเนี่ยก็ไม่ควรจะทานเกินสัปดาห์ละครึ่งกิโลกรัมนะครับ
0: แล้วอย่างการรับประทานปิ้งย่างเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าไม่ได้ปิ้งจนไหม้แบบนี้จะมีสิทธิ์เป็นมะเร็งไหมคะ
1: ก็มันก็ดีกว่าปิ้งจนไหม้เอาจริงๆก็คืออะไรที่ทานสดได้ทานสดดีกว่านะครับถ้าเกิดอะไรที่ทานสดไม่ได้นะครับก็อาจจะนึ่งก็จะดีกว่าพอนึ่งเสร็จแล้วนึ่งแล้วก็ไปต้มแล้วถึงจะมาปิ้งถึงจะมาทอดนะครับอันนี้ก็คือ เริ่มจากอันที่ควรทำไปจนถึงอันที่ไม่ค่อยดีต่อร่างกาย
0: อย่างนี้ก็แสดงว่าคุณหมอก็หมายถึงว่าอาหารที่ปรุงสำเร็จพร้อมทานหรือว่าพวกอาหารกระป๋องหรืออะไรพวกนี
1: ้
0: ก
1: ็คือไม่แนะนำเลยครับเพราะพวกอาหารกระป๋องเนี่ยมันมีสารกันบูดซึ่งสารกันบูดเนี่ยมันไม่ใช่สารธรรมชาติทำให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่รู้จะจัดการกับมันยังไงซึ่งมันอาจจะทำให้เกิดมะเร็งได้นะครับไม่ใช่แค่อาหารกระป๋องพวก processed meat อย่างไส้กรอกพวกแฮมพวกอะไรพวกนี้มันก็ผ่านกระบวนการมาซึ่งมันก็ร่างกายเราชอบไปที่เป็นธรรมชาติมากกว่าไม่ธรรมชาติ
0: โอ้แล้วของหมักดองอะไรพวกนี้นะคะ
1: หมักดอง
0: สาวๆนี่ชอบมาก
1: ครับก็อันนี้ก็ไม่แนะนำอย่างที่บอกว่าอะไรทานสดได้ทานสดดีกว่าครับ
0: ค่ะอ้าวแล้วอย่างนั้นแล้วเราควรจะรับประทานอาหารประเภทไหนดีล่ะคะคุณหมอ
1: ครับนอกจากผักและผลไม้ที่กล่าวมาแล้วนะครับพวกปลาน้ำเย็นหรือปลาจากน้ำทะเลลึกอย่างปลาทูน่าปลาแซลมอนปลาซาดีนอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นเนื้อที่ดีครับ
0: ก็คือหาทานได้ทั่วไปเลย
1: ใช่ครับ
0: และอีกอย่างนึงค่ะคุณหมอคะเคยได้ยินมาเขาบอกว่าน้ำตาลเนี่ยเป็นอาหารของเนื้อร้ายเลย
1: ใช่ครับครับน้ำตาลเนี่ยคือสำหรับคนธรรมดาก็ควรจะไม่ทานน้ำตาลเยอะอยู่แล้วเราคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยก็ควรงดน้ำตาลไปเลยถ้าเป็นไปได
0: ้
1: เพราะ
0: ทำไมล่ะคะทำไมน้ำตาลมันถึงเป็นอาหารของเนื้อร้ายล่ะคะ
1: ส่วนนึงเป็นเพราะความหวานเนี่ยมันทำให้เนื้อร้ายเนี่ยมันเติบโตมันเหมือนเป็นอาหารของมะเร็งครับ
0: คือเนื้อร้าย

0: จะเติบโตได้เร็วมากขึ้นอย่างนี้หรอคะ
1: ครับจากน้ำตาลนะครับ อันนี้คืองานวิจัยที่เคยอ่านมานะครับ
0: อันนู้นก็กินไม่ดีอันนี้ก็กินไม่ดีมันเยอะไปหมดเลยแบบนี้เปลี่ยนตัวเองกินมังสวิรัติเลยดีกว่าไหมคะคุณหม
1: อมังสวิรัติก็อาจจะเป็นออปชันที่ดีสำหรับบางคนแต่ว่าในมังสวิรัติเองเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของแป้งเรื่องของไขมันที่ต้องดูแลไม่ใช่ว่าพอไม่กินเนื้อแล้วมันจะดีทั้งหมดนะครับบางทีร่างกายของเราก็ต้องการโปรตีนดังนั้นคนที่กินมังสวิรัติเนี่ยก็ต้องดูแลด้วยต้องให้ได้ร่างกายได้รับโปรตีนแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงอย่างพวกแป้งพวกไขมันที่กล่าวมาแล้ว
0: โอ้นะคะนี่ก็เป็นอาหารที่ควรจะรับประทานแล้วก็อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงค่ะแต่วันนี้เห็นว่าคุณหมอยังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งมาบอกด้วย
1: ครับครับเคล็ดลับนี้นะครับเรียกว่าเซลฟ์ทอล์กคือการพูดกับตัวเองนะครับเคยมีนายแพทย์คนหนึ่งเขาได้สอนให้ผู้ป่วยเขาบอกกับตัวเองทุกวันว่าEvery day in every way I'm getting better and better เขาพูดกับตัวเองอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันแล้วปรากฏว่าสุขภาพเขาก็ดีขึ้นจริงๆดังนั้นแปลเป็นไทยก็คือเราสามารถคุยกับตัวเองบอกตัวเองได้ว่าทุกๆวันในทุกๆทางฉันแข็งแรงขึ้นและแข็งแรงขึ้นนะครับอันนี้ก็ให้ลองทำดูมันก็ไม่เสียหายอะไรใช่ไหมครับมันก็เหมือนเป็นการบอกจิตใต้สำนึกของเราว่าเราจะหาย
0: เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะคุณผู้ชมค่ะที่ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองซื้ออะไรเพิ่มเติมมาเลยแค่การที่เรารู้จักให้กำลังใจตัวเองนะคะชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นในทุกๆวันนั่นเองค่ะทีนี้จากเรื่องราวของอาหารค่ะคุณผู้ชมค่ะเครื่องดื่มก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเป็นมะเร็งได้ด้วย
1: ถูกครับ
0: เครื่องดื่มที่ก่อให้เกิดสารมะเร็งมีอะไรบ้างคะ
1: ก็เครื่องดื่มอย่างถ้าทานเหล้ามากเกินไปนะครับก็เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับ
0: ค่ะ
1: ครับแล้ว เหมือนตอนที่แล้วที่เราเคยพูดกันไปว่าถ้าเกิดเราทานเครื่องดื่มที่เย็นมากๆหลังจากที
0: ่ทานอาหารมัน
1: เนี่ยมันก็ทำให้เกิดไขในไปอยู่ในกระเพาะนะครับอยู่ในลำไส้แล้วนอกจากนี้แล้วคาเฟอีนเองถ้าเกิดทานมากเกินไปพูดง่ายๆอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ธรรมชาติทานเยอะเกินไปก็ไม่ดีครับร่างกายก็สะสมทำให้เกิดมะเร็งได้ทั้งนั้น
0: ค่ะงั้นคุณหมอแนะนำได้ไหมคะว่าระหว่างในมื้ออาหารนี้ถ้าสมมติหลีกเลี่ยงการรับประทานน้ำเย็นหรือเครื่องดื่มเย็นๆได้ก็ควรหลีกเลี่ยงเลย
1: ครับทานน้ำที่อุณหภูมิปกติน้ำเปล่าน้ำสะอาดดีกว่าครับ
0: อย่างนี้ทานกาแฟร้อนชาร้อนได้ไหมคะ
1: ทานได้บ้างแต่ก็คือไม่ควรจะเยอะเกินไปกาแฟเนี่ยบางทีก็มีงานวิจัยบางอันที่บอกว่ามันก็ช่วยต้านมะเร็งได้เหมือนกันนะครับ
0: โอ้กาแฟที่ช่วยต้านมะเร็งได้คือยังไงคะรู้สึกว่ามันขัดแย้งกับที่เราได้พูดคุยกันเมื่อกี้อย่างตอนแรกเราพูดว่ากาแฟเนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่ทำให้เกิดสารก่อมะเร็ง
1: เครื่องฟืน
0: แต่จากวิจัยบอกว่ามีสิทธ
1: คาเฟอีน
0: ค่ะ
1: เช่นอาจจะเป็นน้ำอัดลมก็ได้มันไม่จำเป็นต้องเป็นกาแฟแต่กาแฟเนี่ยหมายถึงเมล็ดกาแฟนะครับซึ่งถ้าทานในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยก็มีงานวิจัยว่ามันก็ช่วยต้านมะเร็งได้เหมือนกันโดยเฉพาะที่ผมอ่านมาก็คือมีมะเร็งต่อมลูกหมาก
0: ค่ะโอ้โหกลายเป็นว่ากาแฟบางชนิดเขาสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการเป็นก่อเกิดมะเร็งได
1: ้ครับ
0: ซึ่งเราเองเนี่ยอาจจะชินกับการที่ได้ยินว่าคาเฟอีนแล้วก็จะเหมารวมว่าเป็นแค่กาแฟเดียวเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมีเครื่องดื่มอีกหลากหลายอย่างเลยที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนอยู่ในนั้นซึ่งเจ้าตัวคาเฟอีนคือสารก่อมะเร็งนั่นเองใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่แต่อย่างชาเขียวเนี่ยก็งานวิจัยบางตัวก็บอกว่าชาเขียวเนี่ยก็มีสามารถต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยป้องกันมะเร็งได้เหมือนกัน
0: โอ้คุณหมอเกริ่นมาอย่างนี้แล้วอย่างนี้ต้องถามแล้วค่ะว่าเรารู้ว่าตัวไหนทานแล้วไม่ดีแล้วทีนี้เครื่องดื่มตัวไหนที่จะช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเป็นมะเร็งบ้างที่คุณหมอบอกว่าชาเขียวจริงๆแล้วมีประโยชน
1: ์ครับ
0: นี่ก็แสดงว่าผักเข้าไปตามร้านสะดวกซื้อนี่ก็คว้านซื้อชาเขียว ที่มีแบบขายเป็นขวดๆขวดในนั้นมายกดื่มได้เลย
1: ผมหมายถึงชาเขียวธรรมชาติที่ชงสดๆแล้วก็ดื่มสดๆเลยไม่ใช่ชาเขียวที่ผสมน้ำตาลผสมสารกันบูดต่างๆนะครับอ๋อ
0: คือเป็นแบบเพียวจริงๆ
1: ใช่ครับ
0: ที่เป็นชงกับเป็นแบบใช้ผงใบชาอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะคุณหมอคะโอ้แล้วงี้มีวิธีการ รับประทานที่ถูก

0: ต้องยังไงคะคือจำเป็นที่จะต้องทานก่อนหรือหลังอาหารหรืออะไรไหมคะสำหรับการดื่มเครื่องดื่มพวกนี
1: ้อันนี้ไม่จำเป็นครับแต่ว่าคนจะดื่มเลยหลังจากที่ชงเสร็จนะครับ
0: ทำไมล่ะคะชงเสร็จใหม่ๆดื่มเลย
1: เพราะว่าการที่ชงเสร็จใหม่ๆแล้วดื่มเลยเนี่ยมันจะได้รับไอ้ตัวที่เขาบอกว่าเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระเต็มที่มากกว่ารอให้มันเย็นจนมันตกตะกอนนะครับมันก็จะเสียคุณค่าตรงนั้นไป
0: โอ้อย่างนี้นี่เองนอกจากน้ำเปล่าชาเขียวแล้วที่เป็นชาเขียวแบบเพียวๆดื่มสดๆเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะยังมีน้ำเครื่องดื่มประเภทไหนไหมคะที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรา
1: ศึกษามาก็มีไวน์แดงไวน์แดงจากองุ่นแดงเนี่ยครับถ้าเกิดทานไม่มากเกินไปอย่างวันละแก้วเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของหัวใจนะครับ
0: มีการต้องระบุปีไหมคะว่าต้องเป็นไวน์แดงหมักกี่ปีปีไหนยังไง
1: คงไม่ขนาดนั้นแต่ก็ถ้าเป็นไวน์แดงวันละแก้วก็เท่างานวิจัยที่เห็นมาก็บางคนก็บอกว่ามันช่วยต้านมะเร็งได้เหมือนกัน
0: ค่ะแล้วอย่างน้ำผลไม้พวกตระกูลเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยล่ะคะ
1: น้ำผลไม้ก็ดีครับพวกแต่ว่าถ้าผสมน้ำตาลเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่ดี
1: ส่วนมากไอ้ตัวที่ไม่ดีเนี่ยคือตัวน้ำตาลไม่ใช่ตัวของผลไม้เองนะครับ
0: แล้วส่วนมากพวกน้ำผลไม้ที่แบบว่าบรรจุกล่องพร้อมรับประทานแบบนี้ค่ะใส่น้ำตาลไหมคะ
1: แน่นอนครับ
0: แต่เขาบอกว่าเขาเป็นน้ำผลไม้ 100% นะ
1: น้ำผลไม้คือผลไม้อะผลไม้จริงๆแต่ว่า
0: ใส่น้ำตาลเพิ่มหรือเปล่าอีกเรื่องนึง
1: ใส่ทั้งสารกันบูดต่างๆต้องลองอ่านส่วนผสมข้างกล่องดูนะครับมันก็แต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันแต่ถ้าอยากทานจริงๆซื้อมาคั้นเองสดๆทานดีกว่ามั่นใจ
0: ใช่ไหมคะ
1: กว่าครับ
0: นอกจากอาหารเครื่องดื่มแล้วเรื่องของยาแล้วก็อาหารเสริมต่างๆล่ะคะคุณหม
1: อ
0: เราจะมีวิธีการเลือกซื้ออย่างไรว่าตัวไหนดีจริงตัวไหนไม่ดีจริง
1: อาหารเสริมเนี่ยนะครับก็เคยพูดไปในหลายตอนก็คือมันคือมาเพื่อเสริมอะเราต้องรู้ก่อนว่าร่างกายเราขาดอะไรเราถึงจะเสริมได้ถูกจุดถ
0: ้
1: าเราไปเสริมจุดที่เราไม่ได้ขาดเนี่ย มันก็เกิดโทษมากกว่าเกิดผลดีครับดังนั้นก็คือควรจะให้แพทย์แนะนำมากกว่าที่เราจะไปซื้อเองนะครับแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้ที่คนนึงบอกว่าเฮ้ยทานอาหารเสริมตัวนี้ดีแล้วเรามาทานร่างกายเรากับร่างกายเขาไม่เหมือนกัน มันอาจจะเสริมในส่วนที่ขาดของเขาแต่พอมาเสริมเราแล้วมันอาจจะเกินก็ได
0: ้
1: ครับดังนั้นอาหารเสริมเนี่ยถ้าไม่จำเป็นถ้าแพทย์ไม่ได้สั่งก็คือทานอาหารธรรมดาเนี่ยให้ครบดีกว่า
0: แล้วอย่างพวกอาหารเสริมที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้ขายกันเยอะแยะเลยบางตัวเนี่ยเขาถึงขั้นโฆษณาว่าช่วยป้องกันโรคมะเร็งอะไรแบบนี้ได้เลยนะคะ
1: อาหารเสริมโดยทั่วไปถ้าผ่านอย.นะครับเขาจะเขียนข้างกล่องว่าไม่มีผลในการรักษาโรคครับดังนั้นถ้าอาหารเสริมที่เคลมแบบนั้นเนี่ยผมจะคิดว่ามันโอเวอร์เคลมแล้วก็หลายครั้งที่อินเทอร์เน็ตมันไม่ได้ผ่านอย.แล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วทาน
0: มันปลอดภัยหรือเปล่า
1: ปลอดภัยหรือเปล่าใช่ครับ
0: โอ้โหก็ถือว่าเสี่ยงมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ไปหาซื้อตามอินเทอร์เน็ตเป็นว่าอยากจะทานอาหารเสริมตัวไหนหรืออะไรก็ปรึกษากับคุณหมอก่อนดีกว่าทีนี้ค่ะโรคมะเร็งนะคะที่พบกันทั้งในกลุ่มของคุณผู้ชายว่าจะเป็นเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะคุณหมอในลำไส้ใหญ่แล้วก็ทวารหนักแล้วก็สำหรับทางของคุณผู้หญิงด้วยเรามีวิธีการป้องกันมะเร็งเพิ่มเติมบ้างไหมคะ
1: วิธีการป้องกันมะเร็งก็อย่างที่เราคุยกันเมื่อตอนที่แล้วในเรื่องของไลฟ์สไตล์ของเรานะครับในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับในเรื่องของการทานอาหาร
0: ค่ะ
1: ครับแล้วอีกอันนึงที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็ในเรื่องของความคิดและจิตใจของเราซึ่งถ้าเราเครียดเนี่ยมะเร็งมันก็มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งมันเพิ่มโอกาสดังนั้น เราจะต้องดูแลความคิดของเราด้วย
0: ค่ะแล้วจริงหรือเปล่าคะคุณหมอคะเรื่องที่มะเร็งสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้
1: ก็มีเปอร์เซ็นต์ครับคนที่มีประวัติการเป็นมะเร็งในครอบครัวเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่มีประวัติแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นจะต้องเป็นมะเร็งมันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นเองมันยังมีปัจจัยอื่นอีกตั้งหลายปัจจัย
0: ค่ะ
1: ปัจจัยหลักๆจริงๆน่าจะอยู่ที่การใช้ชีวิตของเรามากกว่านะครับ
0: โหแล้วถ้าสมมุติว่าอย่างตอนนี้ผักหวานเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งแล้วล่ะ
1: ครับผม
0: จะมาป้องกันก็ไม่ทันแล้ว
1: ครับ
0: คุณหมอมีวิธี

0: เราส่วนมากจะมีคำกล่าวที่ว่าเราจะได้อย่างที่เราคิด
1: ว่าหรอคะยังเปลี่ยนความคิดเลย
0: เปลี่ยนความคิดเลยครับว่าเราอยู่กับมันได้นะเรามีโอกาสที่จะหายมันไม่ได้หมายความว่าเป็นแล้วเราจะต้องตายการเป็นมะเร็งเนี่ยการตายด้วยโรคมะเร็งเนี่ยคือยังโชคดีกว่าการตายด้วยอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านั่นคือตายปุบปับไม่ทันรู้ตัวเลยอันนี้เหมือนเราก็คือโอเคเราป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วตอนนี้เราก็มีเวลามันไม่ใช่ตายทันทีนะครับแล้วถ้าเกิดเราดูแลตัวเองดีๆเราก็อาจจะหายได้หรืออาจจะอยู่ได้อีกนานเลยก็ได้นะครับแต่ข้อสำคัญก็คือเราจะต้องไม่ไปรับเพิ่มพูดง่ายๆเช่นเรื่องอาหารเนี่ยตัดไปเลยคือพวกน้ำตาลหรือพวกอย่างที่เคยบอกมาว่าพวกโปรเซสมีพวก
1: คาเฟอีน
0: คาเฟอีนหรืออะไรก็ตามที่มันจะทำให้มะเร็งยิ่งแย่เนี่ยเราก็ควรจะตัดออกไม่รับเพิ่มอ่ะไหนๆมันก็เป็นอยู่แล้วไม่ควรจะไปเพิ่มให้มันกระจายเร็วขึ้น
1: ค่ะ
0: หรือเรื่องอากาศเรื่องอะไรอย่างนี้ก็เหมือนกันมลภาวะเราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าอะไรก็ตามที่ทำให้เราเป็นมะเร็งตั้งแต่แรกถ้าเรายังทำ
1: ไปใช
0: ้
1: ชีวิตแบบเดิมๆทำอะไรแบบเดิม
0: ๆโอกาสหายไม่มีแล้วโอกาสที่
1: จะหนักขึ้น
0: จะหนักขึ้นเนี่ยมันมีสูงมาก
1: โอ้แล้วทีนี้หลังจากที่สมมุติว่าเป็นแล้วโชคดีรักษาหายขาดแล้วว
0: ิ
1: ธีการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วก็หลังจากที่รักษามะเร็งหายแล้วต้องทำตัวยังไงบ้างคะ
0: โดยส่วนมากเลยที่ผมเคยเจอมาคนที่เป็นโรคมะเร็งแล้วหายเนี่ยส่วนมากเขาจะมองโลกเปลี่ยนไปเลยเขาจะแบบว่าหันมารักตัวเองมากขึ้นจากเดิมที่เคยทำงานวันหนักตอนนี้เขารู้แล้วครับว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขาคือชีวิตของเขาแล้วก็คือสุขภาพของเขาเขาก็จะหันมาอยู่กับคนที่เขารักคนในครอบครัวให้เวลาคนในครอบครัวมากขึ้นแล้วก็จะจากเดิมที่อะไรมากระทบนิดหน่อยเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แต่หลังจากที่ผ่านประสบการณ์นั้นมาแล้วทุกอย่างเป็นเรื่องเล็กหมดเลย
1: ค่ะ
0: ครับทุกอย่างไม่ว่าจะเกิดอะไร
1: ตายแล้วเกิดใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่
0: ไหมใช่ครับหลายคนที่เขาหายแล้วเขากลับมาใช้ชีวิตนี่ดีขึ้นกว่าตอนที่ก่อนเป็นด้วยซ้ำ
1: ก็คือระมัดระวังมากขึ้นนั่นเอง
0: ใช่ครับ
1: ใช้ชีวิตแบบระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่าเหมือนกับว่าผ่านจุดนั้นมาแล้ว
0: แต่ไม่ต้องรอให้ถึงจุดนั้น เราเริ่มใช้ชีวิตแบบระมัดระวังตั้งแต่ตอนนี้
1: ระวังตั้งแต่ตอนนี้กันเลยดีกว่านะคะอยากให้คุณหมอแนะนำอีกสักเรื่องนึงแล้วกันค่ะสำหรับคนที่ในครอบครัวหรือว่าคนใกล้ชิดเป็นโรคมะเร็ง
0: ครับ
1: สำหรับคนรอบข้างควรจะมีวิธีการปฏิบัติตัวยังไงกับผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งบ้างคะ
0: ถ้าแนะนำคนรอบข้างนะครับนอกจากให้กำลังใจผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งแล้วส่วนหนึ่งคุณก็ต้องรู้ว่าโอเคโรคมะเร็งเนี่ยก็โอเคแหละมันมีโอกาสที่จะหายแต่โอกาสที่จะไม่หายมันก็มีเหมือนกันดังนั้นคุณต้องคิดว่าเหมือนทุกวันเนี่ยเป็นวันสุดท้ายของเขาคุณต้องปฏิบัติกับเขาเหมือนให้ความสำคัญคือเพราะเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับดังนั้นถ้าเขาเป็นแล้วเนี่ยอยากให้ซัพพอร์ตเขาเยอะกำลังใจจากคนรอบข้างเนี่ยมีส่วนมากๆสำหรับคนที่หายโรคมะเร็งส่วนมากเท่าที่ผมดูมาเท่าที่ผมเห็นมาเนี่ยได้กำลังใจจากคนรอบข้างครับ
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับรอบนี้นะคะก่อนที่จะจากกันไปเนี่ยนะคะให้คุณหมอฝากไว้นิดนึงละกันนะคะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันนี้ให้เขาตระหนักนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพตัวเองมากยิ่งขึ้นจะได้ห่างไกลจากมะเร็งให้คุณหมอฝากไว้นิดนึงค่ะ
0: ครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพไม่ต้องรอให้เป็นโรคมะเร็งก่อนแล้วค่อยมาเห็นความสำคัญของสุขภาพหรือความสำคัญของคนในครอบครัวนะครับอยากให้พวกเราเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเพื่อที่ว่าป้องกันไม่ให้มันเกิดง่ายกว่าการที่รักษาเมื่อมันเป็นแล้วแน่นอนครับ
1: ค่ะและในครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งที่สองแล้วค่ะที่เราได้พูดคุยนะคะถึงปัญหาของโรคมะเร็งนะคะทั้งความน่ากลัวการรักษานะคะแล้วก็รวมถึงการป้องกันนั่นเองค่ะซึ่งเราก็ได้รับความรู้มาทั้งหมดถึง2ข้อนะคะของกุญแจดอกสำคัญเลยค่ะที่จะช่วยให้เราห่างไกลจากโรคนี้ได้นะคะนั่นก็คือไวรัสต้านมะเร็งที่ดีที่สุดนั่นก็คือการดูแลตัวเองการหมั่นออกกำลังกายการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมนะคะและก็รวมถึงการปรับเปลี่ยนชีวิตและพฤติกรรมในแต่และวันของเรานั่นเองค่ะรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีมากยิ่งขึ้นโรคมะเร็งก็จะไม่ถามหาอย่างแน่นอนค่ะและวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอไอซ์นะคะดร.วรโชติ กัลยโสพลมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะกับราย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ and a very warm welcome to the quiz show in English brought to you by จุฬาลงกรณ์ University ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆทั้ง2ทีมนะครับจากมอวิทยานุสรณ์และมหาวชิราวุธสงขลาน้องๆจากมอวิทยานุสรณ์นะครับอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากมหาวชิราวุธครับ
1: we will be the one who laugh at the end
0: น้องๆจากมหาวิทยาลัยวุฒิมีอะไรจะบอกเขาไหม
2: Take it easy we are here to win
0: โอ้ไม่ธรรมดาถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกฎกติกามารยาทในการแข่งขันกันเลยครับ
3: ใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก VTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลย
0: ถ้าพร้อมแล้วเชิญทุกท่านไปรับชมรับฟัง VTR ของเราเลยครับ

0: รงไหนที่ทำให้เราเบ้จากระยองมาถึงชุมพรได้ลูก
1: ความยาว200กิโลเมตร
2: แล้วก็มันมีกาแฟ
0: มีกาแฟโอ้โหไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้น take a break and we'll be back after these messages
3: อุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพื้นที่ป่าในเมืองที่สร้างสุขและขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนมีกิจกรรมโดดเด่นเช่นปั่นจักรยานเพิ่มออกซิเจนในน้ำโดยกังหันใช้พัฒนาหนึ่งในโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 4:00 ครับ
0: Welcome back to See You on the Road and this is where the random game comes in นะครับจะมีการสุ่มเลือกว่าเกมไหนนะครับที่น้องๆจะได้มาแข่งขันกัน random ไปเลยครับsequencing
4: here we go arrange the following cartoon characters in the order they were created from the earliest to the latest Mickey MouseMonkey D. Ruffy from One Piece, Snoopy, Tom and Jerry, Hello Kitty, Light Yagami from Death Note, Doraemon, Son Goku from Dragon Ball, Eren Yeager, Attack on Titan, Pikachu from Pokemon. 90 seconds starts now.
3: Game sequencing นี้นะครับเรามีเวลาให้น้องๆเรียงลำดับทั้งสิ้น90วินาทีน้องๆต้องเรียงลำดับการเกิดขึ้นของตัวการ์ตูนจากเกิดก่อนเรียงไปเรื่อยๆเรามาดูคำตอบของน้องๆกันครับ
0: ไปดูก่อนนะครับว่าน้องๆทั้งสองทีมนั้นตอบอะไรกันมาบ้างครับสังเกตดีๆครับจะมีตำแหน่งที่ตรงกันเป๊ะๆของทั้งสองทีมนั้นคือตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองทั้งสองทีมเชื่อว่ามิกกี้เมาส์เกิดก่อนแล้วตามด้วยสโนปี้แน่และก็ไปตรงกันอีกทีเนี่ยสองข้อสุดท้ายก็คือไลท์ยากามินะครับจาก Death Note และเอเรนเยเกอร์จาก Attack on Titan เนี่ยสุดท้ายแน่ๆตอนนี้มีอยู่ทีมหนึ่งครับที่เรียกได้ว่าตอบได้ถูกต้องตรงตามจุดเฉลยถึง7ข้อขณะที่อีกทีมหนึ่งได้3เต็ม10และโรงเรียนที่ชนะการแข่งขันในเกมนี้และรับไป300คะแนนคือมองยันฟ้าเอางี้เรามาเฉลยกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกเลยนะครับ1928นะครับก็คือมิกกี้เมาส์นั่นเองนะครับตามด้วยทอมแอนด์เจอร์รี่1940ครับสโนปี้1950ครับโดราเอมอน1969ฮัลโลคิตตี้1974นะครับซอนโกคูหรือว่าโงกุนจาก Dragon Ball 1984ปิกาจูโปเกมอน1996นะครับมังกี้ดีรูฟฟี่จากวันพีซ1997นะครับไลท์ยากามิจาก Death Note ปี3และเอเรนเยเกอร์ Attack on Titan นั่นเองครับขอเสียงปรบมือดังให้กับน้องๆบอวิยานุสรครับ The next two teams are comingขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนบูรณะรำลึกจังหวัดตรังและโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดสตูลบูรณะรำลึกจังหวัดตรังอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆนะครับ Anything you like to tell your opponents
1: The winning is not everything but wanting to win is
0: โอเคจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดสตูลนะครับอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆจากบูรณะรำลึกครับ
5: เห็นพวกผมไม่ค่อยกล้าระวังจะเสียท่าให้พวกผมนะครับ
0: โอเค100คะแนนแรกนั้นจะต้องเกิดจากการตั้งใจดูตั้งใจฟังและตอบให้ถูกต้องนะครับ And here is our video
1: When it comes to Phuket many may think of the beautiful beachesBut there's also a historical and cultural side to the island. And one of its most famous cultural heritage is the Chino Portuguese buildings. The Chino Portuguese style of architecture originates in the Malay Peninsula. When the Portuguese settled in Malacca, they wanted to build homes in the Western style. So they hired the Chinese to build their homes according to their design.But due to the Chinese knowledge, experience, and beliefs, the buildings came out differently from the design that the Portuguese had drawn. The Chinese had decorated the buildings according to their beliefs, resulting in a fusion between the Portuguese and the Chinese architectural styles. The Chino-Portuguese architecture arrived in Thailand during King Rama V's reign, which was a prosperous time for Phuket. The trade with Penang led to the spread of their art, culture, new technologies, and architectural styles in Phuket. Most of the Chino-Portuguese buildings were built by the Chinese businessmen, who became wealthy from tin mining.
2: Today, these buildings have been renovated and repurposed into beautiful hostels that still retain the original structures, because the Phuket people are proud of this heritage and want to preserve it for posterity.
0: Now, here's the question. Which of the following is incorrect? A. The Sino-Portuguese architecture spread into Phuket due to trade with foreigners. B. The Sino-Portuguese architecture was born out of a fusion of two cultures. C. During the reign of King Rama V, the Sino-Portuguese buildings were constructed by the Chinese to be used as hotels. D. Today, the Sino-Portuguese buildings have been repurposed into tourist accommodations. เอามือไปหลังไว้นะครับรอให้พี่เต้ให้สัญญาณนะจ๊ะ C U จุฬาภรณราชวิทยาลัยตอบว่า
6: A Phuket architecture spread into Phuket due to trade with foreigners
0: ข้อ A นั้น Not just yet Bouncing back to Buru and Lamluk, by default, you guys get to answer. ตอบข้อ
7: It is C.
0: อ่านให้ฟังดีๆสิ
7: During the reign of King Rama V, the Sino-Portuguese buildings were constructed by the Chinese to be used as hotels.
0: ข้อ4เป็นคำตอบที่ Correct! เอ้าเกมต่อไปมูลค่า200คะแนนJust simply answer who, what, or where. That's the name of the game. The previous game, this time you could hit the buzzer whenever you want. The following are the characteristic of what folk game? Clue number one. It was a popular game among children and adults in southern Thailand. It is a two-person game with one person playing against the other. Clue number two. It is listed as an intangible cultural heritage in the folk games and sports domain by the Department of Cultural Promotion. Clue number three, the game is popular among sailors because it can be used simultaneously as martial and swim training. This folk game is usually held near the beach or over the water. Clue number four, One of the most important pieces of equipment for this sport is a long cylindrical piece of wood.
8: เอาละสิกดแล้วพี่เต้ไม่อ่านต่อถ้าตอบผิดกลับไปที่น้องๆจากจุฬาภรณราชวิทยาลัย
0: Your answer is
7: มวยทะเลมวยทะเล
0: ได้ไม่ได้
7: ได
0: ้ได้ไม่ได้
7: ได้ค่ะ
0: It's yoursDid you guys know it was Muay Thai or sea boxing? Don't worry, you guys look so tense, man. แบบยิ้มหน่อยยิ้มสิยิ้ม พักสักครู่ We will be back after these messages. Because the next game that we're about to play, เราไปดู random กันดีกว่าครับ True or false?Now, the topic for the true or false game will be the south of Thailand.
3: โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยส่งน้องอากินและโรงเรียนบูรณะลำลึกส่งน้องก้อยครับทั้งสองคนนี้จะต้องผลัดกันมาตอบคำถามที่เกี่ยวกับภาคใต้ว่าข้อใดถูกหรือข้อใดผิดทั้ง10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีเราไปดูกันเลยครับว่าทั้งน้องอากินและน้องก้อยจะตอบว่าอย่างไรกันบ้าง
0: You ready
7: Yes.
0: All right, Guy. The following statements about the south of Thailand, true or false? Begin. Koh Samui is situated near the Gulf of Thailand and is the largest island in Surathani.
7: True.
6: True.
0: Chayamichai is a native of Surathani. When he became famous, his name was used for Chaya salted eggs.
6: True.
7: False.

0: Chennai province has an area that borders the Indian Ocean.
1: Wow.
0: Sungai Golok train station is the farthest train station from Bangkok train station.
1: Wow. True.
0: The film OK Betong was directed by Nonsi Nimitbut and is about a love story that takes place in Yala province.
1: Wow.
2: True.
0: Garon Beach is where tourists like to take pictures with parked airplanes or the planes that are taking off because the beach is very close to Phuket International Airport.
2: Wow.
1: Wow.
0: Tao Ru Tao National Marine Park used to be the gathering spot of pirates.
1: Wow.
2: True.
0: The Tinla Sulanon Bridge in Songkhla is the longest bridge in Thailand.
2: True.
1: Wow.
0: The water in the Emerald Pool in Krabi comes from limestone mountains, which contains chlorine and other minerals that result in the water's turquoise color.
1: True.
2: Wow.
0: Chumphon River, Pattani River, and Sai Buri River flow into the Gulf of Thailand.
2: True.
1: Wow.
0: และผลการแข่งขัน300คะแนนนี้จะเป็นใครครับทั้งคู่รับไปพร้อมตอบเท่ากันครับคือ5คะแนนต่อ5คะแนนแต่คะแนนสะสมเยอะกว่าเลยทำให้โรงเรียนที่เข้ารอบคือบูรณะรำลึกขออนุญาตนะฮะเพื่อ for the sake of the viewers at home นะฮะเพื่อให้เราทุกคนมาดูนะฮะไอคอนที่ true เนี่ยพี่เต้ก็ปล่อยไปนะครับขออนุญาตไปที่ false แล้วกันชัยยามิตรชัยเป็นคนสุราษฎร์ธานีใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาอยู่ภาคกลางแล้วชื่อของเขามาเกี่ยวกับไข่เค็มชัยยาใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่ไข่เค็มชัยยาไม่ได้เกี่ยวกับชัยยามิตรชัยสะพานตินุสุรานนท์นี่ยารู้สุดในประเทศไทยใช่ไม่ใช่จะต้องเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550ซึ่งเป็นสะพานข้ามทะเลสาบส่งคลาระยะทาง 5.45 กิโลเมตรนะครับเพราะข้อนี้ false นะไอ้สีเทอร์คอยส์เทอร์คอยส์อ่ะที่คนไทยเรียกอ่ะมันคือturquoise ใช่ไหมครับมันคือสีเขียวๆอมฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากคลอรีน it's not chlorine guys but calcium carbonate and other minerals ตกลงว่าเจนจัดชัดเจนนะครับบูรณะรำลึกเข้าสู่รอบต่อไปคุณผู้ชมครับ9ทีมจาก9โรงเรียนจากทั่วทั้งภูมิภาคภาคใต้นั้นเราคัดแล้วเหลือ5ทีมสุดท้าย4ทีมนั้นเกิดจากการแข่งขัน4เกม4ครั้งด้วยกันอีกหนึ่งโรงเรียนนั้นอาจจะด้วยพรหมลิขิตชนะบ่ายมาตอนนี้ we need 4เพราะฉะนั้นน้องๆทั้ง5โรงเรียนจะต้องเข้าแข่งขันในเกมที่ชื่อว่าติ๊กแบส
3: ทั้ง5โรงเรียนจะต้องสลับกันมาเล่นในคำถามเดียวกันโรงเรียนไหนสามารถพูดคำตอบออกมาได้มากที่สุด4อันดับแรกก็จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เลยครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Welcome to the show guys Please name the characters from Marvel Studios Begin
4: Iron Man Black Panther
5: Ant-Man
6: Superman
7: Doctor Strange
8: Black Widow
9: Pass
10: Iron Fist
11: Pass
12: Superwoman.
13: Pass.
14: Odin.
15: Wolverine.
16: Black Panther.
17: Pass.
18: Scarlet Witch.
19: Luke Cage.
20: Venom.
21: Hela.
22: T'Challa.
0: What Bella have? Only 4 out of 5 will proceed to the next round. รอบเมื่อสักครู่นี้นะครับมีการถามถึงตัวละครจาก Marvel Studios นั่นเองนะฮะหลายๆคนมาถึงบอกมันเกี่ยวยังไงกับการเป็นวิชาการต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันเป็นความรู้รอบตัวเรื่องหนึ่งตัวละครทุกๆตัวที่มีการสร้างสรรค์ออกมานั้นจะมี social political economic เสมอไม่ว่าจะเป็นการสะท้อนว่าตอนนั้นโลกอยู่ในช่วงสงครามเย็นทุกอย่างทุกตัวละครเอาจริงๆเขาจะมีความแฝงอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้น The four teams which will be proceeding to the next round โรงเรียนแรกที่จะเข้าสู่รอบต่อไปขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจาก

0: บูรณะลมเลยครับ
1: ใจคนดีด้วยครับไปเตรียมตัวเข้าสู่รอบต่อไปได้เลยครับ A big round of applause น้องๆจากมอวิทยานุสรณ์โรงเรียนที่3ที่จะเข้าสู่รอบต่อไปนะครับจากโรงเรียนเบนจมะราชูเทศและโรงเรียนสุดท้ายคือน้องๆจากโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลยินดีด้วยนะครับและนั่นก็แปลว่าน้องๆจากสาธิตมอปัตตานีนะครับตกรอบมีใครอยากจะเป็นตัวแทนในการพูดสิ่งที่ได้จากการแข่งขันในวันนี้ครับ
2: So first of all I think this kind ofTV show give me a lot of opportunity, especially some the knowledge that I didn't know before. Mm-hmm. So I really hope that I will, you know, applying all of these things into my daily life.
1: และทั้งหมดนี้ก็คือ See You on the Road Season 2ประจำวันนี้นะครับแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ทางช่องวัน31 7โมงเช้าวันเสาร์สำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: We are very excited about this model because this is the first time that you can study liver stage of malaria parasite in human cell

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ัวเสด็จมาเห็นความลำบากของพวกเราชาวเขาเผ่าโม้งอย่างนี้แล้วเขาให้ความช่วยเหลือ
1: ชีวิตกุปีนะครับมันเป็นเอากุมอะไรหันยาอยากพินเนี่ยมี
2: ครับหลักเป็นเจ้าแผ่นดินนับถือครับ
3: ในระยะแรกของการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้นพระองค์ทรงช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยการพัฒนาแหล่งน้ำที่ดินทำกินและยังทรงคำนึงถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นการศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญโดยส่งเสริมเรื่องการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมการขยายโอกาสทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยอีกทั้งยังส่งสนพระราชหฤทัยด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมของประชาชนในเมืองใหญ่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกหลายโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำเสียและการคมนาคมที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในเมืองและชนบทให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข
4: จะทรงทำสิ่งหนึ่งซึ่งพวกเราไม่เข้าใจและอาจจะมองไม่เห็นคือทรงทำประชาพิจารณ์นะครับทรงถามชาวบ้านเลยคิดอย่างเงี้ยจะทำอย่างเงี้ยจะเอาไหมบางแห่งชาวบ้านเห็นด้วยแต่อย่างไรเสียก็พระองค์ท่านก็จัดการแก้ไขปัญหาพวกที่ถูกผลกระทบซึ่งอาจจะมีจำนวนเล็กๆอยู่จำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับจะทำยังไงแล้วถ้าบางแห่งประชาชนก็มีข้อเสนอแนะอะไรที่ดีขึ้นก็ทรงรับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมธนชาติธรรมโชตนะครับในรายการเพื่อสังคมสันติสุขรายการของเราเป็นรายการที่สถาบันพระปกเกล้าได้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมมือร่วมใจกันทำอย่างไรให้สังคมของเราสันติสุขเกิดขึ้นนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุริยนต์โสติทัศน์ซึ่งท่านเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค7จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับ
6: ครับสวัสดีครับ
5: อาจารย์ครับ
7: สวัสดีครับท่านผู้ชม
5: ครับก็วันนี้ได้รับเชิญได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์นะครับได้มาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนว่าแนวทางที่พระเจ้าอยู่หัวได้มีพระดำรัสไว้เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสามารถประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตได้อย่างไรในฐานะที่ท่านมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับความสุขของพี่น้องประชาชนเป็นผู้รักษามาหลายที่นะฮะหลายจังหวัดนะครับ
7: ครับ
5: มีแนวทางที่พบเห็นแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไรบ้างครับ
7: ครับขอบคุณครับคุณธนชาติจากพระราชดำรัสของพระองค์ท่านหรือว่าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเน
5: ี่
7: ยถ้าประชาชนนะฮะได้เอามาปฏิบัติ
5: ครับ
7: เพราะว่าจะเกิดผลในส่วนของศาลเราเนี่ยเราก็ในศาลยุติธรรมเนี่ย
5: ครับ
7: เราก็จะน้อมนำกระแสพระราชดำรัสมาปฏิบัติโดยเฉพาะยิ่งเรื่องปัญหาความขัดแย้ง
5: ครับ
7: เพราะเวลาคนเราเนี่ยเกิดความขัดแย้งมันก็ต้องมีการทะเลาะกันใช่ไหมครับ
5: ครับ
7: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เคยพระราชทานพระราชดำรัสนะฮะกระแสพระราชดำรัสแก่คณะผู้พิพากษานะ
5: ครับ
7: ที่จะต้องไปถวายสัตย์ปฏิญาณตนเมื่อ2545นะฮะขออนุญาตอัญเชิญกระแสพระดำรัสของพระองค์ท่านนะฮะพระองค์ท่านได้ตรัสไว้ว่าในโลกนี้มันมีปัญหามากมายนะครับเพราะว่าคนเรามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะครับก็มีการขัดแย้งกันนะครับเมื่อมีการขัดแย้งกันบางทีก็ประสานกันด้วยสตินะครับแต่บางทีก็ประสานกันด้วยการทะเลาะกันนะครับเมื่อมีการทะเลาะกันเนี่ยก็ต้องมีคนมาไกล่เกลี่ยไม่ให้เกิดไม่ให้กลายเป็นคดีนะครับไม่ให้กลายเป็นสถานการณ์ที่เป็นอันตราย
5: ครับ
7: เพราะถ้าปล่อยให้อันตรายเกิดขึ้นประเทศชาติก็จะล้มได
5: ้ครับ
7: นะครับฉะนั้นต้องถือเป็นหน้าที่สำคัญที่จะทำหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยในการตัดสินนะครับด้วยความฉับพลันและความรู
5: ้
7: นะครับและอีกพระบรมราโชวาทที่พระองค์ท่านได้มอบให้ไว
5: ้
7: แก่ประชาชนชาวไทยก็คือว่าถ้าเอาชนะมันก็ต้องมีแพ้แต่ถ้าปรองดองกันมีแต่ชนะไม่มีแพ้ก็คือวินวินซิตูเอชันนะครับศัพท์นี้ก็เป็นที่ได้ยินกันในช่วงที่ผ่านมานี่เยอะมาก
5: ครับ
7: ครับจากจุดนี้คุณธนชาติก็จะเห็นว่าพระองค์ท่านได้ให้คีย์เวิร์ดนะ
5: ครับ
7: หรือคำสำคัญใน2 ส่วนนะไว้ก็คือ
5: ใช่ครับใช
7: ่ความขัดแย้งกันเนี่ยเมื่อมีความขัดแย้งกันเนี่ยมันเกิดเพราะอะไร
5: ครับ
7: ก็เพราะว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
5: ครับ
7: ถูกไหมอันนี้เป็นธรรมชาติ
5: ใช่ครับใช
7: ่ของสังคมมนุษย์ว่า ไม่มีใครที่จะคิดเหมือนกันทั้งโลก
5: เป็นไปไม่ได้
7: เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคร
5: ับ ต่างคนต่างมา
7: อันนี้คือเป็นธรรมชาติที่พระองค์ท่านก็ทรงมีพระอัจฉริยภาพที่รู้เข้าใจในชีวิตของคนนะครับ ประเด็นที่สองเนี่ยวิธีการที่คนเราไม่มีความขัดแย้งกันแล้วจะแก้ไข
5: แก้กันยังไง
7: ปัญหายังไงคือวิธีการกระบวนการ
5: ครับ
7: พระองค์ท่านก็ทรงมีอัจฉริยภาพในเรื่องนี้ด้วยก็คือก็ต
5: ้
7: องหาคนกลางมาไกล่เกลี่ยนะฮะเพราะว่าเมื่อเกิดปัญหาแล้วเนี่ยคนเรามีอารมณ์นะอย่างคุณธนชาติผมเนี่ยทะเลาะกันความเห็นไม่ตรงกัน
5: มันก็
7: ธนชาติอาจจะเห็นทางด้านเรื่องนึงเนี่ยในเรื่องค่านิยมหรือเรื่องวัฒนธรรมต่างๆอย่างหนึ่งผมเห็นอีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ความเห็นที่แตกต่างกันแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้มานั่งพูดคุยไม่ได้นั่งมาทะเลาะหาเรื่องหาราวกันเนี่ยมันก็ไม่ขัดแย้งกันถูกไหมแต่เมื่อไรเกิดมานั่งคุยกันเอาเรื่องนั้
5: น
7: ที่เห็นไม่ตรงกันมาคุยกันมันก็ไม่ลงรอยกัน
5: ใช่ครับ
7: ก็เกิดความเคืองเอ๊ะทำไมไม่เห็นตามผมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่พระองค์ท่านได้มอบให้เราไว
5: ้
7: นะฮะแล้วก็เราจะใช้วิธีการหรือกระบวนการอย่างไรในการระงับปัญหาข้อพิพาทซึ่งมันต้องเกิดอยู่แล้ว
5: ซึ่งในประสบการณ์นะครับที่ทำงานมาที่ผ่านมาน่าจะมีการโยกย้ายไปส่วนใหญ่ไปต่างจังหวัดนะครับ
7: ครับ
5: ชาวบ้านเขามีความขัดแย้งอะไรกันเองเขามาหา

0: แล้วก็ต้องทําอะไรยังไงครับวิธีการที่ผ่านมา
1: ก็ถ้าเป็นกรณีที่ประชาชนเนี่ยไม่รู้กระบวนการการแก้ไขปัญหาการจัดการความขัดแย้งในชุมชนในท้องถิ่นในอําเภอใช่มั้ยฮะถ้ารู้อย่างเช่นว่าขัดแย้งในชุมชนตั้งแต่ในครอบครัวนะในครอบครัวนี้ทะเลาะกันถ้าพ่อแม่ทะเลาะกันพ่อแม่คนข้างบ้านรู
0: ้ครับ
1: ก็ไปหาผู้ใหญ่บ้าน
0: ผมเสริมนิดส่วนใหญ่ทะเลาะในครอบครัวเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรฮะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ
1: ครับ
0: พอเป็นเรื่องเศรษฐกิจมันทําให้เกิดเป็นปัญหาความขัดแย้งอะไรขึ้นมาอันนี้ครอบครัวนะฮะแต่พอขยายไปในสู่ของชุมชนเนี่ยมันรวมทั้งเศรษฐกิจรวมทั้งอะไรอีกเยอะแยะที่ขัดแย้งกัน
1: ธนชาติว่าถ้าหากประชาชนได้น้อมนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เนี่ยก็จะอยู่อย่างพอเพียงใช่ไหมมีเหตุผลพอประมาณ
0: ไอ้ความขัดแย้งน่าลดลงนะ
1: ก็จะลดลงใช่ไหมครับอันนี้ถ้าเกิดใช้ในกระบวนการที่พระองค์ท่านได้ให้พระราชดำรัสหรือพระบรมราโชวาทไว้เนี่ยก็ยิ่งส่งเสริมยิ่งสนับสนุนให้ปัญหาความขัดแย้งเนี่ยมันเบาบางลงเพราะว่าคนรู้วิธีการจัดการเกิดความขัดแย้งในครอบครัวจัดการยังไงจัดการกันได้ก็คุยกันงั้นการสื่อสารระหว่างสามีภรรยานะครับพ่อแม่กับลูก
0: คนในครอบครัว
1: ต้องสื่อสารกันใช่ไหมถ้าสื่อสารเข้าใจกันพูดกันด้วยสุภาพด้วยเหตุผลนี่คือแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกันถูกไหม
0: ครับใช่
1: คือมีเหตุผลมีพอประมาณนะฮะแล้วก
0: ็สมควร
1: คุณธรรมใช่ไหมฮะอันนี้ผมว่าส่วนหนึ่งประชาชนที่อยู่ในครอบครัวเองความขัดแย้งในครอบครัวไม่มีแย้งที่เพื่อนบ้านก็ไม่มีเพราะว่าครอบครัวไม่ขัดแย้งกัน
0: คือถ้าเกิดครอบครัวไม่ขัดแย้งเนี่ยมันจะนำไปสู่การขัดแย้งในชุมชนเนี่ยมันก็ยากอยู
1: ่ครับเพราะครอบครัวเราอบอุ่น
0: ครอบครัวอบอุ่นแต่ละครอบครัวเขาก็อบอุ่นทางโน้นก็ไม่ขัดแย้งครอบครัวโน้นก็ดีกันไอ้อย่างเงี้ยนะฮะผมว่าพอลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ไม่เอาเปรียบกันพอไม่เอาเปรียบกันเนี่ยไอ้ที่จะมาทะเลาะกันหรือว่าอะไรกันเนี่ยมันก
1: ็ไม่มีการแข่งแย่งชิง
0: ใช่มันก็ยุติไปโดยปริยาย
1: ตัวนี้สำคัญครับเพราะว่าในพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านบอกว่าถ้าเอาแต่ชนะมันก็ต้องมีแพ
0: ้ครับ
1: แต่ถ้าคนปรองดองกันก็คือว่าประนีประนอมกันออมชอมกันนะฮะพอมีพออยู่พอกินไม่ต้องไปแข่งแย่งกันใช่ไหมตรงเนี้ยจะทำให้คนเรารู้สึกพอเพียงรู้สึกมีความอบอุ่นแล
0: ้
1: ว
0: แต่ละคนแต่ละฝ่ายไม่คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันขัดแย้งได้หมดเลยครับ
1: ครับอันนี้ก็คือวิธีการสื่อสารที่จะต้อง
0: ค
1: อมมิวนิเคชันระหว่างคู่ขัดแย้งถ้าหากว่าคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสพูดคุยแต่ถ้าหากคุณธนชาติกับผมได้ทะเลาะกันเป็นอะไรฮะอารมณ์มันขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ฉะนั้นยังไงผมก็ต้องเอาชนะให้ได้ถูกไหมฮะ
0: แต่ละฝ่ายคิดอย่าง
1: ใช่ต้องคิดเอาชนะ
0: ค
1: นต้องแพ้ฉะนั้นทำยังไงที่เราจะมาร่วมมือกันก็การไก่เกี่ยเนี่ยเรากระบวนการของศาลยุติธรรมเราต้องการให้คู่กรณีเนี่ยมาสร้างความร่วมมือคือ cooperation กันไม่ใช่ให้มา competition
0: ค
1: ือเอาชนะถ้าเมื่อไหร่ที่จะเอาชนะอย่างที่ผลส้มเนี่ยมันก็จะต้องหาร2นะฮะแบ่งครึ่งซึ่งมันก็ไม่มีใครได้ชนะหรือได้
0: มันไม่ใช่ความพอใจของ2ฝ่าย
1: ใช่ความต้องการที่แท้จริงเนี่ยจะไม่รู
0: ้
1: เนี่ยพระองค์ท่านก็คือได้ให้แนวทางแล้วซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมากนะฮะด้วยเหตุผลด้วยความพอเพียงถ้าเราอยู่กันด้วยปรักปรัชญาเนี่ยผมว่ามันคงไม่มีความขัดแย้งไม่มีข้อพิพาทนะไม่มีข้อเรียกร้องไม่มีคดีมาสู่ศาลแต่ตอนนี้ปีละ1ล้านเรื่องอย่างน้อยสู่ศาลนะครับสู่ศาลซึ่งเราก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำด้วยความรู้ด้วยความฉับพลันและก็วิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกเนี่ยเป็นวิธีการที่ช่วยให้คู่พิพาทเนี่ยได้เลือกวิธีการได้เลือกผลลัพธ์
0: ความต้องการ
1: ถูกไหมฮะได้เลือกแต่ถ้าตัดสินเนี่ยถ้าตัดสินเนี่ยคุณธนชาติทะเลาะกับผมเนี่ยจะไปเลือกผลลัพธ์ได้ยังไงเพราะว่าผลลัพธ์ต้องรอ
0: คนอื่นเลือกให
1: ้ ถูกไหมฮะ
0: ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการ
1: ใช
0: ่จริงจริงผลลัพธ์ตัวนี้เนี่ยถ้าสมมติได้พูดคุยกันคนนี้ต้องการอย่างนี้คนนั้นต้องการอย่างนี้ผมว่าไอ้ข้อขัดแย้งทั้งหลายมันยุติลงได้ทันทีนะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้เรามองในเรื่องของเขาเรียกว่าสังคมเล็กๆในครอบครัวมันยุติได้ถ้ายึดแนวทางที่พระองค์ท่านได้ตรัสไว้นะฮะแต่ถ้าเกิดเราขยับมานิดนึงนะฮะในเชิงสังคมในเชิงสังคมจริงๆแล้วเนี่ยทางท่านอาจารย์ได้มีประสบการณ์อะไรไหมใครมาเล่าไหมในตอนเป็นผู้พักษาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยในสังคมบ้านนี้เขาขัดแย้งบ้านนั้นเขาไกล่เกลี่ยกันยังไงหรือว่าเขาไม่ต้องมาศาลแต่ว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนเนี่ยคอยไกล่เกลี่ยให้อะไรพวกนี้มี

0: มาพูดคุยมาปรึกษาอะไรไหมครับ
1: ที่ได้มีโอกาสมาเรียนหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขเนี่ยได้ไปดูที่จังหวัดกระบี
0: ่ครับ
1: มีเขาได้ออกแบบนะฮะกระบวนการอนุญาโตตุลาการหมู่บ้านซึ่งให้กรรมการหมู่บ้านซึ่งเป็นผู้อาวุโสเนี่ยนะฮะแล้วก็ชาวบ้านที่ในอยู่ในหมู่บ้านนี่ก็เลือกกันขึ้นมาเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการระงับข้อพิพาทซึ่งที่จังหวัดกระบี่ทำทั้งจังหวัดนะ
0: คร
1: ับ และได้ผลสำเร็จตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าหลายจังหวัดเอาไปใช้ผมว่ามันก็จะเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะ
0: ฮ
1: ะประหยัดรวดเร็วสะดวกแล้วก็ถึงที่หมู่บ้านเลยไม่ต้องมาฟ้องคดีที่ศาล
0: ครับจริงๆแล้วที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยมันที่หลายๆชุมชนก็ทำกันอยู่เป็นเรื่องในอดีตที่ก็ทำกันอยู
1: ่
0: เพราะว่ามันเป็นเรื่องของผู้นำโดยธรรมชาตินะครับ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ผู้นำโดยเขามีอำนาจอะไรขึ้นมาแต่ธรรมชาติของชุมชนมันจะมีผู้นำขึ้นมาแล้วก็ประชาชนเขาเรียกว่ายอมรับพอยอมรับเนี่ยมีปัญหาข้อขัดแย้งอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้บุคคลคนนี้ช่วยไกล่เกลี่ยช่วยตัดสินหรือว่าให้กลุ่มคนพวกนี้ที่ชุมชนก็เห็นเนี่ยช่วยจัดการนะครับสำหรับวิธีการในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนะครับที่เราพูดถึงเรื่องชุมชนต่างๆอยู่นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ประสบความสำเร็จมาแล้วหลายที่นะครับเดี๋ยวเรามาพบและพูดคุยกันในช่วงที่สองของรายการครับ
1: เป็นคดีนิติกรรมสัญญาหรือเช่นคดีละเมิดคดีผิดสัญญาอะไรต่าง
0: ๆครับ
1: ไม่จำกัดทุนทรัพย์ 200,000 บาทส่วนในคดีอาญาเนี่ยจำกัดเฉพาะความผิดอันยอมความได้

0: ละครับหลังจากที่เราคุยค้างกันมานะครับว่าในชุมชนเขาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งกันอย่างไรนะครับที่ประสบความสำเร็จนะครับเราก็มาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของรายการนะครับอาจารย์ครับในชุมชนในต่างจังหวัดหรือว่าชุมชนในเมืองก็แล้วแต่นะครับในเมื่อเขาเกิดความขัดแย้งไม่เข้าใจซึ่งกันและกันของคนในชุมชนเนี่ยวิธีการเริ่มต้นที่เขาแก้ไขปัญหาที่อาจารย์ได้ไปเจอไปพบไปอะไรต่างๆเขาเริ่มอะไรกันยังไงครับ
1: ครับจริงๆวิธีการระงับข้อพิพาทด้วยความสมัครใจทางเลือกเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ก็หลักๆก็จะมีการเจรจา
0: ครับ
1: เจรจาต่อรองพูดคุยกันระหว่างคู่ขัดแย้งกัน
0: หมายถึงต้องมีบุคคลที่3คนกลาง
1: อันนี้ยังไม่มี
0: อ๋อยังไม่มีครับ
1: ก็คือถ้าพอยังไม่มีอารมณ์รุนแรงกัน
0: ก็พอคุยได้
1: ใจของผมก็พอยังยิ้มอย่างเงี้ยคุยกันได
0: ้
1: ก็ยังพอมาคุยกันแต่ถ้าหากว่าคุยกันไม่ได้เพราะว่าอารมณ์รุนแรงแล้วก็ตรงเนี้ยต้องหาคนกลางเข้ามาที่พระองค์ท่านได้ให้พระบรมราโชวาทไว้คนกลางที่มีความทั้งสองฝ่ายเนี่ยให้ความศรัทธาไว้เนื้อเชื่อใจวางใจที่ท่านอาจารย์บอกว่าผู้อาวุโสในชุมชนในหมู่บ้านกรรมการหมู่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านต่างๆพวกนี้อย่างที่ยกตัวอย่างในเบรกที่แล้วก็คือที่จังหวัดกระบี่ก็มีอนุญาโตตุลาการหมู่
0: บ
1: ้านครับทำทุกหมู่บ้านนะครับแล้วก็ให้ผู้ที่เป็นคู่พิพาทเนี่ยเลือกอนุญาโตตุลาการหมู่บ้าน3คน
0: คร
1: ับ แล้วก
0: ็มาช่วย
1: กันไกล่เกลี่ย
0: ครับไกล่เกล
1: ี่
0: ย
1: จริงๆอนุญาก็ทำการไกล่เกลี่ยไปด้วยถ้าหากว่ายังคุยกันได
0: ้คร
1: ับ แล้วก็ถ้าไม่ได้ก็ค่อยไปชี้ขาดข้อพิพาท
0: ครับ
1: ซึ่งตรงนั้นก็ไปใช้กฎหมายเมียอนุญาโตตุลาการไป
0: ครับ
1: อันนี้เป็นรูปแบบที่ชาวบ้านตำรวจแล้วก็มีหน่วยงาน
0: ที่ชุมชนก็ทำกัน
1: โดยมีตำรวจที่กระบี่นะครับมีทางศาลมีทางอัยการม
0: ี
1: อบจกระบี่บูรณาการงานกัน
0: อ๋อครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีคร
1: ับ ดีฮะก็คือบูรณาการกันก็เอาองค์ความรู้เนี่ยมาให้ชาวบ้านได้รู้ข้อกฎหมายนะฮะได้มีความรู้กฎหมายว่าที่จะไกล่เกลี่ยกันเนี่ยถ้าหากมีข้อขัดแย้งกันเนี่ยฆ่ากันเนี่ยไกล่เกลี่ยได้ไห
0: ม
1: ใช่ไหมฮะก็ต้องรู้ว่าถ้ามันอุกชะกันแล้วต้องแยกไป
0: อันไหนที่มันพอเหมาะพอควรมันเหมาะสม
1: ครับอย่างคดีแพ่งนะฮะยืมเงินกันหรือว่ามีต้นไม้อาจจะเข้าไปหรือว่าวัวไปกินหญ้า
0: ชกต่อยกันนิดหน่อย
1: นาเหยียดนาอะไรพวกนี้เล็กนิดน้อยนิดหน่อยเนี่ยพวกนี้เขาก็จะมาไกล่เกลี่ยแต่ถ้ารุนแรงถึงขนาดฆ่าแกงกันนะฮะหรือว่ามีคดีที่มันอุกชะกันเนี่ยเขาก็ว่ากันตามกระบวนการ
0: ว่าไปตามกระบวนการยุติธรรม
1: ฉะนั้นในส่วนชุมชนนอกจากส่วนอนุญาโตตุลาการหมู่บ้านนี้แล้วเนี่ยยังมีของศาลนะครับก็มีอาสาสมัครไกล่เกลี่ยค่อยพัฒน์ชุมชนที่เราได้ทำไป30กว่าจังหว
0: ั
1: ดอ
0: ันนี้คือศาลเป็น
1: ศาลยุติธรรม
0: ตั้งขึ้นมาใช่ไหมครับ
1: จะตั้งขึ้นไม่มีกฎหมายรองรับโดยตรงแต่เนื่องจากการไกล่เกลี่ย
0: ในเรื่องนโยบาย
1: ครับ
0: ทำใน
1: นโยบายของกระทรวงยุติธรรมเมื่อสมัย2540กว่า
0: คร
1: ับตอนนี้ก็ยังทำอยู่นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญตอนนี้ออกเป็นกฎหมายพระราชระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่7พ.ศ. 2550ซึ่งกำหนดให้อำนาจหน้าที่แก่อำเภอ
0: ครับ
1: อำเภอเนี่ยสามารถไกล่เกลี่ยคดีที่เป็นคดีแพ่งนะอย่างเช่นคดีที่ดินคดีมรดกอันนี้ไม่จำกัดทุนทรัพย
0: ์อันนี้จะลดปัญหาความขัดแย้งที่ไปสู่ศาลได้เยอะมาก
1: ได้ครับเพราะว่าตรงนี้อาจจะต่างนิดนึงเพราะว่าถ้าหากมีข้อพิพาททางด้านชุมชนหมู่บ้านเนี่ยอาสาสมัครไกล่เกลี่ยก็ทำได้เลย
0: ครับ
1: แต่ถ้าหากเขาทำไม่ได้
0: นี่มีกฎหมายรองรับนะฮะ
1: ตรงอำเภอนี่มีกฎหมายรองรับแต่ถ้าหากชุมชนนั้นทำการไกล่เกลี่ยไม่ได้หรือว่าอยากจะได้กฎหมายฉบับนี้รองรับก็มาที่อำเภอแต่ต้องเดินทางไกลถ้าชาวบ้านเนี่ยสงสารบางคนอาจไม่มีค่ารถนะฮะ
0: ครับ
1: งั้นทำที่ชุมชนอำเภอทำที่ชุมชนก็ได้หรือมาทำที่อำเภอก็ได้นะอันนี้ก็
0: เลือกเอา
1: เลือกเอานะในส่วนคดีแพ่งอย่างที่ว่าแล้วก็ถ้าเป็นคดีนิติกรรมสัญญาอื่นอย่างเช่นคดีละเมิดคดีผิดสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยไม่จำกัดทุนทรัพย์สองแสนบาทส่วนในคดีอาญาเนี่ยจำกัดเฉพาะความผิดอันยอมความได้อย่างเช่นยักยอกช่อโกงเล็กๆน้อย
0: ๆคดีอาญา
1: หรือทำให้เสียทรัพย์นะครับอันนี้ก็ทำได้ยกเว้นคดีที่เกี่ยวกับข่มขืนกระทำชำเราและอนาจารอันนี้จะทางอำเภอไม่มีอำนาจหน้าที่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคู่ที่เป็นคู่กรณ
0: ี
1: แล้วก็หรือว่าผู้เสียหายหรือว่าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยจะต้องสมัครใจยินยอมฉะนั้นระบบการไกล่เกลี่ยและงับข้อพิพาทในชุมชนต้องสมัครใจเพราะว่าจะไป
0: บังคับอันนี้คือหัวใจ
1: ครับการไกล่เกลี่ยต้องสมัครใจแต่ถ้าหากเราไปใช้ระบบฟ้องศาลเพื่อให้ตัดสินพอเมื่อมีการฟ้องศาลปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ระบบสมัครใจแล้วเป็นการระงับข้อพิพาทโดยแบบบังคับ
0: ครับ
1: เพราะว่าไม่ได้สมัครใจ
0: สิ่งที่ได้รับเนี่ยจะ พอใจหรือไม่พอใจไม่รู้
1: เพราะว่ากฎหมายบังคับแล้วเพราะคุณเลือกฟ้อง
0: มันอาจจะยุติในเชิงกฎหมายแต่ในความรู้สึกเนี่ยมันไม่ยุติ
1: ไม่ยอมอาจจะไม่ยอมแพ้ก็ได
0: ้
1: เอ๊ะศาลตัดสินจนถึงศาลฎีกาตัดสิน
0: ครับ
1: ก็อาจจะไม่ยอมรับคำพิพากษาศาลฎีกาก็ได้มีเยอะนะ
0: ครับ
1: บางทีไปคดีแพ่งไปบังคับคดีไม่ได้ก็มีเพราะว่าทรัพย์สิน
0: ไม่รู้จะบังคับยังไง
1: เพราะว่าบางทีเขาล้มบนฟูกก็มี
0: ไม่มีให้ไม่มี
1: ครับไม่มีทรัพย์สินให้บังคับก็
0: ม
1: ีอันนี้ก็เป็นปัญหาฉะนั้นถ้าเราเลือกวิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยที่ชุมชนที่อำเภอหรือว่าโดยใช้อาสาสมัครนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเลือก
0: แก้ได
1: ้ที
0: ่จริงๆเหมือนมันก็เข้ากับหลักนะครับว่าไอ้เรื่องไหนที่มันเหมาะสมกับชุมชนไหน
1: ครับ
0: แล้วก็เรื่องไหนมันเหมาะสมกับความขัดแย้งเรื่องไหนนะครับ
1: อำเภอก็ทำไปแล้วนะฮะศาลก็ทำไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องแม้ว่ายังไม่ฟ้องคดีนะอย่างที่คดีคุ้มครองคดีผู้บริโภคเมื่อกี้เราก็ทำเดี๋ยวนี้เราก็ขยายทำส่วนที่คู่ความสมัครใจว่าเดินมาที่ศาลในฝ่ายหนึ่งเดินมาบอกว่าฝ่ายนู้นเนี่ยเขาไม่จ่ายเงินน่ะผิดสัญญาเนี่ยศาลแล้วก็จะมีหนังสือไปว่ามาคุยกันไหมถ้าสมัครใจมาคุยก็มาคุยที่ศาล
0: มาเจรจากัน
1: ศาลก็จะมีผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคนกลางไกล่เกลี่ยให
0: ้
1: นะครับอันนั้นส่วนในฐานะที่ผมอยู่ที่ศาลอุทธรณ์ภาค7เนี่ยเรายังไม่ได้ย้ายไปประจำที่ทำการยังไม่ได้อยู่ที่นครปฐม
0: ครับ
1: แล้วก็มีย
0: ังอยู่กรุงเทพอยู่
1: ครับยังอยู่กรุงเทพเราก็ใช้ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อที่จะน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์ท่านได้ให้ไว้ว่าเทคโนโลยีเนี่ยใช้ให้คุ้มค่า
0: ใช้ประโยชน์สูงสุด
1: ฉะนั้นประชาชนที่อยู่ประจวบคีรีขันธ์อยู่เพชรบุรีอยู่กาญจนบุรีอยู่นครปฐมอยู่ราชบุรีอยู่สมุทรสาครสมุทรสงครามอยู่สุพรรณบุรีสามารถมาที่ศาลจังหวัดในจังหวัดที่ท่านอยู
0: ่
1: แล้วเพื่อที่จะไกล่เกลี่ยผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์กับผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ศาลอุทธรณ์ภาค7ที่รัชดาได้ซึ่งเราทำมาปีนี้นะฮะสำเร็จไปประมาณมีคดีเข้าสู่ระบบ64คดีสำเร็จไป44คดี
0: การไกล่เกลี่ยนะฮะ
1: ครับไกล่เกลี่ยเนี่ย
0: ก็แสดงว่าวิธีการที่น้อมนำแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เนี่ยก็สามารถที่จะลดปัญหาความขัดแย้งที่จะนำไปสู่ศาลได
1: ้
0: ได้เยอะมาก
1: ฉะนั้นตรงนี้ถ้าคุณผู้ชมได้ทราบว่าระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเนี่ยเรามีทั้งก่อนฟ้องและนอกศาลแล้วก็มีทั้งในศาลนะฮะแล้วคดีในศาลอุทธร
0: ณ์ครับยังไงครับ
1: ตัดสินแล้วนะฮะแพ้ชนะแล้ว
0: ไปเจรจาย
1: ังมาไกล่เกลี่ยได
0: ้อันนี้
1: คุณธนาชาติคิดว่าทำได้ไหม
0: ลอง
1: นี่ก็ทำได
0: ้ก็คือยังไงครับ
1: มีหลายคดีที่เราทำอย่างเช่นบางคดีเนี่ยในศาลในคดีชั้นต้นเนี่ยนะฮะอย่างเช่นคดีฟ้องหย่ากันเนี่ยนะฮะมีการแพ้ชนะกันแล้วนะอย่างเช่นว่าศาลชั้นต้นอาจจะตัดสินให้หย่านะหรือไม่ให้หย่าพอมาศาลอุทธรณ์ภาค7เนี่ยก็เขาฝ่ายที่แพ้ก็จะอุทธรณ์นะฮะไม่พอใจผลคำพิพากษาเราก็มาไกล่เกลี่ยว่าลองคิดดูให้ดีว่าที่ในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยระหว่างคุณเหตุยานะอย่างเช่นว่าหาว่ามีกิ๊กหาว่ามีมือที่3อะไรต่างๆเนี่ยลองคิดดูให้ดีว่ามันจริงไม่จริงถ้าหากคุยกันได้ทั้ง2ฝ่ายคุยกันได้เนี่ยก็ยอมกัน
0: คุยกันเสร็จจบ
1: ทำยอมกันหรือว่าจะถอนส่วนที่อุทธรณ์ออกเพื่อให้คำพิพากษานั้นอยู
0: ่ครับ
1: ซึ่งเราก็ทำเป็นปีที่2แล้ว
0: ครับก็สรุปความได้ว่าสิ่งที่ศาลได้ดำเนินการอยู่เนี่ยมันทำให้พี่น้องประชาชนเราได้ลดความลดต้นทุนในการเดินทางค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะศาลเองก็ลดเวลาไปทำเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เนี่ย

0: ดีเกิดทั้งอาญาใช่ไหมท่านคุณธนชาติก็เรียนทางกฎหมายเหมือนกันเกิดทั้งอาญาเกิดทั้งคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาฉะนั้นบางส่วนก็ไก่เกี่ยคดีส่วนแพ่งเพื่อให้ระงับไม่ต้องไปฟ้องทางแพ่ง
1: เอาละครับท่านผู้ชมครับเราก็ได้ความรู้จากท่านอาจารย์สุริยนต์โสติทัศน์มากมายเหลือเกินวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ครับ
0: ดีครับ
1: ครับเราได้รับความรู้วันนี้พี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ก็น่าจะที่ชมที่ฟังอยู่ก็น่าจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็สังคมของเราก็คงจะเกิดสันติสุขขึ้นมานะครับวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
0: ด้านผมเนี่ยทะเลาะกันความเห็นไม่ตรงกัน
1: ครับ
0: มันก็ธรรมชาติอาจจะเห็นทางด้านเรื่องนึงเนี่ยในเรื่องค่านิยมหรือเรื่องวัฒนธรรมต่างๆอย่างหนึ่งผมเห็นอีกอย่างหนึ่ง
1: ครับ
0: ก็เป็นเรื่องที่ความเห็นที่แตกต่างกันแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้มานั่งพูดคุยไม่ได้นั่งมาทะเลาะหาเรื่องหาราวมันก็ไม่ขัดแย้งพระราชาบ้านข้อมูลท่านบอกว่าถ้าเอาแต่ชนะมันก็ต้องมีแพ้
1: ครับ
0: แต่ถ้าคนปรองดองกันก็คือว่าประนอมกันออมชอมกันนะฮะพอมีพออยู่พอกินไม่ต้องไปแข่งแย่งกันใช่ไหมตรงเนี้ยจะทำให้คนเรารู้สึกพอเพียงสามีภรรยานะครับพ่อแม่กับลูก
1: คนในครอบครัว
0: ต้องสื่อสารกัน
2: This is a kind of innovation because we use our one kind of Thai herbs. This kind of herb, even though the people they use it as like spices or as a good ingredient in their food recipe, but they have never been used in any oral hygiene product before.

0: เปิดทริปแรกกับลูกทัวร์ชาวยุโรปที่ต่างสัญชาติกันออกไปไกด์เด็กของเราก็ดูจะคลึกครื้นกับการทำหน้าที่เป็นไกด์พาลูกทัวร์ไปเยือนเมืองเก่าเมืองแก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้อย่างสนุกสนานแต่ยังพาชมไม่ทั่วเมืองเลยสิครับก็มาเจอเหตุการณ์ที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเลยจริงๆ
1: อยากให้เราช่วยบอกนะคิดว่าจะทำยังไงดีไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ์
0: ไกด์เด็กจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้สำเร็จหรือไม่ไปตามลุ้นกันเลย
2: ก็แบบโอ้โหตกใจมากเลยนะตอนที่เขาบอกว่าเอ้ามาไม่ครบนี่แบบฮะเราน่าจะนับดีแล้วแต่ว่าเอ๊ะทำไมยังไม่ครบล่ะ
3: ก็รู้สึกกังวลมากเลยเครียดเฮ้ยตอนแรกเห็นยังไปห้องน้ำอยู่เลยเขาขอไปห้องน้ำแล้วก็แบบโอ้โหหายไปอะหายไปแบบใจหายเลย
4: น้องๆ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: เราจะทำไงดีเอ่ยถ้ากรุ๊ปเราไม่ครบเนี่ย
6: you just missed him
5: no
6: what you did to them
5: Tanya can you call to Pat
4: โอ้โหใช้โทรศัพท์ต่างชาติ
0: คน
4: เด
0: ีย
4: ว
0: ทำลูกทัวร์หายแล้วยังกล้ายืมโทรศัพท์เขาใช้อีกแม่น้องตุนของเราและควรพูดให้ถูกต้องว่า can you call Pat ไม่ต้องมีทูนำหน้านาวนะครับ
5: hello
4: พาเข้ามาให้ได
7: ้ hello Pat
5: had
7: a loveYou
5: are Petalo? I don't know. We cannot find you.
7: Yeah, I will tell you the direction.
5: Yeah, can you please tell us the direction?
7: Yeah,
5: if you don't know.
7: Listen carefully.
0: แม่สีหน้าและแววตาของลูกทัวร์มันช่างเก็บอาการพิรุธไว้ไม่อยู่ซะจริงๆครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า he looks suspicious ท่าทางแสดงออกมาว่ามีพิรุธล่ะครับ
5: I don't know. It's the place we took a picture. We just got off a

0: come back to from the toilet, like nobody was there, so we were alone. It's only me and Ruth.
1: เขาบอกว่าเขาไปเข้าห้องน้ำพอกลับมาไม่เจอใครเลยตอนแรกก็กล่าวว่าแบบเฮ้ยพี่เขาแกล้งเราปะเนี่ยจะหายจริงเหรอเธอก็เลยแบบโทรไปหาแบบเขามีเบอร์ใช่ไหมคะโทรไปถามเขาบอกว่าเออหลงจริงแบบไปฉี่แบบเดียวออกมาไม่เจอใครเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: What do you see as a symbol around there?And the sky and the moon so I don't know
2: บอกออกมาได้ว่าเห็นแต่ท้องฟ้ากับพระจันทร์ใจร้ายจริงๆเลยครับลูกทัวร์ของเราแถมยังหัวเราะด้วยน้ำเสียงร่าเริงทิ้งท้ายแถมซะอีกแบบนี้เขาเรียกว่ากิ๊กเกิลการหัวเราะคิกคักนั่นเอง
0: เป็นเวียร์อยู
1: ่ขึ้นตุกๆมาได้ไหมคะ
3: เขามีจักรยานแล้ว
4: จักรยานไว้ไหน
5: เนี่ยเนี่ยมันจะเป็นเส้น
1: จักรยานแบกมาด้วย
5: แล้วก็ออกมาทางนี
6: ้ I can see some big poles you know likePoles with wires coming out. Can you see them?
3: เราจะหายไม่ทันแล้วเนี่ย สี่คนรออยู่นะครับ
0: Hello. Do you have a map? Can you find any tuk-tuk? Do you know tuk-tuk? A small car.
6: Yeah, maybe if there's one on the street. But we have our bicycles.
0: เอาไปที่ห้องพังทิ้งไว้ได้ไหม You can leave a bicycle.
6: We can leave the bicycles.
0: Yeah, yeah. The staff will get the bicycle later.
7: 1 second, okay?
0: You.Call your tuk-tuk and you give the phone to the driver and I will talk to him.
6: Okay, or maybe you can just tell me what I need to say to him.
0: And then okay. tell him that you want to go to Phania Chang.
6: Okay.
0: Okay,
6: and
0: so then
6: where will you be? Where are you now? Are you at the entrance?
0: Yeah, I'm at the Phania Chang. We are waiting for you.
6: Okay. Okay, great. Okay, we'll get a tuk-tuk very soon and we'll see you very soon.
1: รู้สึกผิดค่ะแบบเฮ้ยเราเป็นไกด์ป่ะแต่แบบทำเขาหายอะไรเงี้ยแบบอบันดอนแบบทิ้งเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องแบบบอกให้เขาไปบอกตุ๊กๆอีกทีว่าให้มาพะเนียดช้างนะอะไรเงี้ยค่ะ
0: โอเค if you have any problem you can call this number and I will help you
6: okay thank you
0: yeah see you soon
6: bye
8: they got it
2: They got it ในที่นี้ก็หมายความว่าไกด์เด็กของเราตกหลุมพรางกับแผนการของลูกทัวร์และทีมงานที่จัดให้ไกด์เด็กกันแบบเต็มๆเลยครับคุณผู้ชม
3: เอาละครับน้องๆเราเมื่อกี้แก้ปัญหาไปแล้วนะน่าจะมาถูกนะฮะอ่ะต่อไปเราต้อง go on ครับตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่พะเนียดช้างนะครับเราก็จะมีคนแนะนำนะครับซึ่งเป็นคนดูแลช้างที่นี่นะฮะให้มาให้ข้อมูลกับตอนนี้ที่เหลืออยู่4คนก่อนนะใช่แล้วครับคุณพลอยครับเดี๋ยวจะให้เขาอธิบายให้พวกเราเข้าใจแล้วก็พวกเราอธิบายให้กับลูกทัวร์ของเราเข้าใจนะครับ
9: ก็ที่นี่นะคะเป็นเราเรียกว่าพะเนียดคลองช้างเป็นสถานที่ที่ตั้งแต่โบราณเนี่ยเอาไว้จับช้างป่าแล้วก็จะคัดช้างที่เป็นช้างสำคัญมีลักษณะสำคัญเนี่ยเอาไว้ให้กับพระมหากษัตริย์ที่สถานที่นี้เนี่ยเป็นของพระมหากษัตริย์ค่ะ
10: Okay I will describe you this place is they will take the elephant from the forest to this area and the king will choose the elephantfor the nice one yes to take them to the war
9: ผ่านในแต่ในปัจจุบันนี้นะคะก็จะไม่ได้มีการจับช้างป่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ซึ่งเอาไว้ดูแลแล้วก็พยาบาลช้างที่ป่วยหรือว่าช้างที่มาจากที่ต่างๆนะคะ
11: but at the present we use is for take care an elephant and
3: take care ตัวเดียวใช่ไหม an elephant
11: take care elephants
9: ก็ช้างที่นี่หลายๆเชือกก็จะมีไปแสดงตามวันสำคัญต่างๆไปออกขบวนพาเหรดมี
3: งานสำค
9: ัญนะคะก็จะไปแห่ไปอะไรพวกน
3: ี
9: ้ไปเข้าเฝ้าด้วย
0: The elephant is will show on their important day of Thailand like to show and maybe they is on TV also because this place train them to show Thai people that elephant are so lizard
9: โดยการฝึกของที่นี่ส่วนมากก็จะมา
10: แล้ว missing queen
3: โอ้ welcome back เอาละครับตอนนี้กลับมาแล้วนะครับรู้จะแพ้นะครับ
1: พอเขามาถึงเขาแบบมาเขาแบบเข้ามากอดอะไรเงี้ยพูดว่าเอ้ยเขากลัวมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยขอโทษแต่เขาบอกว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็มัวแต่ถ่ายรูปเพลินด้วยอะไรเงี้ย
12: ก็สุดท้ายก็โอเคแก้ปัญหากันได้ดีก็แล้วก็ขอโทษกันอะไรอย่างเงี้ยป่ะแต่เขาก็บอกไม่เป็นไรโอเคเนี้ยเขาไม่นั้นมากก็ครับก็มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างนึงนะ
3: อย่าทำให้หายอีกนะขี่ช้างไม่ใช่ช้างกับเข้าป่านะน้องๆเทคแคร์ด้วยนะครับ

0: เชิญครับน้องๆนำเลยครับไปใครจะยังไงนะฮะเชิญครับเชิญครับจับกลุ่มเลยครับ
1: เริ่มแบ่งหน้าที่เลยครับต้องกระตุ้นนิดหน่อยนะฮะเพราะว่านี่เป็นงานครั้งแรกในการเป็นไกด์เพราะฉะนั้นเขายังไม่รู้ว่าควรจะทำอะไรบ้างตรงไหนยังไงก็ต้องค่อยๆแนะนำกันไปนะครับ
2: ในที่สุดไกด์เด็กของเราก็สามารถทำการสื่อสารพาลูกทัวร์กลับมาได้จนเป็นที่สำเร็จและสมความตั้งใจของพิธีกรและทีมงานเรียกว่าทำหน้าที่ไกด์กันได้อย่างไม่ย่อท้อและยอดเยี่ยมจริงๆ

0: ครับตอนนี้หลังจากท่องเที่ยวมาทั้งวันนะครับเราก็จะพาลูกทัวร์เข้าสู่ที่พักแล้วนะฮะที่เราต้องใช้เสียงแบบสงบๆเพราะว่าที่นี่เนี่ยเราเรียกว่าบ้านไทเฮาส์นะครับซึ่งก็เป็นสถานที่ค่อนข้างสงบแล้วก็แขกแต่ละคนเนี่ยจะต้องอยู่ในไม่ใช่กึกกึกโครมด
1: ัง
0: น
1: ั้น
0: เราต้องใช้ความเงียบสงบนะฮะในการบรรยายให้กับลูกทัวร์ของเราได้รับรู้นะฮะแต่ตอนนี้ฝรั่งพร้อมแล้วคุณน้องพร้อมไหมครับ
1: พร้อมไหมคร
0: ับ โอ้โหมั่นใจมั่นใจผ่านมาทั้งวันแล้วดูสิจะตายตอนจบหรือเปล่าพร้อมแล้วเอาเชิญเลยครับมาลำหน่อยลำต้อนรับหน่อยลำต้อนรับลำต้อนรับเออนี่ต้องดูลีลาเอาเชิญครับเชิญเชิญเชิญเชิญ
2: It's beautiful
0: Really
1: Yeah
0: โอ้โหดูแต่ละคนรู้สึกสนใจมากเลยนะ
1: ใช่รู้สึกหัศจรรย์มาก
0: เอาเชิญน้องๆครับเชิญเลยครับทำหน้าที่เลย
1: หน้าที่เลยลูก
3: Everyone this is Thai traditional house and today we will stay here
4: Yeah for women this size and for men oversize
5: oversize ฝรั่งจะงงไหมครับน้องตุลที่ถูกแล้วต้องพูดว่า over there นั่นหมายถึงฝั่งตรงข้ามฝรั่งถึงจะเข้าใจนะครับน้องตุล
0: แน่นอนครับเราก็ต้องวางแผนจะวางแผนกับลูกทัวร์เราตอนนี้น้องๆกำลังอธิบายอยู่แต่ลูกทัวร์เราจะต้องมีปัญหาหลากหลายคือเรียกว่า
3: Okay, if you don't have any question, let me take you to the room, the bedroom. Okay, women for this side and the men for that side.
6: That's all I mean.
7: TV, we got TV.
8: And coffee cup. We need one more.
7: Yes. So guys, you sit over there and I take the big one.
8: We can fight. Now you can take it over.
7: You will lose, so I don't mind.
4: Pretty cool. Yeah.
1: Not really.
4: Maybe this bed, but they will make it up for the bed. Do you okay?
9: With a mattress?
4: Yeah.
10: Okay, so I will tell the staff there's your problem and I will be quickly to solve the problem.
9: Yeah. I'm not sure because the thing is it's very close to the steps.
4: Do they have the same?
9: Is it the same room?
10: Yeah.
9: Same room?
4: Yeah.
9: Because for us it's very close to the steps.
10: Mm-hmm.
9: So
10: I will tell the staff again to after.
9: Yeah.
4: เขากลัวที่จะต้องอยู่ตรง
10: เขาไม่ชอบ
4: อยากสลับกับ
10: ห้องนู้นมันติดหน้าติดบันไดปะคะคือเขาบอกว่ามันแบบมันติดหน้าต่างมันจะได้ยินเสียงแล้วว่าเขาแบบเป็นผู้หญิงอะ
5: เอาละสิครับคุณผู้ชมครับเมื่อลูกทัวร์ผู้หญิงต้องการย้ายห้องพักไกด์เด็กของเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงกันดีนะครับ
11: คือหน้าต่างครับมันหน้าต่างมันติดกับบันไดแล้วมันไม่โอเคแบบเขากลัวเหมือนมีอะไรมันย่องเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกลัวโจรกลัวอะไรอย่างเงี้ย
0: หมายถึงว่าเขาไม่ชอบห้องที่เราเลือกให
10: ้เขาไม่ชอบห้องที่มันติดหน้าต่างเขาก็เลยมาถามว่าห้องที่ผู้ชายนอนน่ะมันติดหน้าต่าง
0: แล้ว
10: ไ

0: าอยากนอนติดประตู
1: เหม
0: ือ
1: นเขาเพราะว่าต่างมันอันตรายเขาบอกว่าเหมือนแบบมันติดกับบันได
2: มีคนมาลงมอง
3: มันโรงแรมคิดว่าจะทำไงดี
4: ก็เปลี่ยน
1: สลับได้เดี๋ยวจะไปทำสลับได้ไหม
5: ลองดูลองดูลองดูไม่แน่ไม่แน่อาจจะได้อาจจะได
6: ้ We have a problem
7: No stop stop stop It's a man's room for girls to be girls
6: Sorry
8: The girls have a little bit problem
6: Because
8: They are afraid of the stair.
6: This room have a window near the stair.
7: Yes.
6: And she's scared. So okay. Can you switch?
9: What do you think, guys?
8: I'll be gentle.
10: I like the room. ตอนแรกขอเขาสลับห้องตอนแรกเขาไม่ยอมผู้ชายเขาไม่ยอมก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันอาจจะว่าเขาชอบแบบชอบห้องนี้อยากได้ห้องนี้อยากนอนห้องนี
9: ้ We need space. We are 3 minutes. We need space.
1: ตุ้นตุ้นตุ้นห้อง
11: ไม่มันมี2เตียงแต่มันจะเล็กสมอลเลอร์เขาบอกว่าประมาณว่าเขาเป็นผู้ชาย3คนเหมือนแบบก็ไม่รู้ตัดแต่เขาต้องการสิ่งของด้วยWhat do you do? What do you doing? What are you doing?
6: I will told her stother
9: then that's too bad you
6: know
9: extra one
6: can I get maybe I think I can get the extra one for you that one
9: maybe
6: that day is though
9: what do you mean that what you took outside
6: I think not maybe
9: get the extra room outside on
6: okay I will talk to them เพราะว่าฝรั่งเขาจะไม่โอเคที่แบบไม่มีโฟมอ่ะค่ะแล้วเพื่อนอ่ะเข้าไปใช่ป่ะแล้วแบบไปเอาฟูกออกมาแต่เหมือนแบบคิดว่าเขาเล่นๆก็เลยพูดว่าอ๋อ I stole it คือเหมือนเฮ้ยไอ้ขโมยแล้วแบบเขาก็ซีเรียสอ่ะที่แบบเฮ้ยจะมาขโมยของเขาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบงืมเพื่อนออกมาจากห้องแล้วแต่เหลือหนูไงประเด็นนั่นแหละประเด็นเดี๋ยวต้องไปถามข้างล่างอ่ะว่าแบบมันมีเพิ่มได้หรือเปล่า
12: ห้องนี้คือเตียงมันไม่พอค่ะ
13: แล้วยังไงฮะ
12: เขามี3คนแต่เตียงมันเป็นคูเปอร์เตียงก็เลยต้องยกฟูกมาเพิ่มให้เขาคนนึง
13: แล้วห้องนู้นล่ะไม่ต้องใช้หรอ
12: ห้องนู้นมี4เตียง
13: อ๋อห้องนู้นมีเกิน
12: ค่ะก็เลยพอดีกัน
13: โอเคอ่ะ
6: If you scared you can sleep here
11: ก็เล่นปูฟูกรอสักขนาดนี้แล้วยังต้องถามอีกเลยครับว่านอนได้ไหมน้องตุน
6: Try again and say believe you notOkay. But
14: I might be able to sleep.
6: But if he, but he be not okay. So you can sleep here. But it's not.
14: It's not even of our sleeping. It's just I don't have the right feeling through the windows.
6: Oh, so how about if we cross it?
13: จะบอกโอเคครับว่าเขาเรื่องมากกว่าที่เราคิดไปเยอะนะครับแผนการเราอาจจะไม่ให้เขาเรื่องมาก
0: มาก
13: แต่ตอนนี้เขาเผชิญศึกหนักมาก
0: ศึกหนักมาก
13: นะฮะไม่รู้จะเป็นยังไงนะ
12: เขาโอเคยังอ่ะ
1: คือเหมือนแบบเคลียร์เรื่องรูมก่อนแล้วแบบนอนนี่แล้วแบบสตาฟอื่นๆอ่ะเดี๋ยวลองไปคุยกับข้างล่างให้แต่เรื่องรูมแบบโอเคใช่ไหมที่จะนอนรูมนี
12: ้ไม่เขาไม่โอเคเขาไม่ยอมนอน
1: ไปคุยกับเข
12: าเหมือนตอนนี้มีปัญหาใหม่อีกแล้ว
1: ว่าเขานอนไม่ได
12: ้ไม่ยอมนอนด้วยกันอีกแล้ว
1: ก็ใช่ไงตอนแรกเขาก็พูดปัญหาแต่เหมือนกันฝั่งนู้นเขาก็บอกว่าเออไม่โอเคนะเขาได้เพียงจะลองไปคุยกับอะไรกัน
6: We can wait to Alright thank you Okay that's great thank you so much
11: โดนอะไรมาล่ะครับน้องตุลครับเล่นเอาหน้าเย่ปากเบี้ยวไปถึงขนาดนี้สงสัยงานนี้จะหนักนะครับคุณผู้ชม
13: ไม่รู้ด้านนู้นจะยังคงเรื่องมากต่อไหม
0: ใช่เราลองมาลุ้นกันค่ะ
13: ไปครับ
0: เมื่อกี้เปรมไปแล้วนะคะ
6: But I think you have never seen it before. You want to go to see it.
9: No, but we are very tired.
7: I'm tired, so I will just finish and you are home.
8: They afraid of thieves.
7: What? I'm afraid too. Kitty?
15: ตอนแรกที่บอกเลยคือปฏิเสธแบบด้านหน้าเลยคือไม่ตรงๆเลยเขาบอกอึ้งเหมือนกัน
8: แม่ you are strong
7: you're strong you can change
8: ever guys so it's too expensive for me
6: I'm sleep in a small room smaller than you
8: and cheaper
6: So why do you want this room?
7: We love the room. We want to stay here.
6: Oh, okay.
7: It's not a big problem.
6: No, but she just
14: Who's scared?
7: Who's scared?
14: Pat. Here have free bed.
7: Yes. How many beds over there?
14: But
9: yes, exactly.
14: Okay.
9: We want it back. You know?
7: I'm not sharing with someone. The big bed is for.
14: But you have to sacrifice.
15: Please.
12: ก็มีอูรีค่ะเขาชื่ออูรีมาจากเยอรมันก็นิดนึงคือเหมือนเขาจะกวนๆมากกว่าแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้แบบจะเอาอย่างนั้นจริงๆเลยนะแค่อยากกวนๆดูนะ
7: Yeah because three person means three big guys they have a three big they have a bigger woman it's fine
9: Okay so next one gentlemen
7: Oh come on don't play the gentleman card
15: gentleman
7: the gentleman card or you have to be a gentleman
9: Sorry Uli
7: Yes
9: maybe we give to them because I think I have enough of this make me headache what do you think
7: just what the douchebag you are now
15: I divorce divorce
9: you know they insist so much you know
7: now you're kicking in my bag
9: what do you
7: the
9: think
7: the whole time you when okay. the door was closed they said no we want to whom I
9: okay,
7: don't want to
9: vote.
7: Give it up and okay. now you say it
9: okay we vote
10: ตอนแรกๆเถียงกันอยู่นิดหน่อยว่าให้โหวตกันว่าใครจะสลับห้องบ้างให้ยกมือขึ้นเงี้ย
9: We are three who want to stay here. Raise your hand.
15: Vote for woman.
9: I vote for woman. Okay, I vote for woman. You, Martin?
10: ผมเปิ้ลมาเล็กอ่ะมันฮีโร่ของผมอ่ะโอ้โหตอนแรกๆตอนอยู่ได้ทริปแรกๆโอ้โหผมรู้สึกเหมือนเขาแบบเขาครูอ่ะแบบโอ้โหโคตรเท่อ่ะพี่คนเนี้ยแบบ
9: Please.
14: Yeah,
8: are you okay?
7: Talk about the big bet now.
9: This is a good situation.
7: It's not talking about the big bet.
13: เอาละตอนนี้ได้หนึ่งแล้วถ้าได้อีกหนึ่งโหวต
7: Don't talk in Thai now. This is not polite.
13: ถ้าได้อีกหนึ่งโหวตจะโอเค
7: That what?
14: That now.
9: Martin, please.
14: Alex.
9: Yeah, I feel tired. You know.
14: He feel tired to fight with us. To fight with us.
9: No, it's not fighting.
7: Look, we don't fight.
9: Just tired.
14: Please.
7: Maybe the girls come over here and then we talk with them.
15: Oh. ก็ลองให้ผู้หญิงมองมาคุยดูไหมเผื่อจะแบบใจอ่อนอย่างเงี้ย
7: Look I don't want to be really bad you know but I am
11: ทั้งขอร้องทั้งอ้อนวอนกันขนาดนี้แล้วลูกทัวร์รายนี้ก็ยังไม่ยอมใจอ่อนสักทีเห็นทีราตรีนี้ของทีมไกด์เด็กเราดูท่าจะอีกยาวไกลแล้วจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างไรอาทิตย์หน้ามาตามช่วยเป็นกำลังใจให้กับไกด์เด็กในทัวร์ไม่กลัวฝรั่งกันต่อนะครับช่วง wrap up
12: อย่างบางครั้งเนี่ยค่ะเวลาพูดแล้วมันเรียงคำไม่ได้ค่ะมันเหมือนต้องรีบพูดเงี้ย
2: เข้าใจเพราะหนึ่งเราอาจจะเกิดความประมาทเราอาจจะแบบอุ้ยตื่นเต้นว่าทำไมดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนูก็รู้สึกต้องพูดเร็วดังนั้นเนี่ยการเรียงก็ไม่เป็นประโยคแล้วนะคะสิ่งสำคัญในการเรียงประโยคก็ง่ายๆมี subject verb สิ่งสำคัญนะคะภาคประธานภาคแสดงฉันกินอะไรคะฉันกินกบอะไรเงี้ยI eat rock อะไรเงี้ยฉันกินคางคก I eat a turd อะไรเงี้ยเราต้องมีประธานมีกริยาให้เท่านั้นเองลูกนะแล้วก็มีส่วนขยายบลาบลาไปเท่านั้นคือหนึ่งหนูมีสติลูกนะคะแล้วก็ไม่ต้องตื่นเต้นนะคะเราต้องกล้าเข้าไว้ลูกถ้าเรากล้าเราทำได้แล้วดังนั้นเนี่ยหนูค่อยๆพูดลูกนะเขาก็จะเข้าใจเราเท่านั้นเองลูกนะคะ
10: โอเคครับคือผมมีการออกปัญหาเรื่องการออกเสียงครับผมว่าคำว่า everyone นะครับ
2: อ๋อวิ
10: คือ
2: ไม่ได้เลยนะลูก
10: ใช
2: ่นะคะต้องนิดนึงค่ะeveryone ตัว v ค่ะหนูเอามือจับคอลูกอย่ามือจับหลักแร้นะลูกนะจับคอค่ะ
10: everyone
2: พูดตามค่ะคุณพ่อครับ
10: คุณพ่อครับ
2: ผมอยากไปวงเวียนใหญ
10: ่วงเวียนใหญ
2: ่กับน้องแวน
10: กับน้องแวน
2: เป็นเด็กแวนสวยเวอร
10: ์สวยเวอร
2: ์ดีมากค่ะหนูสังเกตว่าอะไรสั่นคะลูก
10: ลำคอ
2: ใช่ตัว v เนี่ยออกเสียงคล้ายกับตัวอะไรลูก
10: ต
2: ัววอก็ละดับอะไรล
10: ู
2: ก W ดีมากตัว W ออกธรรมดาแต่ถ้าตัว V ต้องออกเสียงอะไรลูกสั่นดีมากค่ะดังนั้นต้อง
10: everyone
2: ดีมากค่ะอีกรอบนึงสิลูก
10: everyone
2: อีกนิดนึงค่ะ
10: everyone
2: ดีมากค่ะ
4: หนูเคยแบบคุยกับครูฝรั่งหลายคนหรือว่าแบบเพื่อนหนูค่ะเขาก็บอกว่าคือจริงๆแกรมม่าคือบางทีฝรั่งเขาก็ไม่ได้พูดถูกถ้าได้พูดบ่อยๆเรื่อยๆมันก็จะแบบพัฒนาขึ้นไปเอง
16: ผมว่าสำคัญมากนะคะคือเราไม่ได้คือมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้อยู่ในโลกอย่างนี้สมมติอ่านหนังสือเล่มเดียวกันแปลมาแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างนี้เราก็อยากจะคุยกับเพื่อนนะคะบางทีเราก็อยากได้มุมมองใหม่ๆแล้วก็

0: ช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวสื่อกลาง
1: หนังสืออังกฤษนะคะเป็นนิทานภาษาอังกฤษค่ะเอามาเปิดอ่านเปิดดิกเงี้ยค่ะแล้วก็ฟังเพลงจาก YouTubeฟังการสนทนาจาก YouTube บ้างเงี้ยค่ะเพื่อให้มันชินกับสำเนียงและภาษาเขาหรือฟังเขาออกมากขึ้น
2: ถ้าเราเก่งแต่ไวยากรณ์แต่แกรมม่าเฉพาะหน้าข้อสอบแต่ว่าถ้าคุณพูดไม่ได้มันก็จบ

0: Okay.
1: Wow. Oh, are you ready?
2: Yes.
1: Yes.
2: Yes. Very good.
1: ตอนนี้ทุกคนน่าจะพร้อมแล้วนะคะแบบฝึกหัดแรกของเรารู้จักคำศัพท์ไปหมดแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ลองดูค่ะ Look at the picture ให้ดูไม่ต้องทะเลาะกันนะคะให้ดูนะคะหนังสือหน้า30มีรูปภาพอยู่และมีคำศัพท์อยู่ circle ให้เราวงกลมคำศัพท์ค่ะที่ตรงกับรูปภาพนะไม่เห็นไก่อ่ะโอเคnumber one รูปแรกนะคะไม่มีนะรูปแรกนะคะเอ๊ะมันเป็นรูปอะไรนะใครเดาได้บ้างรูปแรกโอเคสลัดนะคะภาษาไทยเราจะเรียกว่าสลัดแต่ภาษาอังกฤษสลัดนะคะค่ะในสลัดประกอบด้วยอะไรบ้างคะชิคเก้นแปลว่าอะไรแล้วไก่ชีสค่ะชีสแปลว่าใช่เนยใช่ไหมคะชีสเราทับศัพท์มันจะอยู่ในพิซซ่านะพันรูปแรกให้เราวงกลมคำว่าสลัดสะกดยังไงคะ S A L A D โอเควงกลมคำนี้นะคะใครวงกลมแล้วใส่ว่าได้1คะแนนแล้วค่ะเชิญเลยค่ะ
3: วงกลม3อันแล้วครับ
1: โอ้วงกลม3อันเลยไม่ได้เอาแค่ข้อเดียวข้อเดียว3ข้อละรูปต่อมาเป็นก้อนๆอย่างนั้นหน้าตาเหมือนอันนี้เลยขนมปังภาษาอังกฤษว่าไงอ่านว่าไงเอ่ยขนมปังขนมปังเบรดค่ะสะกดว่า B R E A D โอเคเก่งมาก คำว่า meat แปลว่าอะไรคะ M E A T meat เราจะเห็นคำศัพท์ว่า meat อยู่นะคะ meat คำว่า meat พอดีไม่มีอยู่ในรูปนี้นะ meat แปลว่าเนื้อรวมๆเลยเนื้อวัวก็ได้เนื้อไก่ก็ได้เนื้อหมูก็ได้นะต่อมารูปที่มันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายๆเค้กอะค่ะแต่ไม่ใช่เค้ก
3: ชีส
1: ใช่แล้วคือชีสนะคะคำว่าชีสจะไม่อยู่ในนี้นะคะไม่เป็นไรดูในรูปเนาะรูปที่3ชีสได้ไหมใครไม่ได้

0: ยกมือชีสหนูวงกลมคำว่าชีสใช่วงกลมแบบเพื่อนเลยนะได้ไหมชีสใช่ชีสสะกดยังไง C H double E S E ลูกหนูวงกลมเลยลูกต่อมารูปที่4ค่ะรูปนี้ตรงกันเลยมันคือ chicken นะเพราะฉะนั้นวงกลมคำนี้ค่ะ chicken นะคะchicken สะกดอย่างนี้ค่ะใครไม่แน่ใจว่าสะกดยังไงเนาะดูตรงนี้ได้เลยนะคะ chicken c h i c k e n โอเค very good เรามาสู่รูปที่5ค่ะเขาเทอะไรอยู่น้ำใช่ไหมสะกดยังไง milk m i l k ค่ะ milkต่อมาหน้าตาแบบนี้เราเรียกเขาว่าอะไรคะแซนด์วิชใช่ไหมคะแซนด์วิชสะกดอย่างนี้ค่ะแซนด์วิช S A N D W I C H นะคะแซนด์วิชรูปต่อมามีทั้งแอปเปิลมีทั้งเกรปเบอร์นาน่าผลไม้ใช่แล้วภาษาอังกฤษเรียกว่าภาษาอังกฤษผลไม้ใช้คำว่าอะไรคะ fruit f r u i t fruit นะคะ fruit แปลว่าผลไม้นะคะรวมๆเลยผลไม้นะต่อมารูปนี้ค่ะอันนี้เหมือนเค้กเลยเนาะไอศกรีมสะกดอย่างนี้เลยค่ะไอศกรีมนะคะไอศกรีมผักไม่มีคำศัพท์ตรงนี้ไม่มีเดี๋ยวแต่ว่าในนี้มันมีนะรูปต่อมานะคะมันมีผึ้งอยู่ได้มันมีผึ้งอยู่น้ำผึ้งน้ำผึ้งภาษาอังกฤษใช้คำว่า honey ค่ะ honey h o n e y honey พอดีว่าตรงนี้ไม่มี honey นะคะดูไหม honey ถูกต้องค่ะรูปนี้ honey น้ำผึ้งตัวที่สองครับ honey น้ำผึ้งถูกต้องโอเค honey ชอบกิน honey กันไหมมีคนเสร็จแล้วเก่งมากเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงนะคะรอไปพร้อมกันรูปต่อมาเราเรียกเขาว่าอะไรดีมันคือเนื้อนะคะเนื้อข้อไหนเป็นเนื้อชิคเก้นได้ไหมคะชิคเก้น
1: ได้
0: ชิคเก้นแปลว่าอะไรไก่ใช่ไหมมันแปลว่าไก่หน้าตาแบบไหนหน้าตาแบบนี้เนาะเพราะชิคเก้นไม่ตอบไม่เอาเนาะเบรดใช่ไหมคะเบรดขนมปังไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นรูปนี้ค่ะมันคือ meat m e a t meat แปลว่าเนื้อนะคะรูปต่อมานะคะมันเป็นน้ำผลไม้น้ำส้มแต่ว่าไม่มีส้มอยู่นะเป็น juice น้ำผลไม้นะคะJ U I C E juice แปลว่าน้ำผลไม้นะคะถูกต้องเสร็จแล้ว juice น้ำผลไม้น้ำผลไม้ถูกต้องรูปต่อมาเป็นรูปของแครอท cucumber ภาษาไทยเรียกรวมๆว่าไงคะมีแตงกวามีแครอทผักใช่เพราะฉะนั้นผักภาษาอังกฤษนะคะ very good vegetable นะคะ v e g e t a b l e s vegetables นะคะมีการเดาโอเคได้vegetables นะคะ คำศัพท์ที่ยาวที่สุดแปลว่าผักนะอ่านออกเสียงว่า vegetables นะคะ vegetables นะคะชอบกินกันไหมชอบไหมผักชอบดีมากเลยค่ะนะรูปแถวสุดท้ายค่ะเอ๊ะมันเป็นรูปอะไรนะwater น้ำน้ำเปล่านะคะเป็นขวดใหญ่เลยเนาะ water นะคะน้ำต่อมามีน้ำแล้วเอ๊ะสองตัวนี่คืออะไรนะ fish นะคะปลา fish ชอบกินปลากันไหม
1: ไม
0: ่ไม่ชอบหรอ
1: ชอบ
0: โอเคแล้วก็รูปต่อมาน้ำมะนาวเลมอนเนทค่ะอ่านน้ำมะนาวนะคะคำว่าเลมอนแปลว่ามะนาวเลมอนเนทแปลว่าน้ำมะนาวเวลาเราเจ็บคอกินน้ำมะนาวดีนะคะเลมอนเนทตัวตรงกลางอันนี้วอเทอร์เดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะวอเทอร์ครับน่าวอเทอร์ตัวแรกลูกวอเทอร์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอเพื่อนนะอันนี้ฟิชตัวที่สองครับครับไหนขอเช็คหน่อยวอเทอร์โอเคอันนี้เลมอนเนทลูกนะเลมอนแปลว่ามะนาวนะคะตัวที่สองฟิชโอเครูปสุดท้ายค่ะเพื่อนไม่สบายรูปสุดท้ายคือเค้กนะคะเค้กสะกดอย่างนี้เลยเค้กนะ C A K E ค่ะหนูทุกหมดเลยเก่งมากอันนี้ได้เต็มเลยนะคะเดี๋ยวแจกสติ๊กเกอร์ให้นะคะแจกให้อะไรครับเสร็จแล้วเก่งมากกิจกรรมต่อไปทุกคนฟังดีๆนะคะหน้า31หน้า31อันนี้เห็นไหมคะเขาบอกว่าเอามีรูปต่างๆเต็มเลย Color your favorite menuคำว่า color ระบายสีเมนูที่เราชอบเพราะฉะนั้นใครชอบทุกเมนูระบายสีหมดเลยนะคะเดี๋ยวมีสีให้เดี๋ยวจะแจกสีให้และฟังดีๆค่ะมีการประกวดกันนะเมนูของใครระบายออกมาสวยเดี๋ยวพี่จะเป็นแมวมองคัดเลือกมาและเรามีรางวัลแจกนะมีอยู่6รางวัลทยอยแจกนะคะเพราะฉะนั้นให้สุดฝีมือนะเรามีอันนี้ให้1รางวัลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาประกวดกันนะคะเดี๋ยวพี่จะแจกสีให้นะคะได้ค่ะทุกคนได้เข้าประกวดหมดเลยเดี๋ยวพี่เป็นแมวมองดูว่าใครระบายสีออกมาได้เก่งสุดนะ

2คนนี้ไม่ต้องเสียใจมีขนมให้

0: social distancing. Oh, sorry. Okay, I'm Hong Kong. แล้วก็บนโต๊ะนะคะเปิดหนังสืออีกครั้งหนึ่งหน้า32 32นะคะ on page 32หน้า32เปิดก่อนไปทิ้งก่อนหน้า32Get back to your seat. หน้า32เปิดดูก่อนคิดเมนูนะคะคิดเมนู KID คิดแปลว่าเด็กๆพวกเรานี่แหละเป็นคิดเด็กๆนะคะเมนูของเด็กๆก็คือเมนูของพวกเราเรามีกิจกรรมนะคะให้ทำก็คือให้เราเขียนเมนูนะที่เราชอบนะคะลงไปคำแรกค่ะ main dish main dish นะคะก็แปลว่าเมนูจานหลักนะเมนูจานหลักได้แก่อะไรบ้างเช่นอะไรเดียต้มยำนะเช่นต้มยำเช่นอะไรอีกสเต็กนี่คือเมนูจานหลักใช่ไหมคะสเต็กอะไรได้อีกคะเมนูจานหลักฟรายไรซ์แล้วก็พิซซ่าได้ค่ะนี่คือเมนูจานหลักหรืออันนี้อะไรสปาเกตตีก็ได้นี่คือเมนูจานหลักใช่ไหมนะเลือกคนละเมนูเท่านั้นนะคะเขียนลงไปค่ะวาดรูปไม้เดี๋ยวยังไม่ต้องทุกคนอย่าเพิ่งทำนะคะเดี๋ยวจะให้เวลาทำนะทีนี้ฟังก่อนเมนดิชแปลว่าอาหารจานหลักนะให้เลือกแค่หนึ่งเมนูใส่ลงไปนะคะต่อมาคำนี้ค่ะ dessert แปลว่าขนมหวานขนมหวานได้แก่อะไรบ้างเช่นไอศกรีมเช่นช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะเค้กประมาณนี้นะขนมหวานนะคะให้เราเลือกแค่หนึ่งเมนูพอเนาะต่อมา drinks แปลว่าอะไรคะ drinks น้ำเครื่องดื่มเราใส่อะไรลงไปได้บ้างที่เป็นเครื่องดื่มน้ำ coffee ใช่ไหมคะอะไรอีกทีอะไรอีก water อะไรอีก juice อะไรอีก milk ค่ะเลือกแค่เมนูเดียวนะคะนะเพราะฉะนั้นให้แต่ละคนช่วยจัดเมนูนะคะเขียนภาษาอังกฤษลงไปอย่างละหนึ่งแค่นั้นเองระหว่างที่พวกเราเขียนพี่ก็จะแจกสติ๊กเกอร์ให้โอเคไหมโอเคตอนบ่ายเรียนอีกเรื่องนึงครับ school routine อันนั้นก็สนุกโอเคอันหน้าสุดท้ายนะคะเราจะพาพวกเราไปที่ร้านอาหารค่ะเข้ามาในร้านอาหารเราจะเจอใครบ้างใช่แล้วเจอพนักงานเจอเจ้าของร้านเลย
1: เจอเมนูอาหาร

0: จอคนไปซื้ออาหารเจอลูกค้า
1: เจอล
0: ู
1: กค้า
0: เจอเชฟเลย
1: เจอกระทะ
0: เจอกระทะเหล็กกระทะเหล็กอ่ะโอเคใช่แล้วเราจะพาไปร้านอาหารนะคะซึ่งคนที่เราจะเจอก็คือเป็นเวทเชอร์หรือว่าเวทเชสแปลว่าพนักงานเสิร์ฟนะคะพนักงานเสิร์ฟแน่นอนเราเป็นลูกค้าค่ะเราเป็นลูกค้านะทีนี้เดี๋ยวจะสอนนะคะภาษาอังกฤษวิธีการสั่งอาหารเผื่อว่าเดี๋ยวพอโควิดหมดเราไปเที่ยวอเมริกากันเนาะเราไปเที่ยวอเมริกากันรอโควิดก่อนนะคะตอนนี้กำลังมานะถ้าเราสั่งอาหารภาษาอังกฤษไม่ได้อดกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามาฝึกกันนิดนึงนะมาดูบทสนทนานะคะโอเค
1: เดี๋ยวพี่เป็นพนักงานเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวอาจารย์เป็นลูกค้า
0: โอเคนะพนักงานเสิร์ฟนะคะมาถึงเขาก็จะพูดว่า
1: พี่ก็ยื่น This is our menu today. Are you ready to order now?
0: แปลว่าอะไร
1: This is
0: อันนี้นะ This is our menu today นี่คือเมนูของเรา Are you ready to order now? พร้อมที่จะสั่งหรือยังเขาถามว่า Are you ready? อันนี้พร้อมมากหิวแล้วใช่ไหมดีมากเลยลูกค้าจะตอบว่า Yes I would like I would like แปลว่าฉันอยากจะกิน I would like steaksteak and salad อยากกินอะไรโอเคดีเลยนะอยากกินกระทะหรอแพงนะเราอยากจะกินอะไรเราก็บอกว่า I would like hamburger and salad นะคะทีนี้สั่งอาหารเสร็จแล้วนะคะพนักงานก็จะต้องถามต่อว่า
1: What would you like to drink แปลว่า
0: What would you like to drink What would you like to drink What would you like to drink แปลว่าอะไรดี
2: ของ
0: อะไร
2: ของกิน
0: ใช่ drink แปลว่าดื่ม What would you like to drink จะดื่มอะไรนะคะถ้าใครถามเราว่า What would you like to drink ถามว่าจะดื่มอะไรนะคะดื่มอะไรได้ดื่มอะไรได้ Orange juice ดื่ม Milk ดื่มอะไรได้อีก
2: Water
0: Tea right Water Coffee นะเครื่องดื่มเนาะเมื่อกี้สั่งอาหารแล้วสั่งเครื่องดื่มแล้วสุดท้ายค่ะ
1: Would you like some dessert
0: ของหวานค่ะ dessert Would you like some dessert กินของหวานไหม Yes I will have ice cream อะไรได้อีก ice cream chocolate cakeของหวานเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นไปร้านอาหารนะคะเขาจะถามแบบนี้แหละเราก็ตอบแบบนี้ I would like นะคะแปลว่าฉันจะกินฉันจะสั่งเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะคะมีรูปภาพอยู่ใช่ไหมอันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ฝึกว่าเราอยากจะกินอันนี้ไหมนะคะเวลาเราถามว่าจะกินอันนี้ไหม

0: Would you like beef? แปลว่าจะกินบีฟไหม
1: ไม
0: ่
1: กิน
0: ถ้าเราจะกินเราจะตอบว่า yes please yes please นะถ้าเกิดว่าไม่กิน no thanks นะคะ no thanks นะ
1: เ
0: พราะตรงนี้ง่ายมากเลยค่ะกินไหมกินกับไม่กินแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวเราจะให้ฝึกนะคะเดี๋ยวแต่ละคนให้ถามเพื่อนนะคะถามครูดีกว่าไม่ถามเพื่อนไม่ใช่ให้ถาม Would you like ตามด้วยของกิน Would you like นะคะ Would you like burger โอเคเดี๋ยวทุกคนเลยนะคะให้ฝึกตั้งคำถามว่า Would you like Would you like
2: ค่ะ
0: Would you like แล้วก็ตามด้วยเมนูอาหารแค่หนึ่งเมนูพอเดี๋ยวครูจะตอบเองนะคะว่า yes or no
2: ขนมจ
0: ี
2: น
0: นุ๊ดเยอะ
2: ขนมจีน
0: โอเคลองนึกไว้นะคะ Would you like ตามด้วยของกินแล้วเดี๋ยวครูจะตอบเองว่า yes or no ถ้า yes กินถ้า no ไม่กินนะโอเคลองนึกดูนะ Are you ready
1: yes
0: ฝั่งนี้พร้อมใช่ไหมเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนไหมนะโอเคคำแรกค่ะ
3: เดี๋ยว
0: เขียนเลขหนึ่งแล้วก็

ียนเสร็จแล้วปิดเลยใช่ใช่อันนี้เปิดหนังสือเปล่าวันนี้อันหนังสือเก็บก่อนลูกคำแรกนะต่อมาคำที่สองค่ะพี่เขียนเลข2แล้วก็ตัว S

ขียนหมายเลขไปด้วยก็ดีนะคะ number 8

ナンバーナイン。เอาง่ายๆบ้างดีกว่าทวนแล้วกันนะคำแรก fish fish number two salad salad ที่ภาษาไทยเราเรียกว่าสลัดอะนะคะ

salad. Number three, sausage. Sausage. Number four, apple. Number five, pizza. Pizza. Number six, bread. Number seven, steak. Steak. Number eight, fried egg. Fried egg. Number nine, spaghetti. Spaghetti. อันนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะถ้าใครได้จะเก่งมาก Number ten, salmon. Salmon. ได้นะคะได้แล้วนะคะคนที่จะได้รางวัลนะคะทำคะแนนสูงสุดนะคะ4อันดับแรกนะคะโอเคอันนี้ที่1ที่2ที่3ที่4นะคะโอเคนะกับพี่ก่อนกับพี่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราประกาศรางวัลมอบรางวัลถ่ายรูป

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะกลับเข้ามาสู่ The Speech Coach ซีซั่น3ซึ่งใน EP นี้เป็น EP สุดท้ายแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่โชว์ DC พระราม9นะคะในวันนี้สิ่งที่เราจะมานำเสนอให้กับน้องๆให้กับเด็กๆให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามเรามาตลอดระยะเวลาในซีซั่นนี้การโค้ชของเราคำว่าโค้ชคืออะไรโค้ชแปลว่าผู้ที่อยู่ข้างทางที่คอยพานักกีฬาของเราเนี่ยไปสู่เป้าหมายของเขาฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดตลอดระยะเวลาของซีซั่นนี้เราพูดกันเรื่องหลักๆคือการตั้งเป้าหมายเด็กๆของเราทุกคนเอามาเรียนการตั้งเป้าหมายอิคิไกเอามาพัฒนาศักยภาพในด้านของการสื่อสารเพื่อให้เขาไปทำในสิ่งที่เขาต้องการให้สำเร็จทุกคนที่ผ่านเรามาไม่ว่าจะเป็นซีซั่น1ซีซั่น2เด็กๆของเราได้ติดตามพฤติกรรมการเติบโตของพวกเขานะคะหลายๆคนก็ยังคงอยู่ในเส้นทางของเขาและตัวแทนของ The Speech จากซีซั่น1นะคะหนุ่มน้อยคนนี้เนี่ยอายุน้อยที่สุดในวันที่เขามาแต่เป้าหมายของเขาชัดเจนมากเขาชัดเจนมากว่าเขาอยากที่จะเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกได้มีโอกาสได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเด็กคนนี้ค่ะครั้งหนึ่งเคยถูกแปะป้ายว่าเป็นเด็กที่มีสมาธิสั้นแต่วันนี้นะคะเขาเดินตามความฝันของเขาได้เป็นตัวแทนไปเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจบนเวทีที่มีคนฟังมากมายแล้ววันนี้เขามาอยู่กับเราตรงนี้ค่ะเราจะมาฟังว่าเขาเรียนรู้อะไรจากรายการเขาเดินตามความฝันของเขายังไงมีอุปสรรคอะไรหรือเปล่าแล้วเขาก้าวข้ามมันยังไงไปพบกับเขาได้เลยค่ะน้องมอสจาก The Speech Season 1ค่ะเชิญเลยลูก
1: ตั้งแต่จบลงมาจากซีซั่น1นะครับผมก็ต้องเอาสกิลของผมที่เรียนมาที่ได้พัฒนามากับครูเงาะเนี่ยเราก็ต้องเอาไปพัฒนาเราก็ต้องไปทำวิดีโอเพิ่มโพสต์ลง Facebook เพิ่มลง YouTube เพิ่มเพื่อให้เราเนี่ยได้ลองฝึกสิ่งที่เราเรียนมาฝึกเยอะๆฝึกเยอะๆฝึกเยอะๆหลังจากนั้นนะครับเราก็เริ่มต้องไปหาโอกาสละเราก็ต้องออกไปที่อีเวนต์ต่างๆไปหาออร์แกไนเซอร์ต่างๆว่าเนี่ยเขาต้องการเกสต์สปีกเกอร์มั้ยแล้วขอไปช่วยพูดได้มั้ยแล้วหลายครั้งนะครับเราก็จะได้คำตอบว่าไม่หลายครั้งนะครับอุปสรรคที่เราได้เนี่ยก็คือเขาไม่อยากได้เขาไม่ต้องการเพราะว่าเขาอาจจะเห็นเราแค่เป็นเด็กแล้วสิ่งพวกนี้ครับทำให้เรารู้สึกตัวเล็กทำให้เรารู้สึกเศร้าใจแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ผมเนี่ยก้าวต่อไปสิ่งที่ทำให้ผมยอมสู้ก็คือเป้าหมายในใจครับการที่เรามีเป้าหมายเนี่ยหมายความว่ามันจะทำให้

0: เราตัดสินใจได้เร็วและตัดสินใจได้ถูกต้องเช่นสมมุติเขาบอกว่าไม่ถ้าเกิดเราไม่มีเป้าหมายเนี่ยเราอาจจะยอมก็ได้ล้มเลิกก็ได้ไม่ต่อแล้วแต่ว่าการที่เรามีเป้าหมายเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสู้ต่อไปต่อไปอีเวนต์ต่อไปถามต่อไปจนมันได้ครับจนมันได้จนครั้งนึงเนี่ยผมไปเจอออร์แกไนเซอร์ของอีเวนต์หนึ่งชื่อ Changers Campแล้วเขาเป็นนักพูดเหมือนกับเราก็เลยไปลองคุยกับเขาดูครับแล้วเขาก็บอกได้สิมาลองดูมาลองพูดและนั่นทำให้ผมดีใจมากที่ในที่สุดเนี่ยมีคนอยากเห็นผมพูดในที่สุดมีคนยอมรับในตัวผมขึ้นพูดอีเวนต์แรกกล้าๆกลัวๆมีเวลาเตรียมตัวไม่ถึง2เดือนขึ้นไปได้ยินเสียงตบมือใจสั่นเดินออกไปปั๊บเราคิดถึงเป้าหมายเราเป้าหมายที่อยากเป็นนักพูดให้แรงบันดาลใจเดินออกไปถือไมค์พูดหลังจากการพูดเสร็จเสียงตบมือของคนดูเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราทำได้แล้วเราชนะอุปสรรคมาแล้วและนี่คือทำไมการมีเป้าหมายถึงดีที่สุดครับเพราะว่าเราไม่ล้มเลิกอะครูการที่เรามีเป้าหมายอะครับทำให้เราไม่ล้มเลิกถึงเราล้มเหลวถึงเขาบอกไม่ถึงเขา reject เรามาเราก็ต้องสู้ต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่เราต้องการจะทำให้มันสำเร็จให้ได้และการมีเป้าหมายครับมันทำให้เราได้ประโยคนึงมาผมได้ประโยคนี้มาจากหนังสือเล่มนึงประโยคมันคือภาษาอังกฤษว่า we turn it to from what if to can do ซึ่งในภาษาไทยหมายความว่าเราเปลี่ยนจากมันทำได้หรือไม่เป็นมันกลายเป็นมันทำได้ซึ่งประโยคนี้นะครับถ้าเรามาดูดีๆ what if เนี่ยคือตอนที่เราล้มเหลวตอนที่เขาบอกไม่ตอนที่เราต้องกลับบ้านตัวรู้สึกเล็กๆตอนที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีอะไรแล้วไปถึง can do คือตอนที่เราพูด speech แรกเราจบต่อหน้าคนเป็นร้อยตอนที่เราพูด speech ที่สอง speech ที่สามเราจบต่อหน้าคนเป็นร้อยและนั่นคือ can do เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้ละและนี่ก็คือเจอร์นี่ของการที่จากเป็นคนที่พูดไม่เป็นมาพัฒนาสกิลกับครูเงาะพัฒนาฝึกไปเรื่อยๆจนเราได้รับการรับเชิญเป็นเกสต์สปีกเกอร์กับอีเวนต์ต่างๆครับขอบคุณครับ
1: นี่คุณผู้ชมคะอยากให้เข้ามาดูใกล้ๆนะคะนี่ขนลุกไปหมดเลยนะคะว้าวภูมิใจมากครูภูมิใจในตัวมอสมากแล้วครูมั่นใจว่าพวกเราทุกคนภูมิใจในตัวมอสมากๆเลยลูกโอ้โหครูเห็นพัฒนาการของหนูที่มันสวยงามมากเลยลูกการที่หนูมีเป้าหมายที่มันชัดเราเห็นถ้าเกิดใครย้อนกลับไปดูซีซั่น1จากเด็กคนนึงที่มาซีซั่นแรกเนี่ยเขามาด้วยความตั้งใจมากโอ้โหแต่ว่าเวลาเขาพูดเขาจะมีจังหวะที่มันยังไม่ถูกยังไม่ลงล็อกแต่ทุกคนเห็นเหมือนที่ครูงอเห็นวันนี้ใช่ไหมคะมันถูกไปหมดเลยอะจังหวะจากโคนี่เกิดจากการฝึกซ้ำทำซ้ำนี่ไม่อยากจะคิดเลยนะว่าถ้าเราไปเจอเขาอีกสักปีหนึ่ง5ปี10ปีข้างหน้าเขาจะเฉียบคมมากขึ้นขนาดไหนเพราะว่าเขาฝึกมันทุกวันเพราะเขารู้ว่าเขาทำมันไปเพื่ออะไรสิ่งที่สำคัญคือหลายคนนะคะจะยอมท้อแท้ได้ง่ายเพราะว่าเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนอย่างที่น้องมอสบอกมอสอะวิ่งเข้าหาโอกาสเขาไม่ได้รอให้โอกาสมาหานะคะและแน่นอนค่ะโลกอ่ะก็อาจจะมีคนที่เห็นเราและไม่เห็นเราแต่คนที่สำคัญที่สุดที่ต้องเห็นตัวเองคือตัวเราเหมือนที่มอสเห็นตัวของเขาชัดเจนค่ะแล้วพอวันที่เขาเห็นตัวของเขาชัดวันหนึ่งโลกก็จะเห็นเขาชัดขึ้นแบบที่พวกเราเห็นในวันนี้นะคะโอ้ครูภูมิใจมากๆเลย
0: ก็วันนี้มาก็กล้าๆกลัวๆครับเพราะปกติก็จะได้รับการเตรียมก่อนก็จะมีสคริปต์ให้แต่ครั้งนี้มาถึงปั๊บ15นาทีเขาให้เราขึ้นกล้องเลยก็กลัวสั่นอยู่แต่ว่าก็ขึ้นไปเราก็ต้องพยายามเอาทุกอย่างให้มันประติดประต่อกันในหัวครับเช่นสิ่งที่เราเรียนในซีซั่น1มาเช่นเทลลิ่งบอดี้แลงเกวจก็คือเราก็ต้องเอาขึ้นไปประติดประต่อกันในหัวตอนเราอยู่บนเวทีนั่นแหละครับก็กลัวมากแล้วก็ตื่นเต้นแต่พอขึ้นไปพูดแล้วมันก็โฟลว์มันก็รู้สึกดีตอนพูดจบอะครับก็รู้สึกว่าเออเราทำได้แล้วเราทำได้อีกครั้งหนึ่งครับก็ฟังจากครูเงาะก็รู้สึกว่าเออเราพัฒนาไปมากกว่าที่เราคิดว่าเราจะพัฒนานะครั้งหน้าเราก็อาจจะต้องไปฝึกเพิ่มพูดเพิ่ม

0: ออกอีเวนต์เพิ่มเพื่อให้เราแบบได้ความมั่นใจในตัวเองเวลาถ้าเกิดต้องขึ้นไปพูดสดที่ไหนครับก็เพื่อนๆที่ฝึกอยู่นะครับอย่าท้อครับเหมือนที่ผมบอกคือยังไงมันก็จะล้มเหลวคือยังไงมันก็จะโดนรีเจ็คคือยังไงคนก็จะบอกไม่แต่ว่าเราอย่าท้อครับถ้าเราเห็นเป้าหมายแล้วว่าเราเห็นตัวเองที่สำเร็จแล้วอะถ้าเรามีเป้าหมายตรงนั้นแล้วครับถ้าอย่าท้อนะแล้วเราดู whatever it takes หรือทำทุกอย่างที่มันจำเป็นเพื่อเราถึงเป้าหมายนั้นนะครับเราก็จะถึงเป้าหมายนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับ
1: และคนต่อไปนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์เป็นตัวแทนของซีซั่น2ค่ะสาวน้อยคนนี้เป็นเด็กผู้หญิงที่ชัดเจนในเป้าหมายของตัวเองวันที่เขามาอยู่ในรายการของเราเนี่ยเขาไม่ได้บอกเราด้วยซ้ำนะคะว่าการที่เขามาในรายการนี้ไม่ได้เพียงแค่จะมาฝึกการพูดอย่างเดียวแต่เขากำลังสร้างพอร์ตให้ตัวเองค่ะเพื่อที่จะนำไปสานต่อความฝันในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยอยู่ในคณะที่เขาต้องการเขาซ้อมเขาทำทุกอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของเขาและวันนี้ความฝันของเขาก็สำเร็จแล้วนะคะนิสิตใหม่นิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยน้องกังหันค่ะเชิญเลยลูก
2: กังเชื่อนะคะว่าทุกคนก็คงเคยได้ยินคำนี้ว่าเวลาที่เราตั้งเป้าหมายแล้วอะแล้วพอเราทำมันสำเร็จอะเรามีความสุขมากๆเลยค่ะกังก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ตั้งเป้าหมายแล้วก็ได้ทำมันสำเร็จแล้วตั้งแต่ประถมมากังเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมมากๆทำหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการเต้นกีฬาหรือว่าการเรียนเลยคือกังมีความสุขตลอดโดยที่กังก็ไม่รู้นะว่าสิ่งที่กังทำอยู่นี่คือมีความสุขจากอะไรได้ทำตอนดีดกีตาร์ตอนอะไรหรอหรืออะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่พอกังขึ้นมาหมอต้นอะค่ะคืออาจารย์เขาก็จะเริ่มถามแล้วว่าเราจะเข้าสายไหนเพื่อเราจะเข้ามหาวิทยาลัยไหนแล้วเราจะทำอาชีพอะไรในตัวแบบในภายภาคหน้าซึ่งกังก็ตอนแรกจะเข้าวิทย์คณิตค่ะเพราะว่าเกรดถึงแล้วก็ตามเพื่อนแบบเป็นเด็กเรียนด้วยแล้วก็ทำกิจกรรมด้วยก็เลยอ่ะเข้าวิทย์คณิตก็ได้แต่พออาจารย์เหมือนให้มานั่งทำเช็คลิสต์ว่าเฮ้ยเราชอบทำอะไรเราเหมาะกับอะไรซึ่งด้วยความที่กังหันเป็นเด็กกิจกรรมมาตลอดแล้วก็คิดว่าเฮ้ยสายวิทย์มันก็ไม่น่าจะเหมาะกับเราแบบอยากเข้าสายศิลป์มากกว่าหรืออะไรก็มานั่งดูว่าเฮ้ยทำไมทุกวันที่เราทำกิจกรรมเนี่ยเราชอบทำกิจกรรมเพราะอะไรเราชอบตัวกิจกรรมที่เราทำหรือว่าเราชอบที่จะได้คุยกับคนอื่นแล้วก็มานั่งนึกว่าทุกครั้งที่เราทำเนี่ยหนูอ่ะชอบที่ได้คุยกับคนอื่นได้ถามเขาได้เรียนรู้ไปทีละก้าวว่าการวิ่งเนี่ยแบบขยับแขนขยับขาหรือว่าการวิ่งผาดหนูชอบวิ่งผาดเพราะว่าได้มองหน้าคนที่เราแบบไปแตะเขาด้วยหนูชอบรำเพราะว่าหนูชอบเรียนรู้ที่เวลาเขาสอนรำสอนอะไรหนูซึ่งประเด็นคือหนูชอบคุยกับคนอื่นอ่ะเราเริ่มรู้ความชอบตัวเองแล้วเราจะเข้ามหาวิทยาลัยอะไรที่มันเกี่ยวกับการที่ได้คุยกับคนอื่นตอนนั้นหนูก็เรียนนิชโปรแกรมค่ะก็เลยไปเซิร์ชใน Google คำว่า communicateก็ขึ้น communication art หรือว่านิเทศศาสตร์ว่านิเทศศาสตร์ก็น่าสนใจเข้ามหาวิทยาลัยอะไรดีนะกังก็เลยมองย้อนกลับไปตอนมันป.5ค่ะกังไปเดินเล่นในสยามแล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยไปออกกำลังกายแล้วก็เห็นว่าว้าวจุฬาเนี่ยบรรยากาศดีเนาะอยากเข้าไปเรียนจังเลยอยากเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ก็โอเคเข้านิเทศจุฬาคิดแค่นั้นเลยค่ะวันนั้นก็เป็นการตั้งเป้าหมายเลยว่าอ่ะกังหันอยากเข้านิเทศจุฬาถึงกลับไปพม่าแล้วก็ไปขอพรเจ้าพ่อทันใจว่าขอให้ได้นิเทศจุฬารอบแรกก็เลยมุ่งมั่นอ่านหนังสือตั้งแต่ม.4 ม.5 ม.6 เป็นต้นมาแล้วตอนม.4 ค่ะกังก็สรุปว่าเลือกสายศิลป์ภาษากังก็อยู่เอกภาษาญี่ปุ่นของม.2 ภาษามิตรก็เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนเพราะว่าเราก็ยังคงคอนเซ็ปต์ชอบการพูดชอบการสื่อสารกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอไปม.5กังก็ไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วพอขึ้นมาม.6กังก็ได้มาออดิชั่นรายการ The Speed ซึ่งตอนแรกก็กลัวนะว่าเฮ้ยเราจะโอเคไหมก็มีความประหม่าตั้งแต่ EP แรกๆถ้าทุกคนย้อนกลับไปดูกังหันจะดูนะก็แบบหน้าประหม่าตลอดเลยแต่ก็พอได้ทำอิคิไกอะค่ะตอนที่เขาให้ตั้งเป้าหมายว่าเราชอบอะไรเราทำอะไรได้ดีสิ่งที่เราทำมันเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นหรือเปล่ามันหารายได้ด้วยตัวเองไหมอะไรเงี้ยกังรู้สึกว่ากัง

0: ชอบการพูดทำได้ดีไหม
1: ไม่แน่ใจ
0: ถ้าเราชอบแล้วอะทำไมเราไม่ทำให้มันได้ดีไปเลยล่ะแล้วสมมติถ้าคือไม่ใช่สมมติสิหนูอะชอบการพูดการสื่อสารแล้วถ้าหนูพัฒนาให้มันดีขึ้นมันก็เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นและมันก็สร้างรายได้คนอื่นด้วยกังก็เลยเอาล่ะเรามาพัฒนาการพูดการสื่อสารของตัวเองให้ดีขึ้นดีกว่าเพื่อที่ว่ามันทำประโยชน์ให้คนอื่นได้ด้วยเวลาที่เราพูดเนี่ยคนอื่นก็จะมีความคือพอเราพูดผู้ฟังก็จะมีความสุขได้ความรู้ได้กำลังใจได้แรงบันดาลใจอะไรไปจากเรามันก็เฮ้ยมันเป็นอาชีพได้แล้วกังก็อยู่ดีๆมีวันหนึ่งอะค่ะเพื่อนก็ตะโกนมาบอกเฮ้ยกังหันนิเทศจุฬาเปิดรับพอร์ตเป็นปีแรกหนูก็เฮ้ยอะไรเนี่ยเจ้าพ่อทันใจหรอก็แบบก็เลยโอเคลองกดเข้าไปดูเฮ้ยแล้วสาขาที่รับอะก็คือวาทานิเทศspeech เลยอะ speech communication art ซึ่งมันตรงกับเดอะสปีชที่เรากำลังทำรายการอยู่อะหนูแบบโอ้น่าสนใจเอามันคือเป็นเป้าหมายที่เราอยากเรียนอยู่ที่จุฬามาโดยตลอดอะค่ะกังก็โอเคนั่งทำพอร์ตนั่งรวบรวมผลงานรวบรวมเกรดไปสอบภาษาอังกฤษหรืออะไรแบบคือมุ่งมั่นตั้งใจมากแล้วด้วยรายการเดอะสปีชอะเป็นรายการที่สอนในเรื่องการพูดคือไม่ใช่แค่การพูดอย่างเดียวกันรูปปากหรืออะไรแต่ว่าสิ่งที่หนูได้จากรายการ The Speed มากคือความมั่นใจอะแล้วก็ passion เป้าหมายอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นนะคะจากที่อยากเข้านิเทศจุฬาก็เป็นวาทะนิเทศจุฬา Speed Communication Art ก็เหมือนรายการ The Speed หนูแบบมันเป็นอะไรที่มันตรงมากๆมันชัดมากๆกับเป้าหมายที่เราคิดมาโดยตลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอกังส่งไปส่งพอร์ตไปประกาศมาเฮ้ยผ่านรอบพอร์ตกังก็เตรียมสอบสัมภาษณ์กังก็แบบชอบแพชชั่นไปเลยว่าตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่อะไรกังชอบการสื่อสารหรืออะไรมาโดยตลอดแล้วมันใช่อ่ะค่ะพอมันเป็นอะไรที่เรามีความสุขด้วยเป็นเป้าหมายของเราด้วยอ่ะมันก็ออกมาดีอ่ะหนูก็ติดหนูดีใจมากติดนิเทศจุฬาแล้ววาทานิเทศจุฬาแล้วทั้งบ้านก็กรี๊ดมันอิ่มมันมีความสุขมากๆเลยค่ะพอเราเห็นผลที่เราได้ทำมาแล้วแล้วก็คือต้องขอบคุณรายการ The Speed มากมันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆค่ะการที่เราตั้งเป้าหมายแล้วอะแล้วก็ตามเป้าหมายเรามาเรื่อยๆแล้วก็บวกกับความสุขบวกกับความที่เราไม่เครียดไม่กดดันตัวเองมากเกินไปพยายามหาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้ชัดหาแล้วก็ตั้งพอเราตั้งแล้วอะเราจะทำแล้วพอทำแล้วมันสำเร็จอะมันมีความสุขมากมากเลยค่ะกังหวังว่านะคะว่าสิ่งที่กังได้พูดในวันนี้กังที่ได้แชร์ประสบการณ์ได้เล่าถึงเรื่องการตั้งเป้าหมายหรือแพชชั่นของกังเนี่ยมันจะทำให้เพื่อนๆหรือทุกคนที่ฟังนะคะก็เหมือนมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็ตั้งเป้าหมายในชีวิตตัวเองให้ชัดมากขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นเป้าหมายที่ใหญ่หรืออะไรก็ได้อย่างเป้าหมายที่กังพยายามทำอยู่ทุกวันนี้ก็คือตั้งเป้าหมายแค่แบบอ่ะวันนี้ต้องกินน้ำให้ครบ3ลิตรอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการตั้งเป้าหมายอย่างหนึ่งไปแล้วแล้วพอเราทำมันสำเร็จเล็กๆน้อยๆหรืออะไรมันก็ทำให้เรามีความสุขมากๆแล้วค่ะขอบคุณค่ะ
2: เห็นไหมคะว่าเด็กน้อยกังหันของครูเนี่ยสาวน้อยมหัศจรรย์ของครูเนี่ยเขาไม่ได้เริ่มจากเรื่องใหญ่เลยค่ะสิ่งสำคัญคือเขารู้จักการที่ออกไปแล้วค้นหาเรานั่งอยู่เฉยๆเราคงไม่เจอหรอกว่าเราจะชอบอะไรแต่เขาเลือกที่จะออกไปทำแล้วพอเขาเจอแล้วเขาไม่ได้ปล่อยสิ่งที่เขาเจอไว้ทิ้งๆคว้างๆเขาเลือกที่จะตั้งเป้าหมายคนเราค่ะเวลาที่ตั้งเป้าหมายอะไรแล้วเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างอ่ะมันสั้นเข้ามันเร็วเข้าเพราะเราจะไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่มันไม่ใช่น้องกังหันอาจจะบอกว่าอาจจะเป็นเครดิตของเทพทันใจแต่ครูให้เครดิตไปที่ตัวของกังหันค่ะเพราะว่าถ้ากังหันวันนั้นไม่ชัดเจนว่าตัวเองอยากจะเข้านิเทศจุฬาไม่ประกาศออกไปก็คงไม่มีเพื่อนวิ่งมาบอกว่าเฮ้ยเขามีรอบเสนอพอร์ตนะสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาหาเราเป็นเพราะเราชัดเจนค่ะคนต่างๆเขารู้ว่าเราชัดอะไรโอกาสมันก็จะเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ครูชื่นชอบมากๆแล้วอยากให้ทุกคนเอาไปลองใช้ดูนะคะนั่นก็คือเรื่องของการให้เครดิตกับการชนะเล็กๆของตัวเองในแต่ละวันไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าใหญ่ค่ะพอวันนึงที่เราตั้งเป้าว่าวันนี้เราจะดื่มน้ำให้ได้3ลิตรแล้วเราทำได้เนี่ยค่ะเขาเรียกว่า small winsเมื่อเราได้ small wins บ่อยๆใจเราจะเกิดความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วเราจะทำเป้าที่มันใหญ่ขึ้นได้อย่างสบาย สิ่งหนึ่งที่ครูใหญ่

0: จะบอกทุกคนวันนี้นะคะเด็กๆทั้งสองคนเนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดละวันนี้เขาจะต้องไปสื่อสารบางอย่างออกไปให้โลกนี้ได้รับรู้ทีนี้พอพูดถึงคำว่าสื่อสารสื่อคือวิธีการเนาะสารก็คือเนื้อหาที่เราจะสื่อออกไปคำถามคือแล้ววันนี้เราจะสื่อสารอะไรที่จะออกไปแล้วสร้างความยั่งยืนให้กับทั้งตัวเราแล้วก็ผู้คนที่รับสารในโลกวันนี้ค่ะเราสังเกตไหมคะเราเคยได้ยินคำว่าไม่มีอะไรเร็วกว่าแสงยกเว้นข่าวร้ายค่ะข่าวร้ายไปไวกว่าแสงค่ะเฟกนิวส์ไปไวกว่าแสงค่ะเราเห็นเลยค่ะว่าหนังสือแท็บลอยด์ต่างๆทั่วโลกที่เกี่ยวกับเรื่องของก็สิบดาราคนนั้นเลิกกับคนนี้เซ็กซ์เทปของดาราคนนี้ขายดีมากเป็นบิลเลียนดอลลาร์นะคะเป็นระดับพันล้านนะคะทำไมอ่ะก็เพราะมันทำงานกับสมองของสัตว์ในมนุษย์ของเราไงเพราะเวลาที่เราได้ยินข่าวร้ายมนุษย์มันจะเกิดภาวะของความกลัวแล้วก็ต้องระวังภัยมนุษย์จึงมีแนวโน้มที่จะเสพของที่เป็นทางลบคำถามคือแล้วมันส่งผลอะไรคนที่ผลิตสื่อเหล่านี้ออกมาเขาก็ได้เงินถูกไหมคะเขาอาจจะคิดแค่ว่าเขาได้เงินแต่คำถามต่อมาลองลุงดูนะคะวันนี้นะคะยอดการหย่าร้างที่มีผลหลายคนนะคะเห็นการหย่าร้างในหมู่ดาราหลายคนก็พบว่ามันเป็นเรื่องปกติอะไรที่เราเห็นซ้ำๆค่ะมันจะถูกโปรแกรมเข้าระบบอัตโนมัติของสมองมนุษย์ทันทีแล้วเราเรียกว่ามันเป็นริพบว่าปีล่าสุดเนี่ยนะคะปีที่เขาทำมาใน63ประเทศไทยของเราอัตราหย่าร้างนะคะ 45% ค่ะเกินครึ่งนะคะเกินครึ่งเหนือไปกว่านั้นเราเห็นคนที่โพสต์รูปกับรถโพสต์รูปกับเงินครูไม่ได้บอกว่าผิดนะคะแต่คุณต้องรู้ก่อนว่าเขาหามาอย่างยากลำบากแบบไหนไม่ใช่เราเห็นเขาโพสต์กับรถกับอะไรต่างๆแล้วเราก็อยากได้ปัญหาคือคนส่วนใหญ่โพสต์แล้วไม่ได้บอกว่ากว่าฉันจะมาถึงวันนี้ฉันทำอะไรมาบ้างเด็กที่มาเห็นปุ๊บโอ้โหอยากรวยอยากสวยอยากดังแบบคนเหล่านี้และทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองได้มีของแพงๆแบบนี้มาใช้ปัจจุบันค่ะยอดการค้าประเวณีในเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้นและเกิดจากการสมัครใจนะคะเพื่อที่จะได้เงินมาซื้อของเหล่านี้มาโพสต์บ้างหลายคนอาจจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับเราจริงหรือเปล่าคำถามครูอยากให้พวกเราถามตัวเองตรงนี้ว่าจริงหรือเปล่าว่ามันไม่เกี่ยวกับเราสมมติครูง้อตีตัวเองแบบนี้ไม่มีใครเจ็บกับครูเนี่ยแต่เสียงครูกระทบหูคุณไหมกระทบอยู่แล้วเราคือเอกภาพของกันและกันค่ะวันหนึ่งค่ะต่อให้เราทำสิ่งอะไรออกไปแล้วเราคิดว่ามันไม่น่าจะเดือดร้อนใครแต่ถ้าเราไม่ได้คิดอย่างรอบคอบแท้จริงมันอาจจะกลับมาทำร้ายเราเราเห็นนะคะหลายครั้งที่สื่อนำเสนอคนไม่ดีให้ออกมาเป็นคนดีขายได้แล้วสุดท้ายใครล่ะคะที่เสียเครดิตใครล่ะคะที่เสียความน่าเชื่อถือใครล่ะคะที่เสียหายทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภควันนี้ค่ะหน้าที่ของการสร้างสื่อสื่อมีหน้าที่3อย่างค่ะ1สร้างความบันเทิง2ให้ความรู้และ3ยกระดับจิตใจให้กับผู้คนวันนี้ครูง้อยอยากจะฝากใครก็ตามที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วนั่งดูฉันอยากผลิตสื่อฉันอยากสร้างสรรค์ออกไปอยากให้พวกเราคิดให้ไกลขึ้นอีกนิดนึงไม่ต้องรีบโตหรอกไม่ต้องรีบดังไม่ต้องรีบมียอดวิวเยอะหรอกเราสามารถค่อยๆโตอย่างยั่งยืนได้ถ้าสิ่งที่คุณผลิตออกไปเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวคุณดีต่อเราดีต่อเขาดีต่อโลกใบนี้มันจะทำให้เราทั้งหมดยั่งยืนไปด้วยกันแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับโลกใบนี้อย่างแท้จริงครูฝากไว้เท่านี้นะคะไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราจะสร้างออกไปคิดให้ไกลค่ะคิดให้ไกลกว่าตัวเองสักนิดคิดไปเผื่อลูกเผื่อหลานของเราในอนาคตแล้วเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขด้วยสารที่คุณตั้งใจสื่อออกไปค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะแล้วกลับมาพบกับพวกเรา The Speech ในซีซั่นหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: เอาจริงๆหนูตื่นเต้นมากๆเลยนะคะหนูไม่ได้พูดอะไรยาวๆแบบนี้มานานมากๆแล้วอะแต่รู้สึกว่ามีความสุขมากๆพอเราได้พูดได้แสดงความรู้สึกหรือว่าได้แชร์อะไรดีๆให้ทุกคนฟังค่ะก็ว้าวรู้สึกดีมากค่ะที่ครูง้อพูดในวันนี้นะคะหนูรู้สึกว่าโหมันเป็นประเด็นเป็นแก่นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่าสังคมในปัจจุบันอะค่ะใครๆก็พูดออกมาได้ใครๆก็สามารถแสดงความคิดเห็นหรืออะไรออกมาได้อะแต่ว่าหลายคนรวมถึง

0: ตัวหนูเองบางครั้งที่เหมือนเราไม่ได้คิดดีๆว่าสิ่งที่เราพูดออกไปสารที่เราส่งออกไปเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่ามันเป็นอะไรที่ถูกต้องจริงหรือเปล่ามันก็ทำให้เหมือนหนูเอามานั่งคิดอีกทีว่าการที่เราจะพูดออกไปหรือว่าการที่เราจะแชร์หรือพิมพ์อะไรลงไปในโลกโซเชียลที่มันเร็วขนาดเนี้ยเราต้องมีสติก่อนแล้วก็มานั่งคิดทบทวนตัวเองว่ามันถูกต้องจริงหรือเปล่าที่เราพูดอะไรออกไป
1: วันนี้ได้เห็นเด็กๆ เนาะตั้งแต่ซีซั่น1 2แล้วก็เห็นการเติบโตของเขาในซีซั่น3มีความสุขค่ะเวลาที่เราเห็นเด็กที่เขาชัดเจนในเป้าหมายของเขาแล้วเขารู้ตั้งแต่เขายังตัวน้อยๆอยู่เลยอ่ะตอนครูอายุเท่าเขาครูยังไม่ชัดเขาเลยอ่ะแล้วมันเจ๋งมากเลยในวันที่เขาพบเป้าหมายของเขาเร็วแล้วมันทำให้เขาไปอย่างมีความสุขนะเดินทางบนเส้นทางของตัวเองไม่ต้องไปเสียเวลากับทางที่มันไม่ใช่รู้สึกมีความหวังที่เราจะได้เห็นเด็กไทยมีความชัดเจนในชีวิตของตัวเองแล้วก็อยากให้เด็กๆเหล่านี้เป็นหนึ่งในไอดอลให้กับเพื่อนๆของเขาน้องๆรุ่นถัดไปในการที่จะชัดเจนในตัวเองเหมือนกันแล้วก็ในซีซั่นนี้นะคะความโชคดีคือเราได้มีโอกาสไปเจอเด็กๆด้วยอย่างตอนที่เราไปที่โรงเรียนที่พนัสเนี่ยโอ้โหเราเห็นกลุ่มเด็กที่มีความสนใจในเรื่องนี้มากขึ้นเรามีการทำกลุ่มย่อยเด็กแต่ละคนก็จะมีอิชชูมีปัญหาแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันบางคนโดนบูลลี่บางคนก็อยากรู้ว่าเราจะทำยังไงให้มันกล้าผมทำมาแล้วแต่มันไม่เวิร์กผมจะทำยังไงมันมีเด็กที่สนใจแล้วก็อยากพัฒนาตัวเองอยู่เยอะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากที่มีโอกาสได้ไปเจอเด็กกลุ่มนี้แล้วก็ให้คนทั้งประเทศได้มีโอกาสได้ดูแล้วก็อันนี้เป็นโชคดีของครูด้วยนอกจากเด็กๆจะโชคดีแล้วครูก็โชคดีไปด้วยกับการที่ได้ไปเจอโค้ชต่างๆไม่ว่าจะเป็นพี่ตุ๊กปิยพงษ์นะฮะที่โอ้โหชัดเจนมากในทิศทางของการเป็นโค้ชของเขาหรือได้เจออย่างน้องเจแปนเนี้ยคนที่สร้างตัวเองมาจากสื่อสเกลเล็กจนตอนนี้มาเป็นสื่อแมสมีเดียแล้วมาเป็นสื่อหลักสื่อใหญ่แล้วหรือแม้กระทั่งอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่เราได้เจอพี่บี้อย่างเงี้ยโอ้น้องบี้เดอะสการ์เนี่ยเป็นคนที่ผู้นำนะครูฟังแล้วครูยังได้แรงบันดาลใจที่แบบเออนะถ้าเราเอาจริงมันจะไม่ได้ได้ยังไงใช่ไหมคะฉะนั้นตลอดระยะเวลาของซีซั่นของการโค้ช The Speech ซีซั่นนี้นะคะครูหวังใจเป็นอย่างยิ่งเลยว่าคนที่ได้ดูเนี่ยน้องๆเด็กๆที่ได้ดูสามารถเอาสิ่งที่โค้ชเหล่านี้หรือปัญหาของเด็กๆที่อาจจะเป็นเหมือนกับเราเพื่อนๆที่อยู่ในโรงเรียนแล้วเราอาจจะมีปัญหาแบบเดียวกับเขาเอามารวบรวมคัดกรองแล้วเอามาสร้างเอามาแก้ไขปัญหาในชีวิตตัวเองสร้างสิ่งที่เราอยากจะทำให้มันสำเร็จในรูปแบบของเราเองได้นะคะก็ขอให้ The Speech Coach เป็นประโยชน์ในการสร้างแล้วก็พัฒนาตัวเองในแบบที่เราต้องการนะคะ

0: พอหลังจากจบรายการไปแล้วคุณไปเห็นเขาว่าไปเข้า KU Band
1: นนทรีกำลังดอกบานไม่ช้านานก็จะมีดอกใหม
2: ่รุ่นเรานี่อาจจะสอนในลักษณะที่เอาไปสอนคนอื่นด้วยดีกว่าปลายเท้าสำคัญที่สุดในการเล่นฟุตบอลการเคลื่อนไหวมีทั้งหน้าหลังต้องใช้ปลายเท้า
3: เรามีกล้องนะครับเรามีไฟเท่านี้ครับเราก็สามารถเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้แล้ว
4: ผมเริ่มด้วยกล้องเว็บแคมโน้ตบุ๊กเลยนะแล้วผมตัดต่อไม่เป็นด้วยก็ลองศึกษาดูมันไม่ได้ใช่เรื่องยากครับขอแค่ความสำคัญคือเรากล้าตัดสินใจที่จะลงมาทำ
5: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:00 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะได้เวลามาพบกันอีกแล้วค่ะรายการ AYC Food Fit for Five กับเอพัชรีรักษาวงเคนสเปเก้นะคะวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่ร้าน A Cup of Joe นะคะเป็นร้านกาแฟน่ารักน่ารักอยู่ริมทะเลสาบหมู่บ้านสามกรนั่นเองนะคะถ้าจำกันได้นะคะเราเคยพูดถึงสำนวนที่หมายถึงกาแฟหลายหลายสำนวนเลยทีเดียวและ A Cup of Joe ก็เป็นสำนวนซึ่งหมายถึงรู้ว่าพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับกาแฟนั่นแหละค่ะวันนี้เราจะมาเน้นกันนะคะที่คำว่า blend คำว่า blend b l e n d blend นี้เนี่ยนะคะก็คือการผสมผสานเข้ากันค่ะถ้าเป็นในด้านของกาแฟนะคะก็คือการผสมกาแฟที่ต่างกัน2ชนิดหรือว่ามากกว่า2ชนิดเข้าด้วยกันนะคะเพื่อที่จะให้เป็นกาแฟที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเลยล่ะค่ะดังนั้นเวลาที่เราเห็นคำว่า coffee blend ก็จะหมายถึงกาแฟค่ะที่มีการผสมกันของเมล็ดกาแฟต่างชนิดต่างพันธุ์อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นนะคะจากแหล่งปลูกหลายๆแหล่งปลูกนั่นเองล่ะค่ะซึ่งถ้าเป็นสูตรของอิตาเลียนเนี่ยเคยทราบกันมานะคะว่าจะต้องใช้กาแฟถึง5ชนิดขึ้นไปค่ะโอ้โหเอามาเบลนด์ให้เข้ากันให้หอมค่ะคราวนี้เราก็จะมาดูสำนวนที่น่าสนใจนั่นก็คือ to blend in นี้เนี่ยนะคะความหมายก็คือว่าให้ดูกลมกลืนนะคะหรือว่าไม่ได้เป็นที่สังเกตนั่นเองนะคะหรือว่าทำตัวให้เนียนหรือว่าอาการที่ว่าเราเนี่ยเนียนแล้วก็กลมกลืนไปกับเขาให้หมดเลยนะคะตัวอย่างค่ะ he blended in with the crowd the concert he blended in with the crowd at the concert สมมุติว่านะคะมันเป็นคอนเสิร์ต rock and roll ทุกคนเนี่ยนะคะก็แต่งตัวมา rock เป็นพังเอยใส่แบบชุดหนังอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะเขาก็ใส่มาด้วยเขาก็เลยดูกลมกลืนเหมือนคนอื่นแต่ถ้าเอ๋ไปเนี่ยเอ๋ไม่ได้เบลนด์อินหน้าเพราะเสื้อสีสดซะขนาดนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะ AYC Food Fit for Five พบกันใหม่ครั้งต่อไปแต่อย่าลืมเข้ามากดไลค์นะคะแล้วก็เข้ามาแนะนำด้วยค่ะว่าอยากจะให้เราไปถ่ายทำที่สถานที่ใดหรือว่ามีคำถามเรื่องของภาษาอังกฤษทิ้งไว้ได้เลยค่ะที่ Food Fit for Five Fans วันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางเรือการเดินเรือแล้วก็มีคำศัพท์ที่น่าสนใจหลายคำด้วยกันนะ

0: คะวันนี้อยากจะพูดถึงอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะคะของเรือเนี่ยที่มีความสำคัญมากๆเลยสมอเรือค่ะซึ่งสมอเรือนั้นเนี่ยนะคะใช้ในการยึดเรือให้อยู่กับที่เพื่อที่จะให้เรือนั้นเนี่ยนะคะไม่ลอยไปไหนค่ะอย่างเช่นที่ท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะเรือขนสินค้าเนี่ยก็จะต้องจอดเรือหรือว่าทิ้งสมอในจุดทิ้งสมอบริเวณปากน้ำนะคะเพื่อที่จะรอให้เรือนำร่องเนี่ยนะคะนำเข้าท่าอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะเข้าท่าไปได้เองค่ะสมอในภาษาอังกฤษใช้คำนี้อ่านออกเสียงว่า anchor anchorการทิ้งสมอเรือนะคะเพื่อที่จะให้เรือนั้นอยู่กับที่ก็คือการ drop the anchor ส่วนการถอนสมอเรือเพื่อที่จะให้เรือเนี่ยแล่นออกไปได้นั้นเนี่ยก็คือ weigh the anchor แต่ถ้าเป็นการผูกเรือไว้เราก็จะใช้ to tie up หรือว่าจะเป็น to moor ก็ได้ตัวอย่าง the boat is tied up in the dockThe boat is tied up in the dock แปลว่าเรือเนี่ยนะคะถูกผูกเอาไว้ที่ท่าเรือค่ะ The boat is moored in the dock ความหมายเดียวกันเลยค่ะซึ่งนอกจากคำว่า anchor จะแปลว่าสมอเรือแล้วเนี่ยยังหมายถึงผู้อ่านข่าวหรือว่าผู้ประกาศข่าวก็ได้ซึ่งเราจะเจอคำว่า anchor ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันนะคะถ้าเป็นแบบอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า newsreader ซึ่ง anchor หรือว่า news anchor anchorman anchor woman ก็จะหมายถึงผู้อ่านข่าวที่สามารถสรุปข่าวประสานการรายงานข่าวจากหลายๆแหล่งได้แล้วก็มานำเสนอต่อคุณผู้ชมเนี่ยละค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะพบกันใหม่ในรายการ AYC Food Fit for Fight ในครั้งต่อไปวันนี้เอพัชรีรักษาวงคินส์แพเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย
0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะบางคนเอ๊ะแปลกใจมีเด็กน้อยที่ไหนมานั่งตักเออยู่ลูกชายเองค่ะน้องเบเนดิกต์นะคะขวบนิดนึงค่ะเอาละค่ะรายการของเราในวันนี้เนี่ยก็ยังจะพูดถึงเรื่องราวของอาเซียนกันต่อนะคะเพื่อเป็นการปูทางเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช2558ค่ะและในตอนนี้นะคะเราก็จะพูดถึงอาเซียนกันค่ะอาเซียนเนี่ยย่อมาจากคำว่า Association of Southeast Asian Nations ซึ่งถ้าเป็นภาษาไทยนะคะชื่อเต็มๆเลยก็คือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะที่มีสมาชิกทั้งหมด10ประเทศด้วยกันและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งนะคะก็เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจค่ะความมั่นคงด้วยทางการเมืองแล้วก็การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรมทีนี้นะคะเราจะมาดูสำนวนที่น่าสนใจกันบ้างค่ะ to take part in สำนวนนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการเข้าร่วมการมีส่วนร่วมก็ได้นะคะ most Southeast Asian countries take partIn ASEAN ประเทศส่วนมากแล้วเนี่ยในภูมิภาคนี้ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะคะจะเข้าแล้วก็มีส่วนร่วมนะคะเป็นสมาชิกอาเซียนหรือว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองละค่ะนอกจากนี้นะคะเราเนี่ยยังสามารถใช้คำนี้ได้คำว่า partake ที่จะมีความหมายคล้ายๆกันกับ to take part นะคะ to take part เข้าร่วมมีส่วนร่วมค่ะอย่างเช่นตัวอย่าง the association of southeast asian nations asean will allow timor leste to partake in future asean meetings and summit สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะอาเซียนค่ะจะพิจารณาอนุญาตให้ประเทศทิมอร์เลสเตเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนในอนาคตค่ะซึ่งประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะมีด้วยกัน11ประเทศด้วยกันแต่ว่าเข้าร่วมแล้วเนี่ย10ประเทศและประเทศที่ไม่ได้เข้าร่วมนะคะก็คือประเทศทิมอร์เลสเตนั่นเองละค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะประเทศไทยที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเย้แล้วก็เป็นผู้สนับสนุน

รายการของเราวันนี้น้องเบนเนดิกต์กับเอพัชรีรักษาวงคินสเปเกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพบกันอีกเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะเรายังคงพูดคุยกันเรื่องราวของอาเซียนนะคะจุดกำเนิดของอาเซียนนั้นนะคะเริ่มเมื่อวันที่8สิงหาคมปีพุทธศักราช2510นะคะโดยมีสมาชิกทั้งหมดเนี่ยที่เป็นผู้ริเริ่มหรือว่าผู้ก่อตั้งเลยก็คือ5ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ประเทศไทยอินโดนีเซียมีมาเลเซียมีฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็มีสิงคโปร์ด้วยค่ะเพื่อที่จะร่วมกันก่อตั้งองค์กรความร่วมมือกันระดับภูมิภาคนะคะที่จะพัฒนาการเจริญเติบโตทางการค้าและทางด้านเศรษฐกิจค่ะรวมทั้งการพัฒนาทางด้านสังคมของกลุ่มประเทศสมาชิกแล้วก็ต่อมานะคะได้มีชาติสมาชิกเพิ่มยิ่งขึ้นค่ะจนปัจจุบันนี้เนี่ยทั้งหมดแล้วนะคะมีประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน10ประเทศค่ะThe starting point of ASEAN was when 5 countries cooperated to develop economically. ประโยคนี้แปลว่าจุดเริ่มต้นของอาเซียนนะคะก็เมื่อ5ประเทศมาร่วมกันเพื่อที่จะพัฒนาด้านเศรษฐกิจนั่นเองค่ะคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะมีคำว่า starting point starting point ก็จะหมายถึงจุดเริ่มต้นซึ่งจะใช้นะคะกับการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆหรือว่าสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางอย่างเช่น Bangkok Railway Station หัวลำโพง is the starting point of the route สถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงนะคะเป็นจุดเริ่มของเส้นทางการเดินทางค่ะอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือคำว่า cooperate ก็หมายถึงการร่วมมือนะคะที่เป็นไปในลักษณะของการปฏิบัติตามการยอมทำตามแล้วอีกคำนะคะที่ใกล้เคียงมากๆเลยก็คือคำว่า collaboration ที่จะหมายถึงการร่วมมือแต่เป็นในแบบที่ลงแรงทำงานร่วมกันค่ะ I will collaborate with Jane on this research ฉันเนี่ยก็จะร่วมมือกับเจนนะคะในการทำงานวิจัยครั้งนี้ค่ะซึ่งการใช้คำว่า collaboration ยังหมายถึงการสมรู้ร่วมคิดนะคะการหักหลังพวกเดียวกันโดยการร่วมลงแรงกับฝ่ายตรงข้ามนะคะหรือว่าที่เรียกกันว่าไส้ศึกนั่นเองล่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยประเทศไทยที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะแล้วก็สนับสนุนรายการของเรา Food Fit for Fight ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Fight ค่ะวันนี้เรายังคงพูดถึงเรื่องของอาเซียนนะคะเพื่อที่จะเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อที่จะรับประชาคมอาเซียนเมื่อก่อตั้งแบบเสร็จสมบูรณ์นะคะในปีพุทธศักราช2558ที่กำลังจะมาถึงค่ะวันนี้ค่ะเราจะพูดถึงบทบาทหน้าที่ของอาเซียนซึ่งบทบาทของเหล่าประเทศกลุ่มสมาชิกในอาเซียนเนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์ให้ภูมิภาคนี้เนี่ยเป็นภูมิภาคที่มีความมั่นคงสงบสุขก้าวหน้าแล้วก็พัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยกลายเป็นองค์กรระหว่างประเทศองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทแล้วก็ความสำคัญต่อประชาคมโลกมากอย่างยิ่งเลยนะคะถ้าเราเนี่ยจะบอกว่าใครมีบทบาทในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าแสดงบทบาทในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะสามารถใช้สำนวนนี้ได้เลย to play a role in something ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษค่ะ AYCThailand plays a role in the development of English skills for the AEC ความหมายก็คือ AYC ประเทศไทยเนี่ยมีบทบาทที่สำคัญมากๆเลยในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนะคะเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ค่ะ to play a role in something นะคะก็คือมีบทบาทสำคัญก็สามารถที่จะเพิ่มคำว่า major เข้าไปได้นะคะ to play a major role in something หรือคำว่า important to play an important role in something ก็ได้ค่ะซึ่งหมายถึงมีบทบาทสำคัญอย่างเช่นประโยคภาษาอังกฤษ the association of Southeast Asian nations, ASEAN can play a major role in balancing power in Asia. สมาคม

ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะคะสามารถมีบทบาทสำคัญในการถ่วงดุลอำนาจในทวีปเอเชียนี้ล่ะค่ะและเมื่อเรารวมกลุ่มเป็นอาเซียนแล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยเราก็จะต้องรวมตัวแล้วก็ร่วมมือกันนะคะที่จะสร้างให้กลุ่มประเทศสมาชิกทั้งหมด10ประเทศเนี่ยมีความแข็งแกร่งซึ่งเป็นที่มาของการรวมตัวจัดตั้งเป็นประชาคมอาเซียนค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมนะคะประเทศไทยผู้สนับสนุนรายการของเราเนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการสอนภาษาอังกฤษ AYC Food Fit for Five แล้วนะคะเรายังพูดถึงเรื่องราวของอาเซียนนะคะเพื่อเป็นการปูทางเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งจะเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2558นะคะไม่ไกลแล้วเนาะและเราได้ทิ้งท้ายถึงการจัดตั้งเป็นประชาคมอาเซียนหรือว่าอาเซียน Community ประชาคมอาเซียนนะคะอาเซียน Community ก็คือการรวมตัวของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นชุมชนที่มีความแข็งแกร่งนะคะสามารถสร้างโอกาสทั้งด้านการเมืองความมั่นคงนะคะเศรษฐกิจโดยมุ่งให้สมาชิกในประชาคมเนี่ยมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะสามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เหล่าประเทศสมาชิกเนี่ยก็จะมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกง่ายๆเลยนะคะก็คือการทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นครอบครัวเดียวกันนั่นเองแหละค่ะและเมื่อพูดถึงการรวมกลุ่มทำให้นึกถึงสำนวนนี้ค่ะ gather together ที่จะหมายถึงการรวมกลุ่มนะคะการจับกลุ่มการรวมตัวนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษ ASEAN member states need to gather togetherfor the ASEAN community in order to increase its global competitiveness กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะต้องการที่จะรวมกลุ่มกันสำหรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพทางด้านการแข่งขันในเวทีโลกค่ะIn order to ก็เป็นสำนวนนะคะหมายถึงเพื่อที่จะจุดๆๆอะไรสักอย่าง gather together ก็คือการรวมกลุ่มเราจะมาดูกันนะคะอีกตัวอย่างนึงค่ะ people who are alike tend to gather together and become friends one more time people who are alike tend to gather together and become friends คนที่มีความชอบเหมือนกันหรือมีความเหมือนกันนะคะมักจะมีแนวโน้มที่จะรวมกลุ่มแล้วก็กลายเป็นเพื่อนกันค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five จะต้องขอขอบพระคุณนะคะประเทศไทยที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนะคะเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เอพัชรีรักษาวงคินส์เพเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันอีกแล้วรายการ AYC Food Fit for Five นะคะซึ่งเรายังเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียน Community AC การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะจะเกิดขึ้นแล้วนะคะในปี2558ไม่ไกลนี้เองค่ะแต่เดิมค่ะผู้นำอาเซียนได้เห็นชอบค่ะที่จะก่อตั้งอาเซียนนะคะนู่นเลยในปี2563ค่ะแต่ว่าสถานการณ์โลกเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีการแข่งขันกันอย่างสูงอย่างเช่นการเติบโตด้านเศรษฐกิจนะคะของจีนแล้วก็อินเดียมีการก่อการร้ายด้วยมีภัยคุกคามต่างๆเขาก็พยายามที่จะเร่งมือตั้งให้เสร็จเร็วขึ้นใน2558นั่นเองละค่ะซึ่งประโยชน์นะคะในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนก็จะเพิ่มอำนาจต่อรองแล้วก็ขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศโดยให้ประชาชนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นประชาชนในแต่ละประเทศนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปทำงานในประเทศนู้นประเทศนี้เนี่ยนะคะในประชาคมอาเซียนได้อย่างเสรีเหมือนเป็นประเทศเดียวกันค่ะคราวนี้ค่ะ

เราก็จะมาดูสำนวนกันบ้างพูดถึงขีดความสามารถหรือว่าการทำอะไรตามความสามารถตามความพร้อมนะคะมีสำนวนนี้มาฝากกัน at one's own pace at one's own pacePace P-A-C-E pace เนี่ยจะหมายถึงฝีเท้านะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีฝีเท้าเร็วช้าไม่เท่ากันสำนวนนี้นะคะก็เลยหมายถึงการทำอะไรตามกำลังตามความสามารถของแต่ละคนนะคะตามความพร้อมของเราอย่างเช่นตัวอย่างถ้าเป็นประโยคนะคะ ASEAN is moving at its own pace to form the ASEAN community by 2015 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนกำลังดำเนินการจัดตั้งประชาคมอาเซียนตามขีดความสามารถในปี2015ค่ะมาลองดูนะคะอีกประโยคนึงค่ะประโยคนี้ Children learn best by studying at their own pace เด็กเนี่ยนะคะจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเลยนะคะด้วยการที่ให้พวกเขาเนี่ยเรียนไปตามความพร้อมตามขีดความสามารถของเขาค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณมากๆประเทศไทยนะคะที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษนะคะเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขอบคุณด้วยค่ะประเทศไทยที่สนับสนุนรายการ AYC Food Fit for Fight วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Food Fit for Fight สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมค่ะ AYCFood Fit for Fight เอพัชรีรักษาวงคินส์แพเกอร์ค่ะช่วงนี้นะคะเรายังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนหรือว่าอาเซียนคอมมูนิตี้ AC มาฝากกันนะคะจะสร้างสมบูรณ์แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในปีพุทธศักราช2558ค่ะซึ่งจากเดิมนะคะเราเป็นเพียงแค่สมาคม Association The Association of Southeast Asian Nations แต่ตอนนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะขยับก้าวเข้ามารวมกันเป็นประชาคมหรือว่า community ASEAN communityดังนั้นการเป็นประชาคมอาเซียนก็จะเป็นเหมือนชุมชนใหญ่ชุมชนหนึ่งนะคะที่รวมประชากรเรา500ล้านคนจาก10ประเทศเข้าด้วยกันค่ะเหมือนอยู่บนแผ่นดินเดียวกันนะคะเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะดังนั้นจึงมีเรื่องที่จะต้องประสานหลายประเด็นหลายเรื่องเลยนะคะโดยแบ่งเป็น3เรื่องสำคัญหรือว่า3เสาหลัก3Pillars. สาหลักแรกเลยก็คือประชาคมการเมืองแล้วก็ความมั่นคงค่ะหรือว่าอาเซียน Political and Security Community หรือว่า APSC ค่ะสาหลักที่2นะคะก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC นี่เราจะคุ้นกันมากเลยนะคะอาเซียน Economic Community และสาหลักที่3ก็คือประชาคมสังคมค่ะและวัฒนธรรมอาเซียนอาเซียน Socialcultural community ย่อก็คือ ASCC ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมค่ะและประชาชนของประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศก็จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมทั้ง3เสาหลักนี้เลยนะคะดังคำขวัญหรือว่า ASEAN motto ก็คือคำขวัญ one vision one identity one community 1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์1ประชาคมนะคะทิ้งท้ายกันนะคะวันนี้หลายคนเนี่ยมักจะเข้าใจผิดนะคะมักพูดกันว่าเข้าสู่ AEC ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องพูดอย่างถูกต้องก็คือเข้าสู่ AC ASEAN Community ก็คือประชาคมอาเซียนนั่นเองล่ะค่ะและ AEC เป็นเพียง1ใน3เสาหลักของอาเซียนเท่านั้นนะคะก็คือพัฒนาด้านของเศรษฐกิจค่ะวันนี้ขอขอบคุณประเทศไทยที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแล้วก็สนับสนุนรายการ AYC Food Fit for Fight ของเราอยู่นะคะลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ Food Fit for Fight สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะขอนำคุณผู้ชมนะคะไปชมกิจกรรมการศึกษาชายแดนใต้นะคะก้าวไกลสู่อาเซียนที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต1นะคะได้จัดขึ้นค่ะซึ่งกิจกรรมนะคะก็จะมีทั้ง English Day Camp นะคะที่จัด
ขึ้นตามโรงเรียนต่างๆใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงมีกิจกรรม English Camp ค่ะให้กับน้องๆระดับมัธยมศึกษาพร้อมกับประถมศึกษาด้วยค่ะซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาและการจัดมหกรรมทางวิชาการนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนที่โรงเรียนเบนจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีด้วยค่ะ

English activities for students to gear up for the ASEAN Economic Community.ประโยคนี้นะคะก็หมายความว่าหน่วยงานด้านการศึกษานะคะได้เตรียมการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ASEAN Asian แล้วก็คำว่า ASEAN ASEAN Asian เนี่ยจะเป็นคำเรียกคนที่ถือว่าเป็นคนเอเชียเนี่ยแหละค่ะหรือว่าคนที่อยู่ในเอเชียเกิดที่เอเชียนะคะซึ่งที่เกี่ยวข้องกันกับทวีปเอเชียนั่นเองค่ะส่วนอาเซียนนะคะก็จะสะกดแบบนี้นะคะ ASEAN จะเป็นตัวอักษรย่อนะคะของชื่อเต็มของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Association of Southeast Asian Nations หรือว่าที่เรียกกันว่าประชาคมอาเซียนซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิก10ประเทศและประเทศไทยเองก็เป็นสมาชิกอยู่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยจะต้องขอขอบพระคุณค่ะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต1นะคะที่สนับสนุนรายการของเราแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลามาเจอกันแล้วกับรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กันที่ค่าย English Math and Science Camp ของน้องๆโรงเรียนโยธินบูรณะที่ทาง AYC จัดขึ้นค่ะซึ่งกิจกรรมสนุกๆในค่ายครั้งนี้เนี่ยนะคะก็คือการที่เขาเนี่ยนะคะจะทำความเข้าใจกับหลักการของการบินหรือว่าAviation นะคะซึ่งเขาก็จะมีการประดิษฐ์เครื่องบินแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยอย่างที่เห็นอยู่นะคะเขากำลังทดลองการร่อนเครื่องบินอยู่ซึ่งการปล่อยจรวดหรือว่าปล่อยเครื่องบินเนี่ยนะคะเราจะใช้คำนี้คำว่า launch ค่ะซึ่งคำนี้หลายๆคนเนี่ยจะอ่านว่า lunch นะคะแต่ว่าไม่ใช่ lunch นั้นมันก็คือมื้อกลางวันใช่ไหมคะอาหารกลางวันจริงๆแล้วต้องออกเสียงว่า launch นะคะนั่นก็จะเป็นสำเนียงอังกฤษ launch นะคะซึ่งหมายถึงการปล่อยเครื่องบินหรือว่าจรวดหรือว่าจะเป็นดาวเทียมก็ได้ค่ะอย่างเช่นเรามาดูตัวอย่างเป็นภาษาอังกฤษประโยคเลย the students launched a plane after they learned about the aviation theory the students launched a plane after they learned about the aviation theory นักเรียนนะคะเริ่มทำการปล่อยเครื่องบินนะคะหลังจากที่พวกเขาได้เรียนรู้ทฤษฎีการบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งในทางการตลาดเนี่ยนะคะก็จะนำคำนี้มาใช้ซึ่งจะหมายถึงการเปิดตัวสินค้าก็ได้อย่างเช่น Jim launched his new productinto the marketplace. Jim launched his new product into the marketplace. Jim เปิดตัวสินค้าใหม่ของเขาในท้องตลาดค่ะเอาละค่ะและนั่นก็เป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจคำว่า launch นะคะลองเอาไปใช้ดูและวันนี้ก็หมดเวลาของรายการของเราเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไป launch my plane กันก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 ถึง 10:40
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: everybody! Welcome to English Level Up!
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
0: English Level Up!
1: ครูพี่เนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: น้องๆคะเมื่อพูดถึงคำว่าสวยหรือน่ารักเนี่ยน้องๆก็คงจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า prettyแต่น้องๆทราบไหมคะนอกจากจะแปลว่าสวยน่ารักแล้วเนี่ยคำว่า pretty นะคะก็แปลว่าค่อนข้างได้อีกด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วในวันนี้นะคะครูพี่เนทกับครูพี่นุ่นเราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำว่า pretty กันค่ะ
2: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ครูพี่เนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
0: Chris Jobs
2: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า pretty อยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
3: Welcome to our condo. Oh, this is a condo.
4: เจ๊อะไรฮะสรุปเจ๊ขายเหรอ
3: ไม่ไม่ได้ขายเช่า
4: หมายถึงห้องใช่ไหม
3: ใช่แล้ว
4: โอ้ยจะบอกว่าคอนโดหรือคอนโดมิเนียมมันก็คือต้องขายให้เขาไปเป็นเจ้าของแต่ถ้าปล่อยเช่าเนี่ยนะเขาก็เป็นแทนเนนต์ก็คือผู้เช่าสอนไปแล้วครั้งที่แล้วนะดังนั้นเขาจะมาเรนต์ก็คือเขาจะมาเช่าเจ๊ก็ต้องเรนต์เอาท์ก็คือให้เช่าเข้าใจไหม
3: ให้เช่า
4: so rent out ใช่ไหมก็คือเป็นผู้ให้เช่า
3: ก็ใช่สิคร
4: ับ ดังนั้นเนี่ยนะก็คือที่นี่ก็เป็นอพาร์ตเมนต์หรือแฟลต
3: เฮ้ยขอโทษนะฮะ
4: อะไร
3: ให้เกียรตินิดนึงเรียกว่าแฟลตไม่ได้นะฮะ
4: นี่เจ๊เรื่องนี้เพิ่งสอนในตอนที่แล้วในเทปที่แล้วเจ๊ไม่ได้ดูเหรอ
3: ไม่ได้ดู
4: ทำไมอ่ะ
3: ก็ไม่ได้เล่น
5: What kind of rooms do you have? Do you have studios?
3: Studio? นี่มันห้องเช่านะไม่ใช่ห้องอัดเสียง
4: โอ้ยเจ๊สตูดิโอคือห้องบันทึกเสียงก็จริงห้องบันทึกภาพและห้องบันทึกวิดีโอใช่ไหม
3: ใช่
4: แต่สตูดิโอถ้าเป็นห้องเช่าก็คือแบบห้องเดียวที่มีห้องน้ำมันอยู่ในตัวสตู
3: ด
4: ิ
3: โอ
4: ใช่ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
5: Do you have single rooms?
3: Are you single?
5: No, I'm married.
3: แต่งงานแล้วจะมาเอาห้องคนโสดทำไมนะ
4: โทษเจ๊ซิงเกิลก็แปลว่าคนโสดแต่ถ้าเป็นประเภทของห้องก็คือห้องเตียงเดียวคือนอนคนเดียวอ่ะเข้าใจไหมมันจะมีซิงเกิลรูมใช่ไหมแล้วก็จะมีดับเบิลรูมก็คือห้องเตียงใหญ่ๆที่นอนคู่กันได้อ่ะเข้าใจไหมบอกสิ we have single room double room
3: we have single room double room
5: what about suites
3: sweet อยากสวีทจะเก
4: ล็ดอ่ะเดี๋ยวมาตีปากเลยเจ๊สวีทเนี่ยมันก็แปลว่าหวานหรือของหวานก็ได้นะแต่สวีทก็คือห้องชุดที่มีห้องรับแขกแยกในตัวไง
3: yes we have a suite sir
5: okay can we go see it
3: yay
5: should we take the elevator
3: oh this is a lift
5: okay should we take the lift
4: okay elevator กับ lift เนี่ยมันก็เหมือนกันไงก็คือเนี่ยนี่เนี่ยไอเครื่องชักลอกไฟฟ้าขึ้นข้างบนเนี่ย
3: เอาลิฟต์ขึ้นไป
4: ได้ต้องกดสิครับ
5: okay thank you
4: Yeah, you are. This is a suite. That was a long corridor. Yeah, wrong door. The wrong door. Me, corridor or hallway is the way to the stairs in the building or the apartment, right? Not door, but the door. And the door is the long door, the door is the way to the stairs.

0: ปลอมดอกประตูผิดเขาก็นึกว่าพามาผิดห้องสิ
1: เออว่าแต่ว่ามาตั้งแต่เมื่อไหร่นะ
0: ก็มาตั้งแต่แรก
2: This room's pretty spacious
1: Yeah This is a spacial room
0: เขาไม่ได้หมายถึงพิเศษแต่เขาหมายถึง spacious มาจากคำว่า space ที่แปลว่าเนื้อที่ดังนั้น spacious ก็แปลว่าห้องนี้เนื้อที่โออากว้างขวางไม่ใช่ spatial ที่แปลว่าพิเศษแต่ถ้าพิเศษออกเสียง special สั้นๆ
1: spacious
0: แต่นี่คือ spacious
1: spacious How big is the room Oh very big How big Oh XL
0: โอ้ยนี่ขายห้องหรือขายเสื้อพี่ XL XL อะไรเขาถามว่า How big is the room คือห้องมันใหญ่แค่ไหนนะพี่ก็ต้องตอบสิว่ามันตามเมตร
1: อ๋อ50 square meter
0: ฮะเจ๊ square meters ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาไทยคุยคนไทยเมตรแต่ฝรั่งคือ meters 50 square meters
1: อ๋อ50 square meter
2: oh okay that's a pretty good size
1: shall we go see the bedroom
2: yeah sure after you
1: no after you
2: okay oh, this is a nice room
1: Yes.
2: So when can I move in?
1: Move in? Oh, okay, move in.
2: Wait, stop. I didn't say move. I said move in.
1: Moving, I move in.
0: Yeah.Move in จริงๆแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษมันแปลว่าย้ายเข้ากระเถิบเข้าไปเนี่ยก็เรียกว่า move up เข้าใจไหมแต่ move in ก็แปลว่าย้ายเข้าไปข้างในเนี่ยเช่นรถไฟก็ได้แต่ในเคสนี้คือ move in คือย้ายเข้าเข้าใจไหมไม่ใช่กระนึกกระนึกเข้าไปหา
1: อ้าว move up ได้ยังไง
0: ทำไมล่ะ
1: ก็ move ไปอย่างนี้ไม่ได้ move อย่างนี้นะครับ
0: แหมเราเนี่ย move up ก็แปลว่าเขยิบเข้าไปนะเออเขาถามว่าย้ายเข้ามาได้เมื่อไหร
1: ่ no no you cannot
2: why why not isn't this room available
1: no it's not availableBut
2: at available. No thanks. I guess I'll go.
1: ไปไหนแล้วฮะ
0: ก็เขาจะมาดูห้องแต่เจ๊บอกห้องไม่ว่างสักห้องอ่ะจะพามาดูทำไม
3: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเจอคำว่า pretty กันหรือเปล่าเอ่ย
4: ครูพี่เน็ตเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่าThis room is pretty spacious. ห้องนี้ค่อนข้างกว้างขวาง
3: น้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้นะคะเป็น adverb ค่ะแปลว่าค่อนข้างน้องๆคะคำว่า pretty นะคะสามารถเป็นได้ทั้ง adjective แล้วก็ adverb เลยค่ะมาดู pretty ที่เป็น adjective กันค่ะ pretty ที่เป็น adjective นะคะเขาจะแปลว่าสวยหรือน่ารักนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น she is very prettyแปลว่าเธอเนี่ยสวยมากเลยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่าสวยหรือน่ารักค่ะ
4: อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะชุดนี้สวยมากเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า this dress is so pretty น้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้เป็น adjective แปลว่าสวยหรือน่ารักค่ะ
3: ส่วนคำว่า pretty ที่เป็น adverb นะคะน้องๆจะแปลว่าค่อนข้างนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น it is pretty difficult to find the answer แปลว่ามันค่อนข้างยากที่จะหาคำตอบน้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้นะคะเป็น adverb ค่ะแปลว่าค่อนข้าง
4: อีกตัวอย่างนะคะ it's pretty hard to explain มันค่อนข้างยากที่จะอธิบายน้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้เป็น adverb ค่ะแปลว่าค่อนข้าง
3: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นัทกับครูพี่นนท์จะชวนน้องๆไปพบกับรายการ English Breakfast
4: และน้องอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะเจอคำว่า pretty กันอยู่ที่ประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลย
3: ไปดูกันเลยค่ะ
5: All right, now we're with two members from Team USA. They're Courtney Thompson, the setter, and Philippe Akinredewo, the middle blocker. สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: Did I get your last name right?
6: Perfect.
5: All right, cool. Well, welcome to Thailand, guys.
6: Thank you.
5: So, you're here for the World Grand Prix Series. มาแข่ง
7: ลงสนามแข่ง
5: ถูกต้อง
7: And have matches against Thailand, Brazil, and Dominican Republic.
5: โอ้นี่ได้เจอทีมชาติไทยทีมชาติบราซิลแล้วก็โดเมนิกันอีกด้วยถามว่าทีมไหนที่ถือว่าเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดแล้ว
7: Which team you see as the biggest threat?
5: Yeah.
6: You know, all the teams are really strong. Thailand's really hard to play against. Actually, they have a fast offense. They run a lot of combinations. And Brazil's ranked number one in the world, so they're always a challenge as well.
5: คือจริงทุกทีมเนี่ยแกร่งหมด
7: ไหนจะไทยที่มีเกมรุกที่แข็งแกร่ง
5: รวดเร็วแล้วก็มาแบบผสมผสานจับทางไม่ทันเลย
7: หรือบราซิลที่เป็นที่หนึ่ง
5: อันดับโลกมาเลยโอ้โหที่ทำยังไง and Brazil which is as you mentioned currently world number one they beat you guys back in 2012 as well in the Olympics right
6: right
5: so

0: What's your strategy this time?
1: The same strategy we always have. Play clean volleyball, pursue everything, and work really hard.
2: เล่นเกมอย่างใสสะอา
0: ดตามกติกา Okay, as in like, you know, according to the rules. Clean, that kind of clean.
1: Yeah.
0: แล้วก็ที่สำคัญคือมาเป็นทีมแบบที่ทีมเมกาทำมาตลอดแล้ว
2: ทำให้ดีที่สุด
0: ถูกต้องเพื่อที่จะไปสู่ความฝันนั่นเองนะครับ So, how about Thailand? Thailand is at the moment ranked at number 12.
2: Number 12. เพื่อไทยอยู่อันดับ12ตอนน
0: ี้We got a chance.
3: Thailand's a great team, and we love playing here because the fans are so into it, and it's a great atmosphere. Super loud, everyone's cheering, and they're a really smart team.
0: Uh-huh.
3: Now, they're shorter. I feel like I'm pretty tall when I play the Thailand team. they're a great team. They have really good ball control and really smart with their shots.
0: คือถึงเวลาการควบคุมลูกเนี่ยจะค่อนข้างจะปื้นปั๊ดไวมากเลย
2: อาจจะด้วยขนาดตัวที่เล็กกว่า
0: เล็กกว่านิดนึงนะครับคือคนนี้เขาบอกว่าตัวเขาเองรู้สึกสูงเลยเวลาเล่นกับทีมไทยนะฮะแต่ก็ว่าเรามีกลยุทธ์เยอะเหมือนกันนะครับอันนี้เรา you mentioned height now พูดถึงความสูงแล้ว
2: most of team USA are at least 180 centimeters.
0: Yeah, right. But you here, you're standing at 170.
3: Maybe 172.
0: Yeah, well, then you know. So does that mean you have to work a bit harder than everyone?
3: A little bit. I try to make it up in other areas. You know, I talk a lot, I run around, try to be fast. I'm a setter, so my job is to throw it up so they can do the hard stuff. You know, they hit, they block.
0: คือโดยตำแหน่งนั้นเนี่ยคือโชคดีว่าเป็นตัวเซตขึ้นไป
2: ก็คือไม่ต้องทำอะไรมากลูกมา
0: ใช่แล้วก็ไวเขาไว้แล้วเดี๋ยวก็จะมีเพื่อนมารับเองแล้วแล้วเช็ค
3: แล้วแ
0: ล้วแล้วexactly เห็นไหมนี่คนความสูงเดียวกัน we share the same height alright exactly เห็นไหมเนี่ยมันตรงนี้คนนี้เราต้องรู้ว่าเราทำอะไรได้ we have to know our potential right รู้ศักยภาพของเราเซตปุ๊บเพื่อนตัวสูงก็พักตรงไปเรียบร้อยเลย
2: now apart from heightWhat other qualities does it take to become a good volleyball player?
0: And this goes for everybody else as well.
3: Ooh, that's a good question.
0: ถามว่าจะเป็นนักวอลเลย์บอลที่ดีได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติอื่นใดอีกครับเนี่ย
3: I think the biggest part of volleyball is that it's a team game. You can't win one point without a passer, a setter, and a hitter. So you got to be really good at communicating and working as a team. I think that's probably the most important.
0: โอ้ทำงานเป็นทีมเลย
2: เพราะคะแนนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่คนเดียวเท่านั้น
0: ไม่ใช่ต้องมีตัวชงตัวส่งตัวตบสำคัญมากตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคือวิธีทำคือต้องมาเป็นทีมสื่อสารกันเยอะๆ So Feluca, how did you break into the national team?
4: I actually started volleyball out of high school. I was really, really bad, but I'm tall.
0: Oh.
4: And I can jump pretty high, and so they saw a lot of potential in me. And after I graduated from high school, I joined the national team and have been playing with the national team ever since.
0: Oh, นี่นะจบมัธยมก็เข้าทีมชาติแล้ว
2: คือตอนแรกก็เล่นไปไม่ค่อย
0: ก็เก่งๆกล้าๆนิดหน่อยแต่โชคดีว่าตัวสูงคราวนี้ไม่ได้ไปเล่นขำๆแล้วไประดับมืออาชีพแล้ว
2: As a professionalWhat sacrifices do you have to make?
3: I think for us, to play at a high level, have to travel overseas a lot. So after college, a lot of our time spent in Europe for 8 months or in the summer, like coming here and stuff. So it's a little bit hard to be away from home.
0: การที่มาเล่นทีมชาติเนี่ยมีอะไรที่ต้องเสียสละหรือว่าสูญเสียไปบ้างไหม
2: โอ้ก็ต้องไกลบ้านไปยุโรป
0: เป็นระดับทีมชาติที่ทงชาติเมกันเบลเลอร์อยู่นี้ก็แน่นอนต้องไปยุโรปมาเมืองไทยอย่างเงี้ยก็ห่างบ้านใช่ไหม
3: And then as an athlete, you know everything matters. You got to take care of your body and recover and eat right and nutrition and get enough sleep and so it takes a lot of discipline.
0: ไหนจะต้องดูแลตัวเองไหนต้อง
2: ก
0: ินให้ถูกพอเจ็บตัวก็ต้อง recover ขึ้นมาให้หายขึ้นมาอีกนะฮะอันนี้สำค
2: ั
0: ญ
2: What are the rewards?
3: So many.
4: For one, we get to represent our country playing with the national team. I think that's probably the biggest reward anyone can have is to be able to wear that jersey. I think with the hard work comes success. Always when you want it to, but I mean, if you keep in there and keep working hard, you'll find it.
2: เป็นตัวแทนระดับชาติเลยนะ
0: ความภาคภูมิใจมากเลยฮะแล้วก็แน่นอนถ้าเรามีความพยายามเนี่ยนะมันแน่นอนที่สุดว่ามันจะต้องผลดีจะกลับมาไม่เร็วก็ช้านั่นเอง What sort of things do you guys do when you're not playing volleyball?
4: A lot of us like to actually hang out with each other. I like going to the movies, going shopping.
0: Like a typical girl, you as well?
3: I like that sometimes too. I also like to go outside andanything sports related, you know, football games, baseball games. I come from a sports family, so I love that kind of stuff.
0: คือปกติเนี่ยเวลาที่ไม่ได้เล่นวอลเลย์บอลก็ไปไหนก็ไปเนี่ยเพื่อนกันในทีมนี่แหละไปก็แห่ไปด้วยกันหมดนั่นแหละ
2: ก็ไปดูหนังไปทำอะไรตาม
0: ก็เหมือนแบบผู้หญิงเขาทำกันนั่นแหละนะฮะแต่คนนี้เนี่ยคือที่บ้านเนี่ยเป็นนักกีฬาซะเยอะเพราะฉะนั้นคือไปร่วมกิจกรรมอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับกีฬาซะนิดนึงจะมีความสุขพิเศษประมาณนั้น Well, thank you guys.
3: Thank you so much.
2: Wish you good luck.
5: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากราย

0: การ English Breakfast นะคะน้องๆเจอคำว่า pretty กันหรือเปล่าเอ่ย
1: ครูพี่แนทเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า I'm pretty tall ฉันค่อนข้างสูง
0: น้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้นะคะเป็น adverb ค่ะแปลว่าค่อนข้างน้องๆคะเรามาเล่นเกมกันค่ะมาดูกันนะคะว่า pretty ในประโยคต่อไปนี้เนี่ยจะแปลว่าอะไร This house is pretty old pretty ในที่นี้แปลว่าอะไรดีคะน้องๆแปลว่าน่ารักหรือแปลว่าค่อนข้างติ๊กตักติ๊กตอกแปลว่าอะไรดีนะถูกต้องนะคะ pretty ในที่นี้แปลว่าค่อนข้างนั่นเองค่ะเป็น adverb ค่ะ This house is pretty oldแปลว่าบ้านหลังนี้ค่อนข้างเก่าเห็นไหมคะ pretty แปลว่าค่อนข้าง
1: แล้วประโยคนี้ล่ะคะคำว่า pretty ในที่นี้แปลว่าอะไร She is looking at that pretty doll คำว่า pretty ในที่นี้แปลว่าอะไรดีคะแปลว่าค่อนข้างหรือแปลว่าน่ารักใส่อะไรดีนะติ๊กตักติ๊กตักถูกต้องนะคะน้องๆคำว่า pretty ในที่นี้แปลว่าน่ารักนั่นเองค่ะ She is looking at that pretty doll เธอกำลังมองดูตุ๊กตาที่น่ารักตัวนั้นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า pretty ในที่นี้เป็น adjective ค่ะแปลว่าน่ารัก
0: ใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะ
1: ต่อไปไปพบกับช่วง Better to Know
0: เอาเลยค่ะช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำที่น้องๆเนี่ยมักจะใช้ผิดสับสนกันบ่อยๆนั่นเองค่ะ
1: ส่วนคำนั้นนะคะก็คือคำว่า me too และ me neither นั่นเองค่ะ
0: น้องๆคะถ้าเราจะแสดงความเห็นด้วยปกติแล้วเราจะพูดว่า me too ที่แปลว่าฉันก็เช่นกันเป็นการแสดงความเห็นด้วยแบบประโยคบอกเล่าค่ะยกตัวอย่างเช่น I like playing football ฉันชอบเล่นฟุตบอล Me too ฉันด้วยส่วนถ้าน้องๆจะแสดงความเห็นด้วยเชิงปฏิเสธน้องๆอย่าพูดว่า Me too นะคะแต่น้องๆต้องพูดว่า Me neither นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น I don't like playing tennis ฉันไม่ชอบเล่นเทนนิส Me neither ฉันก็ไม่เหมือนกัน
1: ถ้าน้องเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่แนทพูดว่า I don't like studying science ฉันไม่ชอบเรียนวิทยาศาสตร์และน้องได้ยินอย่างนั้นน้องๆบอกว่าฉันก็ไม่ชอบเรียนเหมือนกันเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันยังไงดีคะระหว่างคำว่า me too กับ me neither ใช้อะไรดีคะน้องๆติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องใช้คำว่า me neither ถ้าครูพี่แนทพูดว่าI don't like studying science ฉันไม่ชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ถ้าเราเห็นด้วยว่าเราไม่ชอบเหมือนกันเราก็ต้องพูดว่า me neither ฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันเห็นไหมคะง่ายมากๆเลย
0: แล้วถ้าครูพี่นุ่นพูดว่า I like studying English ฉันชอบเรียนภาษาอังกฤษแล้วน้องๆเห็นด้วยนะคะน้องๆจะตอบว่าอะไรดีคะ me too หรือ me neither ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องตอบ me too นั่นเองค่ะ I like studying English ฉันชอบเรียนภาษาอังกฤษแล้วถ้าน้องๆเห็นด้วยน้องๆก็ตอบว่า me too ฉันเห็นด้วยค่ะ
1: เอาละค่ะต่อไปนะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นเราจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู
0: ้วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
2: แท็กซี่ของที่นี่จะมีพนักงานอยู่ประมาณ300คนและจะแบ่งออกเป็น11กลุ่มนะฮะกลุ่มหนึ่งก็จะประมาณ20กว่าคนนะครับนี่เลข4นี่หมายถึงอะไรก็คือว่ากลุ่ม27คนเนี่ยฮะกลุ่มประมาณ20กว่าคนเนี่ยไม่เจออุบัติเหตุมา4วันแล้วสำหรับกลุ่มนี้ครับไม่มีอุบัติเหตุมา31วันแล้วนะครับกลุ่มนี้ไม่มีอุบัติเหตุมา71วันแล้วนะก็จะมีเขียนตัวเลขอยู่เรื่อยๆนะครับ
3: บริษัทแท็กซี่แห่งนี้เก่าแก่ไม่ธรรมดาเลยนะคะคือถือกำเนิดมาตั้งแต่ปี1965แล้วก็จำนวนรถก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ
4: 最初は約50台です
5: ね。50台。現在は
4: 現在は600台。
5: 600台。
4: はい。全国ではなく神奈川、埼玉、東京。
5: ตอนเริ่มแรกเนี่ยมีแท็กซี่อยู่50คันปัจจุบันมีกี่คันนะครับมี600คันเริ่มสตาร์ทนะครับไซตาม่าโยโกฮาม่าแล้วก็โตเกียว
3: ปกติเวลาที่เราโบกรถแท็กซี่ตามถนนหนทางในโตเกียวแท็กซี่ทุกคัน

0: ก็จะมีระบบเปิดปิดประตูให้เราโดยอัตโนมัติโดยเราไม่ต้องแตะประตูเลยค่ะรวมทั้งคนขับก็ไม่ต้องลุกมาเปิดปิดประตูให้เราด้วยแต่ว่าแท็กซี่ที่นี่เป็นระบบให้บริการที่เหนือชั้นกว่าค่ะ
1: どうぞご乗車くださいませ。
2: どうぞ。
1: お足元お気をつけくださいませ。
2: はい。
1: お伺いで、どちらまでお送りいたしますか。で、ご希望のルートを聞いて、
2: 自己紹介。
1: 自己紹介ですね。
2: ครับก็ครับเริ่มต้นจากการนะครับลูกค้ามาพอเรียกแท็กซี่เสร็จก็เปิดประตูให้พอเปิดประตูเสร็จก็ปิดประตูแล้วก็พอนั่งขับรถเสร็จก็หันมาบอกครับว่าท่านต้องการไปที่ไหนครับไปยังไงไปรูทแบบไหนพอถามเสร็จปุ๊บเข้าใจนะครับแล้วผมชื่ออะไรผมจะพยายามขับรถอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ออกตัวครับ
1: そうですね2018年に2020年に東京オリンピックが運転手を忍者に扮してお迎えに上がったら海外のお客さん喜ぶんじゃないかなと
2: แท็กซี่นินจาเนี่ยที่มาที่ไปเป็นไงท่านก็บอกว่าในปี2018เนี่ยท่านรู้ว่าในปี2020เนี่ยคนต่างชาติจะต้องมาเที่ยวญี่ปุ่นเยอะเพราะจะมาโอลิมปิกก็ต้องมีเซอร์วิสที่แปลกหรือเซอร์วิสที่แตกต่างทำยังไงครับก็คือเป็นแท็กซี่นินจาซะเลยนะครับและให้คนขับแท็กซี่เนี่ยแปลงร่างเป็นนินจาแล้วก่อนที่เป็นนินจาก็มีการฝึกกันจริงๆเลยนะ
1: เกียร์ですね
2: はい
1: เกียร์ตาと手裏剣
2: あこうかどうかじゃโอ้มีการถือด้วยมือขวาอยู่ล่างมือซ้ายอยู่บน
1: คาตานะを収める鞘としてこう
2: ก็คือนี่คือมีดดาบอยู่ด้านขวานะแล้วก็เก็บไว้ในปอก
0: มีออกแอคชั่นด้วยนี่คนขับแท็กซี่จะต้องทำท่าทางกันขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ย
1: ござるとあとは実際にちょっとこの近くに忍者道場っていうのがあるの
2: ก็ครับมีการฝึกอยู่2วันนะครับที่จังหวัดมิเอะเลยนะจากโยโกฮาม่าไปมิเอะเลยอ่ะก็ครับได้ฝึกอะไรบ้างครับบอกว่าได้ฝึกความอดทนครับอยู่ใต้น้ำตกนะครับน้ำตกของญี่ปุ่นเนี่ยน้ำมันเย็นมากแบบสั่นเลยนะฮะที่จะไปดูนินจาตัวจริงเดี๋ยวเราไปดูรถที่ให้บริการในช่วงโอลิมปิกกันดีกว่าเดี๋ยวขอหายตัวแบบนินจานะครับ
1: โน
2: ้ว อย่าเทคบ่อยนะเจ็บขาแล
0: ้
2: ว
0: แม้หายตัวได้ขึ้นมาเลยนะคะแค่พูดคำว่านินจาอินเนอร์ก็มาเลยทันทีค่ะ
1: お客様身長が高いですので割と頭当たんないようにテレビっていうかまあ広告テレビみたいな形では
2: いก็นะครับข้างหน้านี่ว่างกว้างมากแล้วก็สูงมากนะครับคนที่นะฮะตัวสูงก็สบายเลยนั่งหัวไม่ชนแน่นอนและข้างหน้าก็สามารถวางกระเป๋าเผื่อไว้ได้อีกนะดีมาก
1: そうですね一応ユニバーサルドライバータクシーっていうジャパンタクシーですので車椅子のお客様がわざわざ車椅子を降りなくてもそのままご乗車できるという
2: できるんですか
1: はい
2: โอ้คุณผู้ชมผมรู้เคล็ดลับอีกอันที่น่าสนใจนะรถคันนี้สามารถรับรถเข็นคนพิการเข้ามาได้ด้วยเก้าอี้ข้างหน้านี้จะล้มไปข้างหน้าตัวนี้จะล้มไปข้างหลังแล้วตัวนี้จะว่างและสามารถเข็นรถเข็นขึ้นมาจอดในนี้ได้ญาติๆจะนั่งฝั่งนี้แล้วรถเข็นจะจอดตรงนี้ได้ด้วยการออกแบบแบบยูนิเวอร์แซลใครก็สามารถขึ้นมานั่งได้ครับอย่างนั้นเลย
0: บริการดีขนาดนี้ที่นั่งกว้างขวางกว่าเดิมรับผู้โดยสารที่มีรถวีลแชร์ได้ด้วยน่าสนใจมากเลยนะคะแล้วค่าแท็กซี่จะไม่แพงมากเลยเหรอคะเนี่ย
2: ค่าบริการเป็นยังไงครับก็ค่าบริการก็จะพอๆกับแท็กซี่ทุกคันนะฮะแล้วแต่ 1.2 กิโลเนี่ยจะอยู่ในราคาเริ่มต้นที่โตเกียว420ที่โยโกฮาม่า500แต่หลังจากนั้นจะเพิ่มทีละ100เยน100เยน100เยนไปเรื่อยๆครับ
1: そうですね最一応目安としては500ミリリットル8時間
2: คนขับรถเนี่ยจะมีกฎอะไรบ้างบอกว่าห้ามกินเหล้าแต่ถ้ากินเหล้าแล้วนะฮะ500มิลลิลิตรเนี่ยคุณจะต้องไม่ขับรถ8ชั่วโมงเลยแล้วก็ตอนเช้าก็จะมีการตรวจแอลกอฮอล์และตอนลงก็จะมีการตรวจแอลกอฮอล์ด้วย
0: คนขับ1กะคือการมีรถในครอบครอง20ชั่วโมงค่ะสงสัยเลยใช่ไหมคะ20ชั่วโมงเนี่ยถือว่าขับโหดเลยนะคะแต่เขาให้พักได้ค่ะกฎก็คือพักได้3ชั่วโมงจะไปพักที่บ้านก็ได้ค่ะและจะพักตอนไหนก็ได้เลือกได้เองเลยก็คงจะเหมือนแท็กซี่เช่าบ้านเรานี่แหละค่ะ
3: จากรายการดูให้รู้เรื่องแท็กซี่นินจาบริการที่มากกว่าเดิมนี่น่าสนใจมากๆเลยค่ะครูพี่นุ่น
4: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทว่าแต่น้องๆทราบไหมคะคำว่าการบริการภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรน้องๆคะคำว่าการบริการนะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า serviceService เป็นคำนามค่ะแปลว่าการบริการยกตัวอย่างเช่น Their service is excellent การบริการของพวกเขานะคะเป็นเลิศน้องๆเห็นไหมคะคำว่า service เป็นคำนามค่ะแปลว่าการบริการส่วนผู้ให้บริการหรือที่เราเรียกว่าบริกรนะคะในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า waiter ที่เป็นคำนามค่ะแปลว่าบริกรผู้ชายยกตัวอย่างเช่น A waiter serves them drinksบริกรผู้ชายเสิร์ฟน้ำดื่มให้กับพวกเขาน้องๆเห็นไหมคะคำว่า waiter เป็นคำนามแปลว่าบริกรค่ะส่วนคำว่าบริกรผู้หญิงนะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า waitress เป็นคำนามค่ะน้องๆตัวอย่างเช่น she works as a waitress แปลว่าเธอทำงานเป็นบริกรผู้หญิงนั่นเองค่ะโอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทวนกันดีกว่าค่ะน้องๆว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกนะคะคือคำว่า pretty นั่นเองค่ะ pretty เป็น adjective แปลว่าสวยหรือน่ารักแต่ถ้าคำว่า pretty ที่เป็น adverb นะคะจะแปลว่าค่อนข้างนั่นเองค่ะ
3: ส่วนคำว่า me too จะใช้แสดงความคิดเห็นที่แปลว่าเห็นด้วยนะคะใช้กับประโยคบอกเล่าส่วนคำว่า me neither ใช้แสดงความคิดเห็นที่แปลว่าเห็นด้วยแต่ใช้ในเชิงปฏิเสธค่ะ
4: และคำศัพท์ที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะน้องๆเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับการบริการนั่นเองค่ะคำแรกนะคะ service เป็นคำนามค่ะแปลว่าการบริการ waiter เป็นคำนามค่ะแปลว่าบริกรผู้ชาย waitress เป็นคำนามค่ะแปลว่าบริกรผู้หญิง
3: อย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกไหมคะถ้าสนุกนะคะน้องๆก็อย่าลืมทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะภาษาอังกฤษถ้าไม่ท่องศัพท์ไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยค่ะ
4: ใช่แล้วค่ะและก่อนจากกันในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นมีสำนวนมาฝากวันนี้นะคะเป็นคิวของสำนวนที่ว่า Live it up แปลว่าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะยกตัวอย่างเช่น Let's live it up มาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกันเถอะ
3: แล้วน้องสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา

12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18:00 น.และเวลา20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา8:01 น.และเวลา12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18:01 น.และเวลา20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความ

ตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: I think the end goal for everyone, every researcher, after we develop some innovation, we want patients to have a better quality of life.
1: ได้ครับได้แล้วโอ้โหสุดยอดเลยนี่ไม่ง่ายนะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้

0: ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวน

ต่อชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วย2ฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะ

0: ภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
1: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: ก่อนเริ่มจะเล่นเกมกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีคำถามมาถามน้องๆทั้ง20คนค่ะว่าน้องๆรู้ไหมคะว่าภาษาอังกฤษมีตัวสระทั้งหมดกี่ตัว
2: 5
1: เอแล้วเราสามารถสะกดคำและผสมคำโดยที่ไม่มี1ใน5สระมั้ยคะ
2: ได้
1: หรอเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยรู้ไหมคะว่านอกเหนือจาก A E I O U แล้วยังมีอีก1ตัวที่สามารถเป็นสระได้ด้วยรู้ไหมลูกว่าตัวอะไรตัว Y ถูกต้องค่ะ That's right
0: Yes so the consonant Y can actually be a vowel as well so some words use Y to have a sound like E or I
1: Can you give us some examples
0: Oh absolutelyThere are words like my, fly, and type. There's also fancy, 40, and hungry. And remember, there are many, many more words that use y as a vowel.
1: ใช่แล้วค่ะยังมีอีกตั้งหลายคำเลยนะคะฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินคำไหนที่มีเสียง e หรือ i คำนั้นอาจจะสะกดด้วยตัว y ก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นสะกดด้วย e หรือ i เสมอไปค่ะเอาล่ะน้องๆเมื่อรู้อย่างนี้แล้วน้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว let's go to the first game
0: spelling audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะแจ๋วมากเลยถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกที่มาเล่นเกมสะกดคำใครจะเป็นคนแรกใครเอ่ยหมายเลข10ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข10ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อโชกุนครับ
1: โชกุนกี่ขวบแล้วลูก
4: 7ขวบค่ะ
0: Are you ready
4: Yes
1: Let's play spelling
0: Your word is dinner.
4: D-I-N-N-E-R.
0: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
1: เดี๋ยวเราไปก่อนคนมาคุยกันมาคุยกันแล้วเรารู้ไหมลูกว่า dinner แปลว่าอะไร
4: แปลว่าอาหาร
1: อาหารมื้อไหน
4: อาหารมื้อเย็น
1: มื้อเย็นถูกต้องดินเนอร์ยินดีด้วยไปรอที่ Bike Stop ได้เลยโชกุนจิ๋วแต่แจ๋วเอามานี่มานี่อย่าปล่อยพี่โอเคจริงๆไปแล้ว1นะคะนั่งรอเพื่อนแล้วแต่ใครจะเป็นคนต่อไปคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข16ค่ะหมายเลข16

0: ชื่ออะไรคะ
1: แคนดี้ค่ะ
0: ชื่อหวานหวานใช่ไหมแคนดี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: 9ค่ะ
0: 9ขวบวันนี้มั่นใจแล้วนะ Let's play spelling
2: Your word is twilight
1: T-W-I-L-I-G-H-T
2: Okay, your answer is correct. Congratulations.
0: เก่งมากเลยแคนดี้เมื่อกี้เราตอบรวดเร็วมากเคยดูหนังทวายไลท์หรือเปล่านั่นไงเป็นแฟนคลับทวายไลท์นี่เองเก่งมากๆเลยแคนดี้เย้ไปรอที่ Bike Stop เลยโชว์คนมีเพื่อนแล้วเหลืออีก3ที่ค่ะที่ Bike Stop ใครจะเป็นคนต่อไปคะและคนต่อไปก็คือหมายเลข6ค่ะหมายเลข6ชื่ออะไรคะ
3: เพรมค่ะ
0: น้องเพรมกี่ขวบแล้วคะ
3: 10ขวบแล้วค่ะ
0: 10ขวบวันนี้พร้อมไหมลูก
3: พร้อมค่ะ
0: มั่นใจอย่างนี้ดีมากเลยนะคะ Professor
2: Your word is follow
3: F O L O W
2: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell follow is F-O-L-L-O-W.
0: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปเอ่ยหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข11ค่ะหมายเลข11ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อใบพลูค่ะ
0: ใบพลูคราวนี้มาหนูพร้อมขึ้นไหมลูก
4: ค่ะ
0: เต็มตัวมาดีขนาดไหนคะวันนี้
4: 50
0: 50 Professor
2: Your word is review
4: R-O-V-I-E-S
2: Incorrect, I'm so sorry. The correct way to spell review is R-E-V-I-E-W
0: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะพี่ก็ลุ้นพี่ว่าน้องก็ลุ้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข4ค่ะโอ้โหพี่เตี้ยมากเลยเนี่ยหมายเลข4ชื่ออะไรคะลูก
5: นีน่าค่ะ
0: นีน่าอายุเท่าไหร่ละคะ
5: 11ขวบ
0: 11ขึ้นป.อะไรลูก
5: ป.6
0: ป.6พร้อมหรือยังคะนีน่า
5: พร้อมแล้วค่ะ
0: พี่ขอให้หนูโชคดีนะคะ
2: Your word is between.
6: B-E-T-W-E-E-N. Between.
2: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
0: Yay! น้องนีน่าเก่งมากเลย Yeah! แปลว่าอะไรคะ between? ระหว่างนั่นไงเตรียมตัวมาดีก็สุดท้ายก็เข้ารอบไปเลยที่ Bike Stop Yeah! เชิญเลยค่ะ3คนแล้วใครอยากไปที่ Bike Stop เราไปลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะหมายเลข17ชื่ออะไรคะ
7: ชื่อฟ้าค่ะ
0: น้องฟ้ากี่ขวบแล้วคะ
7: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบขอให้โชคดีค่ะ
2: Your word is complete
8: C O M P L E T
2: Okay, your answer is incorrect. I'm sorry. You were so close. Complete is spelled C O M P L E T E
0: โอกาสหน้าลองใหม่นะคะเอาละค่ะคนต่อไปจะเป็นใครนะคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข8ค่ะหมายเลข8ชื่ออะไรคะ
9: ตินตินครับ
0: ตินตินพร้อมไหมลูก
9: พร้อมค่ะ
0: ตั้งใจฟังนะคะ
2: Your word is paintbrush
9: P A I N T B R U H H
2: Okay, your answer is correct. Congratulations.
0: Yeah, paintbrush. Paintbrush ไปคะ

0: แปรงทาสี
1: เรามีวิธีการสะกดคำนี้ยังไงลูก
0: แยกออกเป็น2คำนะเ
1: พ
0: นกับบอช
1: ถูกต้องค่ะเข้ารอบไปเลยค่ะเต็นเต้ไปที่ Bike Stop ได้เลยแต่เอ๊หายไปไหนคนนึงอะคะอ้าวอยู่นี่โชกุนไปไหนมาไปไหนมาลูก
2: สีเปื้อน
1: สีเปื้อนเอาไปจับสีที่ไหนมาล่ะเราข้างล่างเห็นคำว่า paint brush หนูก็เลยอยากไปจับสีนี้อยากเอามือหนูเป็น paint brush แล้วลูกไม่เอาแล้วนะ เอาแล้วค่ะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลขต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข14ค่ะเอ้า ไม่รู้ตัวหรอลูก หมายเลข14ชื่ออะไรคะ
3: เจิ้นครับ
1: น้องเจิ้นดีใจไหมลูกได้มายืนตรงนี้วันนี้ขอให้โชคดีค่ะ Professor
4: Your word is flower
3: F-L-O-W-E-R Flower
4: Okay, your answer is Correct, congratulations
1: ผู้เข้ารับข้อสุดท้ายของเราขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปซ้อมมาข้างหน้าเลยค่ะมาข้างหน้าเลยลูกแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดค่ะและช่วงหน้านะคะพวกน้องๆทั้ง5นี้จะเล่นเกมสะกดคำเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากเท่าไหร่จะได้ถึง 25,000 บาทหรือเปล่าติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ Let's go to
4: Spelling Charity
5: คุณผู้ชมครับกว่าจะได้ตัวแทนทั้ง5คนในรอบแรกก็ลุ้นกันสนุกเลยนะครับและนี่ก็คือคนเก่งทั้ง5คนของเราในวันนี้ครับและตอนนี้ก็กำลังติวคำศัพท์กับเพื่อนๆที่เหลือเพื่อฝ่าด่านสะกดคำศัพท์สะสมเงินรางวัลในรอบ Spelling Charity สามัคคีกันดีแบบนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นและเอาใจช่วยพวกเขากันเลยดีกว่าครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity นะคะโดยที่น้องๆจะนำเงินรายได้ทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆเลือกองค์กรไหนคะ
6: มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครับ
1: อ๋อเพราะอะไรคะลูก
7: เพราะว่าคนจะได้มีชีวิตกลับไปเดินได้อีกครั้งครับ
1: ใจบุญมากๆกันเลยนะคะน้องๆทุกคนเลยเอาละค่ะน้องๆครับพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังคะ
8: พร้อมแล้วครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากคนแรกที่เข้ารอบมาเลยนะคะนั่นก็คือน้องโชกุนนั่นเองค่ะทุกคนประจำที่ค่ะเอาละค่ะพร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันหรือยังคะโชกุน
9: พร้อมแล้วค่ะ
1: มีหมายเลข1ถึง9นะคะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนอะไรบ้างคะอะไรบ้างคะมือเลขอะไรบ้างลูก
9: หมายเลข5ครับ
1: หมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข5นั้นคือหมวดอะไร body คือ
9: ร่างกาย
1: ร่างกายของเรานั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
4: we will start now eyes
9: eye
4: eyes
9: eyes
4: ears
9: ears
4: face
9: face
4: face
9: face
1: ทำไม่แน่ใจ
4: face
9: easy
4: face
1: ไม่แน่ใจ pass ได้นะคะ
4: fingers
9: f i n g e r s
4: chin
9: chin
4: chin
9: s
4: chin
1: โอ้โหหมดเวลาแล้วนะคะโชกุนเชนเมื่อกี้สงสัยเราตื่นเต้นแน่แล้วเราพูดออกมาเลยกัน

0: เป็นหลายตัวอักษรเลยทั้ง S ทั้ง C H อะไรต่างๆตอนนี้มีเวลาเหลือแล้วเราอยากลองสะกดดูไหมคะลูก
1: C-H-I-N
0: Is that right, Professor?
2: That's correct.
0: อีกคำนึงที่เราข้ามไปเมื่อกี้ก็คือคำว่า Face F-A-C-E Face ที่แปลว่าหน้าไม่เป็นไรนะวันนี้เราทำไปได้ทั้งหมด3คำค่ะโชกุนตบมือตัวเองหน่อยเชิญกลับไปรอที่ไบค์ซับได้เลยค่ะออกมาเลยค่ะน้องแคนดี้ตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9ค่ะน้องแคนดี้ว่าหมวดอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงโอ้มีหลายเลขเลยแคนดี้เลือกเลขอะไรดีคะ
1: เบอร์1ค่ะ
0: หมายเลข1นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข1นั้นคือหมวดอะไร School subjects เป็นวิชาในโรงเรียนถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now. Music.
1: M-U-S-I-C.
2: Thai.
1: T-H-A-I.
2: Art.
1: A-R-T.
2: Math.
1: M-A-T-C-H.
2: Math.
1: M-A-T-C.
2: Math.
0: ไม่รู้ข้ามไปก่อนได้นะ
1: Pass.
2: Reading.
1: R-E-A-D-I-N-G.
2: History.
1: Pass.
2: Gym.
1: Pass.
2: English.
1: E-N-G-L-I-S-H.
2: Science.
1: Pass.
2: Writing.
1: W-R-I-T-I-N-G.
2: Math.
1: M-A-T-H-C.
2: Math.
1: M-A-T-H-T.
0: หมดเวลานะคะ Math. เรามาเสียเวลาคำว่า Math เยอะเลย Math คือวิชา
1: คณ
0: ิตศาสตร์นั่นเองนะคะ MathMATH ค่ะอีกคำหนึ่งที่ข้ามไปก็คือ gym
2: gym is spelled G-Y-M This is one of the words that we were talking about earlier that have Y as a vowel so there's no A-E-I-O-U it's just a Y G-Y-M
0: ไม่เป็นไรค่ะน้องแคนดี้วันนี้ถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าวันนี้น้องแคนดี้ทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมกับของน้องโชกุนเป็น9คำค่ะมีหน้ามาเลยค่ะตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 3 4 6 7 8และ9ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆ
1: 8ค
0: ่
1: ะ
0: หมายเลข8นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร Hand tools นะคะรู้ไม่ลูกว่าคืออะไร
1: เครื่อง
0: ช่างมือใช่เครื่องมือพวกเครื่องมือนั่นเองขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now. Saw.
1: Pass.
2: Knife.
1: K-N-I-F-E.
2: Nail.
1: N-A-I-L.
2: Scissors.
1: Pass.
2: Hammer.
1: H-A-M-M-E-R.
2: Torch.
1: P-O-R-C-H.
2: Pin.
1: P-I-N.
2: Broom.
1: B-R-O-O-M.
2: Pliers.
1: Pass.
2: Screwdriver.
1: S-C-R-E-W-D-R-I-V-E-R
2: Saw
1: S-A-W
2: Scissors
1: S-I-S-C-E-R-S
2: Scissors
1: S-I
0: หมดเวลาแล้วค่ะเมื่อกี้พลาดไปแค่2คำเท่านั้นนะคะก็คือ Scissors คำนี้แปลว่าก
1: รรไกร
0: กรรไกรค่ะ
2: Scissors is spelled S-C I S S O R S
0: และอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปนั้นก็คือ pliers
2: correct spelling of pliers is P L I E R S
0: วันนี้น้องนีน่าเก่งมากๆเลยเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด8คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น17คำค่ะเชิญกลับไปร้องที่ไบค์ซับได้เลยนะคะเต้นๆมาเลยเอาละพร้อมที่จะไปเลือกหมวดแล้วใช่ไหมคะ
3: พร้อมแล้ว
0: ตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 3 4 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้มาเลขเดียวเลยคราวนี
3: ้3
0: หมายเลข3นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข3นั้นคือหมวดอะไร shapes shapes คืออะไรลูกรู้ไหม
3: รูปทรง
0: รูปทรงถูก

0: ต้องไม่ต้องตื่นเต้นนะคะขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: We will start now cube
2: cube craft
1: cone
2: C O N E
1: side
2: S I Z E
1: side
2: S I C E
1: side
2: path
1: star
2: S T A R D S T A R T
1: star
2: S T A R
1: oval
2: oval path
1: circle
2: C C L C K
0: หมดเวลานะคะคำเมื่อกี้คือ circle ซึ่งแปลว่า
3: วงกลม
0: วงกลมนั่นเองนะคะ circle C I R C L E นั่นเองนะคะแล้วเมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ cube ใครสะกดได้ไหมลูก cube
4: C U B E
0: C U B E ถูกต้องค่ะเมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ oval มีใครรู้ไหมลูก oval แปลว่าอะไร
5: คือวงรีครับสะกด O V A L ครับ
0: O V A L oval แล้ววันนี้ค่ะน้องทินก็ทำไปทั้งหมด2คำรวมกับของเพื่อนๆไปทั้งหมด19คำค่ะไม่เป็นไรนะถือว่าเก่งมากเราพยายามแล้ว
3: น้อง
0: เจนคนสุดท้ายตอนนี้เหลือหมายเลข2 4 6 7และ9ค่ะเพื่อนเพื่อนว่ายังไงเอ่ย
6: สองครับ
0: หมายเลขอะไรนะคะน้อง
6: สองครับ
0: หมายเลข2นะคะไปดูกันค่ะว่าคือหมวดอะไร Sport Kids
6: โ
0: อ้ Sport Kids คืออ
6: ุปกรณ์กีฬา
0: อุปกรณ์กีฬาถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
6: ครับ
0: Let's play spelling
1: We will start now bat
6: B A T
1: net
6: N E T
1: pin
6: P I N
1: goal
6: G O A L
1: ball
6: B A A L
1: shoes
6: S H O E S
1: board
6: B O R A D
1: Different board.
6: V-O-A-R-D.
1: Swimsuit.
6: S-W-I-M-S-U-I-T.
1: Volleyball.
6: V-O-L-E-V-O-L-A-V-O-L-I.
1: Volleyball.
0: หมดเวลาค่ะ Volleyball.มีใครที่คิดว่าสะกดได้ไม่รู้คำนี้ยากนิดนึงนะน้องนนท์ค่ะ
5: V O L L E Y B A L L ครับ
1: Yes that is correct great job
0: alright เก่งมากเลยค่ะน้องนนท์น้องเจนคะเมื่อกี้สุดยอดมากเลยนะเราทำไปได้ทั้งหมด8คำรวมทั้งหมดเป็น27คำค่ะและขอเชิญน้องๆทุกคนที่ Bike Stop มาข้างหน้าเลยนะคะวันนี้นะคะน้องๆทั้ง5คนทำไปได้ทั้งหมด27คำคำละ500บาทรวมทั้งหมดได้เงินรางวัลเป็น 13,500 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีค่ะและสำหรับน้องๆทั้งบ้านคนไหนที่อยากจะมาเป็นส่วนร่วมในรายการของเราส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะตอนนี้พี่ก็ขอเชิญน้องๆทั้ง20คนมารวมตัวกันตรงกลางนี้หน่อยนะคะและก่อนจากกันในวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆเมื่อเราชี้ทางสว่างเพื่อผู้อื่นเสมือนเราได้ชี้ทางสว่างให้ตัวเอง
1: As we work to create light for others, we naturally light our own way.
0: แล้วจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around.
0: Good.
7: The COVID-19 gone pandemic, it causes the demanding of all of those disposable supplies such as face shield, surgical mask, and also some other material. It causes shortages of all of those materials.

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ลกแห่งวงการอาหารนั้นคือโลกที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์เป็นโลกแห่งการออกแบบทั้งสีสันและรสชาติของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารไร้ขอบเขตเกิดจากการผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารที่แตกต่างกันจนเกิดเมนูใหม่ๆที่น่าสนใจเพื่อให้เราได้ลิ้มลองและสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆเหล่านี้คือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร
1: ์อาหารเราสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆถึงแม้ว่าจะอาจจะเป็นชื่อเดิมแต่เราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับคนท้องถิ่นนั้นๆได
2: ้การทำอาหารหรือว่าทำขนมเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไปตามตำราเสมอไปค่ะเราสามารถดัดแปลงปรับเปลี่ยนไปได้อย่างไร้ขีดจำกัดเลยค่ะ

0: เป็นที่ทราบกันดีว่าอาหารพื้นบ้านถือได้ว่าเป็นอาหารดั้งเดิมที่มีเรื่องราวมาอย่างยาวนานในแต่ละพื้นที่ถือเป็นภูมิปัญญาด้านอาหารที่มีมาตั้งแต่โบราณและในวันนี้มีอีกหนึ่งเมนูอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ประจำภาคเหนือที่หากใครเดินทางมาเยือนเชียงใหม่แล้วล่ะก็จะต้องได้ลิ้มลองและซื้อกลับไปเป็นของฝากอย่างแน่นอนเมนูนั้นก็คือไส้อั่วนั่นเองจากเมนูพื้นบ้านรูปร่างคล้ายไส้กรอกจะถูกนำมารังสรรค์เมนูใหม่ในรูปแบบแกสโทรโนมีเป็นเมนูประเภทไหนจะมีความพิเศษและน่าสนใจอย่างไรบ้างไปพบกับเมนูแรกในวันนี้ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟบิลนั่นเองครับ
1: สวัสดีค่ะบิลจากร้านเดอะโอคาโน่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเดโอคาโน่นะคะเราเป็นร้านขนมปังสไตล์ญี่ปุ่นค่ะที่ผลิตขนมปังออกมาหลากหลายรูปแบบส่วนใหญ่เนี่ยบิวก็จะสร้างสรรค์ออกมาในแนวความคิดที่จะต้องมีความสนุกความสร้างสรรค์แล้วก็ความอร่อยด้วยค่ะก็เลยนำไปสู่การศึกษาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อที่จะนำเอาวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ร้านค่ะทางร้านเนี่ยได้รับโอกาสดีๆจากศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์เข้าร่วมโครงการแกสโตรโนมีนะคะเพื่อที่จะได้เรียนรู้เทคนิคแล้วก็นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาปรับใช้กับที่ร้านค่ะค่ะอาหารส่วนใหญ่ของภาคเหนือของเรานะคะก็สะท้อนถึงวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนค่ะซึ่งมันมีความเข้าถึงง่ายมีความเข้มข้นจัดจ้านนะคะแต่ว่าไม่ร้อนแรงเหมือนกับคนเชียงใหม่ค่ะทุกเมนูเนี่ยแฝงไปด้วยความพิถีพิถันความใส่ใจในรายละเอียดจนมันกลายเป็นเอกลักษณ์ของอาหารเหนือที่ใครๆทานก็ต้องหลงรักค่ะเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะชื่อว่าปังอั่วชีสค่ะจุดเริ่มต้นของเมนูนี้นะคะเกิดจากไอเดียที่ต่อยอดมาจากขนมที่เราเรียกว่าพ็อกเก็ตชีสโทสต์ก็ที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีว่าขนมปังชีสยืดนะคะซึ่งเป็นขนมปังที่ร้านเนี่ยเป็นต้นตำรับแล้วก็คิดค้นขึ้นมาคนแรกค่ะก็เลยเป็นการนำเอาชีสยืดในตำนานเนี่ยมาต่อยอดให้เป็นขนมปังตัวนี้ค่ะไส้อั่วที่เราใช้นะคะจะเป็นไส้อั่วโฮมเมดค่ะที่ผลิตโดยคนเชียงใหม่นะคะแล้วก็เป็นสูตรดั้งเดิมของคนเชียงใหม่เลยซึ่งเราเนี่ยเฟ้นหาไส้อั่วที่เราชิมแล้วว่ามีรสชาติแบบเชียงใหม่แท้ๆแล้วก็เข้ากับขนมปังของเราที่สุดค่ะวัตถุดิบ

ที่ใช้นะคะก็จะมีไส้อั่วโฮมเมดค่ะแป้งสาลีญี่ปุ่นนะคะเนยสดแท้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือชีสนะคะไข่ไก่แล้วก็นมโคค่ะตัวขนมปังนะคะเราจะมีการผสมผักโขมเข้าไปค่ะเป็นผักที่มีสีสันน่ารับประทานนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเขาไม่มีกลิ่นที่รุนแรงจนเกินไปที่จะไปรบกวนตัวขนมปังกับไส้อั่วค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะผสมแป้งแล้วก็ของแห้งเข้าด้วยกันค่ะจากนั้นเนี่ยก็ผสมของเปียกนะคะซึ่งก็จะมีไข่ไก่นมสดนะคะ

แล้วก็นวดจนกลายเป็นก้อนโดค่ะเมื่อได้ก้อนโดแล้วเราก็จะใส่ผักโขมลงไปนะคะแล้วก็นวดต่อไปจนส่วนผสมเนี่ยเนียนเข้ากันค่ะหลังจากนั้นขั้นตอนการขึ้นรูปนะคะเราก็จะรีดแป้งให้เป็นแผ่นบางก็สอดไส้ชีสหั่นเต๋าเข้าไปในเนื้อขนมปังนะคะจากนั้นเราก็จะม้วนน้องให้เป็นก้อนกลมๆค่ะแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยไส้อั่วไว้ด้านบนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในกระทงใบตองค่ะขั้นตอนนี้เนี่ยกระทงใบตองอ่ะเวลาอบจะได้กลิ่นหอมของใบตองด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก่อนนำเข้าอบเราก็จะทาเนยจนฉ่ำค่ะแล้วก็นำเข้าอบเป็นเวลา 12-15 นาทีค่ะก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะ

0: ปังอั่วชีสนะคะเป็นลูกผสมระหว่างขนมปังสไตล์ญี่ปุ่นกับไส้อั่วสไตล์ล้านนาเมืองเหนือค่ะซึ่งเนื้อขนมปังเนี่ยเราจะมีแอดผักโขมเข้าไปเพื่อที่จะได้มีคุณประโยชน์ทางสารอาหารนะคะเนื้อขนมปังเนี่ยจะนุ่มมากเป็นพิเศษค่ะมีกิมมิกเป็นชีสยืดเบาๆนะคะแล้วก็ทานคู่กับไส้อั่วโฮมเมดที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติไร้สารกันบูดแล้วก็มีกลิ่นหอมของสมุนไพรอ่อนๆที่ไม่เด่นจนนำหูค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่ตั้งใจให้สำหรับคนทุกเพศทุกวัยเลยค่ะเพราะว่าตัวปังอั่วชีสเนี่ยเราออกแบบมาเพื่อให้ทานได้สะดวกเวลาที่มีครอบครัวไหนรีบไปทำงานรีบๆไปส่งลูกไปโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถหยิบออกมาอบแล้วก็ทานได้เป็นมื้ออาหารเป็นเมนูที่เหมาะกับชาวต่างชาติแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยค่ะวิธีการทานนะคะคือเราแกะกระทงใบตองออกแล้วก็กัดทานทุกอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะทั้งตัวขนมปังด้วยก็จะได้เท็กเจอร์ของขนมปังที่มีความนุ่มๆมีเท็กเจอร์หนึบๆของชีสที่อยู่ด้านในนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือไส้อั่วเนี่ยก็จะมีรสชาติกลมกล่อมไม่โดดเด่นไปกว่าใครค่ะรู้สึกดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอาหารเชียงใหม่ได้สนับสนุนคนเชียงใหม่ด้วยกันนะคะก็เหมือนมีความภูมิใจที่ได้ส่งออกความอร่อยแบบเชียงใหม่ไปให้ทุกคนได้ลองทานกันค่ะอาหารไร้ขีดจำกัดนะคะสำหรับบิวเนี่ยบิวยึดถือแล้วก็เชื่อเสมอเลยค่ะว่าทุกอย่างเป็นไปได้การทำอาหารหรือว่าทำขนมเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไปตามตำราเสมอไปค่ะเราสามารถดัดแปลงปรับเปลี่ยนผสมผสานรสชาติต่างๆไปได้อย่างไร้ขีดจำกัดเลยค่ะซึ่งพอมันไร้ขีดจำกัดแบบนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะได้ค้นพบรสชาติใหม่ๆวิธีการใหม่ๆหรือว่าหน้าตาใหม่ๆที่มันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องยากก็ได้แต่ว่าเพียงแต่เราต้องเปิดใจไปกับมันอย่างเช่นเมนูปังอั่วชีสนี้ค่ะ
1: น่าทานใช่ไหมล่ะครับด้วยการผสมผสานกระบวนการทำอาหารจากเมนูปังชีสยืดที่เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านและถูกคิดค้นขึ้นโดยเชฟบิวจนกลายเป็นที่รู้จักของคนเชียงใหม่และรู้จักกันทั่วทั้งประเทศเมนูปังชีสก็ได้พัฒนาขึ้นไปอีกหนึ่งระดับด้วยการนำวัฒนธรรมอาหารเหนืออย่างไส้อั่วมาผสมผสานจนเกิดรสชาติที่กลมกล่อมลงตัวเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมการ

0: กินขนมปังและไส้อั่วเข้าด้วยกันเป็นเมนูที่มีหน้าตาชวนรับประทานและกลิ่นหอมของขนมปังและไส้อั่วที่หากใครเดินทางมาท่องเที่ยวที่เชียงใหม่แล้วอยากให้ได้มาลิ้มลองจริงๆเลยทีเดียวครับไส้อั่วเป็นอาหารพื้นบ้านล้านนาที่มีคนรู้จักแพร่หลายมากที่สุดชนิดหนึ่งจัดเป็นไส้กรอกชนิดหนึ่งคำว่าอั่วหมายถึงแทรกหรือยัดไว้ตรงกลางไส้อั่วจึงมีความหมายถึงไส้ที่มีการนำสิ่งของยัดไว้ซึ่งการทำไส้อั่วนั้นจะเป็นวิธีการถนอมอาหารที่มีมาตั้งแต่โบราณซึ่งถูกสันนิษฐานว่าคนในอดีตไม่รู้จะนำของสดเช่นเนื้อสัตว์ไปเก็บรักษาอย่างไรดีจึงคิดวิธีถนอมอาหารเพื่อที่จะได้เก็บรักษาอาหารได้นานขึ้นคือประมาณ 1-2 วันแต่ถ้าเก็บไว้ในที่เย็นหรือปัจจุบันมีการบรรจุถุงแบบสุญญากาศก็เก็บไว้ได้นานมากยิ่งขึ้นล่ะครับซึ่งการทำให้ไส้อั่วสุกจะใช้วิธีปิ้งย่างหรือทอดก็ได้ล่ะครับ
1: สวัสดีเจ้าข้าเจ้าวิภาโยธาราชเจ้าในนามของไส้อั่วครัวแม่วิภาเจ้าพูดถึงว่ารู้จักไส้อั่วตั้งแต่จำความได้เนาะพอดีตอนนั้นเป็นนักเรียนอะไรอย่างมาแล้วถ้าเป็นนักเรียนตั้งแต่น้อยๆแล้วค่ะพ่อแม่เพิ่นก็ทำไส้อั่วขายอยู่แล้วอ่ะเจ้าคำที่จริงเพิ่นขายแบบเจ้าบ้านนะคะแบบธรรมดามาก่อนๆนั่นนะคะขายแบบใจมือญาติใจโขกเนี่ยเพิ่นก็ทำขายเขาก็คิดว่าไส้อั่วนี่มันก็คนก็ชอบกินอ่ะเจ้าแล้วก็ฮู้ซื้อว่าพ่อแม่เขาก็เพิ่นก็ขายได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าได้อ่ะเจ้าเขาก็เลยมาคิดว่าเขาก็น่าจะทำตัวนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะที่จริงเทแรกที่กลุ่มเขาทำนี่เทแรกนี่เขาจะทำไข่เค็มทำหมูสวรรค์ทำอยู่ตัวนี้นะคะและทีนี้เขาไปขายของเนี่ยเขาก็ไปออกงานนะคะเขาก็เลยนึกว่าเอ๊ะไส้อั่วเขาก็ทำได้ที่จริงพ่อแม่เขาเคยทำมาอย่าเจ้าก็เป็นที่ว่าคนบ้านเขามันเป็นอาหารพื้นบ้านของเชียงใหม่อยู่แล้วอย่าเจ้าเขาก็เลยมาคิดกับกลุ่มว่าเขาคงน่าจะทำไส้อั่วเพิ่มเพราะไส้อั่วนี่ก็เป็นที่เลี้ยงเขาใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเจ้าเขาก็เลยคิดมาทำที่จริงทำไส้อั่วตัวนี้เขาทำเขาก็ทำได้หลายแบบเลยนะเจ้าทำไส้อั่วเฮ็ดทอบเนาะทำไส้อั่วไอ้ของพักเซงดาเขาก็ทำแต่ที่เขาขายได้ที่เขาขายดีคือไส้อั่วสมุนไพรตัวนี้ร้านที่เขาทำไส้อั่วตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าเขาก็จะเน้นไปทางไส้อั่วสมุนไพรเจ้าเพราะว่าไส้อั่วสมุนไพรนี่มันก็จะเป็นสุขภาพต่อผู้บริโภคเนาะไส้อั่วสูตรโบราณนี่ก็คือไส้อั่วคือเขาจะได้ใช้เนื้อแดงเนาะผสมแบบว่าเศษติดมันน้อยๆอ่ะค่ะเขาบอกคือมีมันเยอะนะคะแล้วเขาก็จะเน้นสมุนไพรเจ้าถ้าว่าเขาใช้ไส้อั่วธรรมดาเนี่ยเขาจะใส่มันเยอะนะคะของเฮานี่มันจะมาเหมือนคนอื่นนะเจ้าสำหรับไส้อั่วเฮานี้เพราะว่าเฮาเคยได้ไปเอาแข่งไปแข่งขันนะเจ้าไปแข่งขันเพราะว่าที่จริงเฮาก็จะทำสมัครเล่นมาได้เนาะเฮาก็ทำคิดว่าเฮาทำเสริมๆกับสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เฮามีอยู่แล้วนะคะพอดีก็เฮาก็ได้ไปเฮาก็ได้ประกวดกับเปิ้นนะเจ้าไปกวดแถวตำบ้านเฮาก็ได้ชนะเลิศเนาะเฮาก็ได้รางวัลได้ทีนี้มีอยู่เมื่อปีประมาณสัก62นะคะไส้อั่วของเฮานี่เฮาได้ไปประกวดที่เทพกระทะเล็กที่ศูนย์นานาชาติคือมันเป็นกำลังใจที่แม่ทำตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเนี่ยค่ะคือเฮาจะมีตะไคร้นะตะไคร้ที่หั่นแล้วเนาะค่ะเฮาเสร็จแล้วจะมีตะไคร้แล้วก็จะมีหอมแดงเนาะแล้วก็มีกระเทียมเนี่ยค่ะแล้วก็พริกเนี่ยค่ะแล้วก็เฮาก็เอาทุกอย่างเนี่ยเฮาก็ต้องเอามาล้างก่อนนะคะเฮาเอามาล้างเสร็จแล้วเฮาก็เก็บไว้เป็นอย่างเนาะเสร็จแล้วเฮาก็ทุกอย่างเนี่ยมาหมูแต่เมียแม่สมัยก่อนจะใช้โขกนะคะใช้ต่ำนะเจ้าค่ะเอามาผสมหมูนี่เฮาก็จะเน้นตังจิ้นนักหน่อยนะเจ้าเพราะว่าเฮาบ่เน้นตังมันเพราะว่าถ้าเฮาใส่มันนะคนกินเพราะว่ามันเลื่อนนะคะเอาสมุนไพรเฮาใส่ให้พอดีเนาะเจ้าเฮาก็ใช้ว่าใส่ให้มันนักล้ําอย่างค่ะเสร็จแล้วเขาก็เอามาใส่เครื่องตีอะค่ะทีแรกเขาใช้มือผสมก่อนนะคะใช้มือผสมก่อนแล้วเสร็จแล้วเขาก็ใช้เครื่องตีคือมันเข้ากันกับกรรมอะจ้ะไส้นี่เขาต้องใช้ไส้แท้นะเจ้ามันเป็นไส้น้อยอะไ

ที่เพิ่นทําไส้อั่วโดยเฉพาะอาจารย์ขั้นแรกเราต้องเตรียมไส้ไว้ก่อนเตรียมไส้เสร็จแล้วเราก็เตรียมสมุนไพรอะค่ะแต่ก่อนนี่ใช้รอดหรือว่าใช้มือยัดนะคะแต่บัดนี้เราจะมีเครื่องใช้มือปั่นเอาจ้ะเราต้องตกแต่งให้มันได้รูปร่างพอดีเนาะค่ะเราต้องแต่งให้มันเป็นรูปร่างทรงมันดีๆเสร็จแล้วเราก็เอามาต้มเจ้าถ้าต้มแล้วเวลาว่าเราก็เอามาย่างขายเนาะเจ้า

รสชาติชื่ออ้วนนี่มันก็คือของแม่จะทำปานกลางนะคะบะถึงกับเผ็ดบะถึงกับจืดเด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินได้อ่ะเจ้าเพราะว่าไส้อ้วนนี่มันเป็นของพื้นเชียงใหม่เนาะเป็นของอาหารเหนือเป็นอาหารดั้งเดิมของเชียงใหม่เฮาแม่อนุรักษ์รักกับแม่ก็สอนลูกสอนหลานแม่ว่าแหนมข้าวของจะแปลงภาวะอย่างใดทุกอย่างบ่ต้องเพิ่มบ่ต้องลดสูตรอันอย่างสักอย่างแล้วมีบางคนบอกว่าเพิ่มตรงนั้นเพิ่มตรงนี้ไปเพื่อลดต้นทุนเนาะแต่แม่จะบ่ลดแม่จะคงคุณภาพของแบบว่าแม่จะถือว่าแม่ทำสูตรนี้เป็นสูตรโบราณคนชอบเพราะคนที่มาในเชียงใหม่เพิ่นจะชอบโบราณชอบของดั้งเดิมเจ้า

และเมนูที่2ในวันนี้ชื่อเมนูว่าปะอั่วนำเสนอโดยเชฟกบเมนูในวันนี้จะชวนให้เรากลับไปเชียงใหม่อีกครั้งด้วยการผสมผสานไส้อั่วในรูปแบบใหม่แต่จะเป็นเมนูแบบไหนนั้นไปรับชมกันได้เลยครับ

สวัสดีครับชื่อกบนิติพงษ์น้อยพยานครับเป็นลูกร้านเจ้าของบะหมี่สามเหลืองครับอาหารเหนือเสน่ห์ของอาหารเหนือนะฮะโดยกำเนิดผมเป็นคนภาคเหนืออยู่แล้วนะครับเป็นคนเชียงใหม่อยู่แล้วพ่อแม่ก็ให้กินอาหารเหนือตลอดโดยตั้งแต่เด็กก็กินอาหารเหนือเราจะกินได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าอาหารเหนือมีรสชาติที่ไม่ค่อยเผ็ดฮะต่างจากอาหารใต้หรืออาหารอีสานที่จะมีรสชาติเผ็ดโดดอะไรเงี้ยฮะซึ่งรสชาติถูกปากคนเหนือพอเราไปเรียนที่กรุงเทพเราก็อยากกินอาหารเหนือเพราะอาหารเหนือเหมือนบ้านเกิดเรากินง่ายทานง่ายได้ทุกเพศทุกวัยฮะก็มีรุ่นน้องที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรมช.ครับแนะนำมาว่ามีโครงการที่ให้แข่งทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบของท้องถิ่นเราก็เลยสนใจเนื่องจากเราเพิ่งเรียนจบใหม่เราก็อยากลองเข้ามาประกวดดูว่าแบบกระบวนการทำอาหารมีอะไรบ้างทำอะไรบ้างโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นก่อนที่จะทำเชฟเชเบอร์ใช่ไหมฮะก็ได้มีเชฟเข้ามาเป็นคอนซัลท์ให้ว่าเราควรจะทำเมนูอะไรดีเขาก็แนะนำมาว่าเป็นเมนูบะหมี่กับไส้อั่วมีดบอลเราก็เลยนำเมนูตรงนั้นอ่ะมาฟิวชั่นกับร้านของเราแล้วนำไปประกวดในร้อยร้านในเชียงใหม่ทำให้เราได้รางวัลชมเชยฮะเมนูบะอั่วครับมาจากคำว่าบะหมี่กับไส้อั่วที่ตัดคำว่าหมี่กับไส้ออกกลายเป็นบะอั่วถ้าไม่มีไส้อั่วก็จะไม่เป็นเมนูบะอั่วครับเพราะว่าถ้าไม่มีไส้อั่วก็จะไม่มีคำว่าอั่วก็จะเป็นบะหมี่เฉยครับคิดไปเรื่อยฮะจำง่ายดีฮะเป็นเมนูที่เกิดจากบะหมี่กับไส้อั่วมารวมกันเป็นบะอั่วง่ายๆอย่างนี้เลยฮะโดยเราจะนำไส้อั่วเนี่ยที่เป็นไส้ในของไส้อั่วเนี่ยนำไปทอดเหมือนมีดบอลฮะแล้วก็นำมาทานกับบะหมี่สูตรเฉพาะร้านที่เราขายอ่ะเอามากินด้วยกันฮะลักษณะแบบนี้เหมือนกินพาสต้ากับมีดบอลที่อิตาลีฮะรู้สึกแตกต่างเพราะว่ายังไม่มีใครทำเลยผมเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยอ่ะที่ทำบะหมี่กับไส้อั่วครับโดยส่วนตัวแล้วก็เป็นคนชอบทานไส้อั่วอยู่แล้วฮะแล้วคิดว่าไส้อั่วในการนำมาผสมกับบะหมี่ของเรามันน่าจะเข้ากันได้มีเส้นบะหมี่อะแล้วก็ไส้อั่วที่เรานำมาจากซัพพลายเออร์โดยเฉพาะแล้วก็มีน้ำมันหอมเจียวอะผักกวางตุ้งผักชีฮะผักชีต้นหอมแล้วก็น้ำยำสูตรเฉพาะของร้านอะก็เริ่มจากการลวกบะหมี่ก่อนนะนำบะหมี่มาลวกในน้ำให้สุก

0: แล้วนำมาตากไว้ฮะแล้วก็เอาหอมเจียวเข้าไปโรยในบะหมี่ให้บะหมี่เกิดความหอมขึ้นแล้วเราก็จะนำไส้อั่วมาลอกออกแล้วก็ปั้นเป็นมีดบอร์ปั้นเป็นกลมๆแล้วนำไปทอดพอทอดเสร็จปุ๊บก็นำบะหมี่เนี่ยเข้ามาม้วนๆเป็นกลมๆให้ดูน่าทานขึ้นแล้วก็นำไส้อั่วเนี่ยที่ทอดเสร็จแล้วเป็นกลมๆมาวางไว้เป็นท็อปปิ้งด้านบนแล้วเราก็จะนำน้ำยำสูตรพิเศษของทางร้านเนี่ยมาราดรอบๆสามารถทานได้ทั้งบะหมี่กับไส้อั่วหรือบะหมี่ไส้อั่วแล้วก็น้ำยำด้วยฮะพอนำไส้อั่วเข้ามากินกับบะหมี่ฮะทำให้มีรสชาติที่เผ็ดมากขึ้นมีรสชาติที่หอมเครื่องเทศในตัวไส้อั่วโดยที่มีบะหมี่ทานควบคู่กันก็ทำให้เราได้รับรู้อีกรสชาตินึงฮะต่างจากที่ไส้อั่วทานกับข้าวเหนียวฮะที่ข้าวเหนียวอาจจะมีรสชาติจืดกว่าบะหมี่หรือถ้าเผ็ดไม่พอหรือต้องการมิติเพิ่มก็สามารถตักน้ำยำราดได้บะหมี่ไส้อั่วหรือบะอั่วเนี่ยฮะคือก็เป็นตัวอย่างนึงในการนำวัตถุดิบของทางร้านมาประยุกต์ใช้กับอาหารทางภาคเหนือก็ทำให้เกิดความแตกต่างโดยสามารถชูบะหมี่ทางร้านได้และอีกทั้งยังชูอาหารของภาคเหนือทำให้เราได้รับรู้ถึง2อย่างไปด้วยกันครับ
1: เมนูผสมผสานระหว่างบะหมี่และไส้อั่วจนกลายมาเป็นบะอั่วเมนูที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการสร้างมูลค่าเมนูอาหารอย่างบะหมี่ต้องกินกับเกี๊ยวหรือหมูแดงแต่ปรับเปลี่ยนมารับประทานควบคู่กับไส้อั่วทอดที่ให้รสชาติที่จัดจ้านมากยิ่งขึ้นและมีกลิ่นที่หอมหวนชวนรับประทานจัดเสิร์ฟในรูปแบบเชฟเทเบิลเป็นเมนูที่ดูแล้วไม่ค่อยแปลกตาแต่หากได้รับประทานแล้วละก็ต้องแปลกใจด้วยการผสมผสานรสชาติของเส้นหมี่และไส้อั่วราดด้วยน้ำซอสสูตรพิเศษจากทางร้านต้องบอกเลยว่าอร่อยอย่าบอกใครเลยล่ะครับการผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารฟิวชั่นเป็นรูปแบบที่สร้างความแปลกใหม่ในวงจรอาหารสร้างเมนูอาหารที่ไร้ขีดจำกัดเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมอาหารระหว่างภูมิภาคไปจนถึงระหว่างประเทศและการใช้เทคนิคใหม่ๆในการทำอาหารเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างมูลค่าของวัตถุดิบและเมนูอาหารมากยิ่งขึ้นหลายคนไม่เคยรู้เลยว่าอาหารแต่ละเมนูนั้นเป็นอย่างไรหากเราได้เข้าใจเรื่องราวของอาหารแต่ละชนิดเราจะเข้าใจได้เลยว่ากว่าจะมาเป็นอาหารหนึ่งเมนูได้ไม่ใช่เรื่องง่ายคุณจะไม่เสียดายเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้ซื้อมาและนั่นคือคุณค่าของอาหารแต่ละจานนั่นเองรายการ Cook Culture ในซีซั่นนี้ได้พาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสกับเมนูอาหารเหนือที่ถูกรังสรรค์ขึ้นใหม่ในสไตล์แกสโทรโนมีหลากหลายเมนูด้วยกันและเราก็ได้เห็นแล้วว่าวัฒนธรรมอาหารเหนือนั้นสามารถนำมาปรุงแต่งให้กลายเป็นเมนูใหม่ๆที่น่าสนใจได้หลากหลายเมนูจากวัตถุดิบในพื้นที่และจากเมนูอาหารพื้นบ้านทางภาคเหนือที่ได้ถูกพัฒนาและยกระดับให้มากยิ่งขึ้นผ่านการคิดและดีไซน์จากเหล่าบรรดาเชฟผู้มากความสามารถการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆในวงการอาหารไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้ครับอยากจะรู้ไหมล่ะครับว่าวัฒนธรรมอาหารในภูมิภาคต่างๆของประเทศสามารถสร้างเป็นเมนูใหม่ๆได้อย่างไรบ้างจะเป็นเมนูที่น่าสนใจขนาดไหนติดตามได้ในรายการ Cook Culture ซีซั่น 2ครับ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงเรื่องโรคมะเร็งนะคะว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยถ้าหากว่ามีการตรวจพบเจอเร็วแล้วก็สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้อย่างทันนั่นเองค่ะแต่ในครั้งนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงนะคะการป้องกันโรคมะเร็งกันและไวรัสต้านโรคมะเร็งนี้นะคะจะได้ผลมากหรือน้อยอย่างไรต้องเรียนถามจากวิทยากรของเราค่ะนั่นก็คือคุณหมอไอซ์นะคะดร.วรโชติกรัญญโสพลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีครับคุณประพร
0: เมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะเราคุยกันเรื่องของโรคมะเร็งไปเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็คุยค้างกันเอาไว้ว่าจริงๆแล้วมีวิธีการป้องกันโรคมะเร็งด้วย
1: ครับผม
0: นั่นก็คือไวรัสต้านมะเร็ง
1: ครับ
0: มันคืออะไรคะที่ว่านี
1: ้ไวรัสต้านมะเร็งเนี่ยไม่ใช่ยาวิเศษหรือสิ่งมหัศจรรย์ที่ไหนนะครับมันคือการปฏิบัติตัวง่ายๆเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันมะเร็งครับ
0: ค่ะยังไงบ้างคะ
1: เราก็เริ่มกันตั้งแต่เรื่องของอาหาร
0: ค่ะ
1: เคยได้ยินใช่ไหมครับว่า food is medicine
0: คือทานอาหารให้เป็นยา
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ดังนั้นเราควรจะทานอาหารที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง
0: มีด้วยเหรอคะอาหารที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งโอ
1: ้มีแน่นอนครับแล้วก็ไม่ใช่อาหารราคาแพงด้วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เริ่มตั้งแต่ผักหลากสี
0: ค่ะ
1: เช่นแครอทมะเขือเทศนะครับแล้วก็บีทรูทนะครับแล้วก็ผักประเภทกะหล่ำพวกบรอกโคลีคอลิฟลาเวอร์นะครับแล้วก็หอมกระเทียมเนี่ยนะครับก็สามารถช่วยต้านมะเร็งได้แล้วก็ยังมีธัญพืชพวกข้าวโอ๊ตข้าวบาเร่นะครับแล้วก็ยังมีถั่วต่างๆถั่วแดงถั่วเขียวถั่วนานาชนิด
0: ค่ะซึ่งอาหารที่คุณหมอได้กล่าวมาทั้งหมดนี้นี่คือเราก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆกันอยู่แล้วนะคะว่าเป็นกลุ่มอาหารที่มีประโยชน
1: ์ถูกครับ
0: แต่ส่วนมากคนก็จะไม่ค่อยรับประทานกันเน
1: ื่อง
0: จากรสชาติอาจจะไม่ค่อยอร่อยถูกปากเท่าไหร่นัก
1: เคยได้ยินคำว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาไหมครับ
0: เคยค่ะ
1: อาหารบางอย่างนะครับรสชาติมันอาจจะไม่ได้อร่อยมากแต่มันดีต่อเราบางครั้งเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะรักอะไรที่ดีต่อสุขภาพครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นอย่างแรกนะคะคุณผู้ชมค่ะนั่นคือเรื่องของการเลือกการรับประทานอาหารคุณหมอคะไวรัสต้านมะเร็งที่ว่านี้คืออะไรคะ
1: ครับไวรัสต้านมะเร็งเนี่ยเราไม่ต้องไปฉีดแล้วมันก็ไม่ใช่ยาวิเศษนะครับมันเป็นแค่แนวทางป้องกันโรคมะเร็งน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: ในการปฏิบัติง่ายๆแล้วก็ไม่แพงด้วย
0: โอ้โหง่ายด้วยไม่แพงด้วยน่าสนใจมากๆถ้างั้นให้คุณหมอเริ่มเลยดีกว่าค่ะ
1: ครับผมอ
0: ยากรู้ละ
1: เริ่มจากการออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายเพื่อรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะส
0: ม
1: เพราะว่าคนอ้วนเนี่ยมีอัตราเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นหัวใจนะครับไขมันในหลอดเลือดแล้วก็ยังรวมถึงมะเร็งด้วยดังนั้นการออกกำลังกายจำเป็นมากๆครับสำหรับสุขภาพที่ดี
0: ค่ะอย่างนี้มีแนะนำวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมไหมคะหรือว่าได้หมดเลย
1: ครับการออกกำลังกายเนี่ยให้จำไว้ว่าออกดีกว่าไม่ออกดังนั้นไม่ว่าจะเป็นวันละ10นาที20นาที30นาทีก็ช่วยได้ทั้งนั้นแล้วการออกกำลังกายที่เหมาะสมเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเพราะถ้าเกิดคนบางคนชอบวิ่งแล้วสามารถวิ่งได้เป็นประจำอย่างเงี้ยก็เป็นการออกกำลังกายที่เหมาะกับเขาแต่ถ้าบางคนชอบตีแบดแต่เราบังคับให้เขาไปวิ่งแล้วเขาไม่ชอบวิ่งเขาก็อาจจะทำได้ไม่นานแล้วสุดท้ายมันก็ไม่เวิร์กดังนั้นการออกกำลังกายจะต้องเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของเขาซึ่งควรจะเลือกอะไรที่เขาเอนจอยแล้วก็

0: ทำได้อย่างต่อเนื่อง
1: ค่ะก็เหมือนตัวเราถ้าเราชอบอะไรนะคะเราก็จะทำสิ่งนั้นได้ดีแล้วก็จะรู้สึกว่าทำแล้วมันรู้สึกแบบโอ้สบายมากไม่ได้โดนบังคับอะไรอย่างนี้การออกกำลังกายจะเพิ่มภูมิคุ้มกันอะไรให้ร่างกายได้ขึ้นมากขึ้นไหมคะคุณหม
0: อครับเพิ่มภูมิคุ้มกันทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งอย่างที่บอกว่าช่วยในเรื่องของน้ำหนักตัวนะครับให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมแล้วก็ลดอัตราการเสี่ยงของโรคต่าง
1: ๆ
0: ทำให้เราแข็งแรงขึ้นอย่างบางทีบางช่วงที่ไข้หวัดระบาดเนี่ยเราอาจจะไม่ติดหวัดก็ได้เพราะว่าเราออกกำลังกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงแล้วการออกกำลังกายก็ช่วยลดอัตราการเสี่ยงในการเกิดมะเร็งด้วยครับ
1: ค่ะแล้วอย่างระบบย่อยอาหารแบบนี้ล่ะคะ
0: อ๋อครับ
1: ช่วยไหมคะ
0: ช่วยครับช่วยในการเผาผลาญไขมันทำให้เมื่อร่างกายเราได้ใช้พลังงานมากกว่าที่เราทานเข้ามาร่างกายก็จะไปดึงของเก่ามาใช้ดังนั้นก็คือไขมันพวกนี้มันก็จะหายไปด้วย
1: ค่ะรูปร่างสุขภาพก็จะดีขึ้นตามไปด้วย
0: ถูกครับ
1: เพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการออกกำลังกาย
0: ครับผม
1: ค่ะอย่างต่อมาเลยค่ะคุณหมอนอกจากออกกำลังกายแล้ว
0: ครับ
1: เรื่องต่อมา
0: เรื่องของ
1: อาหาร
0: เราควรจะเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ทานให้ครบหมวดหมู
1: ่ค่ะ
0: นะครับอาหารบางอย่างที่จะช่วยในการต้านมะเร็งได้ก็เช่นผักสีต่างๆเช่นมะเขือเทศแครอทนะครับแล้วก็ผักตระกูลกะหล่ำพวกบรอกโคลีคอลิฟลาวเวอร์นะครับ
1: ทำไมพวกนี้เขาถึงช่วยต้านเรื่องของโรคมะเร็งได้ล่ะคะ
0: แต่ละอย่างก็จะมีสารอาหารที่ต่างกันนะครับอย่างมะเขือเทศก็จะมีไลโคปีนนะครับอย่างพวกผักใบเขียวต่างๆก็จะมีคลอโรฟิลนะครับแล้วหอมกระเทียมถั่วธัญพืชต่างๆนะครับรวมถึงผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เพราะผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เนี่ยจะมีค่าโอรักสูงซึ่งมันจะช่วยในการต้านอนุมูลอิสระ
1: ก็คือนอกจากที่จะช่วยต้านมะเร็งแล้วก็ยังชะลอการแก่วัยของเราได้ด้วยเพราะว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยใช่ไหมคะโอ้ยเรียกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับการรับประทานอาหารนะคะนอกจากที่จะมีตัวของผักแล้วก็ผลไม้หลากสีแล้วยังมีตัวไหนอีกบ้างคะคุณหม
0: อถั่วธัญพืชเช่นพวกข้าวโอ๊ตข้าวเบอร์รี่นะครับ
1: ค่ะ
0: ข้าวบาร์รี่
1: ข้าวบาเล่ใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้คุณหมอได้พูดถึงผลไม้ที่มีค่าโอแรกอยู่ในนั้นด้วยค่าโอแรกนี่คือค่าอะไรคะคุณหมอ
0: โอแรกย่อมาจากออกซิเจนเรเดียลออบซอร์เบนแคปาซิตี้นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือต้านอนุมูลอิสระนะครับก็คือมันจะช่วยต้านสิ่งแปลกปลอม
1: ค่ะจริงๆแล้ว
0: สารพิษที่จะเข้ามาในร่างกาย
1: ผักและผลไม้ทุกชนิดนี่มีสารออแรกทุกตัวไหมคะ
0: ก็มีทุกตัวครับแต่ว่าบางตัวจะสูงกว่าบางตัวอย่างตัวที่มีค่าออแรกสูงก็คือตัวที่ผมได้พูดมาแล้ว
1: ก็คือพวกตระกูลเบอร์รี
0: ่ครับ
1: ใช่ไหมคะที่คุณหมอได้ยกตัวอย่างมานะคะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราสามารถที่จะหารับประทานได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพื่อที่จะเป็นสารต้านมะเร็งให้กับร่างกายของเราแล้วก็รวมถึงเขายังช่วยดูแลในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะก็จะมีทั้งผักแล้วก็ผลไม้ที่คุณหมอได้กล่าวมา
0: ใช่อย่างตัวเบอร์รี่เนี่ยตัวอาซาอีเบอร์รี่เนี่ยเป็นตัวที่มีค่าโอแรกสูงที่สุด
1: ค่ะ
0: ครับเมื่อเทียบกับบลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ต่างๆ
1: ค่ะไปที่ผักผลไม้แล้วค่ะทีนี้มาดูเรื่องของเนื้อสัตว์กันบ้างการรับประทานเนื้อสัตว
0: ์
1: เขาบอกกันมาว่าถ้าทานปิ้งย่างมากๆจะทำให้เกิดโรคมะเร็งตัวนี้นี่จริงหรือเปล่าคะคุณหมอ
0: จริงครับถ้าเกิด
1: เพราะว่าทุกวันนี้หุ่นบุฟเฟ่ปิ้งย่างเยอะมากเลย
0: ใช่ถ้าเกิดปิ้งจนไหม้นะครับมันก็เพิ่มปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งแล้วเหมือนที่เราได้คุยกันเมื่อตอนที่แล้วว่าทานเนื้อเยอะๆเนี่ยมันก็ไม่ดีเพราะว่าร่างกายของคนจะเหมาะกับการทานผักมากกว่าทานเนื้อเพราะลำไส้เรายาวนะครับมันก็จะไม่ไปสะสมแล้วอย่างเนื้อแดงเนี่ยก็ไม่ควรจะทานเกินสัปดาห์ละครึ่งกิโลกรัมนะครับ
1: แล้วอย่างการรับประทานปิ้งย่างเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าไม่ได้ปิ้งจนไหม้แบบนี้จะมีสิทธิ์เป็นมะเร็งไหมคะ
0: ก็มันก็ดีกว่าปิ้งจนไหม้เอาจริงๆก็คืออะไรที่ทานสดได้ทานสดดีกว่านะครับถ้าเกิดอะไรที่ทานสดไม่ได้นะครับก็อาจจะนึ่งก็จะดีกว่าพอนึ่งเสร็จแล้วนึ่งเราก็ไปต้มแล้วถึงจะมาปิ้งถึงจะมาทอดนะครับอันนี้ก็คือเริ่มจากอันที่ควรทำ ไปจนถึงอันที่ไม่ค่อยดีต่อร่างกาย
1: อย่างนี้ก็แสดงว่าคุณหมอก็หมายถึงว่าอาหารที่ปรุงสำเร็จพร้อมทานหรือว่าพวกอาหารกระป๋องหรืออะไรพวกนี
0: ้
1: ก
0: ็คือไม่แนะนำเลยครับเพราะพวกอาหารกระป๋องเนี่ยมันมีสารกันบูดซึ่งสารกันบูดเนี่ยมันไม่ใช่สารธรรมชาติทำให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่รู้จะจัดการกับมันยังไงซึ่งมันอาจจะทำให้เกิดมะเร็งได้นะครับไม่ใช่แค่อาหารกระป๋องพวก processed meat อย่างไส้กรอกพวกแฮมพวกอะไรพวกนี้มันก็ผ่านกระบวนการมาซึ่งมันก็ร่างกายเราชอบไปที่เป็นธรรมชาติมากกว่าไม่ธรรมชาติ
1: โอ้แล้วของหมักดองอะไรพวกนี้นะคะ
0: หมักดอง
1: สาวๆนี่ชอบมาก
0: ครับก็อันนี้ก็ไม่แนะนำอย่างที่บอกว่าอะไรทานสดได้ทานสดดีกว่าครับ
1: ค่ะอ้าวแล้วอย่างนั้นแล้วเราควรจะรับประทานอาหารประเภทไหนดีล่ะคะคุณหมอ
0: ครับนอกจากผักและผลไม้ที่กล่าวมาแล้วนะครับพวกปลาน้ำเย็นหรือปลาจากน้ำทะเลลึกอย่างปลาทูน่าปลาแซลมอนปลาซาดีนอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นเนื้อที่ดีครับ
1: ก็คือหาทานได้ทั่วไปเลย
0: ใช่ครับ
1: และอีกอย่างนึงค่ะคุณหมอคะเคยได้ยินมาเขาบอกว่าน้ำตาลเนี่ยเป็นอาหารของเนื้อร้ายเลย
0: ใช่ครับครับน้ำตาลเนี่ยคือสำหรับคนธรรมดาก็ควรจะไม่ทานน้ำตาลเยอะอยู่แล้วเราคนที่เป็นมะเร็งเนี้ยก็ควรงดน้ำตาลไปเลยถ้าเป็นไปได
1: ้
0: เพราะ
1: ทำไมล่ะคะทำไมน้ำตาลมันถึงเป็นอาหารของเนื้อร้ายล่ะคะ
0: ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความหวานเนี่ยมันทำให้เนื้อร้ายเนี่ยมันเติบโตมันเหมือนเป็นอาหารของมันเลยครับ
1: คือเนื้อร้ายมันจะเติบโตได้เร็วมากขึ้นอย่างนี้หรอคะ
0: ครับจากน้ำตาลนะครับ อันนี้คืองานวิจัยที่เคยอ่านมานะครับ
1: อันนู้นก็กินไม่ดีอันนี้ก็กินไม่ดีปัญหามันเยอะไปหมดเลยแบบนี้เปลี่ยนตัวเองกินมังสวิรัติเลยดีกว่าไหมคะคุณหม
0: อมังสวิรัติก็อาจจะเป็นออปชันที่ดีสำหรับบางคนแต่ว่าในมังสวิรัติเองเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของแป้งเรื่องของไขมันที่ต้องดูแลไม่ใช่ว่าพอไม่กินเนื้อแล้วมันจะดีทั้งหมดนะครับบางทีร่างกายของเราก็ต้องการโปรตีนดังนั้นคนที่กินมังสวิรัติเนี่ยก็ต้องดูแลด้วยต้องให้ได้ร่างกายได้รับโปรตีนแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงอย่างพวกแป้งพวกไขมันที่กล่าวมาแล้ว
1: นะคะนี่ก็เป็นอาหารที่ควรจะรับประทานแล้วก็อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงค่ะแต่วันนี้เห็นว่าคุณหมอยังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งมาบอกด้วย
0: ครับครับเคล็ดลับนี้นะครับเรียกว่าเซลฟ์ทอล์คคือการพูดกับตัวเองนะครับเคยมีนายแพทย์คนหนึ่งเขาได้สอนให้ผู้ป่วยเขาบอกกับตัวเองทุกวันว่า every day in every way I'm getting better and betterเขาพูดกับตัวเองอย่างเงี้ยทุกวันแล้วปรากฏว่าสุขภาพเขาก็ดีขึ้นจริง
1: ๆ
0: ดังนั้นแปลเป็นไทยก็คือเราสามารถคุยกับตัวเองบอกตัวเองได้ว่าทุกๆวันในทุกๆทางฉันแข็งแรงขึ้นและแข็งแรงขึ้นนะครับอันนี้ก็ให้ลองทำดูมันก็ไม่เสียหายอะไรใช่ไหมครับมันก็เหมือนเป็นการบอกจิตใต้สำนึกของเราว่าเราจะหาย
1: เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะคุณผู้ชมค่ะที่ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองซื้ออะไรเพิ่มเติมมาเลยแค่การที่เรารู้จักให้กำลังใจตัวเองนะคะชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นในทุกๆวันนั่นเองค่ะทีนี้จากเรื่องราวของอาหารค่ะคุณผู้ชมค่ะเครื่องดื่มก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเป็นมะเร็งได้ด้วย
0: ถูกครับ
1: เครื่องดื่มที่ก่อให้เกิดสารมะเร็งมีอะไรบ้างคะ
0: ก็เครื่องดื่มอย่างถ้าทานเหล้ามากเกินไปนะครับก็เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับ
1: ค่ะ
0: ครับแล้ว เหมือนตอนที่แล้วที่เราเคยพูดกันไปว่าถ้าเกิดเราทานเครื่องดื่มที่เย็นมากๆหลังจากที
1: ่ทานอาหารมัน
0: เนี่ยมันก็ทำให้เกิดไขในไปอยู่ในกระเพาะนะครับอยู่ในลำไส้แล้วนอกจากนี้แล้วคาเฟอีนเองถ้าเกิดทานมากเกินไปพูดง่ายๆอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ธรรมชาติทานเยอะเกินไปก็ไม่ดีครับร่างกายก็สะสมทำให้เกิดมะเร็งได้ทั้งนั้น
1: ค่ะงั้นคุณหมอแนะนำได้ไหมคะว่าระหว่างในมื้ออาหารนี้ถ้าสมมติหลีกเลี่ยงการรับประทานน้ำเย็นหรือเครื่องดื่มเย็นๆได้ก็ควรหลีกเลี่ยงเลย
0: ครับทานน้ำที่อุณหภูมิปกติน้ำเปล่าน้ำสะอาดดีกว่าครับ
1: อย่างนี้ทานกาแฟร้อนชาร้อนได้ไหมคะ
0: ทานได้บ้างแต่ก็คือไม่ควรจะเยอะเกินไปกาแฟเนี่ยบางทีก็มีงานวิจัยบางอันที่บอกว่ามันก็ช่วยต้านมะเร็งได้เหมือนกันนะครับ
1: โอ้ม กาแฟที่ช่วยต้านมะเร็งได้คือยังไงคะรู้สึกว่ามันขัดแย้งกับที่เราได้พูดคุยกันเมื่อกี้อย่างตอนแรกเราพูดว่ากาแฟเนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่ทำให้เกิดสารก่อมะเร็ง
0: เครื่องฟืน
1: แต่จากวิจัยบอกว่ามีสิทธิ
0: ์คาเฟอีนเช่นอาจจะเป็นน้ำอัดลมก็ได้มันไม่จำเป็นต้องเป็นกาแฟแต่กาแฟเนี่ยหมายถึงเมล็ดกาแฟนะครับซึ่งถ้าทานในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยก็มีงานวิจัยว่ามันก็ช่วยต้านมะเร็งได้เหมือนกันโดยเฉพาะที่ผมอ่านมาก็คือมีมะเร็งต่อมลูกหมาก
1: ค่ะโอ้โหกลายเป็นว่ากาแฟบางชนิดเขาสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการเป็นก่อเกิดมะเร็งได
0: ้ครับ
1: ซึ่งเราเองเนี่ยอาจจะชินกับการที่ได้ยินว่าคาเฟอีนแล้วก็จะเหมารวมว่าเป็นแค่กาแฟเดียวเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมีเครื่องดื่มอีกหลากหลายอย่างเลยที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนอยู่ในนั้นซึ่งเจ้าตัวคาเฟอีนคือสารก่อมะเร็งนั่นเองใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่แต่อย่างชาเขียวเนี่ยก็งานวิจัยบางตัวก็บอกว่าชาเขียวเนี่ยก็มีสามารถต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยป้องกันมะเร็งได้เหมือนกัน
1: โอ้คุณหมอเกริ่นมาอย่างนี้แล้วอย่างนี้ต้องถามแล้วค่ะว่าเรารู้ว่าตัวไหนทานแล้วไม่ดีแล้วทีนี้เครื่องดื่มตัวไหนที่จะช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเป็นมะเร็งบ้างที่คุณหมอบอกว่าชาเขียวจริงๆแล้วมีประโยชน
0: ์ครับ
1: นี่ก็แสดงว่าอ่ะผักเข้าไปตามร้านสะดวกซื้อนี่ก็คว้านซื้อชาเขียว ที่มีแบบขายเป็นขวดๆในนั้นมายกดื่มได้เลย
0: ผมหมายถึงชาเขียวธรรมชาติที่ชงสดๆแล้วก็ดื่มสดๆเลยไม่ใช่ชาเขียวที่ผสมน้ำตาลผสมสารกันบูดต่างๆนะครับอ๋อ
1: คือเป็นแบบเพียวจริงๆ
0: ใช่ครับ
1: ที่เป็นชงกันเป็นแบบใช้ผงใบชาอะไรเลยใช่ไหมคะคุณหมอคะโอ้แล้วอย่างนี้มีวิธีการรับประทานที่ถูกต้องยังไงคะคือจำเป็นที่จะต้องทานก่อนหรือหลังอาหารหรืออะไรไหมคะสำหรับการดื่มเครื่องดื่มพวกนี
0: ้อันนี้ไม่จำเป็นครับแต่ว่าควรจะดื่มเลยหลังจากที่ชงเสร็จนะครับ
1: ทำไมล่ะคะชงเสร็จใหม่ๆดื่มเลย
0: เพราะว่าการที่ชงเสร็จใหม่ๆแล้วดื่มเลยเนี่ยมันจะได้รับไอ้ตัวที่เขาบอกว่าเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระเต็มที่มากกว่ารอให้มันเย็นจนมันตกตะกอนนะครับมันก็จะเสียคุณค่าตรงนั้นไป
1: โอ้อย่างนี้นี่เองนอกจากน้ำเปล่าชาเขียวแล้วที่เป็นชาเขียวแบบเพียวๆดื่มสดๆเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะยังมีน้ำเครื่องดื่มประเภทไหนไหมคะที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรา
0: ที่เคยอ่านศึกษามาก็มีไวน์แดงไวน์แดงจากองุ่นแดงเนี่ยครับถ้าเกิดทานไม่มากเกินไปอย่างวันละแก้วเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของหัวใจนะครับ
1: มีการต้องระบุปีไหมคะว่าต้องเป็นไวน์แดงหมักกี่ปีปีไหนยังไง
0: คงไม่ขนาดนั้นแต่ก็ถ้าเป็นไวน์แดงวันละแก้วก็เท่างานวิจัยที่เห็นมาก็บางคนก็บอกว่ามันช่วยต้านมะเร็งได้เหมือนกัน
1: ค่ะแล้วอย่างน้ำผลไม้พวกตระกูลเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยล่ะคะ
0: น้ำผลไม้ก็ดีครับพวกแต่ว่าถ้าผสมน้ำตาลเนี่ย
1: ไม่ดี
0: ส่วนมากไอ้ตัวที่ไม่ดีเนี่ยคือตัวน้ำตาลไม่ใช่ตัวของผลไม้เองนะครับ
1: แล้วส่วนมากพวกน้ำผลไม้ที่แบบว่าบรรจุกล่องพร้อมรับประทานแบบเนี้ยค่ะใส่น้ำตาลไหมคะ
0: แน่นอนครับ
1: แต่เขาบอกว่าเขาเป็นน้ำผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต
0: ์น้ำผลไม้คือผลไม้อะผลไม้จริงๆแต่ว่า
1: ใส่น้ำตาลเพิ่มหรือเปล่าอีกเรื่องนึง
0: ใส่ทั้งสารกันบูดต่างๆต้องลองอ่านส่วนผสมข้างกล่องดูนะครับมันก็แต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันแต่ถ้าอยากทานจริงๆซื้อมาคั้นเองสดๆทานดีกว่ามั่นใจ
1: ใช่ไหมคะ
0: กว่าครับ
1: นอกจากอาหารเครื่องดื่มแล้วเรื่องของยาแล้วก็อาหารเสริมต่างๆล่ะคะคุณหม
0: อ
1: เราจะมีวิธีการเลือกซื้ออย่างไรว่าตัวไหนดีจริงตัวไหนไม่ดีจริง
0: อาหารเสริมเนี่ยนะครับก็เคยพูดไปในหลายตอนก็คือมันคือมาเพื่อเสริมอะเราต้องรู้ก่อนว่าร่างกายเราขาดอะไรเราถึงจะเสริมได้ถูกจุดถ
1: ้
0: าเราไปเสริมจุดที่เราไม่ได้ขาดเนี่ย มันก็เกิดโทษมากกว่าเกิดผลดีครับดังนั้นก็คือควรจะให้แพทย์แนะนำมากกว่าที่เราจะไปซื้อเองนะครับแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้ที่คนนึงบอกว่าเฮ้ยทานอาหารเสริมตัวนี้ดีแล้วเรามาทานร่างกายเรากับร่างกายเขาไม่เหมือนกัน มันอาจจะเสริมในส่วนที่ขาดของเขาแต่พอมาเสริมเราแล้วมันอาจจะเกินก็ได้ครับดังนั้นอาหารเสริมเนี่ยถ้าไม่จำเป็นถ้าแพทย์ไม่ได้สั่งก็คือทานอาหารธรรมดาเนี่ยให้ครบดีกว่า
1: แล้วอย่างพวกอาหารเสริมที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้ขายกันเยอะแยะเลยบางตัวเนี่ยเขาถึงขั้นโฆษณาว่าช่วยป้องกันโรคมะเร็งอะไรแบบนี้ได้เลยนะคะ
0: อาหารเสริมโดยทั่วไปถ้าผ่านอย.นะครับเขาจะเขียนข้างกล่องว่าไม่มีผลในการรักษาโรคครับดังนั้น ถ้าอาหารเสริมที่เคลมแบบนั้นเนี่ยผมจะคิดว่ามันโอเวอร์เคลมแล้วก็หลายครั้งที่ขายทางอินเทอร์เน็ตมันไม่ได้ผ่านอย.แล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วทาน
1: มันปลอดภัยหรือเปล่า
0: ปลอดภัยหรือเปล่าใช่ครับ
1: โอ้โหก็ถือว่าเสี่ยงมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ไปหาซื้อตามอินเทอร์เน็ตเอาเป็นว่าอยากจะทานอาหารเสริมตัวไหนหรืออะไรก็ปรึกษากับคุณหมอก่อนดีกว่าทีนี้ค่ะโรคมะเร็งนะคะที่พบกันทั้งในกลุ่มของคุณผู้ชายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะคุณหมอในลำไส้ใหญ่แล้วก็ทวารหนักแล้วก็สำหรับทางของคุณผู้หญิงด้วยเรามีวิธีการป้องกันมะเร็งเพิ่มเติมบ้างไหมคะ
0: วิธีการป้องกันมะเร็งก็อย่างที่เราคุยกันเมื่อตอนที่แล้วในเรื่องของไลฟ์สไตล์ของเรานะครับในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับในเรื่องของการทานอาหาร
1: ค่ะ
0: ครับแล้วอีกอันนึงที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็ในเรื่องของความคิดและจิตใจของเราซึ่งถ้าเราเครียดเนี่ยมะเร็งมันก็มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งมันเพิ่มโอกาสดังนั้นเราจะต้องดูแลความคิดของเราด้วย
1: ค่ะแล้วจริงหรือเปล่าคะคุณหมอคะเรื่องที่มะเร็งสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้
0: ก็มีเปอร์เซ็นต์ครับคนที่มีประวัติการเป็นมะเร็งในครอบครัวเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่มีประวัติแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นจะต้องเป็นมะเร็งมันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นเองมันยังมีปัจจัยอื่นอีกตั้งหลายปัจจัย
1: ค่ะ
0: ปัจจัยหลักๆจริงๆน่าจะอยู่ที่การใช้ชีวิตของเรามากกว่านะครับ
1: โหแล้วถ้าสมมุติว่าอย่างตอนนี้ผักหวานเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งแล้วล่ะ
0: ครับผม
1: จะมาป้องกันก็ไม่ทันแล้ว
0: ครับ
1: คุณหมอมีวิธีแนะนำยังไงคะที่จะให้ผักหวานเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกับโรคมะเร็งได้อย่างมีความสุข
0: ครับอันแรกเลยก็กลับมาที่เรื่องของความคิดและจิตใจเหมือนเดิมถ้าคุณผักหวานตอนนี้ป่วยเป็นมะเร็งแล้วคุณผักหวานคิดว่า
1: เป็นมะเร็งแล้วชีวิตอยู่ได้ไม่รอดแล้วพอเฮียว
0: อันนี้นะครับก็เราส่วนมากจะมีคำกล่าวที่ว่าเราจะได้อย่างที่เราคิด
1: ว่าหรอคะงั้นเปลี่ยนความคิดเลย
0: เปลี่ยนความคิดเลยครับว่าเราอยู่กับมันได้นะเรามีโอกาสที่จะหายมันไม่ได้หมายความว่าเป็นแล้วเราจะต้องตายการเป็นมะเร็งเนี่ยการตายด้วยโรคมะเร็งเนี่ยคือยังโชคดีกว่าการตายด้วยอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านั่นคือตายปุบปับไม่ทันรู้ตัวเลยอันนี้เหมือนเราก็คือโอเคเราป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วตอนนี้เราก็มีเวลามันไม่ใช่ทีนะครับแล้วถ้าเกิดเราดูแลตัวเองดีๆเราก็อาจจะหายได้หรืออาจจะอยู่ได้อีกนานเลยก็ได้นะครับแต่ข้อสำคัญก็คือเราจะต้องไม่ไปรับเพิ่มพูดง่ายๆเช่นเรื่องอาหารเนี่ยตัดไปเลยคือพวกน้ำตาลหรือพวกอย่างที่เคยบอกมาว่าพวกโปรเซสมีดพวก
1: คาเฟอีน
0: คาเฟอีนหรืออะไรก็ตามที่มันจะทำให้มะเร็งยิ่งแย่เนี่ยเราก็ควรจะตัดออกไม่รับเพิ่มอ่ะไหนๆมันก็เป็นอยู่แล้วไม่ควรจะไปเพิ่มให้มันกระจายเร็วขึ้น
1: ค่ะ
0: หรือเรื่องอากาศเรื่องอะไรอย่างนี้ก็เหมือนกันมลภาวะเราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าอะไรก็ตามที่ทำให้เราเป็นมะเร็งตั้งแต่แรกถ้าเรายังทำ
1: มันต่อไปยังไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆทำอะไรแบบเดิม
0: ๆโอกาสหายไม่มีแล้วโอกาสที
1: ่จะหนักขึ้น
0: จะหนักขึ้นเนี่ยมันมีสูงมาก
1: โอ้แล้วทีนี้หลังจากที่สมมุติว่าเป็นแล้วโชคดีรักษาหายขาดแล้ววิธีการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วก็หลังจากที่รักษามะเร็งหายแล้วต้องทำตัวยังไงบ้างคะ
0: โดยส่วนมากเลยที่ผมเคยเจอมาคนที่เป็นโรคมะเร็งแล้วหายเนี่ยส่วนมากเขาจะมองโลกเปลี่ยนไปเลยเขาจะแบบว่าหันมารักตัวเองมากขึ้นจากเดิมที่เคยทำงานวันหนักตอนนี้เขารู้แล้วครับว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขาคือชีวิตของเขาแล้วก็คือสุขภาพของเขาเขาก็จะหันมา อยู่กับคนที่เขารักคนในครอบครัวให้เวลาคนในครอบครัวมากขึ้นแล้วก็จะเริ่มจากเดิมที่อะไรมากระทบนิดหน่อยเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แต่หลังจากที่ผ่านประสบการณ์นั้นมาแล้วทุกอย่างเป็นเรื่องเล็กหมดเลยครับทุกอย่างไม่ว่าจะเกิดอะไร
1: ตายแล้วเกิดใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: ใช่ครับหลายคนที่เขาหายแล้วเขากลับมาใช้ชีวิตนี่ดีขึ้นกว่าตอนที่ก่อนเป็นด้วยซ้ำ
1: ก็คือระมัดระวังมากขึ้นนั่นเอง
0: ใช่ครับ
1: ใช้ชีวิตแบบระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่าเหมือนกับว่าผ่านจุดนั้นมาแล้ว
0: แต่ไม่ต้องรอให้ถึงจุดนั้นเราเริ่มใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังตั้งแต่ตอนนี้
1: ระวังตั้งแต่ตอนนี้กันเลยดีกว่านะคะอยากให้คุณหมอแนะนำอีกสักเรื่องนึงแล้วกันค่ะสำหรับคนที่ในครอบครัวหรือว่าคนใกล้ชิดเป็นโรคมะเร็งสำหรับคนรอบข้างควรจะมีวิธีการปฏิบัติตัวยังไงกับผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งบ้างคะ
0: ถ้า แนะนำคนรอบข้างนะครับนอกจากให้กำลังใจผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งแล้วส่วนหนึ่งคุณก็ต้องรู้ว่าโอเคโรคมะเร็งเนี่ยก็โอเคแหละมันมีโอกาสที่จะหายแต่โอกาสที่จะไม่หายมันก็มีเหมือนกัน

0: ดังนั้นคุณต้องคิดว่าเหมือนทุกวันเนี่ยเป็นวันสุดท้ายของเขาคุณต้องปฏิบัติกับเขาเหมือน
1: ค่ะ
0: ให้ความสำคัญคือเพราะเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับดังนั้นถ้าเขาเป็นแล้วเนี่ยอยากให้ซัพพอร์ตเขาเยอะๆกำลังใจจากคนรอบข้างเนี่ยมีส่วนมากๆสำหรับคนที่หายโรคมะเร็งส่วนมากเท่าที่ผมดูมาเท่าที่ผมเห็นมาเนี่ยได้กำลังใจจากคนรอบข้างครับ
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับรอบนี้นะคะก่อนที่จะจากกันไปเนี่ยนะคะให้คุณหมอฝากไว้นิดนึงละกันนะคะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันนี้ให้เขาตระหนักนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพตัวเองมากยิ่งขึ้นจะได้ห่างไกลจากมะเร็งให้คุณหมอฝากไว้นิดนึงค่ะ
0: ครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพไม่ต้องรอให้เป็นโรคมะเร็งก่อนแล้วค่อยมาเห็นความสำคัญของสุขภาพหรือความสำคัญของคนในครอบครัวนะครับอยากให้พวกเราเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเพื่อที่ว่าป้องกันไม่ให้มันเกิดง่ายกว่าการที่รักษาเมื่อมันเป็นแล้วแน่นอนครับ
1: ค่ะและในครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งที่2แล้วค่ะที่เราได้พูดคุยนะคะถึงปัญหาของโรคมะเร็งนะคะทั้งความน่ากลัวการรักษานะคะแล้วก็รวมถึงการป้องกันนั่นเองค่ะซึ่งเราก็ได้รับความรู้มาทั้งหมดถึง2ข้อนะคะของกุญแจดอกสำคัญเลยค่ะที่จะช่วยให้เราห่างไกลจากโรคนี้ได้นะคะนั่นก็คือไวรัสต้านมะเร็งที่ดีที่สุดนั่นก็คือการดูแลตัวเองการหมั่นออกกำลังกายการเลือกอาหารที่เหมาะสมนะคะแล้วก็รวมถึงการปรับเปลี่ยนชีวิตและพฤติกรรมในแต่ละวันของเรานั่นเองค่ะรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีมากยิ่งขึ้นโรคมะเร็งก็จะไม่ถามหาอย่างแน่นอนค่ะและวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอไอซ์นะคะดร.วรโชติ กรัญญโสพลมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะกับรายการที่จะทำให้คุณนั้นนะคะมีชีวิตและสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ผักหวานลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ดีครับเจอกันใน Storm Together ซีซั่น5นะครับกับผมโค้ชเจเจแล้วก็เนฟครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวันนี้ก็เข้าวันแรกของวีคสุดท้ายแล้วนะครับอยู่กับเราในวันที่22ของโปรแกรมเราวันนี้ก็จะกลับมาที่โปรแกรมเป็นพุชแล้วก็จับเวลา
1: ครับ
0: 3สวีพัก30วิอาทิตย์ที่แล้วเป็นยังไงบ้างครับ
1: ที่แล้วเหนื่อยดีครับเหมือนเราไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อเยอะแต่เป็นเน้นเรื่องแบบทำ
0: ต่อเนื่องใช่ครับมีต่อเนื่องมากขึ้นก็จะเหนื่อยขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ใช่ครับอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ก็จะเป็นเซอร์กิตแบบจับเวลาที่เราจะอยู่ด้วยกันทั้งอาทิตย
1: ์ก็คือเบิร์นอาทิตย์
0: ใช่ครับอาทิตย์นี้เราจะพาแบบเบิร์นวันนี้จะเป็นโปรแกรมที่พุชจะมี5ท่าด้วยกันเราจะทำ30วิพัก30วิโอเคถ้าพร้อมก็เดี๋ยวเรามาวอร์มอัพกันเลยครับเริ่มจากข้างบนครับก่อนเข้าเปิดอกออก8ที2 3 4หายใจเข้า5กว้างๆเปิดอกออกเยอะๆโกงหลัง6 7และ8ไล่มาที่หัวไหล่ครับมือแตะไว้ที่หัวไหล่หมุนข้อศอกกว้างๆเป็นวงกลมไปด้านหลัง34 5 6 7และ8ไปด้านหน้าครับ1 2 3 4 5 6 7และ8นั้นเราจะก้าวไปด้านหลังเปิดตัวขึ้นแล้วกลับมาที่เดิม1
1: คร
0: ับ ดันสะโพกกลับมา2 3สี่ห้านี่ขอสัก10ทีครับ6 7 8 9สุดท้ายครับ10เดี๋ยวไล่มาด้านหลังบ้างเราจะทำท่าเหมือนกวักสลับกันไป10ทีพร้อมแล้วไปครับ1 2ฝั่ง1เหยียดตรงให้รู้สึกยืดต้นขาด้านหลังที่ยืดอยู่โอเคเสร็จแล้วเราจะมาเป็นเปิดใช้หัวเข่าเราทำเป็นวงกลมกว้างๆไปข้างๆเปิดข้อสะโพกและเซตอัพกลับมาที่เดิมถ้าใครทรงตัวไม่ค่อยอยู่หาอะไรจับไว้3แล้ว4 5 6 7สุดท้ายครับ8วนอีกข้างนึงวนกลับมากว้างๆ1 4 2 3รู้สึกคลายๆสะโพก4 5 6 7และ8อีกข้างนึงครับหมุนกว้างเข้ามา1นี่2ดีครับ3เก่งตัวไว้1 4 5 6ใช้เข่าวาดวงกลม7และ8หมุนออกครับ1 2 3 4 5 6 7 8โอเคหยิบมินิแบนวอร์มอีกนิดนึงครับ

0: ไปที่ข้อมือ
1: วอร์มหัวไหล่กันนิดนึง
0: ครับ
1: ออกแรงดันต้านนะครับเสร็จแล้วค่อยๆยืดแขนขึ้นสุด8ที 1 2 ออกแรงต้านด้านข้างให้ยางตึงไว้3แล้วระหว่างที่ดันขึ้นป้างไปตลอด4ขึ้นสุดแขนแนบหู5 6 7 8สุดท้ายครับมาวอร์มก้นไว้ที่ข้อเท้าครับเอาจะเดินไปเดินมาสักสิบทีมีพื้นที่เท่าไหร่ก็แค่นั้นพอแค่เดินข้างๆครับไป1 2 3กับ1 2 3ต่อครับ4 5 6กับ4 5 6 7 8 9กับ7 8 9อ่ะ12แล้วกัน10 11 12โอเคกลับครับโอเคเราจะเริ่มวอร์มทั้งตัวแล้ว
0: เริ่มตึงแล้วครับ
1: จบครับยังเตรียมตัวเข้าโปรแกรมครับมี5ท่าท่าแรกเราจะเป็นท่าทรัสเตอร์เราจะใช้ดัมเบลถือไว้อยู่ใกล้ตัวนะครับแล้วก็จะเป็นสควอตลงไปขึ้นมาเป็นโชลเดอร์เพรสเกรงท้องไว้ตลอดเวลาตัวไม่พับไปข้างหน้าเหมือนจะนั่งลงไปบนเก้าอี้ท่าสควอตน้ำหนักลงส้นเท้าเกรงท้องหลังไม่งอลงดันขึ้นลงได้แค่ไหนแค่นั้นก็ได้ถ้าเจ็บเข่าลงนิดเดียวถ้ารู้สึกไม่ไหวก็ลงแค่ครึ่งหนึ่ง
0: ครับผม
1: โอเคท่าละ30วินะครับเตรียมตัว2ไป30วิดีดีมากครับเข่าแยกออกไว้ระหว่างที่ทำเข่าจะไม่สะบัดไปมาออกแรงดันต้านไว้ถ้าเกิดใครทำสควอตในท่าคลัสเตอร์แล้วเข่าสะบัดไปมาอาจจะหามินิแบนมาใส่ไว้ที่เหนือเข่าเราเพื่อออกแรงต้านทั้งข้างไว้ไปเรื่อยๆอีก3 2โอเคพักครับต่อไปหยิบสเต็ปมาครับวางไว้ข้างหน้าเราเราจะทำท่าเบอร์ปี้วิดสเต็ปครับทวดลงมามืออยู่บนสเต็ปก้าวออกไปมีพุชอัพกลับมา
0: ครับ
1: แค่นี้ไปเรื่อย30วิ
0: โอเคครับ
1: เตรียมตัวไปลองนับดูว่าทำได้กี่ทีไอ้30วินี้เอาความเร็วของตัวเองก่อนยังไม่ต้องเร่งไปเรื่อยพุชอัพไม่ไหววางเข่าลงก็ได้นะอีกนิดเดียว4 3 2 1โอเคเยี่ยมได้กี่ทีครับ
0: ได้ประมาณ8ครับ
1: โอเคเร็วอยู่ต่อไปจะเป็นเฮโลหยิบดัมเบลมาครับอันนี้เหมือนเป็นการอันเดียวครับ
0: ครับผม
1: โอเคเราจะจับข้างหน้าแบบนี้แล้วเหมือนเราจะหมุนมันรอบๆหัวเรามันเป็นวงแหวนอยู่บนหัวแค่นี้เดี๋ยวไปด้านนี้เดี๋ยวให้สัญญาณเปลี่ยนเตร
0: ีย
1: มไปครับหมุนไป1ทิศก่อนเดี๋ยว15วิเราจะบอกให้หมุนกลับเน้นให้หมุนกว้างๆไปรอบๆหัวเราเพื่อเป็นการเปิดหัวไหล่เป็นการยืดไปในตัวแล้วก็บริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ไปด้วยครับโอเคหมุนกลับอีกด้านหนึ่งกว้างรอบแรกไปช้าๆได้โอเควางลงครับต่อมาหยิบสเต็ปวางฝังไว้แบบนี้เราจะเป็นสเต็ปไปสเต็ปกลับแค่นี้เพิ่มนิดนึงชกไปเรื่อย
0: ๆครับ
1: ได้ไหลนิดนึงแล้วก็ได้ขาจากตรงนี้ด้วย
0: ได้ครับ
1: หายใจลึกๆเตรียมตัว3เ ขาข้างหนึ่งจะอยู่บนสเต็ปตลอดและไปครับชกเก่งพร้อมไว้ชกออกไปขาข้างหนึ่งอยู่บนสเต็ปตลอดเวลาออกแรงดันขึ้นและลงพยายามอย่ากระแทกลงกระแทกลงให้เป็นแบบซอฟๆไปเรื่อยๆหาจังหวะไหล่กับแขนค่อยๆไปกันโอเคท่าสุดท้ายนะครับอยู่ในท่าไฮแพลงและลีชขึ้นข้างบนได้ใส่แพลงนิดนึงไฮแพลงยืดตัวขึ้นสลับไปเรื่อย
0: โอเคครับ
1: โอเคเตรียมตัวครับจะให้ลึกก่อนเหลือเวลาอีก 7-8 วินี่แพลงก็จะได้ท้องหนึ่งท่าแล้วก็หัวไหล่ก็ต้องเกร็งไว้ด้วยเตรียมตัวไปเกร็งก้นไว้ลำตัวเป็นเส้นตรงมืออยู่ตรงกับหัวไหล่ค่อยๆ ออกแรงบิดตัวขึ้นเปิดอกขึ้นไปที่เพดานจนตัวเป็นเส้นตรงแล้วกลับมาเก่งท้องไว้ดีๆก้นไม่โด่งหลังไม่แอนโอเคพักครับ1เซต1ชุด
0: เสร็จแล้วก็ได้เงินแล้วครับ
1: อย่างที่บอกนะครับวีคนี้จะเป็นวีคที่แบบเหนื่อยแน่ๆ
0: ครับผม
1: แต่น่าจะสนุกเบิร์นเยอะแน่นอนครับ
0: ใช่ครับถ้าไม่ได้แบบหนักมากเกินไปหรือยากเกินไป
1: ใช่ถ้าไม่ได้แบบหนักไปที่กล้ามเนื้อมากแล้วไม่ยากด้วยเพราะว่าจะพยายามเอาท่าที่เราเคยเล่นกันอยู่นี่แหละเอามาให้ลองเล่นกันไป
0: ครับ
1: อีก30วิครับถึงจะเข้ารอบ2หยิบดัมเบลมาก่อนได้ครับเตรียมอุปกรณ์ไว้สเต็ปก็ท่าเบอร์ปี้อีกแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ทำรอบแรกมีเจ็บมีตึงมีตรงไหนที่ขัดๆบ้างอ
0: าจจะมีแบบเป็นช่วงแรกตอนเช้าก็เลยยังมีความแบบบาลานซ์ไม่ค่อยดีอยู
1: ่ใช่ครับใช่อย่างที่บอกเช้าเช้าๆนี้รอบแรกเนี่ยให้แบบไปช้าๆได้เน้น full length of motion เตรียมตัวไปครับ full length of motion ก็คือการที่สามารถเคลื่อนไหวได้สุดของมุมข้อต่อนั้นๆอย่างเช่นลงสุดเท่าที่เราได้ขึ้นมาสุดอันนี้รอบ2แล้วถ้าท่าถูกต้องแล้วลองเร่งความเร็วอีกได้เน้นท่าถูกไว้ก่อนนี่เป็นสควอทลงกับโชลเดอร์เพรส2 1โอเควางลงเตรียมตัวท่าต่อไปเบอร์ปี้ครับทีนี้เบอร์ปี้จะเพิ่มความยากขึ้นด้วยการที่จะสปริงกลับไปก็ได้นี่เด้งไปแต่จังหวะเด้งไประวังหลังแอนเกรงท้องไว้หลังตรงไว้
0: ครับ
1: หรือจะเป็นเวอร์ชั่นแค่สเต็ปไปสเต็ปมาก็ได้
0: ครับผมแต่ถ้าเด้งไปแล้วเข่าลองได้ไหมครับ
1: ได้เด้งไปปุ๊บวางเข่าลงแล้วค่อยบิดพื้น
0: ครับ
1: แล้วเด้งกลับมาแบบนี้ก็ได้เตรียมตัว3 2ไปครับ

0: เก่งไปเก่งพอไว
1: ้กลับมาอีก10วิ
0: อีกสัก2ทีได้ไหมอีกทีนึงโอเค

0: มตัวหยิบดัมเบลมา1ข้างครับ
1: รอบ2เริ่มหอบแล
0: ้
1: ว
0: ใช่
1: เริ่มเหนื่อย
0: ยิ่งถ้าเกิดเริ่มแบบทำท่ายากเร่งเข้าไปนะ
1: ครับ
0: จะเริ่มเหงื่อแบบซึมๆแล้วเต็มตัวหายใจลึกครับอะไรทำท่าฮีโร่ผมให้สัญญาณหมุนกลับไปครับหมุนกว้างเปิดไหล่ออกแต่ว่าซี่โครงไม่ยกขึ้นมานะเก่งท้องไว้และหมุนกลับครับ

0: จริงท่านี้ก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มันท่าที่ดีมากได้เปิดหัวไหล่ mobility แล้วถ้าเกิดเพิ่มน้ำหนักเข้าไปก็เป็นท่าที่ work out หนักเลยสำหรับหัวไหล่โอเคเตรียมตัวสเต็ปครับทีนี้จะเพิ่มความยากหยิบดัมเบลมาได้ครับระหว่างที่ชกออกไปมีดัมเบลด้วยลักษณะนี้อยู่บนนี้ชก
1: แขนจะได้ใช้กำลังด้วยครับ
0: จะได้ใช้หัวไหล่เพิ่มขึ้นนิดนึง
1: โอเคครับ ลำพังไม่มีก็เหงื่อแตกแล้ว
0: เตรียมตัวไปชกออกไปเกรงท้องไว้หาจังหวะไปเรื่อยๆครับหาจังหวะหายใจไม่ไหววางดัมเบลลงได้นะเป็นมือเปล่าอีก3วิโอเคพักครับเตรียมตัวแพลง
1: มีดัมเบลแล้วชัดขึ้นครับเหมือน
0: โดนแล้วนะ
1: ใช่ครับ okay. เหมือนได้ใช้แขนเต็มที่หน่อย
0: รอบแรกให้แบบจับจังหวะให้ได้ก่อน
1: ครับ
0: โอเคเดี๋ยวเตรียมตัวเข้าไฮแพลงครับลึกๆไปหายแพลงครับเปิดตัวขึ้นมองเพดานกลับลงมาหาความเร็วของเราเองเก่งไว้อย่างที่บอกหลังจะไม่แอนหนีนะเก่งไว้แล้วก้นก็ไม่โด่งด้วยตัวตรงไว้เปิดขึ้นไปเรื่อยๆ3 2 1โอเคเยี่ยมมากจบรอบ2นะครับเป็นไงบ้างรอบนี
1: ้รอบนี้เหมือนฮาร์ดเรทก็ขึ้นมาเหมือนเท่าตัวเลยจากรอบแรก
0: โอ้ใช่วิรอบนี้ฮาร์ดเรทเยอะ
1: ครับ
0: อาจจะด้วยท่าต่างๆที่สามารถเลือกให้มันยากขึ้นได้หรือว่าแม้แต่ใส่อุปกรณ์เข้าไปให้มันหนักขึ้นก็มีหลายท่าที่ทำได้
1: แต่ก็ยังดีมีช่วงแบบ5 2 5 3คอยแบบสลับพัก
0: ใช่จริงแซกเข้าไปเพื่อให้มันได้พักตรงจังหวะนี้นิดนึงแล้วก็เป็นท่าไว้เปิดหัวไหล่ช้าๆอย่างนี้ดีครับ ท่าแบบช่วยเปิดหัวไหล
1: ่ดีมากครับ
0: คนนั่งทำงานนะคอมเยอะๆจะเริ่มตรงนี้จะเริ่มตึง
1: ครับ
0: ไหล่ห่อได้
1: พอท่านี้ก็เหมือนแบบได้ยืด
0: ใช่ครับก็ได้ยืดเป็นตัวเป็นท่าหนึ่งท่าที่เป็นโมบิลิตี้อ่ะโอเคอีก10วิเตรียมตัวหยิบดัมเบลรอบสุดท้ายแล้วไปครับลงขึ้นเก่งท้องลงได้แค่ไหนแค่นั้นน้ำหนักลงส้นเท้าไว้กางเข่าออกเข่าไม่พับเข้ามาด้านในไปได้เลยครับอีกแค่5วิ2 1โอเควางลงครับหยิบสเต็ปมาเตรียมตัวเบอร์ปี้ใครจะฟูลเบอร์ปี้แบบไม่ต้องมีสเต็ปก็ได้นะครับ
1: ก็คือลงไปทั้งพื
0: ้
1: น
0: ใช่ครับลงไปทั้งพื้นเลยสเต็ปเนี่ยมันจะทำให้เราไม่ต้องลงลึกมากก็ผ่อนแรงลงไปนิดนึง3 2 1ไปครับเลือกความหนักให้เข้ากับเราเน้นทำท่าถูกถ้าท่าเริ่มเก่งไม่ถูกเบาลงมีสเต็ปแล้วก็ไปเรื่อยๆกับเราอีก3วิ2โอเคเก็บสเต็ปไปครับหยิบดัมเบลมา1อันเหนื่อยเริ่มร่วมเช้า
1: ถ้าเมื่อกี้มีสเต็ปก็ดีครับบางคนพอฟูบางทีลง

0: แรงเกินไปก็อาจจะเจ็บ
1: ลงแรงด้วยก็เรื่อง flexibility ด้วย บางคนลงไปแบบนี้ไม่ได
0: ้
1: ยังแบบติดตรงนี้อยู่แต่เวิร์กเอาไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะช่วยครับโอเคไปและหมุนกลับอีกด้านนึงครับอ้อมหัวเราไปเก่งท้องไว้ซี่โครงไม่ยกขึ้นโอเคหยิบสเต็ปมาครับจะเป็นสเต็ปโอเวอร์บวกกับช็อควางสเต็ปแนวขวางไว้สเต็ปสูงก็จะจริงๆจะเหนื่อยกว่าหน่อย
0: ครับ
1: ดีมากครับเหมือนเดิมคือหาจังหวะชกเอาเท่าที่เอาที่เข้ากับโฟลว์เรา
0: โอเคครับสเต็ปสูงได้เปรียบท่าเบอร์ปี
1: ้ใช่ครับเตรียมตัวไปเก่งไว้เก่งทั้งท้องหลังไม่แอนก็ชกออกไปพยายามให้เป็นเส้นตรงไว้จะได้เก่งหัวไหล่ไว้ไปเรื่อยๆครับอีก4วิโอเคท่าสุดท้ายครับไฮแพลงค์ไฮแพลงค์ทูเปิดขึ้นด้านข้างก็จะได้ทรายด้วยนิดนึง
0: ครับท่านนี้รู้สึกว่าไม่ยากเท่าแพลงค์ค้างไว้เพราะมันเหมือนได้สับแขนได้พักข้างหนึ่ง
1: ใช่มันอาจจะไม่ได้เก่งค้างอยู่กับที่แต่จริงๆเป็นการสลับข้างไปมา
0: ครับ
1: ก็เหนื่อยไปอีกแบบนึงครับโอเคไป

0: อีกนิดเดียวอีก5วิครับเก่งท้องไว้รักษาตัวให้ตรงไว้โอเคเรียบร้อยครับโปรแกรมวันนี้5ท่าสุดยอด
1: เบิร์นดีมากครับถือว่า
0: ดีไหมครับ
1: แต่ทางกล้ามเนื้อด้วยทางเบิร์นด้วย
0: แน่มีตรงไหนที่ติดอะไรบ้างไหมครับเช้านี้
1: เช้านี้มีรอบแรกครับเหมือนช่วงทำอาจจะสควอทอาจจะมีช่วงแบบเจ็บเข่านิดหน่อย
0: แล้วเมื่อกี้แก้ยังไงครับ
1: ก็พยายาม
0: ลงแบบไม่ลึกมาก
1: ใช่ครับ
0: ดีมากครับเช้าๆนี้ถ้าใครรู้สึกเจ็บรู้สึกอะไรอาจจะปรับความหนักลงมานิดนึงแล้วก็อาจจะเพิ่มเวลาวอร์มอีกหน่อยหรือไปดูตัวเองว่าเราพักพอไหมเพราะบางทีโปรแกรมที่จัดไปถ้าบิกินเนอร์จ๋าเลยอาจจะต้องพักเพิ่มอีกวันนึงลองสังเกตร่างกายตัวเองดูครับแต่โปรแกรมที่เราจัดค่อนข้างที่จะหมุนกลุ่นกล้ามเนื้อที่จะโดนไปเรื่อยๆก็สามารถทำต่อได้ทุกวันแล้วก็จะมีวันที่4ในแต่ละอาทิตย์เป็นวันสเตรทชิ่งด้วย
1: ครับ
0: โอเคเดี๋ยวมายืดกันครับ
1: ครับ
0: โอเคนั่งขัดสมาธิครับเปิดตัวขึ้นมาไว้วางมือซ้ายลงไว้ข้างตัวมือขวาเปิดขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโน้มไปด้านข้างครับและค้างไว้เปิดอกขึ้นไปที่เพดาน3 2 1อีกข้างนึงครับวางลงยืดขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโน้มไปด้านขวาครับ3 2 1โอเคเราจะลุกขึ้นยืนครับเริ่มจากก้มแตกก่อนหายใจเข้าเปิดขึ้นหายใจออกค่อยๆก้มลงไปขาเหยียดตรงไว้เข่าไม่งอรู้สึกยืดต้นขาด้านหลัง3 2 1ขึ้นมาครับหาอะไรจับไว้เพื่อทรงตัวหรือแค่ทรงตัวไว้จับข้อเท้าด้านขวากดลงมาให้อยู่ระดับเดียวกันรู้สึกยืดบริเวณควอดหรือต้นขาด้านหน้า3 2 1อีกข้างหนึ่งครับคว้ากดลงเปิดตัวขึ้นไว้3 2 1เสร็จแล้วมาที่หัวไหล่ครับมาด้านหน้าดึงไปด้านข้าง3 2 1อีกข้างหนึ่งครับดึงมาไว้3 2 1ประกบมือไว้ด้านหลังเหมือนคน

0: ยืดน่องกันนิดนึงครับวางปลายเท้าไว้ด้านบนแล้วค่อยๆ ยืดกดลงครับค่อยๆยืดถ้าเกิดหากำแพงได้เนี่ยเอาสเต็ปไปตั้งกับกำแพงเพื่อที่เราจะได้ยืนอย่างนี้แล้วก็โน้มลงไปได้แบบนี้โอเคถ้าไม่ได้ตั้งกับกำแพงมันจะเดี๋ยวมันจะไหลไปข้างหน้าโอเคอีกข้างนึงครับเปิดขึ้นค่อยๆโน้มไปข้างหน้าให้รู้สึกยืดน่องโอเค3 2 1สุดท้ายคอครับขัดแขนไว้เพื่อไม่ให้ไหลยกขึ้นมาค่อยๆออกแรงดันเบาๆไปด้านข้าง3 2 1อีกข้างนึงครับกดไว้ออกแรงดัน3 2 1โอเคเรียบร้อยครับวันนี
1: ้ครับ
0: โปรแกรมพุชกล้ามเนื้อที่ใช้ในการดันทั้งหมด
1: ครับ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็น EP ที่23จะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการดึงบ้างแล้วจะเป็นกล้ามเนื้ออีกด้านนึงแต่ว่าก็จะเป็นเซอร์กิต30พัก30แบบนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับ Storm Together Season 5ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ิดทริปแรกกับลูกทัวร์ชาวยุโรปที่ต่างสัญชาติกันออกไปไกด์เด็กของเราก็ดูจะคลึกครื้นกับการทำหน้าที่เป็นไกด์พาลูกทัวร์ไปเยือนเมืองเก่าเมืองแก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้อย่างสนุกสนานแต่ยังพาชมไม่ทั่วเมืองเลยสิครับก็มาเจอเหตุการณ์ที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเลยจริงๆ
1: อยากให้เราช่วยบอกนะคิดว่าจะทำยังไงไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ์
0: ไกด์เด็กจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้สำเร็จหรือไม่ไปตามลุ้นกันเลย
2: ก็แบบโอ้โหตกใจมากเลยนะตอนที่เขาบอกว่าเอ้ามาไม่ครบนี่แบบฮะเราน่าจะนับดีแล้วแต่ว่าเอ๊ะทำไมยังไม่ครบล่ะ
3: ก็รู้สึกกังวลมากเลยเครียดเฮ้ยตอนแรกเห็นยังไปห้องน้ำอยู่เลยเขาขอไปห้องน้ำแล้วก็แบบโอ้โหหายไปอ่ะหายไปแบบใจหายเลย
4: น้องๆ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: เราจะทำไงดีเอ่ยถ้ากรุ๊ปเราไม่ครบเนี่ย
6: you just missed him
5: no
6: what you did to them
5: Tanya can you call to Pat
4: โอ้โหใช้โทรศัพท์ต่างชาติ
0: ทั้ง
4: เด
0: ีย
4: ว
0: ทำลูกทัวร์หายแล้วยังกล้ายืมโทรศัพท์เขาใช้อีกแม่น้องตุนของเราและควรพูดให้ถูกต้องว่า can you call Pat ไม่ต้องมีทูนำหน้านาวนะครับ
5: hello
7: พาเข้ามาให้ได
8: ้ hello Pat
5: can
8: you
5: hear
8: meYou are
5: Pat Aloof? I don't know, we cannot find you.
8: Yeah, I will tell you the direction.
5: Yeah, can you please tell us the direction?
8: Yeah,
5: if you don't know.
8: Listen carefully.
0: แม่สีหน้าและแววตาของลูกทัวร์มันช่างเก็บอาการพิรุธไว้ไม่อยู่ซะจริงๆครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า He looks suspicious. ท่าทางแสดงออกมาว่ามีพิรุธล่ะครับ
5: I don't know, it's the place we took a picture. We just got off and took a picture. And then we went to toilet, and when we come back to from the toilet, like nobody was there, so we were there alone. It's only me and Ruth.
8: เขาบอกว่าเขาไปเข้าห้องน้ำพอกลับมาไม่เจอใครเลย
9: ตอนแรกก็กล่าวว่าแบบเฮ้ยพี่เขาแกล้งเราปะเนี่ยจะหายจริงเหรอฉันก็เลยเดินโทรไปหาแบบเขามีเบอร์ใช่ไหมเขาโทรไปถามเขาบอกว่าหลงจริงแบบไปฉี่แบบเดียวออกมาไม่เจอใครเลยอะไรอย่างเงี้ย
5: What do you see as a symbol around there?And the sky and the moon so I don't know
0: บอกออกมาได้ว่าเห็นแต่ท้องฟ้ากับพระจันทร์ใจร้ายจริงๆเลยครับลูกทัวร์ของเราแถมยังหัวเราะด้วยน้ำเสียงร่าเริงทิ้งท้ายแถมซะอีกแบบนี้เขาเรียกว่ากิ๊กเกิลการหัวเราะคิกคักนั่นเอง
2: เป็น
8: เวลขึ้นตุกๆมาได้ไหมคะ
4: เขามีจักรยานแล้ว
10: จักรยานไว้ไหน
2: เนี่ยมันจะเป็นเส้น
8: จักรยานแบกมาด้วย
2: แล้วก็ออกมาแล
11: ้วนี่ I can see some big poles you know likeHose with wires coming out. Can you see them?
4: Hello.
8: Hello.
4: Hello.
8: Hello.
12: Hello.
8: Hello.
12: Hello. Do you have a map?
5: Can you find any tuk-tuk? Do you know tuk-tuk? A small car.
11: Yeah, maybe if there's one on the street. But we have our bicycles.
5: Oh, bicycle. Hang, ting mai dai mai. You can leave a bicycle.
11: We can leave the bicycles.
5: Yeah. The staff will get the bicycle later.
6: 1 second, okay?
5: You call your tuk-tuk and you give.The phone to the driver and I will talk to him.
11: Okay, or maybe you can just tell me what I need to say to him.
8: And then okay. tell him that you want to go to Phania Chang.
11: Okay.
8: Okay.
11: And
8: so then
11: where will you be? Where are you now? Are you at the entrance?
8: Yeah, I'm at the Phania Chang. We are waiting for you.
11: Okay. Okay, great. Okay, we'll get a tuk-tuk very soon and we'll see you very soon.
9: รู้สึกผิดค่ะแบบเฮ้ยเราเป็นไกด์ป่ะแต่แบบทำเขาหายอะไรเงี้ยแบบเอาเป็นด้นทิ้งเขาไว้อะไรเงี้ยก็เลยต้องแบบบอกแค่เขาไปบอกตุ๊กๆอีกทีว่าให้มาพะเนียดช้างนะอะไรเงี้ยค่ะ
5: โอเค if you have any problem you can call this number and I will help you
11: okay thank you
5: yeah see you soon
11: bye
13: they got it
0: They got it! ในที่นี้ก็หมายความว่าไกด์เด็กของเราตกหลุมพรางกับแผนการของลูกทัวร์และทีมงานที่จัดให้ไกด์เด็กกันแบบเต็มๆเลยครับคุณผู้ชม
7: เอาละครับน้องๆเราเมื่อกี้แก้ปัญหาไปแล้วนะน่าจะมาถูกนะฮะอ่ะต่อไปเราต้อง go on ครับตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่พะเนียดช้างนะครับเราก็จะมีคนแนะนำนะครับซึ่งเป็นคนดูแลช้างที่นี่นะฮะให้มาให้ข้อมูลกับตอนนี้ที่เหลืออยู่4คนก่อนนะใช่แล้วครับคุณพลครับเดี๋ยวจะให้เขาอธิบายให้พวกเราเข้าใจแล้วก็พวกเราอธิบายให้กับลูกทัวร์

0: เราเข้าใจนะครับ
1: ก็ที่นี่นะคะเป็นเราเรียกว่าพเนียรคลองช้างเป็นสถานที่ที่ตั้งแต่โบราณเนี่ยเอาไว้จับช้างป่าแล้วก็จะคัดช้างที่เป็นช้างสำคัญมีลักษณะสำคัญเนี่ยเอาไว้ให้กับพระมหากษัตริย์ที่สถานที่นี้เนี่ยเป็นของพระมหากษัตริย์ค่ะ
2: Okay I will describe you this place is the they will take the elephant from the forest to this area and the king will choose the elephant for the nice oneYes, to take them to the wall.
1: ค่ะในแต่ในปัจจุบันนี้นะคะก็จะไม่ได้มีการจับช้างป่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ซึ่งเอาไว้ดูแลแล้วก็พยาบาลช้างที่ป่วยหรือว่าช้างที่มาจากที่ต่างๆนะคะ
3: But at the present, we use it for take care an elephant and
4: take care ตัวเดียวใช่ไหม an elephant
3: take care elephants
1: ก็ช้างที่นี่หลายๆเชือกก็จะมีไปแสดงตามวันสำคัญต่างๆไปออกขบวนพาเหรดม
4: ีงานสำคัญ
1: งานสำคัญนะคะก็จะไปแห่ไปอะไรพวกน
4: ี้
1: ไปเข้าเฝ้าด้วย
5: The elephant is will show on their important day of Thailand like to show and maybe they is on TV also because this place trained them to show Thai people that elephant are lizard
1: โดยการฝึกของที่นี่ส่วนมากก็จะมา
6: There are missing friends
4: Welcome back. เอาละครับตอนนี้กลับมาแล้วนะครับรู้จะแพ้นะครับ
7: พอเขามาถึงเขาแบบมาเขาก็เข้าแบบเข้ามากอดอะไรเงี้ยพูดว่าเอ้ยเขากลัวมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยขอโทษแต่เขาบอกว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็มัวแต่ถ่ายรูปเพลินด้วยอะไรเงี้ย
8: ก็สุดท้ายก็โอเคแก้ปัญหากันได้ดีก็แล้วก็ขอโทษกันอะไรอย่างเงี้ยป่ะแต่เขาก็บอกไม่เป็นไรโอเคเงี้ยเขาไม่นั้นมากก็ครับก็มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างนึงนะ
4: อย่าทำให้หายอีกนะขี่ช้างไม่ใช่ช้างกลับเข้าป่านะน้องๆเทคแคร์ด้วยนะครับเชิญครับน้องๆนำเลยครับไปใครจะยังไงนะฮะเชิญครับเชิญครับจับกลุ่มเลยครับ
9: เริ่มแบ่งหน้าที่แล้วครับต้องกระตุ้นนิดหน่อยนะฮะเพราะว่านี่เป็นงานครั้งแรกในการเป็นไกด์เพราะฉะนั้นเขายังไม่รู้ว่าควรจะทำอะไรบ้างตรงไหนยังไงก็ต้องค่อยๆแนะนำมันไปนะครับ
10: ในที่สุดไกด์เด็กของเราก็สามารถทำการสื่อสารพาลูกทัวร์กลับมาได้จนเป็นที่สำเร็จและสมความตั้งใจของพิธีกรและทีมงานเรียกว่าทำหน้าที่ไกด์กันได้อย่างไม่ย่อท้อและยอดเยี่ยมจริงๆ

0: ครับตอนนี้หลังจากท่องเที่ยวมาทั้งวันนะครับเราก็จะพาลูกทัวร์เข้าสู่ที่พักแล้วนะฮะที่เราต้องใช้เสียงแบบสงบๆเพราะว่าที่นี่เนี่ยเราเรียกว่าบ้านไทเฮาส์นะครับซึ่งก็เป็นสถานที่ค่อนข้างสงบแล้วก็แขกแต่ละคนเนี่ยจะต้องอยู่ในไม่ใช่กึกกึกโครมด
1: ัง
0: น
1: ั้น
0: เราต้องใช้ความเงียบสงบนะฮะในการบรรยายให้กับลูกทัวร์ของเราได้รับรู้นะฮะแต่ตอนนี้ฝรั่งพร้อมแล้วน้องพร้อมไหมครับ
1: พร้อมไหมคร
0: ับ โอ้โหมั่นใจผ่านมาทั้งวันแล้วดูสิจะตายตอนจบหรือเปล่า พร้อมแล้วเอาเชิญเลยครับมาลำหน่อยลำต้อนรับหน่อยลำต้อนรับ เออนี่ต้องดูลีลา เอาเชิญครับเชิญ
2: It's beautiful
0: Really
1: Yeah
0: โอ้โหดูแต่ละคนรู้สึกสนใจมากเลยนะ
1: ใช่รู้สึกหัศจรรย์มาก
0: เอาเชิญน้องๆครับเชิญเลยครับทำหน้าที่เลย
1: หน้าที่เลยลูก
3: Everyone this is Thai traditional house and today we will stay here
4: Yeah for women this size and for men oversize
5: Oversize ฝรั่งจะงงไหมครับน้องตุลที่ถูกแล้วต้องพูดว่า over there นั่นหมายถึงฝั่งตรงข้ามฝรั่งถึงจะเข้าใจนะครับน้องตุล
0: แน่นอนครับเราก็ต้องวางแผนจะวางแผนกับลูกทัวร์เราตอนนี้น้องๆกำลังอธิบายอยู
6: ่
0: นะลูกทัวร์เราจะต้องมีปัญหาหลากหลายคือเรียกว่าเราใส่ความเรื่องมากให้กับลูกทัวร์เราไปน้องๆต้องแก้ไขสถานการณ์

0: ีบ๊อบเนี่ยร้ายจริงๆนะคะ
1: เจอแบบนี้ไก่เด็กของเราจะยังไหวอยู่ไหมล่ะเนี่ยเอามาเอาใจช่วยไก่เด็กของเรากันหน่อยคุณผู้ชมครับ
2: Stay for full energy yeah we today tomorrow we have a big chance for Thai food okay
3: yeah so everyone anything extra you can shake the stuff in the roomAnd if you want something, you can tell me. You can tell me. How do you feel about this star? Do you love it?
4: Beautiful.
3: Yeah, really beautiful. Have you ever seen it in the past? Have you ever seen this star's house?
5: But maybe outside, not really. But not from the inside. First time, right?
3: Excited?
5: Yeah, of course.
6: Okay, if you don't have any question, let me take you to the room, the bedroom. Okay. Woman for this side and the man for that side.
3: That's all I need.
7: TV, we got TV.
8: And coffee, cup. We need one more.
7: Yes. So guys, you sit over there and I take the big one.
9: We can fight. Now you can take it, don't worry.
7: You will lose, so I don't mind.
10: Pretty cool.
3: Maybe this bed, but they will make it up for the bed. Do you okay?
4: With a mattress?
3: Yeah. Okay. So I will tell the staff there's your problem, and I will be quickly to solve the problem.
5: I'm not sure because the bed is very close to the stairs.
4: Do they have the same?
5: Is it the same room?
3: Yeah,
4: same room.
5: Because for us, it's very close to the stairs. So we are afraid.
3: So I will tell the staff again to after.
5: Yeah.
3: This.
5: That would be great.
3: Okay.
5: So because we're girls, and then when we change the
11: room, เขากลัวที่จะต้องอยู่ตรง
3: เขาไม่ชอบ
11: อยากสลับกับ
3: ห้องหนูมันติดนะติดบันไดปะคะคือเขาบอกว่ามันแบบมันติดหน้าต่างเนี่ยมันจะได้ยินเสียงแล้วว่าเขาแบบเป็นผู้หญิงอะ
1: เอาละสิครับคุณผู้ชมครับเมื่อลูกทัวร์ผู้หญิงต้องการย้ายห้องพักไก่เด็กของเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงกันดีนะครับ
12: คือหน้าต่างครับมันหน้าต่างมันติดกับบันไดแล้วมันไม่โอเคแบบเขากลัวเหมือนมีอะไรมันย่องเข้ามาอะไรเงี้ยเหมือนกลัวโจรกลัวเลือกอย่างเนี้ย
13: หมายถึงว่าเขาไม่ชอบห้องที่เราเลือกให้
3: เขาไม่ชอบห้องที่มันติดหน้าต่างเขาก็เลยมาถามว่าห้องที่ผู้ชายนอนน่ะมันติดหน้าต่าง
13: แล้ว
14: ไม่แบบเขาอยากนอนติดประตู
3: เหมือนเขาเพราะว่าหน้าต่างมันอันตรายเขาบอกว่าเหมือนแบบมันติดกับบันได
15: คนเดินขึ้นลง
13: มันโรงแรมคิดว่าจะทำไงดี
16: ก็เปลี่ยน
4: สลับได้เดี๋ยวจะไป
3: สลับได้ไหม
13: ลองดูไม่แน่อาจจะได้
4: We have a problem.
7: No, stop.It's a man's room. What girls have to be girls?
4: Sorry.
6: The girls have a little bit of problem.
4: Yeah. Because
6: they are afraid of the stairs.
4: This room have a window near the stairs.
7: Yes.
4: And she's scared. So can you switch?
6: What do you think, guys?
4: How do I
6: like the room?
12: ตอนแรกขอเขาสลับห้องตอนแรกเขาไม่ยอมผู้ชายเขาไม่ยอมก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันอาจจะว่าเขาชอบแบบชอบห้องนี้อยากได้ห้องนี้อยากนอนห้องนี
6: ้ We go in space we are 3 minutes we need space
3: ตุ้นห้องน
6: ั้
3: นมันใหญ่ห้องนี้ปะ
5: ไม่
3: มันสองเตียงทำไมถึงเป
5: ็น
3: smaller เขาก็ไม่โอเคกับเขาบอกว่าประมาณว่าเขาเป็นผู้ชาย3คนเหมือนแบบก็ไม่รู้ตัดกันเขาต้องการ space ของต
6: ั
3: วเอง
6: What do you do What are you doing
1: What?เป็นคนหนีกันต่อหน้าต่อตาซะขนาดนี้ไม่เรียกว่าสตอลแล้วครับน้องเปรมน้องตุลแบบนี้ต้องเรียกว่าสติลลิ่งกำลังขโมยชัดๆถึงจะถูกครับ
3: I will tell the starter
6: then that's too bad
3: extra one
6: okay
3: can I get maybe I think I can get the extra one for you that one
6: maybe
3: that day is though
6: that was took outside
3: I think not maybe
6: get the extra room outside on
3: okay I will talk to them เพราะว่าฝรั่งเขาจะไม่โอเคที่แบบไม่มีฟูกนะคะแล้วเพื่อนอะเข้าไปใช่ป่ะแล้วแบบไปเอาฟูกออกมาแต่เหมือนแบบคิดว่าเขาเล่นๆอะก็เลยพูดว่าอ๋อไอ้สโตอิดคือเฮ้ยไอ้ขโมยแล้วแบบเขาก็ซีเรียสละที่แบบเฮ้ยจะมาขโมยของเขาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบงืมเพื่อนออกมาจากห้องแล้วแต่เหลือหนูไงประเด็นนั่นแหละประเด็นเดี๋ยวต้องไปถามข้างล่างอะว่าแบบมันมีเพิ่มนั่นหรือเปล่า
17: ห้องนี้คือเตียงมันไม่พอค่ะ
13: แล้วยังไงฮะ
17: เขามี

0: 3คนแต่เตียงมันเป็นคูเปอร์เตียงก็เลยต้องยกฟูกมาเพิ่มให้เขาคนนึง
1: แล้วห้องนู้นล่ะไม่ต้องใช้หรอ
0: ห้องนู้นมี4เตียง
1: อ๋อห้องนู้นมีเกิน
0: ค่ะก็เลยพอดีกัน
1: โอเคอ่ะ
0: If you scared you can sleep here
2: ก็เล่นปูฟูกรอสักขนาดนี้แล้วยังต้องถามอีกเลยครับว่านอนได้ไหมน้องตุน
0: try again and say you're not okay but if he's not okay so you can sleep here but it's not even about sleeping it's just
3: I don't have the right feeling through the
0: windows closed. So how about if we cross it?
1: จะบอกโอเคครับว่าเขาเรื่องมากกว่าที่เราคิดไปเยอะนะครับ
4: ใช
1: ่แผนการเราอาจจะไม่ให้เขาเรื่องมาก
4: มาก
1: แต่ตอนนี้เขาเผชิญศึกหนักมาก
4: ศึกหนักมาก
1: นะฮะไม่รู้จะเป็นยังไงนะ
0: เขาโอเคยังอ่ะ
3: คือเหมือนแบบเคลียร์เรื่องรูมก่อนว่าแบบนอนนี่แล้วแบบสตาฟอื่นๆอ่ะเดี๋ยวลองไปคุยกับข้างล่างให้แต่เรื่องรูมแบบโอเคใช่ไหมที่จะนอนรูมนี
0: ้ไม่เขาไม่โอเค
1: เ
0: ขาไม่ยอมนอน
5: แล้วไปคุยกับ
0: เขาเหมือนตอนนี้มีปัญหาใหม่อีกแล้ว
3: ว่าเขานอนกันไม่ได
0: ้ไม่ยอมนอนด้วยกันอีก
3: แล้ว
0: ไ
3: ม่ใช่ตอนแรกเขาก็พูดปัญหาแต่เหมือนกันฝั่งนู้นเขาก็บอกว่าเออไม่โอเคนะเขาได้เตียงแค่ลงไปคุยกับอเล็กอะ
6: we can wait to alright thank you okay that's great thank you so much
2: โดนอะไรมาล่ะครับน้องตุลครับเล่นเอาหน้าเย่ปากเบี้ยวไปถึงขนาดนี้สงสัยงานนี้จะหนักนะครับคุณผู้ชม
1: ไม่รู้ด้านนู้นจะยังคงเรื่องมากต่อไหม
4: ใช่เราลองมาลุ้นกันค่ะ
1: ไปครับไปดู
4: เมื่อกี้เปรมไปแล้วนะคะ
7: No. But we are very tired.
8: I'm tired, so I will just finish and you
7: are home. They afraid of thieves.
8: What? I'm afraid too. Kitties?
7: ตอนแรกที่บอกเลยคือปฏิเสธแบบด้านๆเลยคือไม่ตรงๆเลยเขาบอกอึ้งเหมือนกัน
8: You are strong.You can change.
7: I'm a guy, so it's too expensive for me.
0: I'm sleep in a small room, smaller than you.
7: Yeah. And so, cheaper.
0: So why do you want this room?
8: We love the room, Michael. We want to stay here.
0: Oh, okay.
8: It's not a big problem.
0: No, but she just, because she's scared.
8: Who's scared?
0: Here, have three beds.
8: Yes.
1: And
8: how many beds over there?
0: Yes,
8: exactly. We want it back. I'm not sharing with someone. The big bed is for
0: you. But you have to sacrifice.
7: Please.
0: ก็มีอูรีค่ะเขาชื่ออูรีมาจากเยอรมันก็นิดนึงคือเหมือนเขาจะกวนๆมากกว่าแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้แบบจะเอาอย่างนั้นจริงๆเลยนะแค่อยากกวนๆดูนะ
8: Yeah because three person means three big guys we have a three big we have a bigger room it's fine
9: Okay so next one gentlemen
8: Oh come on don't play the gentleman card
7: gentleman
8: the gentleman card or you have to be a gentleman
9: Sorry Uli
8: Yes
9: maybe we just give to them because I think I have enough of this make me headache what do you think
8: just What the douchebag you are now
7: I divorce.
9: You know they insist so much. You know.
8: Now you're kicking in my bag.
9: What do you
8: think? The whole time, when the door was closed, they said no. We want room. I don't want to give it up. Now you said.
9: Okay, we vote.
10: ตอนแรกๆเถียงกันอยู่นิดหน่อยว่าให้โหวตกันว่าใครจะสลับห้องบ้างให้ยกมือขึ้นอะไรเง
9: ี้ย We are three. We want to stay here.Raise your hand.
7: Vote for woman.
9: Vote for woman. Okay, vote for woman. You, Martin.
10: ผมเปิ้ลมาเล็กอ่ะมันฮีโร่ของผมอ่ะโอ้ตอนแรกๆตอนอยู่ได้ทริปแรกๆโอ้โหผมรู้สึกเหมือนเขาแบบเขาคูอ่ะแบบโอ้โหโคตรเท่อ่ะพี่คนเนี้ยแบบ
9: Please.
7: Yeah, but are you okay?
8: Talk about the big bed now.
9: This is
8: not talking about the big bed.
1: เอาละตอนนี้ได้1แล้ว
4: 2
1: ถ้าได้อีก1โหวต
8: Don't talk in Thai now. This is not polite.
1: ถ้าได้อีก1โหวตจะโอเค
8: That what?
0: That now.
9: Martin,
0: please. Alex.
9: Yeah, I feel tired.
0: He feel tired.

0: to fight with us.
1: No, it's not to fight.
2: No, look, look, we don't fight.
0: Please.
2: Maybe the goats come over here and then we talk with them.
3: Oh. ก็ลองให้ผู้หญิงมองมาคุยดูไหมเผื่อจะแบบใจอ่อนอย่างเงี้ย
2: Look I don't want to be really bad you know but I am
4: ทั้งขอร้องทั้งอ้อนวอนกันขนาดนี้แล้วลูกทัวร์รายนี้ก็ยังไม่ยอมใจอ่อนสักทีเห็นทีราตรีนี้ของทีมไกด์เด็กเราดูท่าจะอีกยาวไกลแล้วจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างไรอาทิตย์หน้ามาตามช่วยเป็นกำลังใจให้กับไกด์เด็กในทัวร์ไม่กลัวฝรั่งกันต่อนะครับช่วง wrap up
5: อย่างบางครั้งเนี่ยค่ะเวลาพูดแล้วมันเรียงคำไม่ได้ค่ะมันเหมือนต้องรีบพูดอย่างเง
6: ี้ยเข้าใจเพราะหนึ่งเราอาจจะเกิดความประมาทเราอาจจะแบบอุ้ยตื่นเต้นทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนูก็รู้สึกต้องพูดเร็วดังนั้นเนี่ยการเรียงก็ไม่เป็นประโยคแล้วนะคะสิ่งสำคัญในการเรียงประโยคก็ง่ายๆมี subject verb สิ่งสำคัญนะคะภาคประธานภาคแสดงฉันกินอะไรคะฉันกินกบอะไรเงี้ยI eat frog อะไรเงี้ยฉันกินคางคก I eat a turd อะไรเงี้ยเราต้องมีประธานมีกริยาให้เท่านั้นเองลูกนะแล้วก็มีส่วนขยายบลาบลาไปเท่านั้นคือหนึ่งหนูมีสติลูกนะคะแล้วก็ไม่ต้องตื่นเต้นนะคะเราต้องกล้าเข้าไว้ลูกถ้าเรากล้าเราทำได้แล้วดังนั้นเนี่ยหนูค่อยๆพูดลูกนะเขาก็จะเข้าใจเราเท่านั้นเองลูกนะคะ
7: โอเคครับคือผมมีการออกปัญหาเรื่องการออกเสียงครับผมว่าคำว่า everyone นะครับ
6: อ๋ออุ๊ยคือ ไม่ได้เลยนะลูกใช่นะคะต้องนิดนึงค่ะeveryone ตัว v ค่ะหนูเอามือจับคอลูกอย่ามือจับหลักแร้นะลูกนะจับคอค่ะ everyone พูดตามค่ะคุณพ่อครับ
7: คุณพ่อครับ
6: ผมอยากไปวงเวียนใหญ
7: ่วงเวียนใหญ
6: ่กับน้องแวน
7: กับน้องแวน
6: เป็นเด็กแวนสวยเวอร
7: ์สวยเวอร
6: ์ดีมากค่ะหนูสังเกตว่าอะไรใส่เขาลูก
7: ลำคอ
6: ใช่ตัว v เนี่ยออกเสียงคล้ายกับตัวอะไรลูก
7: ตัว
6: w ก็ละ w อะไรล
7: ู
6: ก w ดีมากตัว w ออกธรรมดาแต่ถ้าตัว v ต้องออกเสียงอะไรลูกสั่นดีมากค่ะดังนั้นต้อง
7: everyone
6: ดีมากค่ะอีกรอบนึงสิลูก
7: everyone
6: อีกนิดนึงค่ะ
7: everyone
6: ดีมากค่ะ
8: หนูเคยแบบคุยกับครูฝรั่งหลายคนหรือว่าแบบเพื่อนหนูค่ะเขาก็บอกว่าคือจริงๆ grammar คือบางทีฝรั่งเขาก็ไม่ได้พูดถูกถ้าได้พูดบ่อยๆเรื่อยๆมันก็จะแบบพัฒนาขึ้นไปเอง
9: ผมว่าสำคัญมากนะคะคือเราไม่ได้คือมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้อยู่ประเทศโลกอย่างนี้สมมติอ่านหนังสือเล่มเดียวกันแปลมาแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างนี้เราก็อยากจะคุยกับเพื่อนนะคะแล้วบางทีเราก็อยากได้มุมมองใหม่ๆแล้วก็แบบใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวสื่อกลาง
10: หนังสืออังกฤษนะคะเป็นนิทานภาษาอังกฤษค่ะเอามาเปิดอ่านเปิดดิกเงี้ยค่ะแล้วก็ฟังเพลงจาก YouTubeฟังการสนทนาจาก YouTube บ้างเงี้ยค่ะเพื่อให้มันชินกับสำเนียงและภาษาเขาหนูฟังเขาออกมากขึ้น
11: ถ้าเราเก่งแต่ไวยากรณ์แต่แกรมม่าเฉพาะหน้าข้อสอบแต่ว่าถ้าคุณพูดไม่ได้มันก็จบ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกกับภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนั่นเองนะครับแล้ววันนี้

เรายังอยู่ในมหากาพย์ prepositions กันอยู่นี่นะครับเพราะวันนี้เราจะมาพูดถึง prepositions ตัวเดียวเท่านั้นเองครับใช่ครับตัวเดียวครับแต่โอ้ยเชื่อดีครับตัวเดียวเทปเดียวเนี่ยอาจจะยังไม่พอ preposition ที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือ to และตอนของเรามีชื่อว่า prepositions part 4นั่นเองครับคำว่า to เนี่ยนะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยนะฮะง่ายๆสั้นๆก็คือคำว่าไปนั่นเองครับอย่างเช่นครับก็คือ go to school ก็คือไปโรงเรียนแต่คุณจะเห็นอ้าวมันก็มีคำว่า go อยู่แล้วนี่เดี๋ยวก่อนสิครับฟังให้จบก่อนนะครับแต่ถ้าคำว่าไปเนี่ยนะฮะแต่ไม่ต้องใช้ go เนี่ยอย่างเช่น walk to school เดินไปโรงเรียน fly to เชียงใหม่ fly to เชียงใหม่ก็คือบินไปเชียงใหม่เห็นไหมฮะDrive to Pattaya ขับรถไปพัทยานะครับหรือจะใช้คำว่า take เนี่ยนะครับได้เหมือนกันนะอย่างเช่นขึ้นบันไดเลื่อนหรือลงบันไดเลื่อนไปชั้น3 take แล้วบันไดเลื่อนคือ escalator อย่าลืมนะครับ escalator นะจ๊ะไม่ใช่ alligator alligator คือจระเข้นะครับ take the escalator to the third floor ขึ้นบันไดเลื่อนหรือลงบันไดเลื่อนไปชั้น3ถ้าขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์ก็คืออะไรครับ take the lift หรือ take the elevatorto the third floor นั่นเองครับหรือแม้กระทั่งขึ้นบันไดลงบันไดเนี่ยนะครับก็สามารถใช้ได้นะ take the stairs to the third floor หรือ go upstairs to the third floor ก็คือขึ้นไปข้างบนไปที่ชั้น3วันนี้ครับนอกจากคำว่า take นะครับผมจะใช้ในเรื่องของการขึ้นลงตึกแล้วก็ใช้ในการเดินทางได้เหมือนกันเนาะอย่างเช่น take a cab to work ไม่ใช่เอาหมวกแคปไปทำงานสิครับคุณอันนั้นมันแคปอันนี้ผมหมายถึงแคบTake a cab to work ก็คือนั่งแท็กซี่ไปทำงานครับ Take a bus to school ก็นั่งรถเมล์ไปโรงเรียนนั่นเองแค่นั้นนะฮะส่วนคำแรกคือ to คือทำหน้าที่ของคำว่าไปครับมาคำว่า to เนี่ยนะครับในอันอื่นๆจะมีอะไรบ้างครับ Listen You never listen me อ่ะโหเจอนะครับหญิงไทยด่าแฟนฝรั่งของเขา You never listen to me นั่นเองครับ Listen to me ต่อเลยนะครับก็คือTalk me, talk me. Talk me ก็ต้องเป็น talk to me. มีคนถามว่า talk with me ได้ไหมก็ได้นะครับแต่ถ้าถามผม talk to me จะดีกว่านั่นเองนะครับ so talk to me นะครับ listen to me, talk to me. ฟังและพูดนั่นเองครับแต่ถ้าเป็นคำว่าโทรศัพท์ไปหาหรือว่าเรียกมานั่นนะครับไม่ต้องใส่ to นะครับเพราะหลายคนเนี่ยชอบใส่เพิ่มเติมกับเองครับ call to me, I will call to you. call ไม่ต้องมี to รับรองว่าพึ่งถึงบางอ้อกันเมื่อกี้ใช่ไหมครับต่อไปนะครับก็คือ send to นั่นเองครับนะฮะอย่างเช่น I will send the email to you นะครับ send the email to me send the email to you ก็คือส่งอะไรไปให้คุณนะส่งอีเมลไปหาคุณส่งอีเมลมาหาผมเนี่ยนะฮะดังนั้นนะครับอย่าลืมก็คำว่า to ก็คือทำหน้าที่ไปหรือมาได้เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับคำว่า get to แปลว่าไปถึงนะฮะก่อนที่มี to เนี่ยสามารถคำว่า what time did you get here what time did you get hereก็เหมือนกับ what time did you arrive here ใช่ไหมครับ so arrive ก็คือคำว่า get ก็คือมาถึงได้เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าไม่ใส่ here เนี่ยก็อาจจะเป็น get to ได้นะครับอย่างเช่น I got to the airport ก็ใช้อดีตนะ I got to the airport at 3 o'clock เห็นไหมฮะมี double preposition มีคำว่า to กับคำว่า at ไง so I got to the airport at 3 o'clock ไปถึงสนามบินตอน3 โมงบางคนถามว่าใช้ arrive ได้ไหมได้ครับแต่ถ้า arrive ก็ต้องดูคำเรียก preposition ให้มันเหมาะกับสถานที่ด้วยอย่างเช่น I arrived at the airport at 3 o'clock หรือไปถึงประเทศญี่ปุ่นตอน3 โมงนะประเทศเราเคยบอกว่าแล้วต้องใช้ in นะครับ so I arrived in Japan at 3 o'clock แต่ถ้าจะใช้ get to ก็ I got to Japan at 3 o'clock นั่นเองครับและคำว่า get to เนี่ยนะครับนอกจากจะใช้คำว่า get to ธรรมดา get to the point ก็แปลว่าอะไรเข้าประเด็นได้แล้วนะครับเข้าประเด็นก็ได้แล้วจ้านะครับคือฝรั่งมักจะชอบบ่นนิดนึงนะว่าพี่น้องชาวไทยบางครั้งเนี่ยคือไม่พูดอะไรเลยหรือเวลาจะพูดเนี่ยก็จะพูดอ้อมค้อมากเลยนะครับกลัวจะเสียใจกลัวจะเรียบเรียงคำไม่ถูกอะไรประมาณนั้นหรือแม้กระทั่งอีกหนึ่งจำนวนนะครับที่ใช้บ่อยๆคือ cut to the chase ก็คืออะไรไหมครับถ้าในหนังฝรั่งเนี่ยมันจะมีพาร์ทแอคชั่นนะฮะกับพาร์ทคุยกันยาวๆดังนั้นนะครับ cut to the chase เนี่ยก็จะแปลว่าเฮ้ยตัดเข้าไปสู่ช่วงที่มีการไล่ล่าหรือมีการแบบเรียกว่าแอคชั่นกันหน่อยได้ไหมไอ้ช่วงที่มันคุยกันน้ำๆเนี่ยไม่ค่อยอยากดูเท่าไหร่อะไรประมาณนั้น get to the point หรือ cut to the chase ก็แปลว่าเข้าประเด็นได้แล้วนั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็คือ invite นั่นเอง I would like to invite you to my wedding นะชวนไปชวนมานะฮะ so อย่าลืมครับผมพูดตรงนี้เลยว่าคำว่า to เนี่ยใช้กับ verb เยอะมากนะครับ I would like to invite

you to my wedding นะฮะ invite you to my wedding นะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นคำว่า complain นะฮะ complain ก็แปลแสดงความไม่พอใจนะครับอย่างเช่นว่าเราไปทานอาหารเราไม่พอใจอะไรบางอย่างก็ complain to the waiter นะครับ complain to the waiter ก็คือแสดงความไม่พอใจให้บริกรได้ทราบว่าคุณไม่ happy complain to ก็แปลว่าบ่นกับใครบางคนแต่ถ้า complain about อย่างเช่นผู้หญิงคุณผู้หญิงบางคนเนี่ยนะครับอาจจะมีพวกแฟนที่ชอบขี้บ่นชอบบ่นเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับ He likes to complain about the traffic, complain about the weather. อันนั้นคือแสดงความพอใจเกี่ยวกับอะไรแต่ถ้าแสดงความพอใจกับใคร complain to นั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือ forget นะครับ Don't forget to bring your money. Don't forget to bring your money. อย่าลืมที่จะเอาเงินของคุณมานะฮะ forget to นะครับถ้าเป็นอดีตก็คืออะไรครับ I forgotTo bring my homework. I forgot to bring my homework. คือผมลืมเอาการบ้านมานะครับผมนะฮะซึ่งในสำนวนฝรั่งเนี่ยนะครับบางทีฝรั่งพวกเด็กๆฝรั่งเขาจะมีสำนวนแบบ I forgot to bring my homework. I think the dog ate my homework. The dog ate my homework. ก็คือหมามันกัดกินการบ้านผมไปหมดแล้วครับคุณครูซึ่งก็คือข้ออ้างของการที่บอกว่าไม่ได้ทำนั่นเองครับต่อไปก็คือ belongs นั่นเองครับนะฮะ belongsIt belongs to me. It belongs to you. นะฮะ belonging แปลว่าของมีค่าอย่าลืมออกเสียงงิ้งงิ้งงิ้งงิ้งนะครับนะฮะ belong ต้องมี to นะครับ It belongs to you. It belongs to me. มันเป็นของเธอมันเป็นของฉันนั่นเองครับ so belongs to ก็ต้องใส่ to เหมือนกันครับไม่ใช่ this belong you. This belong me. Don't belong to you. Belong to me. หลายคนถามว่าในเพลงเนี่ยบางครั้งเคยเห็นว่าYou belong here with me. Belong with me เนี่ยทำไมมันต้องเป็น with ค่ะคุณคริสไม่ยากเลยครับคุณผู้ชมครับมันก็เป็นเพราะว่าคนเนี่ยจะเป็นสิ่งของที่เราจะมาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของไม่ได้ดังนั้นนะครับอย่างเช่น the bag belongs to me แต่เราจะบอกว่า she belongs to me ไม่ได้ครับเราก็เลยเปลี่ยน to เป็น with เนี่ยนะครับก็คือเธอเนี่ยสมควรที่จะอยู่ที่นี่กับฉันนั่นเองเข้าใจนะครับ so ถ้าเป็นคนในเพลงก็จะใช้ belong with นั่นเองนะครับนั่นก็คือตัวอย่างแต่ถ้าส่วนมากแล้วคือถ้าเป็นสิ่งของ belong ก็ใช้ to preposition ที่เรากำลังพูดถึงวันนี้นั่นเองประโยคต่อไปนะครับก็จะเป็นประโยคที่หลายๆคนในบ้านเราก็น่าจะรู้จักกันบ้างแล้วนะครับนั่นก็คือ up to you แล้วแต่ตัวคุณเลยครับเคยเจอนะครับที่ฝรั่งนะครับถามทางนะครับ excuse me how do I go to the Grand Palace how do I go to Marble Krong อะไรอย่างนี้นะครับชาวไทยก็ไม่รู้จะตอบยังไงครับตอบเป็นประโยคเดียวเลยครับ up to you แล้วแต่คุณแล้วกันไปทางไหนก็ไปแต่ขอให้ไปจากที่นี่อะไรเงี้ยนะครับไม่ได้นะฮะดังนั้นนะครับ up to you คือแล้วแต่คุณเลยนะครับแล้วฝากไว้หนึ่งประโยชน์นะครับเป็นคำถามที่ฝรั่งใช้บ่อย what are you up to what are you up to ก็ไม่ได้แปลว่าคุณขึ้นอยู่กับอะไรอะไรพวกนั้นนะฮะ what are you up to ภาษาอังกฤษแปลว่าเป็นยังไงบ้างไปถึงไหนแล้วในชีวิตครับเหตุการณ์ที่หนึ่งก็คือ hey long time no seeWhat are you up to? ถึงไหนแล้วเนี่ยชีวิตเป็นยังไงบ้างทำอะไรอยู่หรือวันนี้ครับหัวหน้าคุณเดินมาจากข้างหลังแล้วก็เห็นคุณนั่งเล่นเกมอยู่ก็ถาม What are you up to? I'm playing game, working, working. What are you up to? ถึงไหนแล้วจ๊ะทำอะไรอยู่นั่นเองนะครับต่อไปนะครับ Look forward. Look forward ก็คือมองไปข้างหน้านะครับแต่ถ้า Look forward to ก็จะแปลว่าอะไรครับตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำอะไรบางอย่างอย่างเช่นครับ I look forward to seeing you next week.หรือ I look forward to hearing from you นะครับ I look forward to hearing from you หรือ I look forward to seeing you เนี่ยนะครับก็จะเป็นประโยคที่เราจะทิ้งท้ายในพวกอีเมลเป็นต้นนะฮะหรือแม้กระทั่งในการพูดครับ I look forward หรือจะใช้ I'm looking forward ก็ได้นะ I'm looking forward to seeing you next week นะฮะก็แปลว่าตั้งหน้าตั้งตาที่จะเจอคุณเนี่ยนะครับในสัปดาห์หน้าเป็นต้นนะ so look forward to อย่าลืมต้องตามด้วย verb ing นะครับอีกหนึ่งคำคำว่า to ก็คือ next to นั่นเองครับ next to แปลว่าอยู่ติดกันเลยนะฮะอย่างเช่นโรงเรียนผมอยู่ Central World วัดปทุมอยู่ติดกับ Central World ปทุมวัน Temple is next to Central World หลายคนถามว่าแล้วเนียล่ะครับเนียมันแตกต่างยังไงครับคุณคริสเนียแปลว่าอยู่ใกล้ๆปทุมวัน Temple is next to Central World แต่อาจจะบอกว่า Marble Krong is near Central World อยู่ใกล้ๆแต่ไม่ได้อยู่ติดกันนะครับถ้า nearby แปลว่าอะไรอยู่ใกล้ๆแถวๆเนี้ยนะฮะ it's nearby อย่างเช่นวันนี้ผมอยู่ Central Worldแล้วผมอยากจะบอกฝรั่งว่า Marble Krong is nearby nearby ก็แปลว่าอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะฮะประมาณนั้นนะครับสำหรับต่อไปนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการห้ามเวลาพี่น้องชาวไทยเนี่ยนะครับอยากจะบอกฝรั่งว่าห้ามอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับเห็นประจำเลยเขามักจะจั่วนี่ X นะฮะอย่างเช่นวันนี้ครับฝรั่งจะซื้อสุราในวัน

0: ที่มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ฝรั่งเอาเหล้ามาตั้งไว้ที่เคาน์เตอร์หรือที่แคชเชียร์ครับชาวไทยก็พูดได้ no no no no no x ขึ้นมาแล้ว no ฝรั่งก็ why no why กลายเป็นสมการ x บวกกับ y เท่ากับคุยกันไม่รู้เรื่องนั่นเองนะครับดังนั้นครับวันนี้ถ้าคุณอยากจะบอกว่าคุณห้ามเพราะมันเป็นกฎกติกามารยาทก็จำไว้เลยนะครับ you aren't allowed to you aren't allowed to นะครับอย่างเช่นคุณห้ามซื้อเหล้าวันนี้ you aren't allowed to buy alcohol คุณห้ามสูบบุหรี่ในร้านอาหาร you aren't allowed to smoke in the restaurant คุณห้ามดื่มเหล้าในวัด you aren't allowed to drink in the temple นั่นเองครับ you aren't allowed และจะเล่าให้ฟังออกด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคุณนั้นพกอาหารไปต่างประเทศที่ประเทศออสเตรเลียเขาถามคุณนะฮะเคยมีนะครับที่ออสเตรเลียเนี่ยหมาดมกลิ่นเข้ามาดมถึงก็เป็นลมนะครับเจออาหารที่อยู่ในกระเป๋าพี่น้องชาวไทยมีทั้งกะปิปลาปลาเค็มอะไรพวกนี้เหม็นกันชุดใหญ่นะครับหมาแทบเป็นลมไปเลยเนี่ยนะฮะฝรั่งก็รู้แล้วครับว่ามีอาหารอยู่ในกระเป๋าก็เลยบอก Do you have any food in your bag มีอาหารอยู่ในกระเป๋าไหมจ๊ะชาวไทยก็บอก Yes โดนจับได้แล้วหมามันได้กลิ่นขนาดนี้แล้วนะครับฝรั่งก็บอก You aren't allowed You aren't allowedชาวไทยก็งงเขาก็เลยตอบ No I am a Thai not allowed เขาก็ไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนลาวนะครับเขาบอกว่าคุณห้ามนะครับจะได้เข้าใจแล้ว You aren't allowed to ต่อไปนะครับเรื่องราวของการแพ้แต่ไม่ใช่แพ้ฟุตบอลนะฮะเพราะถ้าแพ้กีฬาเนี่ยก็คือ lost to นั่นเองครับนะฮะ lost to อย่างเช่นครับสมมตินะฮะแมนยูแพ้ลิเวอร์พูลแมนยู lost to Liverpool นะ lost to Liverpool ก็คือแพ้ลิเวอร์พูลครับแต่ถ้าแพ้อาหารเราจะใช้ allergic to นะฮะเพราะบางคนไปบอกว่า I lost to the food อันนั้นไปทำอาหารหายหรือว่าไปสู้กับอาหารแล้วแพ้อาหารไม่ใช่นะครับแพ้อาหารก็เรียกว่า allergic to allergic to ก็คืออาการแพ้นั่นเองนะฮะจำกันไว้เลยนี่นะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยแพ้ถั่ว I'm allergic to nuts แพ้อาหารทะเล I'm allergic to seafood allergic to มันมาจากคำก็คือคำว่า allergies นั่นเองครับ allergy ก็คืออาการแพ้ต่างๆนั่นเองนี่นะครับเคยเจอนะครับ2เหตุการณ์ก็คืออันดับที่1ก็แน่นอนครับพาผู้หญิงไปทานข้าวนะครับแล้วก็ถามเขาว่าหนูแพ้อะไรบ้างไหมจ๊ะหนูแพ้ค่ะแพ้อะไรคะแพ้กุ้งตัวเล็กๆอืมแพ้กุ้งตัวเล็กๆเนี่ยมันแปลว่าอะไรคะ
1: กินได้แต่กุ้งตัวใหญ่
0: ๆอาจารย์นะครับบอกตรงๆเลยก็ได้อยากจะกินกุ้งมังกร lobster นะครับแล้วเพื่อนผมเป็นหมอเนี่ยนะครับเมื่อเคยเล่าให้ฟังนะครับเจอคนไข้ติ๊งต้องไปถามคนไข้ว่าโทษนะครับไม่ทราบว่าคุณคนไข้เนี่ยแพ้ยาอะไรบ้างไหมครับ
1: แพ้ค่ะ
0: แพ้อะไรครับ
1: ยาฆ่าแมลง
0: เราไม่ได้ให้ยาฆ่าแมลงคุณกินนะครับคุณจะมาบอกนะฮะ so allergic to นะครับก็คือแพ้นั่นเองนะครับ addicted to ก็คือติดอะไรงอมแงม addicted to cigarettes ติดบุหรี่ addicted to alcohol ติดเหล้าและอันที่กำลังติดกันงอมแงมทั่วโลกตอนนี้คือ addicted to the smartphone นั่นเองครับติดสมาร์ทโฟนกันงอมแงมจนเขาเรียกว่าเหมือนกับไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็จะขาดใจนะฮะ addicted to นั่นเองต่อไปนั่นนะครับก็คือ sensitive นั่นเองครับ sensitive to ก็คืออะไรครับก็จะอ่อนไหวหรือจะนะครับแบบจะมีอาการที่เหมือนรับตรงนั้นไม่ค่อยได้นะครับอย่างเช่นผู้หญิงบางคนนะครับอาจจะนะครับอาจจะซื้อเรียกว่าพวกผลิตภัณฑ์ครีมหรือว่าพวกเครื่องแต่งหน้านะฮะแล้วก็รู้สึกมันแบบผิวมันไป sensitive กับไอ้ยี่ห้อนี้นะครับก็คือ my skin is sensitiveto this cream sensitive to this cream ก็คืออะไรรู้สึกมันผิวอาจจะไม่ถึงขนาดแพ้นะแต่ใช้แล้วมันรู้สึกมันแบบมันรู้สึกมันไม่สบายกายนั่นเองครับ sensitive to นะครับคำต่อไปก็คือคำว่า due to คำว่า due เนี่ย due เนี่ยนะครับ due เนี่ยที่มันแปลว่าครบกำหนดนะฮะอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณตั้งครรภ์ you are pregnant นะครับ and you are due next month due next month ก็แปลว่าครบกำหนดต้องนะฮะต้องคลอดลูกแล้วก็คือ give birth นะฮะแต่คำว่า due เนี่ยนะครับนอกจากจะแปลว่าวันครบกำหนดเนี่ยนะครับก็จะแปลว่าเนื่องจากก็ได้แต่ต้องมีคำว่า to ด้วยนะฮะ to อย่างเช่นครับสมมติว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมมีพายุเข้าเราก็จะบอกว่าครับเนื่องจากมีพายุเราจะต้อง cancel การแข่งขันกอล์ฟเนี่ยนะครับ due to the storm เนื่องจากมีพายุ we have to cancel the golf tournamentSo due to the storm หรือว่า we have to cancel the golf tournament due to the storm นะเราต้องยกเลิกเนี่ยนะครับไอการแข่งขันกอล์ฟเนี่ยเนื่องจากว่ามีพายุเข้านั่นเองนะครับ due to ต่อไปนะครับก็คือถ้าจะบอกว่า สมชายนั้นแต่งงานสมศรีคนไทยใช้กับแต่ฝรั่งใช้ to นะสมชาย is married to สมศรีจบข่าวครั้งที่แล้วถ้าคุณได้ดูนะครับรายการเราก็ได้สอนนะครับ is the same as ก็คือเหมือนกับนะแต่ถ้าคล้ายๆนะครับเราจะใช้อะไร is similar to นะครับ is similar to อย่างเช่นสมมติว่านะครับอาจจะบอกว่าชาเขียวคล้ายกับชาจีน green tea is similar to Chinese tea เห็นไหม similar to แต่ถ้ามันไม่มีกรรมก็บอก similar นะอย่างเช่นคุณหน้าตาคล้ายๆกันนะ you look similar you look similar นะครับแต่แน่นอนครับถ้ามีกรรมมาด้วยเนี่ยก็คือ similar to นั่นเองนะครับอย่างเช่น you look similar to your dad นะครับคุณดูคล้ายๆพ่อของคุณเหมือนกันนะSimilar to นั่นเองนะครับอันต่อไปนะครับ say hi to your dad for me โอ้เจอสองคอมโบ preposition นะ say hi to your dad for me ก็แปลว่าฝากสวัสดีคุณพ่อของคุณด้วยนะฮะ say hi to your dad for me อีกอันนึงที่เราจะเจอบ่อยเมื่อเราต้องเขียนนะครับพวก essay หรือ report นะครับคือ according to นะครับ according to ก็คืออะไรครับจากที่คนคนนี้ได้กล่าวไว้ว่าหรือจากที่ผลิตภัณฑ์นี้ได้อิงไว้ว่านะครับอย่างเช่นนะครับตัวอย่างนะครับก็คือ according to คุณคริส English is very easy นะครับ according to คุณคริสก็จากที่คุณคริสได้กล่าวไว้ว่านะครับ English is very easy อะไรประมาณนั้นนะครับ according to this survey according to this book อะไรก็ว่ากันไปนะครับต่อไปนะครับหลายๆครั้งเวลาเราเปิดโบรชัวร์เราก็จะเห็นครับว่าราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้คุณจะเห็นข้างล่างก็จะเขียนนะครับว่า prices are subject to changeSubject to change ก็คืออะไรครับราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับสุดท้ายนะครับเรื่องของ to get used to it get used to it นะครับก็คืออะไรฮะ get used to it ก็คือทำตัวให้เคยชินแม้พอพูดถึงคำว่า used to เนี่ยนะครับอย่างเช่น I used to have a dog ผมเคยมีหมา I used to live in England ผมเคยอยู่ที่ประเทศอังกฤษเป็นต้นนะครับ used to เนี่ยถ้า I used to เนี่ยนะครับแปลว่าเคยทำอะไรอย่างต่อเนื่องนานๆในอดีตนะครับแต่ถ้า get used to it อันนี้จะแปลว่าอะไรทำตัวให้เคยชินหรือทำใจยอมรับได้แล้วนะครับ if you want to live in Thailand you have to get used to the traffic ถ้าอยากอยู่เมืองไทยก็ต้องทำตัวให้เคยชินกับจราจรนั่นเองนะครับคำว่า to นะครับยังทำหน้าที่อีกหลายหน้าที่นะครับในการเชื่อมประโยคภาษาอังกฤษนะครับอย่างเช่น to เนี่ยสามารถมาอยู่หลัง question word ก็ได้นะอย่างเช่น I don't know howTo drive. I don't know how to drive. ก็คือขับรถไม่เป็น I don't know where to go. I don't know where to go. ไม่รู้จะไปไหนดีนะครับไม่รู้จะสั่งอะไร I don't know what to order. นะฮะต่อไปเมื่อไหร่ที่มีนามก็จะมีชนด้วย to นะฮะอย่างเช่นอันนึงที่บ้านเราใช้กันผิดบ่อยๆคือไปเดอะมอลล์เพื่อไปซื้อรองเท้าบางคนก็ไปแปลตรงๆว่า I อาจจะไวยากรณ์ถูก I went to the mall แต่ไปใส่ for buy some shoe ไม่ได้นะครับI went to the mall. Mall มันคือ noun, so I went to the mall to buy some shoes. นั่นเองครับ I came to Central World for learn English. อันนี้ก็ผิดครับ I came to Central World to study English. นั่นเองต่อไปถ้าเป็น adjective ล่ะครับ adjective นะฮะอย่างเช่น English is fun and easy to learn. It's fun and easy. เห็นไหม easy คือ adjective, so easy learning ไม่ได้ครับ easy to learn. นะฮะเอาไปเชื่อมเป็นประโยคแบบนั้นก็ได้ต่อไปนะครับก็จะเป็นอาจจะเป็นพวก objects ก็ได้นะพวกกรรมนะฮะอย่างเช่น my boss wants me to learn English นะครับผม he wants her to work harder he wants her to work harder ก็คือผู้ชายคนนั้นอยากให้ผู้หญิงคนนี้ทำงานหนักขึ้นนะ he wants her to work harder anybody หรือ anything อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นผู้หญิงหลายคนครับเปิดตู้เสื้อผ้ามาวันนี้กวาดตาจากขวามาซ้ายแล้วก็ซ้ายกลับไปขวาแล้วก็เดินถอยมา2ก้าวแล้วก็บอก I don't have anything to wear ไม่มีอะไรใส่เลยเธอเสื้อผ้ามันห้อยเยอะขนาดนี้เธอมีเต็มตู้เลยนะครับ I don't have anything เห็นไหม to wear นะครับ I don't have anything to wear หรือนะครับ I don't have anything to eat ไม่มีที่ไปครับ I don't have anywhere to go นะฮะไม่มีใครคุยด้วย I don't have anyone to talk to นะครับนี่ก็คือตัวอย่างนะฮะI want to come ฝรั่งก็งงครับเอ๊ะสรุปอยากจะมาหรือจะไม่มานะครับคือ I will come ฉันจะมาแต่ถ้า I won't come ก็คือฉันจะไม่มานะฮะไม่ต้องไปใส่ to ใน want นะฮะเดี๋ยวฝรั่งจะรู้ว่าคุณอยากจะพูดว่า want to come So I want to come อยากจะมาแต่ I won't come ฉันจะไม่มา2ครับก็คือ must ไม่ต้องใส่ to ครับ I have to go ฉันต้องไปแต่ I must go แปลว่าต้องไปจริงๆต้องไปมากๆต้องไปแบบเต็มที่ไม่ต้องใส่ to นะ I must go แต่ถ้า you must not go หรือ you mustn't go จะแปลว่าอย่าไปนะหรือห้ามไปนะนะครับเห็นไหมฮะไม่ต้องมี to อันต่อไปนะครับก็คือที่บ้านเราชอบใส่to ก็คือ should อันนี้ก็ไม่ต้องมีเหมือนกันครับ you should to go you should to come ไม่ต้องเลยนะครับ you should go you should come you shouldn't go you shouldn't come ไม่ควรนะฮะคือถ้าให้ผมเรียบเรียงแล้วนะฮะดูนะฮะลำดับเห็นไหม you should go you shouldn't go อันนี้คือเบาที่สุดคือคุณควรไปคุณไม่ควรไปขึ้นไปก๊อกที่สองเลยนะครับ you are supposed to go หรือ you aren't supposed to go คือคุณควรไปเป็นอย่างยิ่งหรือคุณไม่ควรไปเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คือมันจะเพิ่มสูงขึ้นต่อไปนะครับ you have to go กับ you don't have to go ก็คือคุณต้องไปกับคุณไม่ต้องไปถ้าสูงสุดเลยคือ you must go กับ you must not go หรือ you mustn't go so you must go ก็คือคุณต้องไปแบบจริงๆนะถ้าเป็น you must not go หรือ you mustn't go ก็คือคุณอย่าไปเด็ดขาด you can go ไม่ต้อง use ไม่ต้องใส่ you can to go ก็เจอประจำเลยนะฮะ you can go แต่ถ้าไปไม่ได้ you can't go ใส่เสียงเหมือนไม่โท can อ่ะถ้าสำเนียงอังกฤษก็คือ can't you can't go you can't goอันต่อไปนะครับคือ don't go ก็เจอบ่อยนะครับ don't to go don't to come ไม่ต้องมี to don't go don't come don't tell her อย่าไปบอกเขาหรืออย่างเช่นครับ don't go yet ก็แปลว่าอย่าเพิ่งไปนะ I might go ก็แปลว่าฉันอาจจะไป I might not go ก็คือฉันอาจจะไม่ไปอันนี้ก็ไม่ต้องไปใส่ might to go หรือ might not to go นะครับสุดท้ายนี้ก็คือ enjoy ก็ได้ครับเจอประจำครับ I enjoy to study ไม่ได้ครับ I enjoy studying หรือ I enjoy learning enjoy มันจะตามด้วย verb ing คือเอาเป็นว่านะครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นมหากาพย์ที่ต้องไปเปิดฉากอีกหนึ่งเรื่องทีเดียวนะครับแต่เอาเป็นว่าเรื่องของมี to กับไม่มี to เนี่ยมันคือ feeling ครับถ้าคุณนั้นดูสื่อฝรั่งบ่อยๆคุณจะเห็นเลยครับว่าไม่เคยมีฝรั่งคนไหนพูด must to พูดโดยการดูสื่อที่ถูกต้องและเรียนแบบแป๊บเดียวครับเรียนแบบของถูกและคุณก็จะพูดถูกเองนะฮะสุดท้ายฝากประโยคนี้นะครับก็คือ if you want to speak English you have to dare to speak เป็นคอมโบ to สามัญถ้าอยากจะพูดคุณต้องกล้าที่จะพูดนั่นเองครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับคราวหน้าจะเป็นมหากาพย์ preposition เทปที่5แล้วนะครับยังมี preposition รอคุณผู้ชมอีกเยอะเลยนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อแค่นั้นจ้ะเพราะมันเป็นคำที่สำคัญที่สุดแล้วล่ะครับในการพูดภาษาอังกฤษ1คำของประโยคภาษาอังกฤษทั่วไปครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาเจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: Hey.
1: Wow. Oh, are you ready?
2: Yes.
0: Yes.
1: Yes. Very good. ตอนนี้ทุกคนน่าจะพร้อมแล้วนะคะแบบฝึกหัดแรกของเราเรารู้จักคำศัพท์ไปหมดแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ลองดูค่ะ Look at the picture ให้ดูไม่ต้องทะเลาะกันนะคะให้ดูนะคะหนังสือหน้า30มีรูปภาพอยู่และมีคำศัพท์อยู่ Circle ให้เราวงกลมคำศัพท์ค่ะที่ตรงกับรูปภาพนะไม่เห็นไก่โอเค number one รูปแรกนะคะไม่มีนะรูปแรกนะคะเอ๊ะมันเป็นรูปอะไรนะใครเดาได้บ้างรูปแรก

0: โอเคอ่ะ salad salad นะคะภาษาไทยเราจะเรียกว่าสลัดแต่ภาษาอังกฤษ salad salad นะคะค่ะอ่ะในสลัดประกอบด้วยอะไรบ้างคะอืมชิคเก้นแปลว่าอะไรแล้วไก่ชีสค่ะชีสแปลว่าใช่เนยใช่ไหมคะชีสเราทับศัพท์มันจะอยู่ในพิซซ่านะเพราะรูปแรกให้เราวงกลมคำว่า salad สะกดยังไงคะ s a l a d โอเควงกลมคำนี้นะคะใครวงกลมแล้วใส่ว่าได้หนึ่งคะแนนแล้วค่ะเชิญเลยค่ะ
1: วงกลมสามอัน
0: เลย
1: คร
0: ับ โอ้วงกลมสามอันเลยไม่ได้เอาแค่ข้อเดียวข้อเดียวสามข้อละรูปต่อมาเป็นก้อนๆอย่างนั้นหน้าตาเหมือนอันนี้เลยขนมปังภาษาอังกฤษว่าไงอ่านว่าไงเอ่ยขนมปังขนมปังเบรดค่ะสะกดว่า b r e a d โอเคเก่งมากคำว่า meat แปลว่าอะไรคะ m e a t meat เราจะเห็นคำศัพท์ว่า meat อยู่นะคะ meat คำว่า meat พอดีไม่มีอยู่ในรูปนี้นะ meat แปลว่าเนื้อเนื้อรวมๆเลยเนื้อวัวก็ได้เนื้อไก่ก็ได้เนื้อหมูก็ได้นะต่อมารูปที่มันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายๆเค้กอะค่ะแต่ไม่ใช่เค้ก
1: ชีส
0: ใช่แล้วคือชีสนะคะคำว่าชีสจะไม่อยู่ในนี้นะคะไม่เป็นไรดูในรูปเนาะรูปที่สามชีสได้ไหมใครไม่ได้ยกมือชีสหนูวงกลมคำว่าชีสใช่วงกลมแบบเพื่อนเลยนะได้ไหมชีสใช่ชีสสะกดยังไง C H double E S E ลูกหนูวงกลมเลยลูกต่อมารูปที่4ค่ะรูปนี้ตรงกันเลยมันคือ
2: chicken
0: นะเพราะฉะนั้นวงกลมค่ะ chicken นะคะchicken สะกดอย่างนี้ค่ะใครไม่แน่ใจว่าสะกดยังไงเนาะดูตรงนี้ได้เลยนะคะ chicken c h i c k e n โอเค very good เรามาสู่รูปที่5ค่ะเขาเทอะไรอยู่น้ำใช่ไหมสะกดยังไง milk milk m i l k ค่ะ milkต่อมาหน้าตาแบบนี้เราเรียกเขาว่าอะไรคะแซนด์วิชใช่ไหมคะแซนด์วิชสะกดอย่างนี้ค่ะแซนด์วิช S A N D W I C H นะคะแซนด์วิชรูปต่อมามีทั้งแอปเปิลมีทั้งเกรปเบอร์นาน่าผลไม้ใช่แล้วภาษาอังกฤษเรียกว่าภาษาอังกฤษผลไม้ใช้คำว่าอะไรคะ fruit fruit f r u i t fruit นะคะfruit แปลว่าผลไม้นะคะรวมๆเลยผลไม้นะต่อมารูปนี้ค่ะอันนี้เหมือนเค้กเลยเนาะไอศครีมสะกดอย่างนี้เลยค่ะไอศครีมนะคะไอศครีมผักไม่มีคำศัพท์ตรงนี้ไม่มีเดี๋ยวแต่ว่าในนี้มันมีนะรูปต่อมานะคะมันมีผึ้งอยู่ได้มันมีผึ้งอยู่น้ำผึ้งน้ำผึ้งภาษาอังกฤษใช้คำว่า honey ค่ะ honey h o n e y honey พอดีว่าตรงนี้ไม่มี honey นะคะดูไหม honey ถูกต้องค่ะรูปนี้ honey น้ำผึ้งตัวที่สองครับ

0: นี่น้ำผึ้งถูกต้องถูกต้องอ่ะโอเคฮันนี่อ่ะชอบกินฮันนี่กันไหม
1: คร
0: ับมีคนเสร็จแล้วเก่งมากเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงนะคะรอไปพร้อมกันรูปต่อมาเราเรียกเขาว่าอะไรดีอ่ะมันคือเนื้อนะคะเนื้อข้อไหนเป็นเนื้อชิคเก้นได้ไหมคะชิคเก้น
1: ได
0: ้ชิคเก้นแปลว่าอะไรไก่ใช่ไหมมันแปลว่าไก่ไก่หน้าตาแบบไหนหน้าตาแบบนี้เนาะเพราะชิคเก้นไม่ตอบไม่เอาเนาะเบรดใช่ไหมคะเบรดขนมปังไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นรูปนี้ค่ะมันคือ meat m e a t meat แปลว่าเนื้อนะคะรูปต่อมานะคะมันเป็นน้ำผลไม้น้ำส้มแต่ว่าไม่มีส้มอยู่นะเป็นจูสน้ำผลไม้นะคะ J U I C E juice แปลว่าน้ำผลไม้นะคะถูกต้องเสร็จแล้วจูสน้ำผลไม้น้ำผลไม้ถูกต้องรูปต่อมาเป็นรูปของแครอทคิวคัมเบอร์ภาษาไทยเรียกรวมๆว่าไงคะมีแตงกวามีแครอทผักผักผักเพราะฉะนั้นผักภาษาอังกฤษนะคะ very good vegetable นะคะ v e g e t a b l e s vegetables vegetables นะคะมีการเดาโอเคได้ได้vegetables นะคะคำศัพท์ที่ยาวที่สุดแปลว่าผักนะอ่านออกเสียงว่า vegetables นะคะ vegetables นะคะชอบกินกันไหมชอบไหมผักชอบดีมากเลยค่ะนะรูปแถวสุดท้ายค่ะเอ๊ะมันเป็นรูปอะไรนะwater น้ำน้ำเปล่านะคะเป็นขวดใหญ่เลยเนาะ waternะนะคะน้ำต่อมามีน้ำแล้วสองตัวนี่คืออะไรนะ fish นะคะปลา fish ชอบกินปลากันไหม
2: ไม
0: ่ไม่ชอบหรอ
3: ชอบ
0: โอเคแล้วก็รูปต่อมาน้ำมะนาว lemonadeน้ำมะนาวนะคะคำว่าเลมอนแปลว่ามะนาวเลมอนเนดแปลว่าน้ำมะนาวเวลาเราเจ็บคอกินน้ำมะนาวดีนะคะเลมอนเนดตัวตรงกลางอันนี้วอเตอร์เดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะวอเตอร์ครับน่าวอเตอร์ตัวแรกลูกวอเตอร์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอเพื่อนนะอันนี้ฟิชตัวที่สองครับไหนขอเช็คหน่อย water โอเคอันนี้ lemonade ลูกนะ lemon แปลว่ามะนาวนะคะตัวที่สอง peach โอเครูปสุดท้ายค่ะเพื่อนไม่สบายรูปสุดท้ายคือเค้กนะคะเค้กสะกดอย่างนี้เลยเค้กนะ C A K E ค่ะหนูทุกหมดเลยเก่งมากอันนี้ได้เต็มเลยนะคะเดี๋ยวแจกสติ๊กเกอร์ให้นะคะแจกให้อะไรครับเสร็จแล้วเก่งมากค่ะกิจกรรมต่อไปทุกคนฟังดีๆนะคะหน้า31หน้า31อันนี้เห็นไหมคะเขาบอกว่าเอามีรูปต่างๆเต็มเลย Color your favorite menu คำว่า color ระบายสีเมนูที่เราชอบเพราะฉะนั้นใครชอบทุกเมนูระบายสีหมดเลยนะคะเดี๋ยวมีสีให้เดี๋ยวจะแจกสีให้และฟังดีๆค่ะมีการประกวดกันนะเมนูของใครระบายออกมาสวยเดี๋ยวพี่จะเป็นแมวมองคัดเลือกมาและเรามีรางวัลแจกนะ

ู่6รางวัลทยอยแจกนะคะเพราะฉะนั้นให้สุดฝีมือนะเรามีอันนี้ให้1รางวัลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาประกวดกันนะคะเดี๋ยวพี่จะแจกสีให้นะคะประกวดมาเลยเดี๋ยวพี่เป็นแมวมองดูว่าใครระบายสีออกมาได้เก่งสุดนะ

ถ่ายรูปรวมก็ได้อันนี้มาอันนี้โอเคอย่าเพิ่งมาถ่ายรูปก่อน

social distancing. Oh, sorry. Okay, Among Kong. แล้วก็บนโต๊ะนะคะเปิดหนังสืออีกครั้งหนึ่งหน้า32 32นะคะ on page 32หน้า32เปิดก่อนไปทิ้งก่อนหน้า32Get back to your seat. หน้า32เปิดดูก่อนคิดเมนูนะคะคิดเมนู KID Kid แปลว่าเด็กๆพวกเรานี่แหละเป็น Kid เด็กๆนะคะเมนูของเด็กๆก็คือเมนูของพวกเราเรามีกิจกรรมนะคะให้ทำก็คือให้เราเขียนเมนูนะที่เราชอบนะคะลงไปคำแรกค่ะ main dish main dish นะคะก็แปลว่าเมนูจานหลักนะเมนูจานหลักได้แก่อะไรเช่นอะไรเดียต้มยำนะเช่นต้มยำเช่นอะไรอีกสเต็กสเต็กนี่คือเมนูจานหลักใช่ไหมคะสเต็กอะไรได้อีกคะเมนูจานหลัก fried rice แล้วก็

0: พิซซ่าได้ค่ะนี่คือเมนูจานหลักหรืออันนี้อะไรสปาเกตตีก็ได้นี่คือเมนูจานหลักใช่ไหมนะเลือกคนละเมนูเท่านั้นนะคะเขียนลงไปวาดรูปไม้เดี๋ยวยังไม่ต้องทุกคนอย่าเพิ่งทำนะคะเดี๋ยวจะให้เวลาทำนะทีนี้ฟังก่อนเมนดิชแปลว่าอาหารจานหลักนะให้เลือกแค่หนึ่งเมนูใส่ลงไปนะคะต่อมาคำนี้ค่ะ dessert แปลว่าขนมหวานขนมหวานได้แก่อะไรบ้างเช่นไอศกรีมเช่นช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะเค้กประมาณนี้นะขนมหวานนะคะให้เราเลือกแค่หนึ่งเมนูพอเนาะต่อมา drinks แปลว่าอะไรคะ drinks น้ำเครื่องดื่มเราใส่อะไรลงไปได้บ้างที่เป็นเครื่องดื่มน้ำ coffee ใช่ไหมคะอะไรอีก tea อะไรอีก water อะไรอีก orange juice อะไรอีก milk ค่ะเลือกแค่เมนูเดียวนะคะนะเพราะฉะนั้นให้แต่ละคนช่วยจัดเมนูนะคะเขียนภาษาอังกฤษลงไปอย่างละหนึ่งแค่นั้นเองระหว่างที่พวกเราเขียนพี่ก็จะแจกสติ๊กเกอร์ให้โอเคไหมโอเคตอนบ่ายเรียนอีกเรื่องนึงครับ school routine อันนั้นก็สนุกโอเคอันหน้าสุดท้ายนะคะเราจะพาพวกเราไปที่ร้านอาหารค่ะเข้ามาในร้านอาหารเราจะเจอใครบ้างใช่แล้วเจอพนักงานเจอเจ้าของร้านเลย
1: เจอเมนูอาหาร
0: เจอคนไปซื้ออาหารเจอลูกค้า
2: เจอลูกค้า
0: เจอเชฟเลย
3: เจอกระทะเหล็ก
0: กระทะเหล็กโอเคใช่แล้วเราจะพาไปร้านอาหารนะคะซึ่งคนที่เราจะเจอก็คือเป็น waiter หรือว่า waitress แปลว่าพนักงานเสิร์ฟนะคะพนักงานเสิร์ฟแน่นอนเราเป็นลูกค้าค่ะเราเป็นลูกค้านะทีนี้เดี๋ยวจะสอนนะคะภาษาอังกฤษวิธีการสั่งอาหารเผื่อว่าเดี๋ยวพอโควิดหมดเราไปเที่ยวอเมริกากันเนาะเราไปที่อเมริกากันรอโควิดก่อนนะคะตอนนี้กำลังมานะถ้าเราสั่งอาหารภาษาอังกฤษไม่ได้อดกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามาฝึกกันนิดนึงนะมาดูบทสนทนานะคะโอเค
2: เดี๋ยวพี่เป็นพนักงานเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวอาจารย์เป็นลูกค้า
0: โอเคนะพนักงานเสิร์ฟนะคะมาถึงเขาก็จะพูดว่า
2: พี่ก็ยื่น
4: This is our menu today. Are you ready to order now?
0: แปลว่าอะไร
4: This is
0: อันนี้นะ This is our menu today. นี่คือเมนูของเรา Are you ready to order now? พร้อมที่จะสั่งหรือยังเขาถามว่าอันนี้พร้อมมากหิวแล้วใช่ไหมดีมากเลยลูกค้าจะตอบว่า yes I would like แปลว่าฉันอยากจะกิน I would like steak and salad อยากกินอะไรโอเคดีเลยนะอยากกินกระทะหรอแพงนะเราอยากจะกินอะไรเราก็บอกว่า I would like hamburger and salad นะคะทีนี้สั่งอาหารเสร็จแล้วนะคะพนักงานก็จะต้องถามต่อว่า
2: What would you like to drink แปลว่า
0: What would you like to drink What would you like to drinkWhat would you like to drink? แปลว่าอะไรดี
5: เอาของ
0: ของอะไร
5: ของกิน
6: ของกิน
0: ใช่ drink แปลว่าดื่ม What would you like to drink? จะดื่มอะไรนะคะ
5: น้ำส่ง
0: ถ้าใครถามเราว่า what would you like to drink ถามว่าจะดื่มอะไรนะคะดื่มอะไรได้ดื่มอะไรได้ orange juice ดื่ม milk ดื่มอะไรได้อีก
1: water
0: tea right water
1: coffee
0: นะเครื่องดื่มเนาะเมื่อกี้สั่งอาหารแล้วสั่งเครื่องดื่มแล้วสุดท้ายค่ะ
2: จังหวะ
0: Would you like
2: some dessert
0: ของหวานค่ะ dessert Would you like some dessert กินของหวานไหม Yes I will have ice cream อะไรได้อีก ice cream chocolate cakeของหวานเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นไปร้านอาหารนะคะเขาจะถามแบบนี้แหละแล้วก็ตอบแบบนี้ I would like นะคะแปลว่าฉันจะกินฉันจะสั่งเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะคะมีรูปภาพอยู่ใช่ไหมอันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ฝึกว่าเราอยากจะกินอันนี้ไหมนะคะเวลาเราถามว่าจะกินอันนี้ไหมถามว่า would you like would you like ทุกคนนะอ่านตามครูนะคะ would you like
1: would you like
0: would you like ตามด้วยอาหารค่ะWould you like ตามด้วยอาหารเช่น Would you like beef แปลว่าจะกิน beef ไหม
1: ไม
0: ่
1: กิน
0: ถ้าเราจะกินเราจะตอบว่า yes please yes please นะถ้าเกิดว่าไม่กิน no thanks นะคะ no thanks นะเพราะตรงนี้ง่ายมากเลยค่ะกินไหมกินกับไม่กินแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวเราจะให้ฝึกนะคะเดี๋ยวแต่ละคนให้ถามเพื่อนนะคะถามครูดีกว่าไม่ถามเพื่อนไม่ใช่ให้ถาม Would you like ตามด้วยของกิน Would you like นะคะ Would you like burger โอเคเดี๋ยวทุกคนเลยนะคะให้ฝึกตั้งคำถามว่า Would you like Would you like Would you like แล้วก็ตามด้วยเมนูอาหารแค่หนึ่งเมนูพอเดี๋ยวครูจะตอบเองนะคะว่า Yes or No
5: ขนมจ
0: ี
5: น
0: นุ๊ดเดอร์โอเคลองนึกไว้นะคะ Would you likeตามด้วยของกินแล้วเดี๋ยวครูจะตอบเองว่า yes or no ถ้า yes กินถ้า no ไม่กินนะโอเคลองนึกดูนะ are you ready
1: yes
0: ฝั่งนี้พร้อมใช่ไหมเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนไหมนะโอเคคำแรกค่ะ
2: เดี๋ยว
0: เขียนเลขหนึ่งแล้วก็

ียนเสร็จแล้วปิดเลยใช่ใช่อันนี้เปิดหนังสือเปล่าวันนี้อันหนังสือเก็บก่อนลูกคำแรกนะต่อมาคำที่สองค่ะพี่เขียนเลข2แล้วก็ตัว S

ทวนแล้วกันนะคำแรก fish fish number two salad salad ที่ภาษาไทยเราเรียกว่าสลัดอะนะคะ salad number three sausage sausage number four apple number five pizza pizza number six bread number seven steak steak number eight fried egg fried egg number nine spaghetti spaghetti อันนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะถ้าใครได้จะเก่งมาก number ten salmon salmon ได้นะคะได้แล้วนะคะคนที่จะได้รางวัลนะคะทำคะแนนสูงสุดนะคะ4อันดับแรกนะคะโอเคอันนี้ที่1ที่2ที่3ที่4นะคะโอเคนะกับพี่ก่อนกับพี่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราประกาศรางวัลมอบรางวัลถ่ายรูป

0: ผมทีเจอร์เกรกแล้วน้องๆซ้อมอะไรกันอยู่ครับ
1: กำลังซ้อมดนตรีกันอยู่ค่ะ
0: โอ้ได้ยินเสียงด้วยมันเพราะมากเลยอ่ะเดี๋ยวอยากคุยด้วยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: So my name is Teacher Greg and I'm an English teacher ผมชื่อ Teacher Greg แล้วเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแต่ Teacher Greg ก็อยากทำความรู้จักกับน้องๆด้วยครับเป็นพี่น้องกันใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: นั้นให้แนะนำตัวเองทีละคนครับ
2: My name is Vanchanok Lutitit. My nickname is Chankapur. I'm 12 years old.
3: My name is Hatewan Lutitit. My nickname is Jamsuri.
0: และคนสุดท้าย
4: My name is Vanchanok Lutitit. My nickname is Chomchan.
0: Nice to meet you.
5: พอดีหนูอยากทำคอนเทนต์ใหม่ๆโดยใช้ดนตรีให้เป็นประโยชน์อะค่ะหนูก็เลยชวนทีเชอร์เกรกมาในวันนี้ค่ะ
0: แล้วน้องๆมีไอเดียอะไรบ้างตอนนี้ครับ
6: ก็คือตอนนี้หนูอะค่ะอยากทำสื่อการเรียนการสอนเป็นเพลงภาษาอังกฤษสนุกๆค
5: ่
6: ะ
5: แค่ค่ะพวกเราอยากทำมานานมากแล้วค่ะแล้วก็ไปสอนน้องอนุบาลที่โรงเรียนค่ะแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยค่ะ
4: เดี๋ยวเราซ้อมช่วงเช้าและช่วงบ่ายไปแล้วทีเชอร์ไปโรงเรียนอนุบาลกับพวกเราแต่ตอนนี้เราขาดนักร้องนำเป็นหน้าที่ชี้ช่วยได้ไหมคะ
0: เนี่ยน้องครับรับบทเป็นนักร้องนำหรือว่า lead vocalist
4: lead vocalist
0: ได้เลยครับแต่อยากรู้ด้วยแต่ละคนเล่นอะไรบ้างหรือตำแหน่งในวง
2: I'm play guitar and singer
0: okay I play guitar and singer แปลว่าฉันเป็นมือกีตาร์และเป็นนักร้องด้วยจำจุรีฮะ
6: เป็นมือกลองค่ะ
0: มือกลองภาษาอังกฤษว่า I'm a drummer
2: I am drummer.
0: ถูกต้องครับที่แปลว่าฉันเป็นมือกลองนั่นเองและคนสุดท้าย
4: I am piano.
0: เก่งมากที่แปลว่าฉันเป็นอะไรครับ
4: นักเปียโน
0: นักเปียโนถูกต้องโอ้อยากรวมวงนะครับแต่ทีเจก็กลัวว่าเสียงไม่เพราะไม่ค่อยดีครับ
4: Don't worry.
0: โอ้สบายใจแล้วโอเคอยากรู้ความเป็นมาประวัตินิดนึงนะครับทำวงดนตรีเพราะอะไรครับหรือทำไมถึงชอบดนตรี
5: เพราะว่าตอนเด็กๆพวกเราชอบดนตรีค่ะ3คนเลยแล้วก็อยากมีวงเป็นของตัวเองค่ะแล้วก็เหมือนได้มีเวลาด้วยกัน3คนด้วยค่ะแบบว่าพี่น้องคุยกันอะไรอย่างงี้ค่ะ
0: แล้ววงชื่ออะไรครับ
2: JP Music ค
0: ่
2: ะ
0: JP Music แล้ว JP มาจากไหนหรือย่อจากคำว่าอะไรครับ
5: มาจากชื่อคุณยายค่ะจตุพรค่ะแล้วมันก็คล้องจองกับหนูพอดีค่ะก็จังกะพรแล้วก็จตุพรค่ะ
0: ยังอื่นเล่นอะไรบ้างครับ
2: Piano, drum, violin, and guitar too.
0: Wow. แค่นี้ก็เยอะแล้วคนเดียวก็ทำวงได้เลยนะไม่ต้องมีทีเจอร์แกอยู่แล้วเก่งมากจำจุลีเล่นอะไรบ้างครับ
2: มีกลองกีตาร์ไวโอลินเปียโนกีตาร์ไฟฟ้า
0: โ
2: อ้ประมาณนี้ค่ะ
0: ประมาณนี้เก่งมากเลยนะครับและชมจันเล่นอะไรครับ
4: เปียโนคือคูเลเล่คิต้ากองไวโอลินร้องเพลง
0: ร้องเพลงเป็นร้องคนอื่นนะครับร้องเพลงเป็นไหมครับ
2: เป็นค่ะ
0: เดี๋ยวไปดูทีเจอร์ร้องจริงๆหนูจะร้องให้เสียงเพี้ยนมากเลยแต่ที่ไม่กลัวนะครับเพราะเราจะมีความสุขฝึกไปด้วยคุยไปด้วยเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยกันครับ
7: น้องๆอยากเล่นดนตรีเราก็เลยสนับสนุนให้เขาเล่นได้หลายอย่างจะสับกันเล่นได้ทั้งกลองทั้งกีตาร์เป็นโนร้องเพลงพี่จังกะเพาะก็จะเป็นคนนำก่อนตอนแรกแล้วก็น้องก็ตามกันมาก็เลยเกิดเป็นว่าต่างคนก็ต่างเล่นคนละอย่างกันละกันตั้งวงไปเลย
8: ที่เด็กๆทำกิจกรรมหลายๆอย่างเนี่ยนะคะน้องจะเล่นดนตรีแล้วก็เล่นกีฬาไปพร้อมๆกันด้วยนะคะซึ่งช่วงแรกเนี่ยอาจจะเป็นคุณแม่คุณพ่อดูในเรื่องเวลาให้ก่อนแล้วหลังจากนั้นคือน้องเริ่มโตขึ้นเราก็อาจจะมีการถามน้องขึ้นมาบ้างว่าไหวไหมไม่ไหวถ้าไหวเราก็เรียนกันต่อถ้าเราไม่ไหวเราอาจจะมีพักบางอย่างหนูชอบไม่ชอบอันนี้เราคุยกันในครอบครัวค่ะการทำกิจกรรมทุกอย่างมันอยู่ในครอบครัวด้วยที่ทำน้องทำตามเหมือนเราไม่ได้บังคับเขาก็สนุกสนานกันไปในครอบครัวด้วยค่ะทุกคนจะถามตลอดว่ามันเยอะไปไหมเคยถามเขาบอกว่าเขาชอบเขาสนุกกับการทำกิจกรรมค่ะ
7: เวลาที่เห็นเด็กๆเขามีเป้าหมายใช่ไหมฮะแล้วก็ทำในสิ่งที่เขารักคุณพ่อคุณแม่มีความภาคภูมิใจครับเราก็หายเหนื่อยนะแต่ตอนที่เราให้ลูกคุณครูรายวิชาก็ชมเขาว่าทุกวิชาเนี่ยเขาตั้งใจนะเขาไม่ได้งอแงเขาไม่ได้ท้อแท้เขาก็ไม่เคยบ่นให้เราฟังดีใจทุกครั้งครับที่เจอคุณครูด้วยซ้ำจากที่เขาไม่เป็นอะไรเลยแล้วเขามาเป็นใช่ไหมฮะมันเป็นเกิดจากความพยายามของเขาเองครับยอมรับเลยครับเพราะว่าเขาสู้เขาดูจากตัวอย่างจาก YouTube อย่างเงี้ยก็ดูแล้วก็เห็นเขาดูก็สนใจเขาก็เก่งเหมือนกันนะก็ทำตาม YouTube ได้บางทีอ่ะ
8: ข้อดีนะคะของสื่อออนไลน์ที่น้องๆเอาปรับมาใช้กับดนตรีหรือกีฬานะคะก็คือน้องสามารถที่จะ ดูแล้วก็ศึกษาออนไลน์ได้เลยสามารถที่อยากจะเล่นเพลงไหนหรือว่าอยากจะเล่นกีฬาอะไรน้องสามารถดูได้เลยเบื้องต้นหรือว่าเพิ่มความรู้ของน้องได้เลยนะคะส่วนด้านข้อเสียที่แม่เห็นก็คืออาจจะมีบางอย่างที่อาจจะไม่เหมาะสมกับวัยอันนี้เราก็ต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ปกครองคอยบอกน้องนะคะว่าอันนี้เหมาะหรือไม่เหมาะอย่างเงี้ยค่ะแต่ข้อดีมีเยอะค่ะน้องได้จากออนไลน์หรือว่าสื่อออนไลน์เนี่ยเยอะๆมากเลย
0: As my parents said that's it parents should teach their children to keep up with technology better than blocking access to online media parents can monitor the social media life of their children online while also giving children a creative outlet to grow the online world has much to offer for the creative mind แล้ววันนี้ที่จะกล่าวว่าเริ่มโปรเจกต์ของเราดีกว่าวันนี้เตรียมเพลงอะไรบ้างครับ
4: หนูเตรียมเพลง It's a Bit Spider กับครูสปาย
0: โอเคแล้วใครจะเป็น Lead Vocalist กับ Teacher ด้วยครับ
4: หนูเองค่ะ
0: โอเค let's do it
4: It's

0: Great job ชอบมากเลยเดี๋ยวกลับไปดูคำศัพท์ด้วยเช่นในเพลงนี้นะครับแล้วได้ยินคำว่า The Itsy Bitsy Spider น้องๆรู้หรือเปล่า Spider แปลว่าอะไรครับ
1: แปลว่าแมงมุมค
0: ่
1: ะ
0: แมงมุมแล้ว Itsy Bitsy ใหญ่หรือเล็ก
1: เล็กค่ะ
0: Itsy Bitsyจริงๆแล้วเป็นภาษาพูดไม่ใช่คำจริงนะแปลว่ามันเล็กนิดเดียวเองแล้วในท่อนแรกเราเจอว่า climbed up the water spout ปีนขึ้นมาแล้ว water spout คือ
1: ท่อน้ำ
0: ท่อน้ำ water spout down came the rain แปลว่าอะไรครับฝน
1: ตกลงมา
0: ตกลงมาด้วย and wash the spider outเกิดอะไรขึ้นกับแมงมุมครับ
1: แมงมุมมันลื่นลงมาจากท่อค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับมันไหลออกก็ไหลไปครับ out came the sunshine คืออะไรฮะ
1: แสงพระอาทิตย์
0: เอาง่ายๆแดดออกด้วย and dried up all the rain dried up ก็คือทำให้ฝนแห้งและสุดท้าย and the itsy bitsy spiderwent up the spout again แล้วแมงมุมตัวเล็กๆทำอะไรครับ
1: ปีนขึ้นไป
0: ถูกต้องครับก็กลับที่เดิมแล้วปีนขึ้นมาเพลงที่สองคืออะไรครับ
2: school supplies ค่ะ
0: school supplies แปลว่าอะไรครับ
2: อุปกรณ์การเรียน
0: อุปกรณ์การเรียนถูกต้องแล้วเพลงที่สอง school supplies มีท่าเต้นหรือเปล่าหรือไม่
1: มี
0: ด้วยเหรอฮะสอนให้หน่อย
3: You are back
0: There
3: are school supplies
0: Pen, eraser, notebook, scissors
3: Students use them
0: ในกระเป๋าม
3: ีอุปกรณ์การเรียน
0: ดินสอนกระดาษปากกายังลบสมุดกันไกลนักเรียนใช้มันลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาล

0: ะหนูมีภาพประกอบเพลงด้วยล่ะค่ะแต่ว่ายังเตรียมไม่เสร็จเลยทีเชอร์ช่วยหนูเตรียมหน่อยได้ไหมคะ
1: ช่วยได้เลยฮะ
2: We intend to practice singing and dance rehearsals so that the teaching materials accompanying the songs of the three girls are pleasing to the kindergarten students. Let's see the atmosphere of the English classroom through fun music.
1: All right, let's prepare the room, y'all. เตรียมห้องให้พร้อมฮะ

0: คุณเชื่อเกณฑ์คะพร้อมหรือยังคะถ้าหากว่าเราจะเปิดไลฟ์ปิดไลฟ์เป็นภาษาอังกฤษง่ายๆเราต้องพูดยังไงคะ
1: ถ้าเราจะเปิดไลฟ์ใช้คำว่า greetingg
2: reeting
1: ไม่ว่าจะ hello hey hi สวัสดีได้หมดนะครับแล้วตอนปิดโอ้ใช้คำว่า farewell
2: farewell
1: ตอนที่เราจะแสดงความขอบคุณก็ใช้คำง่ายๆครับ thank you
2: thank you
1: thanks for watching
2: thanks for watching
1: see you again next time
2: see you again next time
0: ถ้าเราเปิดไลฟ์วง JP Music เราจะพูดยังไงคะ
1: hello everyone
2: hello everyone
1: we are JP Music
2: we areJP Music.
1: Today we will teach you English.
2: Today we will teach you English.
1: And sing a song.
2: And sing a song.
1: Enjoy the show.
2: Enjoy the show.
1: ที่จะแกว่าคุณผู้ชมก็รออยู่ Hello everyone.
2: Hello everyone.
1: Welcome to our show. We are JP Music. วันนี้ที่จะแกและ JP Music เตรียมสองเพลงมาฝากด้วย Go.

0: ศัพท์ดีกว่าออกเสียงฮะ
1: sunshine
0: แปลว่าแสงพระอาทิตย์คำต่อไปครับออกเสียงด้วยนะ spider แปลว่า
1: แมงม
0: ุมเก่งมากคำที่3 water spout
1: water spout
0: คืออะไรฮะคือ
1: ท่อน
0: ้ำและคำสุดท้ายออกเสียงดังๆนะลูกคำว่า rain rain แปลว่า
1: ฝน
0: ฝนตกเพลงที่2พร้อม

และช่วงท้ายมีคำศัพท์มาฝากด้วยเด็กๆออกเสียง backpack

0: หน้าแปลว่าอะไร
1: กระเป๋า
0: เสียงดีครับคำต่อไป pencil ดินสอ
1: ดินส
0: อคำนี้ด้วย paper กระดาษ folder
1: แ
0: ฟ้ม
1: แฟ้ม
0: ruler
1: ruler
0: ไม้บรรทัด
1: ไม้บรรทัด
0: pen
2: pen
0: ปากกา
2: ปากกา
0: eraser
1: eraser
0: อย่างลบ
1: อย่างลบ
0: notebook
1: notebook
0: สมุด scissors
1: scissors
0: ลุยกันไกลสนุกจริงๆเราได้ร้องเพลงฝึกภาษาไปด้วยก่อนจะกลับบ้านเราต้องแสดงความขอบคุณด้วยเด็กๆยกมือครับสองมือ thank you
1: thank you
3: ถ้าจะขอบคุณชาวต่างชาติที่เข้ามาดูเราไลฟ์สดเหรอคะต้องขอบคุณว่ายังไงเหรอคะ
0: มี3ประโยคลองพูดด้วยครับ thank you for your support
1: thank you for your support
0: thanks for having my back
1: Thanks for having my dad.
0: You made my day.
1: You made my day.
3: ถ้าอย่างนั้นหนูขอลาคนดูเลยนะคะ Thank you for your support. ขอบคุณที่สนับสนุนพวกเรานะคะวันนี้หนูวง JP Music และ Teacher Greg ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
0: บ๊ายบายจันทร์กระเพาะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
3: รู้สึกสนุกมากเลยค่ะแล้วก็ได้คำศัพท์ใหม่ๆได้มาด้วยค่ะอย่างเช่น thank you for your support ค่ะก็คือสนับขอบคุณที่สนับสนุนพวกเราค่ะ
0: แล้วจำจุลีวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
4: รู้สึกดีมากเลยค่ะที่ได้มาทำอะไรแบบนี้เพราะว่าไม่เคยทำเลยค่ะแล้วก็ไม่นึกว่ามันจะง่ายขนาดนี
0: ้แล้วน้องชมจัน
5: รู้สึกอยากขอบคุณทุกๆคนที่ช่วยให้หนูมีความฝันของหนูเป็นจริงค่ะขอบคุณค
0: ่
5: ะ
0: โอ้แล้วทีเจอร์เกรกรู้สึกว่าเป็นวันที่ดีเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ออกไปสอนเด็กอนุบาลเด็กน้อยแต่พูดได้ร้องได้เพราะมีผู้สอนที่ดีก็เลยทีเจอร์เกรกต้องขอบคุณน้องๆสอนให้ทีเจอร์เกรกร้องเพลงแล้วเด็กๆก็เอ็นจอยก็อินมากเลยขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณนะคะ
0: ครับ
3: Thank you for your support
0: You're welcome You're always welcome ยินดีเสมอครับ Today I got to know Kru Asa Three sisters musicians who want to pass on their knowledge of English invited me to make cute teaching materials cute like this for everyone who follows them including kindergarten children as well Today is another day that I'm very happy Quiz challenge วันนี้ถามว่าอุปกรณ์ไหนข้อใดไม่ใช่School supplies. A. Folder. B. Eraser. C. Cleanser. Ba-ba-ba-bum. คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Cleanser. ครับเพราะ Cleanser แปลว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวและต้องออกเสียงว่า Cleanser. ไม่ใช่ Cleanser. Cleanser. ครับผม oh. Down came the rain. แปลว่าอะไรครับฝน
3: ตกลงมา
0: ตกลงมาด้วยฝนเทลง
1: มาเทลงมาเทลงมา

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะกลับเข้ามาสู่ The Speech Coach ซีซั่น3ซึ่งใน EP นี้เป็น EP สุดท้ายแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่โชว์ DC พระราม9นะคะในวันนี้สิ่งที่เราจะมานำเสนอให้กับน้องๆให้กับเด็กๆให้กับท่านผู้ชมที่ติดตลอดระยะเวลาในซีซั่นนี้การโค้ชของเราคำว่าโค้ชคืออะไรโค้ชแปลว่าผู้ที่อยู่ข้างทางที่คอยพานักกีฬาของเราเนี่ยไปสู่เป้าหมายของเขาฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดตลอดระยะเวลาของซีซั่นนี้เราพูดกันเรื่องหลักๆคือการตั้งเป้าหมายเด็กๆของเราทุกคนเอามาเรียนการตั้งเป้าหมายอิคิไกเอามาพัฒนาศักยภาพในด้านของการสื่อสารเพื่อให้เขาไปทำในสิ่งที่เขาต้องการให้สำเร็จทุกคนที่ผ่านเรามาไม่ว่าจะเป็นซีซั่น1ซีซั่น2เด็กๆของเราได้ติดตามพฤติกรรมการเติบโตของพวกเขานะคะหลายๆคนก็ยังคงอยู่ในเส้นทางของเขาและตัวแทนของ The Speech จากซีซั่น1นะคะหนุ่มน้อยคนนี้เนี่ยอายุน้อยที่สุดในวันที่เขามาแต่เป้าหมายของเขาชัดเจนมากเขาชัดเจนมากว่าเขาอยากที่จะเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกได้มีโอกาสได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเด็กคนนี้ค่ะครั้งหนึ่งเคยถูกแปะป้ายว่าเป็นเด็กที่มีสมาธิสั้นแต่วันนี้นะคะเขาเดินตามความฝันของเขาได้เป็นตัวแทนไปเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจบนเวทีที่

0: ที่คนฟังมากมายแล้ววันนี้เขามาอยู่กับเราตรงนี้ค่ะเราจะมาฟังว่าเขาเรียนรู้อะไรจากรายการเขาเดินตามความฝันของเขายังไงมีอุปสรรคอะไรหรือเปล่าแล้วเขาก้าวข้ามมันยังไงไปพบกับเขาได้เลยค่ะน้องมอสจาก The Speech Season 1ค่ะเชิญเลยลูก
1: ตั้งแต่จบลงมาจากซีซั่น1เนี่ยครับผมก็ต้องเอาสกิลของผมที่เรียนมาที่ได้พัฒนามากับครูเงาะเนี่ยเราก็ต้องเอาไปพัฒนาเราก็ต้องไปทำวิดีโอเพิ่มโพสต์ลง Facebook เพิ่มลง YouTube เพิ่มเพื่อให้เราเนี่ยได้ลองฝึกสิ่งที่เราเรียนมาฝึกเยอะๆฝึกเยอะๆฝึกเยอะๆหลังจากนั้นนะครับเราก็เริ่มต้องไปหาโอกาสละเราก็ต้องออกไปที่อีเวนต์ต่างๆไปหาออร์แกไนเซอร์ต่างๆว่าเนี่ยเขาต้องการเกสต์สปีคเกอร์มั้ยแล้วขอไปช่วยพูดได้มั้ยและหลายครั้งนะครับเราก็จะได้คำตอบว่าไม่หลายครั้งนะครับอุปสรรคที่เราได้เนี่ยก็คือเขาไม่อยากได้เขาไม่ต้องการเพราะว่าเขาอาจจะเห็นเราแค่เป็นเด็กแล้วสิ่งพวกนี้ครับทำให้เรารู้สึกตัวเล็กทำให้เรารู้สึกเศร้าใจแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ผมเนี่ยก้าวต่อไปสิ่งที่ทำให้ผมยอมสู้ก็คือเป้าหมายในใจครับการที่เรามีเป้าหมายเนี่ยหมายความว่ามันจะทำให้เราตัดสินใจได้เร็วและตัดสินใจได้ถูกต้องเช่นสมมติเขาบอกว่าไม่ถ้าเกิดเราไม่มีเป้าหมายเนี่ยเราอาจจะยอมก็ได้ล้มเลิกก็ได้ไม่ต่อแล้วแต่ว่าการที่เรามีเป้าหมายเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสู้ต่อไปต่อไปอีเวนต์ต่อไปถามต่อไปจนมันได้ครับจนครั้งนึงเนี่ยผมไปเจอออร์แกไนเซอร์ของอีเวนต์หนึ่งชื่อ World Changers Camp แล้วเขาเป็นนักพูดเหมือนกับเราก็เลยไปลองคุยกับเขาดูครับแล้วเขาก็บอกได้สิมาลองดูมาลองพูดและนั่นทำให้ผมดีใจมากที่ในที่สุดเนี่ยมีคนอยากเห็นผมพูดในที่สุดมีคนยอมรับในตัวผมผมขึ้นพูดอีเวนต์แรกกล้าๆกลัวๆมีเวลาเตรียมตัวไม่ถึง2เดือนขึ้นไปได้ยินเสียงตบมือใจสั่นเดินออกไปปั๊บเราคิดถึงเป้าหมายเราเป้าหมายที่อยากเป็นนักพูดให้แรงบันดาลใจเดินออกไปถือไมค์พูดหลังจากการพูดเสร็จเสียงตบมือของคนดูเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราทำได้แล้วเราชนะอุปสรรคมาแล้วและนี่คือทำไมการมีเป้าหมายถึงดีที่สุดครับเพราะว่าเราไม่ล้มเลิกอะครูการที่เรามีเป้าหมายอะครับทำให้เราไม่ล้มเลิกถึงเราล้มเหลวถึงเขาบอกไม่ถึงเขา reject เรามาเราก็ต้องสู้ต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่เราต้องการจะทำให้มันสำเร็จให้ได้และการมีเป้าหมายอะครับมันทำให้เราได้ประโยคนึงมาผมได้ประโยคนี้มาจากหนังสือเล่มนึงประโยคมันคือภาษาอังกฤษว่า we turn it to from what if to can do ซึ่งในภาษาไทยหมายความว่าเราเปลี่ยนจากมันทำได้หรือไม่เป็นมันกลายเป็นมันทำได้ซึ่งประโยคนี้นะครับถ้าเรามาดูดีๆ what if เนี่ยคือตอนที่เราล้มเหลวตอนที่เขาบอกไม่ตอนที่เราต้องกลับบ้านตัวรู้สึกเล็กๆตอนที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีอะไรแล้วไปถึงแคนดูคือตอนที่เราพูดสปีชแรกเราจบต่อหน้าคนเป็นร้อยตอนที่เราพูดสปีชที่2สปีชที่3เราจบต่อหน้าคนเป็นร้อยและนั้นคือแคนดูเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้ละและนี่ก็คือเจอร์นี่ของการที่จากเป็นคนที่พูดไม่เป็นมาพัฒนาสกิลกับครูเงาะพัฒนาฝึกไปเรื่อยจนเราได้รับการรับเชิญเป็นเกสต์สปีกเกอร์กับอีเวนต์ต่างๆครับขอบคุณครับวู้วู้วู้ว
0: ู้โอ้นี่คุณผู้ชมคะอยากให้เข้ามาดูใกล้ๆนะคะนี่ขนลุกไปหมดเลยนะคะว้าวภูมิใจมากครูภูมิใจในตัวมอสมากแล้วครูมั่นใจว่าพวกเราทุกคนภูมิใจในตัวมอสมากๆเลยลูกโอ้โหครูเห็นพัฒนาการของหนูที่มันสวยงามมากเลยลูกการที่หนูมีเป้าหมายที่มันชัดเราเห็นถ้าเกิดใครย้อนกลับไปดูซีซั่น1จากเด็กคนนึงที่มาซีซั่นแรกเนี่ยเขามาด้วยความตั้งใจมากโอ้โหแต่ว่าเวลาเขาพูดเขาจะมีจังหวะที่มันยังไม่ถูกยังไม่ลงล็อกแต่ทุกคนเห็นเหมือนที่ครูเห็นวันนี้ใช่มั้ยคะมันถูกไปหมดเลยอ่ะจังหวะจากโคนี่เกิดจากการฝึกซ้ำทำซ้ำนี่ไม่อยากจะคิดเลยนะว่าถ้าเราไปเจอเขาอีกสักปีหนึ่ง5 ปี 10 ปีข้างหน้า ขาจะเฉียบคมมากขึ้นขนาดไหนเพราะว่าเขาฝึกมันทุกวันเพราะเขารู้ว่าเขาทำมันไปเพื่ออะไรสิ่งที่สำคัญคือหลายคนนะคะจะยอมท้อแท้ได้ง่ายเพราะว่าเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนอย่างที่น้องมอสบอกมอสค่ะวิ่งเข้าหาโอกาสเขาไม่ได้รอให้โอกาสมาหานะคะและแน่นอนค่ะโลกอ่ะก็อาจจะมีคนที่เห็นเราและไม่เห็นเราแต่คนที่สำคัญที่สุดที่ต้องเห็นตัวเองคือตัวเราเหมือนที่มอสเห็นตัวของเขาชัดเจนค่ะแล้วพอวันที่เขาเห็นตัวของเขาชัดวันนึงโลกก็จะเห็นเขาชัดขึ้นแบบที่พวกเราเห็นในวันนี้นะคะโอ้ครูภูมิใจมากๆเลย
1: ก็วันนี้มาก็กล้าๆกลัวๆครับเพราะปกติก็จะได้รับการเตรียมก่อนก็จะมีสคริปต์ให้แต่ครั้งนี้มาถึงปั๊บ15นาทีเขาให้เราขึ้นกล้องเลยก็กลัวสั่นอยู่แต่ว่าก็ขึ้นไปเราก็ต้องพยายามเอาทุกอย่างให้มันประติดประต่อกันในหัวครับเช่นสิ่งที่เราเรียนในซีซั่น1มาเช่น storytelling body language ก็คือเราก็ต้องเอาขึ้นไปประติดประต่อกันในหัวตอนเราอยู่บนเวทีนั่นแหละครับก็กลัวมากแล้วก็ตื่นเต้นตอนพอขึ้นไปพูดแล้วมันก็โฟลว์มันก็รู้สึกดีตอนพูดจบอะครับก็รู้สึกว่าเออเราทำได้แล้วเราทำได้อีกครั้งหนึ่งครับก็ฟังจากครูเงาะก็รู้สึกว่าเออเราพัฒนาไปมากกว่าที่เราคิดว่าเราจะพัฒนานะครั้งหน้าเราก็อาจจะต้องไปฝึกเพิ่มพูดเพิ่มออกอีเวนต์เพิ่มเพื่อให้เราแบบได้ความมั่นใจในตัวเองเวลาถ้าเกิดต้องขึ้นไปพูดสดที่ไหนครับก็เพื่อนๆที่ฝึกอยู่นะครับอย่าท้อครับเหมือนที่ผมบอกคือยังไงมันก็จะล้มเหลวคือยังไงมันก็จะโดนรีเจ็คคือยังไงคนก็จะบอกไม่แต่ว่าเราอย่าท้อครับถ้าเราเห็นเป้าหมายแล้วว่าเราเห็นตัวเองที่สำเร็จแล้วอะถ้าเรามีเป้าหมายตรงนั้นแล้วครับถ้าอย่าท้อนะแล้วเราดู whatever it takes ทำทุกอย่างที่มันจำเป็นเพื่อเราถึงเป้าหมายนั้นนะครับเราก็จะถึงเป้าหมายนั้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นครับ
0: และคนต่อไปนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์เป็นตัวแทนของซีซั่น2ค่ะสาวน้อยคนนี้เป็นเด็กผู้หญิงที่ชัดเจนในเป้าหมายของตัวเองวันที่เขามาอยู่ในรายการของเราเนี่ยเขาไม่ได้บอกเราด้วยซ้ำนะคะว่าการที่เขามาในรายการนี้ไม่ได้เพียงแค่จะมาฝึกการพูดอย่างเดียวแต่เขากำลังสร้างพอร์ตให้ตัวเองค่ะเพื่อที่จะนำไปสานต่อความฝันในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยอยู่ในคณะที่เขาต้องการเขาซ้อมเขาทำทุกอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของเขาและวันนี้ความฝันของเขาก็สำเร็จแล้วนะคะนิสิตใหม่นิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยน้องกังหันค่ะเชิญเลยลูก
2: กังเชื่อนะคะว่าทุกคนก็คงเคยได้ยินคำนี้ว่าเวลาที่เราตั้งเป้าหมายแล้วอะแล้วพอเราทำมันสำเร็จอะเรามีความสุขมากๆเลยค่ะกังก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ตั้งเป้าหมายแล้วก็ได้ทำมันสำเร็จแล้วตั้งแต่ประถมมากังเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมมากๆทำหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการเต้นกีฬาหรือว่าการเรียนเลยคือกังมีความสุขตลอดโดยที่กังก็ไม่รู้นะว่าสิ่งที่กังทำอยู่นี่คือมีความสุขจากอะไรได้ทำตอนดีดกีตาร์ตอนอะไรหรอหรืออะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่พอกังขึ้นมาหมอต้นอะค่ะคืออาจารย์เขาก็จะเริ่มถามแล้วว่าเราจะเข้าสายไหนเพื่อเราจะเข้ามหาวิทยาลัยไหนแล้วเราจะทำอาชีพอะไรในตกแบบในภายภาคหน้าซึ่งกังก็ตอนแรกจะเข้าวิทย์คณิตค่ะเพราะว่าเกรดถึงแล้วก็ตามเพื่อนแบบเป็นเด็กเรียนด้วยแล้วก็ทำกิจกรรมด้วยก็เลยอ่ะเข้าวิทย์คณิตก็ได้แต่พออาจารย์เหมือนให้มานั่งทำเช็คลิสต์ว่าเฮ้ยเราชอบทำอะไรเราเหมาะกับอะไรซึ่งด้วยความที่กังหันเป็นเด็กกิจกรรมมาตลอดแล้วก็คิดว่าเฮ้ยสายวิทย์มันก็ไม่น่าจะเหมาะกับเราแบบอยากเข้าสายศิลป์มากกว่าหรืออะไรก็มานั่งดูว่าเฮ้ยทำไมทุกวันที่เราทำกิจกรรมเนี่ยเราชอบทำกิจกรรมเพราะอะไรเราชอบตัวกิจกรรมที่เราทำหรือว่าเราชอบที่จะได้คุยกับคนอื่นแล้วก็มานั่งนึกว่าทุกครั้งที่เราทำเนี่ยหนูอ่ะชอบที่ได้คุยกับคนอื่นได้ถามเขาได้เรียนรู้ไปทีละก้าวว่าการวิ่งเนี่ยแบบขยับแขนขยับขาหรือว่าการวิ่งผาดหนูชอบวิ่งผาดเพราะว่าได้มองหน้าคนที่เราแบบไปแตะเขาด้วยหนูชอบรำเพราะว่าหนูชอบเรียนรู้ที่เวลาเขาสอนรำสอนอะไรหนูซึ่งประเด็นคือหนูชอบคุยกับคนอื่นอ่ะเราเริ่มรู้ความชอบตัวเองแล้วเราจะเข้ามหาวิทยาลัยอะไรที่มันเกี่ยวกับการที่ได้คุยกับคนอื่นตอนนั้นหนูก็เรียนนิชโปรแกรมค่ะก็เลยไปเซิร์ชใน Google คำว่า communicate ก็ขึ้น Communication Art หรือว่านิเทศศาสตร์ว้าวนิเทศศาสตร์ก็น่าสน

0: ใจเข้ามหาวิทยาลัยอะไรดีนะกังก็เลยมองย้อนกลับไปตอนมันป.ห้าค่ะกังไปเดินเล่นในสยามแล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยไปออกกำลังกายแล้วก็เห็นว่าว้าวจุฬาเนี่ยบรรยากาศดีเนาะอยากเข้าไปเรียนจังเลยอยากเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ก็โอเคเข้านิเทศจุฬาคิดแค่นั้นเลยค่ะวันนั้นก็เป็นการตั้งเป้าหมายเลยว่าอ่ะกังหันอยากเข้านิเทศจุฬาถึงกลับไปพม่าแล้วก็ไปขอพรเจ้าพ่อทันใจว่าขอให้ได้นิเทศจุฬารอบแรกก็เลยมุ่งมั่นอ่านหนังสือตั้งแต่ม.4 ม.5 ม.6 เป็นต้นมาแล้วตอนม.4 ค่ะกังก็สรุปว่าเลือกสายศิลป์ภาษากังก็อยู่เอกภาษาญี่ปุ่นของม.2 ประสานมิตรก็เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนเพราะว่าเราก็ยังคงคอนเซ็ปต์ชอบการพูดชอบการสื่อสารกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอไปม.5 กังก็ไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วพอขึ้นมาม.6 กังก็ได้มาออดิชั่นรายการ The Speed ซึ่งตอนแรกก็กลัวนะว่าเฮ้ยเราจะโอเคไหมก็มีความประหม่าตั้งแต่ EP แรกๆถ้าทุกคนย้อนกลับไปดูกังหันจะดุนะก็แบบหน้าประหม่าตลอดเลยแต่ก็พอได้ทำอิคิไกอะค่ะตอนที่เขาให้ตั้งเป้าหมายว่าเราชอบอะไรเราทำอะไรได้ดีสิ่งที่เราทำมันเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นหรือเปล่ามันหารายได้ด้วยตัวเองไหมอะไรเงี้ยกังรู้สึกว่ากังชอบการพูดทำได้ดีไหมอ่ะไม่แน่ใจถ้าเราชอบแล้วว่าทำไมเราไม่ทำให้มันได้ดีไปเลยล่ะแล้วสมมติถ้าคือไม่ใช่สมมติสิหนูว่าชอบการพูดการสื่อสารแล้วถ้าหนูพัฒนาให้มันดีขึ้นมันก็เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นแล้วมันก็สร้างรายได้คนอื่นด้วยกังก็เลยเอาล่ะเรามาพัฒนาการพูดการสื่อสารของตัวเองให้ดีขึ้นดีกว่าเพื่อที่ว่าเออมันทำประโยชน์ให้คนอื่นได้ด้วยเวลาที่เราพูดเนี่ยคนอื่นก็จะมีความคือพอเราพูดผู้ฟังก็จะมีความสุขได้ความรู้ได้กำลังใจได้แรงบันดาลใจอะไรไปจากเรามันก็เฮ้ยมันเป็นอาชีพได้แล้วกังก็อยู่ดีๆมีวันหนึ่งอะค่ะเพื่อนก็ตะโกนมาบอกเฮ้ยกังหันนิเทศจุฬาเปิดรับพอร์ตเป็นปีแรกหนูก็เฮ้ยอะไรเนี่ยจะพ่อทันใจหรอก็แบบก็เลยโอเคลองกดเข้าไปดูเฮ้ยแล้วสาขาที่รับอ่ะก็คือวาทานิเทศ speech เลยอ่ะ speech communication art ซึ่งมันตรงกับเดอะสปีดที่เรากำลังทำรายการอยู่อ่ะหนูแบบโอ้น่าสนใจเอามันคือเป็นเป้าหมายที่เราอยากเรียนที่จุฬามาโดยตลอดอะค่ะกังก็โอเคนั่งทำพอร์ตนั่งรวบรวมผลงานรวบรวมเกรดไปสอบภาษาอังกฤษหรืออะไรแบบคือมุ่งมั่นตั้งใจมากแล้วด้วยรายการเดอะสปีดอ่ะเป็นรายการที่สอนในเรื่องการพูดคือไม่ใช่แค่การพูดอย่างเดียวกันรูปปากหรืออะไรแต่ว่าสิ่งที่หนูได้จากรายการ The Speed มากคือความมั่นใจอะแล้วก็ passion เป้าหมายอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นนะคะจากที่อยากเข้านิเทศจุฬาก็เป็นวาทะนิเทศจุฬา Speed Communication Art ก็เหมือนรายการ The Speed หนูแบบมันเป็นอะไรที่มันตรงมากๆมันชัดมากๆกับเป้าหมายที่เราคิดมาโดยตลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอกังส่งไปส่งพอร์ตไปประกาศมาเฮ้ยผ่านรอบพอร์ตกังก็เตรียมสอบสัมภาษณ์กังก็แบบชอบแพชชั่นไปเลยว่าตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่อะไรกังชอบการสื่อสารหรืออะไรมาโดยตลอดแล้วมันใช่อ่ะค่ะพอมันเป็นอะไรที่เรามีความสุขด้วยเป็นเป้าหมายของเราด้วยอ่ะมันก็ออกมาดีอ่ะหนูก็ติดหนูดีใจมากติดนิเทศจุฬาแล้ววาทานิเทศจุฬาแล้วทั้งบ้านก็กรี๊ดอ้ามันอิ่มมันมีความสุขมากๆเลยค่ะพอเราเห็นผลที่เราได้ทำมาแล้วแล้วก็คือต้องขอบคุณรายการ The Speed มากมันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆค่ะการที่เราตั้งเป้าหมายแล้วอะแล้วก็ทำตามเป้าหมายเรามาเรื่อยๆแล้วก็บวกกับความสุขบวกกับความที่เราไม่เครียดไม่กดดันตัวเองมากเกินไปพยายามหาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้ชัดหาแล้วก็ตั้งพอเราตั้งแล้วอะเราจะทำแล้วพอทำแล้วมันสำเร็จอ่ะมันมีความสุขมากๆเลยค่ะกังหวังว่านะคะว่าสิ่งที่กังได้พูดในวันนี้กังที่ได้แชร์ประสบการณ์ได้เล่าถึงเรื่องการตั้งเป้าหมายหรือแพชชั่นของกังเนี่ยมันจะทำให้เพื่อนๆหรือทุกคนที่ฟังนะคะก็เหมือนมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็ตั้งเป้าหมายในชีวิตตัวเองให้ชัดมากขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นเป้าหมายที่ใหญ่หรืออะไรก็ได้อย่างเป้าหมายที่กังพยายามทำอยู่ทุกวันนี้ก็คือตั้งเป้าหมายแค่แบบอ่ะวันนี้ต้องกินน้ำให้ครบ3ลิตรอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการตั้งเป้าหมายอย่างหนึ่งไปแล้วแล้วพอเราทำมันสำเร็จเล็กๆน้อยๆหรืออะไรมันก็ทำให้เรามีความสุขมากๆแล้วค่ะขอบคุณค่ะ
1: เห็นไหมคะว่าเด็กน้อยกังหันของครูเนี่ยสาวน้อยมหัศจรรย์ของครูเนี่ยเขาไม่ได้เริ่มจากเรื่องใหญ่เลยค่ะสิ่งสำคัญคือเขารู้จักการที่ออกไปแล้วค้นหาเรานั่งอยู่เฉยๆเราคงไม่เจอหรอกว่าเราจะชอบอะไรแต่เขาเลือกที่จะออกไปทำแล้วพอเขาเจอแล้วเขาไม่ได้ปล่อยสิ่งที่เขาเจอไว้ทิ้งๆคว้างๆเขาเลือกที่จะตั้งเป้าหมายคนเราค่ะเวลาที่ตั้งเป้าหมายอะไรแล้วเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างอ่ะมันสั้นเข้ามันเร็วเข้าเพราะเราจะไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่มันไม่ใช่น้องกังหันอาจจะบอกว่าอาจจะเป็นเครดิตของเทพทันใจแต่ครูให้เครดิตไปที่ตัวของกังหันค่ะเพราะว่าถ้ากังหันวันนั้นไม่ชัดเจนว่าตัวเองอยากจะเข้านิเทศจุฬาไม่ประกาศออกไปก็คงไม่มีเพื่อนวิ่งมาบอกว่าเฮ้ยเขามีรอบเสนอพอร์ตนะสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาหาเราเป็นเพราะเราชัดเจนค่ะคนต่างๆเขารู้ว่าเราชัดอะไรโอกาสมันก็จะเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ครูชื่นชอบมากๆแล้วอยากให้ทุกคนเอาไปลองใช้ดูนะคะนั่นก็คือเรื่องของการให้เครดิตกับการชนะเล็กๆของตัวเองในแต่ละวันไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าใหญ่ค่ะเพราะวันนึงที่เราตั้งเป้าว่าวันนี้เราจะดื่มน้ำให้ได้3ลิตรแล้วเราทำได้เนี่ยค่ะเขาเรียกว่า small win เมื่อเราได้ small win บ่อยๆใจเราจะเกิดความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วเราจะทำเป้าที่มันใหญ่ขึ้นได้อย่างสบายสิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะบอกทุกคนวันนี้นะคะเด็กๆทั้งสองคนเนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดละวันนี้เขาจะต้องไปสื่อสารบางอย่างออกไปให้โลกเนี้ยได้รับรู้ทีนี้พอพูดถึงคำว่าสื่อสารสื่อคือวิธีการเนาะสารก็คือเนื้อหาที่เราจะสื่อออกไปคำถามคือแล้ววันนี้เราจะสื่อสารอะไรที่จะออกไปแล้วสร้างความยั่งยืนให้กับทั้งตัวเราแล้วก็ผู้คนที่รับสารในโลกวันนี้ค่ะเราสังเกตไหมคะเราเคยได้ยินคำว่าไม่มีอะไรเร็วกว่าแสงยกเว้นข่าวร้ายค่ะข่าวร้ายไปไวกว่าแสงค่ะเฟกนิวส์ไปไวกว่าแสงค่ะเราเห็นเลยค่ะว่าหนังสือแท็บลอยด์ต่างๆทั่วโลกที่เกี่ยวกับเรื่องของก็10ดาราคนนั้นเลิกกับคนนี้เซ็กซ์เทปของดาราคนนี้ขายดีมากเป็นบิลเลียนดอลลาร์นะคะเป็นระดับพันล้านนะคะทำไมอ่ะก็เพราะมันทำงานกับสมองของสัตว์ในมนุษย์ของเราไงเพราะเวลาที่เราได้ยินข่าวร้ายมนุษย์มันจะเกิดภาวะของความกลัวแล้วก็ต้องระวังภัยมนุษย์จึงมีแนวโน้มที่จะเสพของที่เป็นทางลบคำถามคือแล้วมันส่งผลอะไรคนที่ผลิตสื่อเหล่านี้ออกมาเขาก็ได้เงินถูกไหมคะเขาอาจจะคิดแค่ว่าเขาได้เงินแต่คำถามต่อมาลองลุงดูนะคะวันนี้นะคะยอดการหย่าร้างที่มีผลหลายคนนะคะเห็นการหย่าร้างในหมู่ดาราหลายคนก็พบว่ามันเป็นเรื่องปกติอะไรที่เราเห็นซ้ำๆค่ะมันจะถูกโปรแกรมเข้าระบบอัตโนมัติของสมองมนุษย์ทันทีแล้วเราเรียกว่ามันเป็นเรื่องปกติพบว่าปีล่าสุดเนี่ยนะคะปีที่เขาทำมาใน63ประเทศไทยของเราอัตราหย่าร้างนะคะ 45% ค่ะเกินครึ่งนะคะเกินครึ่งเหนือไปกว่านั้นเราเห็นคนที่โพสต์รูปกับรถโพสต์รูปกับเงินครูไม่ได้บอกว่าผิดนะคะแต่คุณต้องรู้ก่อนว่าเขาหามาอย่างยากลำบากแบบไหนไม่ใช่เราเห็นเขาโพสต์กับรถกับอะไรต่างๆแล้วเราก็อยากได้ปัญหาคือคนส่วนใหญ่โพสต์แล้วไม่ได้บอกว่ากว่าฉันจะมาถึงวันนี้ฉันทำอะไรมาบ้างเด็กที่มาเห็นปุ๊บโอ้โหอยากรวยอยากสวยอยากดังแบบคนเหล่านี้แล้วทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองได้มีของแพงๆแบบนี้มาใช้ปัจจุบันค่ะยอดการค้าประเวณีในเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้นและเกิดจากการสมัครใจนะคะเพื่อที่จะได้เงินมาซื้อของเหล่านี้มาโพสต์บ้างหลายคนอาจจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับเราจริงหรือเปล่าคำถามครูอยากให้พวกเราถามตัวเองตรงนี้ว่าจริงหรือเปล่าว่ามันไม่เกี่ยวกับเราสมมติครูง้อตีตัวเองแบบนี้ไม่มีใครเจ็บกับครูเนี่ยแต่เสียงครูกระทบหูคุณไหมกระทบอยู่แล้วเราคือเอกภาพของกันและกันค่ะวันนึงค่ะต่อให้เราทำสิ่งอะไรออกไปแล้วเราคิดว่ามันไม่น่าจะเดือดร้อนใครแต่ถ้าเราไม่ได้คิดอย่างรอบคอบแท้จริงมันอาจจะกลับมาทำร้ายเราเราเห็นนะคะหลายครั้งที่สื่อนำเสนอคนไม่ดีให้ออกมาเป็นคนดีขายได้แล้วสุดท้ายใครล่ะคะที่เสียเครดิตใครล่ะคะที่เสียความน่าเชื่อถือใครล่ะคะที่เสียหายทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภควันนี้ค่ะหน้าที่ของการสร้างสื่อมีหน้าที่3อย่างค่ะ1สร้างความบันเทิง2ให้ความรู้และ3ยกระดับจิตใจให้กับผู้คนวันนี้ครูง้อยอยากจะฝากใครก็ตามที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วนั่งดูฉันอยากผลิตสื่อฉันอยากสร้างสรรค์ออกไปอยากให้พวกเราคิด ให้ไกลขึ้นอีกนิดนึงไม่ต้องรีบโตหรอกไม่ต้องรีบดังไม่ต้องรีบมียอดวิวเยอะหรอกเราสามารถค่อยๆโตอย่างยั่งยืนได้ถ้าสิ่งที่คุณผลิตออกไปเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวคุณดีต่อเราดีต่อเขาดีต่อโลกใบนี้มันจะทำให้เราทั้งหมดยั่งยืนไปด้วยกันแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับโลกใบนี้อย่างแท้จริงครูฝากไว้เท่านี้นะคะไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราจะสร้างออกไปคิดให้ไกลค่ะคิดให้ไกลกว่าตัวเองสักนิดคิดไปเผื่อลูกเผื่อหลานของเราในอนาคตแล้วเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขด้วยสารที่คุณตั้งใจสื่อออกไปค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะแล้วกลับมาพบกับพวกเรา The Speech ในซีซั่นหน้านะคะสวัสดีค่ะ
0: เอาจริงๆหนูตื่นเต้นมากๆเลยนะคะหนูไม่ได้พูดอะไรยาวๆแบบนี้มานานมากๆแล้วอะแต่รู้สึกว่ามีความสุขมากๆพอเราได้พูดได้แสดงความรู้สึกหรือว่าได้แชร์อะไรดีๆให้ทุกคนฟังค่ะก็ว้าวรู้สึกดีมากค่ะที่ครูง้อพูดในวันนี้นะคะหนูรู้สึกว่าโหมันเป็นประเด็นเป็นแก่นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่าสังคมในปัจจุบันอะค่ะใครๆก็พูดออกมาได้ใครๆก็สามารถแสดงความคิดเห็นหรืออะไรออกมาได้อะแต่ว่าหลายคนรวมถึงตัวหนูเองบางครั้งที่เหมือนเราไม่ได้คิดดีๆว่าสิ่งที่เราพูดออกไปสารที่เราส่งออกไปเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่ามันเป็นอะไรที่ถูกต้องจริงหรือเปล่ามันก็ทำให้เหมือนหนูเอามานั่งคิดอีกทีว่าการที่เราจะพูดออกไปหรือว่าการที่เราจะแชร์หรือพิมพ์อะไรลงไปในโลกโซเชียลที่มันเร็วขนาดเนี้ยเราต้องมีสติก่อนแล้วก็มานั่งคิดทบทวนตัวเองว่ามันถูกต้องจริงหรือเปล่าที่เราพูดอะไรออกไป
1: วันนี้ได้เห็นเด็กๆเนาะตั้งแต่ซีซั่น1 2แล้วก็เห็นการเติบโตของเขาในซีซั่น3มีความสุขค่ะเวลาที่เราเห็นเด็กที่เขาชัดเจนในเป้าหมายของเขาแล้วเขารู้ตั้งแต่เขายังตัวน้อยๆอยู่เลยอะตอนครูอายุเท่าเขาครูยังไม่ชัดเจนเท่าเขาเลยอะแล้วมันเจ๋งมากเลยในวันที่เขาพบเป้าหมายของเขาเร็วแล้วมันทำให้เขาไปอย่างมีความสุขนะเดินทางบนเส้นทางของตัวเองไม่ต้องไปเสียเวลากับทางที่มันไม่ใช่รู้สึกมีความหวังที่เราจะได้เห็นเด็กไทยมีความชัดเจนในชีวิตของตัวเองแล้วก็อยากให้เด็กๆเหล่านี้เป็นหนึ่งในไอดอลให้กับเพื่อนๆของเขาน้องๆรุ่นถัดไปในการที่จะชัดเจนในตัวเองเหมือนกันแล้วก็ในซีซั่นนี้นะคะความโชคดีคือเราได้มีโอกาสไปเจอเด็กๆด้วยอย่างตอนที่เราไปที่โรงเรียนที่พนัสเนี่ยโอ้โหเราเห็นกลุ่มเด็กที่มีความสนใจในเรื่องนี้มากขึ้นเรามีการทำกลุ่มย่อยเด็กแต่ละคนก็จะมีอิชชูมีปัญหาแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันบางคนโดนบูลลี่บางคนก็อยากรู้ว่าเราจะทำยังไงให้มันกล้าผมทำมาแล้วแต่มันไม่เวิร์กผมจะทำยังไงมันมีเด็กที่สนใจแล้วก็อยากพัฒนาตัวเองอยู่เยอะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากที่มีโอกาสได้ไปเจอเด็กกลุ่มนี้แล้วก็ให้คนทั้งประเทศได้มีโอกาสได้ดูแล้วก็อันนี้เป็นโชคดีของครูด้วยนอกจากโชคดีแล้วครูก็โชคดีไปด้วยกับการที่ได้ไปเจอโค้ชต่างๆไม่ว่าจะเป็นพี่ตุ๊กปิยพงษ์นะฮะที่โอ้โหชัดเจนมากในทิศทางของการเป็นโค้ชของเขาหรือได้เจออย่างน้องเจแปนเนี้ยคนที่สร้างตัวเองมาจากสื่อสเกลเล็กจนตอนนี้มาเป็นสื่อแมสมีเดียแล้วมาเป็นสื่อหลักสื่อใหญ่แล้วหรือแม้กระทั่งอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่เราได้เจอพี่บี้อย่างเงี้ยโอ้น้องบี้เดอะสกาเนี่ยเป็นคนที่ผู้นำนะครูฟังแล้วครูยังได้แรงบันดาลใจที่แบบเออนะถ้าเราเอาจริงมันจะไม่ได้ได้ยังไงใช่ไหมคะฉะนั้นตลอดระยะเวลาของซีซั่นของการโค้ช The Speech ซีซั่นนี้นะคะครูหวังใจเป็นอย่างยิ่งเลยว่าคนที่ได้ดูเนี่ยน้องๆเด็กๆที่ได้ดูสามารถเอาสิ่งที่โค้ชเหล่านี้หรือปัญหาของเด็กๆที่อาจจะเป็นเหมือนกับเราเพื่อนๆที่อยู่ในโรงเรียนแล้วเราอาจจะมีปัญหาแบบเดียวกับเขาเอามารวบรวมคัดกรองแล้วเอามาสร้างเอามาแก้ไขปัญหาในชีวิตตัวเองสร้างสิ่งที่เราอยากจะทำให้มันสำเร็จในรูปแบบของเราเองได้นะคะก็ขอให้ The Speech Coach เป็นประโยชน์ในการสร้างแล้วก็พัฒนาตัวเองในแบบที่เราต้องการนะคะ

0: พอหลังจากจบรายการไปแล้วคุณไปเห็นเขาว่าไปเข้า KU Band
1: นนทรีกำลังดอกบานไม่ช้านานก็จะมีดอกใหม
2: ่รุ่นเรานี่อาจจะสอนในลักษณะที่เอาไปสอนคนอื่นด้วยดีกว่า
3: ปลายเท้าสำคัญที่สุดในการเล่นฟุตบอลการเคลื่อนไหวมีทั้งหน้าหลังต้องใช้ปลายเท้า
4: เรามีกล้องนะครับ

0: เรามีไฟเท่านี้ครับเราก็สามารถเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้แล้ว
1: ผมเริ่มด้วยกล้องเว็บแคมโน้ตบุ๊กเลยนะแล้วผมตัดต่อไม่เป็นด้วยก็ลองศึกษาดูมันไม่ได้ใช่เรื่องยากครับขอแค่ความสำคัญคือเรากล้าตัดสินใจที่จะลงมาทำ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะได้เวลามาพบกันอีกแล้วค่ะรายการ AYC Food Fit for Five กับเอพัชรีรักษาวงคินสแปเก้นะคะวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่ร้าน A Cup of Joe A Cup of Joe นะคะเป็นร้านกาแฟน่ารักน่ารักอยู่ริมทะเลสาบหมู่บ้านสามกรนั่นเองนะคะถ้าจำกันได้นะคะเราเคยพูดถึงสำนวนที่หมายถึงกาแฟหลายหลายสำนวนเลยทีเดียวและ A Cup of Joe ก็เป็นสำนวนซึ่งหมายถึงรู้ว่าพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับกาแฟนั่นแหละค่ะวันนี้เราจะมาเน้นกันนะคะที่คำว่า blend คำว่า blend b l e n d blend นี้เนี่ยนะคะก็คือการผสมผสานเข้ากันค่ะถ้าเป็นในด้านของกาแฟนะคะก็คือการผสมกาแฟที่ต่างกัน2ชนิดหรือว่ามากกว่า2ชนิดเข้าด้วยกันนะคะเพื่อที่จะให้เป็นกาแฟที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเลยล่ะค่ะดังนั้นเวลาที่เราเห็นคำว่า coffee blend ก็จะหมายถึงกาแฟค่ะที่มีการผสมกันของเมล็ดกาแฟต่างชนิดต่างพันธุ์อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นนะคะจากแหล่งปลูกหลายๆแหล่งปลูกนั่นเองล่ะค่ะซึ่งถ้าเป็นสูตรของอิตาเลียนเนี่ยเคยทราบกันมานะคะว่าจะต้องใช้กาแฟถึง5ชนิดขึ้นไปค่ะโอ้โหเอามาเบลนด์ให้เข้ากันให้หอมค่ะคราวนี้เราก็จะมาดูสำนวนที่น่าสนใจนั่นก็คือ to blend in นี้

คะความหมายก็คือว่าให้ดูกลมกลืนนะคะหรือว่าให้ได้เป็นที่สังเกตนั่นเองนะคะหรือว่าทำตัวให้เนียนหรือว่าอาการที่ว่าเราเนี่ยเนียนแล้วก็กลมกลืนไปกับเขาให้หมดเลยนะคะตัวอย่างค่ะ He blended in with the crowd at the concert He blended in with the crowd at the concert สมมุติว่านะคะมันเป็นคอนเสิร์ต Rock and Roll ทุกคนเนี่ยนะคะก็แต่งตัวมาร็อกเป็นพังเอ่ยใส่แบบชุดหนังอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะเขาก็ใส่มาด้วยเขาก็เลยดูกลมกลืนเหมือนคนอื่นแต่ถ้าเอ๋ไปเนี่ยเอ๋ไม่ได้ blend in หน้าเพราะเสื้อสีสดซะขนาดนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะ AYC Food Fit for Five พบกันใหม่ครั้งต่อไปแต่อย่าลืมเข้ามากดไลค์นะคะแล้วก็เข้ามาแนะนำด้วยค่ะว่าอยากจะให้เราไปถ่ายทำที่สถานที่ใดหรือว่ามีคำถามเรื่องของภาษาอังกฤษทิ้งไว้ได้เลยค่ะที่ Food Fit for Five Fans วันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะวันนี้เรายังที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางเรือการเดินเรือแล้วก็มีคำศัพท์ที่น่าสนใจหลายคำด้วยกันนะคะวันนี้อยากจะพูดถึงอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะคะของเรือเนี่ยที่มีความสำคัญมากๆเลยสมอเรือค่ะซึ่งสมอเรือนั้นเนี่ยนะคะใช้ในการยึดเรือให้อยู่กับที่เพื่อที่จะให้เรือนั้นเนี่ยนะคะไม่ลอยไปไหนค่ะอย่างเช่นที่ท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะเรือขนสินค้าเนี่ยก็จะต้องจอดเรือหรือว่าทิ้งสมอในจุดทิ้งสมอบริเวณปากน้ำนะคะเพื่อที่จะรอให้เรือนำร่องเนี่ยนะคะนำเข้าท่าอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะเข้าท่าไปได้เองค่ะสมอในภาษาอังกฤษใช้คำนี้อ่านออกเสียงว่า anchor การทิ้งสมอเรือนะคะเพื่อที่จะให้เรือนั้นอยู่กับที่ก็คือการ drop the anchor ส่วนการถอนสมอเรือเพื่อที่จะให้เรือเนี่ยแล่นออกไปได้นั้นเนี่ยก็คือ weigh the anchor แต่ถ้าเป็นการผูกเรือไว้เราก็จะใช้ to tie up หรือว่าจะเป็น to moor ก็ได้ตัวอย่าง the boat is tied up in the dock แปลว่าเรือเนี่ยนะคะถูกผูกเอาไว้ที่ท่าเรือค่ะ the boat is moored in the dock ความหมายเดียวกันเลยค่ะซึ่งนอกจากคำว่า anchor จะแปลว่าสมอเรือแล้วเนี่ยยังหมายถึงผู้อ่านข่าวหรือว่าผู้ประกาศข่าวก็ได้ซึ่งเราจะเจอคำว่า anchor ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันนะคะถ้าเป็นแบบอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า newsreader ซึ่ง anchor หรือว่า news anchor anchorman anchorwoman ก็จะหมายถึงผู้อ่านข่าวที่สามารถสรุปข่าวประสานการรายงานข่าวจากหลายๆแหล่งได้แล้วก็มานำเสนอต่อคุณผู้ชมเนี่ยละค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะพบกันใหม่ในรายการ AYC Food Fit for Five ในครั้งต่อไปวันนี้เอพัชรีรักษาวงคินส์แพเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย
0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five นะคะบางคนเอ๊ะแปลกใจมีเด็กน้อยที่ไหนมานั่งตักเออยู่ลูกชายเองค่ะน้องเบเนดิกต์นะคะขวบนิดนึงค่ะเอาละค่ะรายการของเราในวันนี้เนี่ยก็ยังจะพูดถึงเรื่องราวของอาเซียนกันต่อนะคะเพื่อเป็นการปูทางเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช2558ค่ะและในตอนนี้นะคะเราก็จะพูดถึงอาเซียนกันค่ะอาเซียนย่อมาจากคำว่า Association of Southeast Asian Nations ซึ่งถ้าเป็นภาษาไทยนะคะชื่อเต็มๆเลยก็คือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะที่มีสมาชิกทั้งหมด10ประเทศด้วยกันและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งนะคะก็เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจค่ะความมั่นคงด้วยทางการเมืองแล้วก็การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรมทีนี้นะคะเราจะมาดูสำนวนที่น่าสนใจกันบ้างค่ะ to take part in สำนวนนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการเข้าร่วมการมีส่วนร่วมก็ได้นะคะ most Southeast Asian countries take part in ASEAN ประเทศส่วนมากแล้วเนี่ยในภูมิภาคนี้ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะคะจะเข้าแล้วก็มีส่วนร่วมนะคะเป็นสมาชิกอาเซียนหรือว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียเฉียงใต้นั่นเองละค่ะนอกจากนี้นะคะเราเนี่ยยังสามารถใช้คำนี้ได้คำว่า partake ที่จะมีความหมายคล้ายๆกันกับ to take part นะคะ to take part เข้าร่วมมีส่วนร่วมค่ะอย่างเช่นตัวอย่างThe Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, will allow Timor-Leste to partake in future ASEAN meetings and summits. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะอาเซียนค่ะจะพิจารณาอนุญาตให้ประเทศทิมอร์เลสเตเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนในอนาคตค่ะ ซึ่งประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะมีด้วยกัน11ประเทศด้วยกันแต่ว่าเข้าร่วมแล้วเนี่ย10ประเทศและประเทศที่ไม่ได้เข้าร่วมนะคะก็คือประเทศติมอร์เลสเต้นั่นเองล่ะค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะประเทศไทยที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเย้แล้วก็เป็นผู้สนับสนุนรายการของเราวันนี้น้องเบนเนดิกต์กับเอพัชรีรักษาวงคินสแบเกลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพบกันอีกเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะเรายังคงพูดคุยกันเรื่องราวของอาเซียนนะคะจุดกำเนิดของอาเซียนนั้นนะคะเริ่มเมื่อวันที่8สิงหาคมปีพุทธศักราช2510นะคะโดยมีสมาชิกทั้งหมดเนี่ยที่เป็นผู้ริเริ่มหรือว่าผู้ก่อตั้งเลยก็คือ5ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ประเทศไทยอินโดนีเซียมีมาเลเซียมีฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็มีสิงคโปร์ด้วยค่ะเพื่อที่จะร่วมกันก่อตั้งองค์กรความร่วมมือกันระดับภูมิภาคนะคะที่จะพัฒนาการเจริญเติบโตทางการค้าและทางด้านเศรษฐกิจค่ะรวมทั้งการพัฒนาทางด้านสังคมของกลุ่มประเทศสมาชิกแล้วก็ต่อมานะคะได้มีชาติสมาชิกเพิ่มยิ่งขึ้นค่ะจนปัจจุบันนี้เนี่ยทั้งหมดแล้วนะคะมีประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน10ประเทศค่ะThe starting point of ASEAN was when 5 countries cooperated to develop economically. ประโยคนี้แปลว่าจุดเริ่มต้นของอาเซียนนะคะก็เมื่อ5ประเทศมาร่วมกันเพื่อที่จะพัฒนาด้านเศรษฐกิจนั่นเองค่ะคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะมีคำว่า starting point starting point ก็จะหมายถึงจุดเริ่มต้นซึ่งจะใช้นะคะกับการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆหรือว่าสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางอย่างเช่น Bangkok Railway Station หัวลำโพง is the starting point of the route สถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางการเดินทางค่ะอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือคำว่า cooperate cooperate ก็หมายถึงการร่วมมือนะคะที่เป็นไปในลักษณะของการปฏิบัติตามการยอมทำตามแล้วอีกคำนะคะที่ใกล้เคียงมากๆเลยก็คือคำว่า collaboration ที่จะหมายถึงการร่วมมือแต่เป็นในแบบที่ลงแรงทำงานร่วมกันค่ะ I will collaborate with Jane on this research ฉันเนี่ยก็จะร่วมมือกับเจนนะคะในการทำงานวิจัยครั้งนี้ซึ่งการใช้คำว่า collaboration ยังหมายถึงการสมรู้ร่วมคิดนะคะการหักหลังพวกเดียวกันโดยการร่วมลงแรงกับฝ่ายตรงข้ามนะคะหรือว่าที่เรียกกันว่าไส้ศึกนั่นเองล่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยประเทศไทยที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะแล้วก็สนับสนุนรายการFood Fit for Five ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้เรายังคงพูดถึงเรื่องของอาเซียนนะคะเพื่อที่จะเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อที่จะรับประชาคมอาเซียนเมื่อก่อตั้งแบบเสร็จสมบูรณ์นะคะในปีพุทธศักราช2558ที่กำลังจะมาถึงค่ะวันนี้ค่ะเราจะพูดถึงบทบาทหน้าที่ของอาเซียนซึ่งบทบาทของเหล่าประเทศกลุ่มสมาชิกในอาเซียนเนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่การสร้าง

สถานให้ภูมิภาคนี้เนี่ยเป็นภูมิภาคที่มีความมั่นคงสงบสุขก้าวหน้าแล้วก็พัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยกลายเป็นองค์กรระหว่างประเทศองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทแล้วก็ความสำคัญต่อประชาคมโลกมากอย่างยิ่งเลยนะคะถ้าเราเนี่ยจะบอกว่าใครมีบทบาทในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าแสดงบทบาทในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะสามารถใช้สำนวนนี้ได้เลย to play a role in somethingตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษค่ะ AYC Thailand plays a role in the development of English skills for the AEC ความหมายก็คือ AYC ประเทศไทยเนี่ยมีบทบาทที่สำคัญมากๆเลยในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนะคะเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ค่ะ to play a role in something นะคะก็คือมีบทบาทสำคัญก็สามารถที่จะเพิ่มคำว่า major เข้าไปได้นะคะ to play a major role in something หรือคำว่า important to play an important role in something ก็ได้ค่ะซึ่งหมายถึงมีบทบาทสำคัญอย่างเช่นประโยคภาษาอังกฤษ the association of Southeast Asian nations, ASEAN can play a major role in balancing power in Asia. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะคะสามารถมีบทบาทสำคัญในการถ่วงดุลอำนาจในทวีปเอเชียนี้ละค่ะและเมื่อเรารวมกลุ่มเป็นอาเซียนแล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยเราก็จะต้องรวมตัวแล้วก็ร่วมมือกันนะคะที่จะสร้างให้กลุ่มประเทศสมาชิกทั้งหมด10ประเทศเนี้ยมีความแข็งแกร่งซึ่งเป็นที่มาของการรวมตัวจัดตั้งเป็นประชาคมอาเซียนค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมนะคะประเทศไทยผู้สนับสนุนรายการของเราเนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการสอนภาษาอังกฤษ AYC Food Fit for Five แล้วนะคะเรายังพูดถึงเรื่องราวของอาเซียนนะคะเพื่อเป็นการปูทางเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งจะเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2558นะคะไม่ไกลแล้วเนาะและเราได้ทิ้งท้ายถึงการจัดตั้งเป็นประชาคมอาเซียนหรือว่าอาเซียน Community ประชาคมอาเซียนนะคะอาเซียน Community ก็คือการรวมตัวของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นชุมชนที่มีความแข็งแกร่งนะคะสามารถสร้างโอกาสทั้งด้านการเมืองความมั่นคงนะคะเศรษฐกิจโดยมุ่งให้สมาชิกในประชาคมเนี่ยมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะสามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เหล่าประเทศสมาชิกเนี่ยก็จะมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งต่อกันเรียกง่ายๆเลยนะคะก็คือการทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นครอบครัวเดียวกันนั่นเองแหละค่ะและเมื่อพูดถึงการรวมกลุ่มทำให้นึกถึงสำนวนนี้ค่ะ gather together ที่จะหมายถึงการรวมกลุ่มนะคะการจับกลุ่มการรวมตัวนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษ ASEAN member states need to gather together for the ASEAN community in order to increase its global competitiveness กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะต้องการที่จะรวมกลุ่มกันสำหรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพทางด้านการแข่งขันในเวทีโลกค่ะ in order to ก็เป็นสำนวนนะคะหมายถึงเพื่อที่จะจุดๆอะไรสักอย่าง gather together ก็คือการรวมกลุ่มเราจะมาดูกันนะคะอีกตัวอย่างนึงค่ะ people who are alike tend to gather together and become friends one more time people who are alike tend to gather together and become friends คนที่มีความชอบเหมือนกันหรือมีความเหมือนกันนะคะมักจะมีแนวโน้มที่จะรวมกลุ่มแล้วก็กลายเป็นเพื่อนกันค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five จะต้องขอขอบพระคุณนะคะประเทศไทยที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนะคะเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เอพัชรีรักษาวงคินส์เพเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันอีกแล้วรายการ AYC Food Fit for Five นะคะซึ่งเรายังเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียน Community AC การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะจะเกิดขึ้นแล้วนะคะในปี2558ไม่ไกลนี้เองค่ะแต่เดิมค่ะผู้นำอาเซียนได้เห็นชอบค่ะที่จะก่อตั้งอาเซียนนะคะงุ่นเลยในปี2563ค่ะแต่ว่าสถานการณ์โลกเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีการแข่งขันกันอย่างสูงอย่างเช่นการเติบโตด้านเศรษฐกิจนะคะของจีนแล้วก็อินเดียมีการก่อการร้ายด้วยมีภัยคุกคามต่างๆเขาก็พยายามที่จะเร่งมือตั้งให้เสร็จเร็วขึ้นใน2558นั่นเองละค่ะซึ่งประโยชน์นะคะในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนก็จะเพิ่มอำนาจต่อรองแล้วก็ขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศโดยให้ประชาชนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นประชาชนในแต่ละประเทศนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปทำงานในประเทศนู้นประเทศนี้เนี่ยนะคะในประชาคมอาเซียนได้อย่างเสรีเหมือนเป็นประเทศเดียวกันค่ะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาดูสำนวนกันบ้างเมื่อพูดถึงขีดความสามารถหรือว่าการทำอะไรตามความสามารถตามความพร้อมนะคะมีสำนวนนี้มาฝากกัน at one's own pace pace เนี่ยจะหมายถึงฝีเท้านะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีฝีเท้าเร็วช้าไม่เท่ากันสำนวนนี้นะคะก็เลยหมายถึงการทำอะไรตามกำลังตามความสามารถของแต่ละคนนะคะตามความพร้อมของเราอย่างเช่นตัวอย่างถ้าเป็นประโยคนะคะ ASEAN is moving at its own pace to form the ASEAN community by 2015 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนกำลังดำเนินการจัดตั้งประชาคมอาเซียนตามขีดความสามารถในปี2015ค่ะมาลองดูนะคะอีกประโยคนึงค่ะประโยคนี้ Children learn best by studying
at their own pace เด็กเนี่ยนะคะจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเลยนะคะด้วยการที่ให้พวกเขาเนี่ยเรียนไปตามความพร้อมตามขีดความสามารถของเขาค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณมากๆประเทศไทยนะคะที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษนะคะเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขอบคุณด้วยค่ะประเทศไทยที่สนับสนุนรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Food Fit for Five สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมค่ะ AYCFood Fit for Five พัชรีรักษาวงศ์ Kinsperger ค่ะช่วงนี้นะคะเรายังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนหรือว่าอาเซียน Community AC มาฝากกันนะคะจะสร้างสมบูรณ์แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในปีพุทธศักราช2558ค่ะซึ่งจากเดิมนะคะเราเป็นเพียงแค่สมาคม Association The Association of Southeast Asian Nations แต่ตอนนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะขยับก้าวเข้ามารวมกันเป็นประชาคมหรือว่า community ASEAN community ดังนั้นการเป็นประชาคมอาเซียนก็จะเป็นเหมือนชุมชนใหญ่ชุมชนหนึ่งนะคะที่รวมประชากรเรา500ล้านคนจาก10ประเทศเข้าด้วยกันค่ะเหมือนอยู่บนแผ่นดินเดียวกันนะคะเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะดังนั้นจึงมีเรื่องที่จะต้องประสานหลายประเด็นหลายเรื่องเลยนะคะโดยแบ่งเป็น3เรื่องสำคัญหรือว่า3เสาหลัก3Pillars. เสาหลักแรกเลยก็คือประชาคมการเมืองแล้วก็ความมั่นคงค่ะหรือว่าอาเซียน Political and Security Community หรือว่า APSC ค่ะเสาหลักที่2นะคะก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC นี่เราจะคุ้นกันมากเลยนะคะ ASEAN Economic Community และเสาหลักที่3ก็คือประชาคมสังคมค่ะและวัฒนธรรมอาเซียน ASEAN Socio-Cultural Community ย่อก็คือ ASCC ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมค่ะและประชาชนของประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศก็จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมทั้ง3เสาหลักนี้เลยนะคะดังคำขวัญ

ว่า ASEAN motto ก็คือคำขวัญ one vision one identity one community หนึ่งวิสัยทัศน์หนึ่งเอกลักษณ์หนึ่งประชาคมนะคะทิ้งท้ายกันนะคะวันนี้หลายคนเนี่ยมักจะเข้าใจผิดนะคะมักพูดกันว่าเข้าสู่ AEC ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องพูดอย่างถูกต้องก็คือเข้าสู่ AC ASEAN Community ก็คือประชาคมอาเซียนนั่นเองล่ะค่ะและ AEC เป็นเพียงหนึ่งใน3เสาหลักของอาเซียนเท่านั้นนะคะก็คือพัฒนาด้านของเศรษฐกิจค่ะวันนี้ขอขอบคุณประเทศไทยที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแล้วก็สนับสนุนรายการ AYC Food Fit for Five ของเราอยู่นะคะลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ Food Fit for Five สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะขอนำคุณผู้ชมนะคะไปชมกิจกรรมการศึกษาชายแดนใต้นะคะก้าวไกลสู่อาเซียนที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต1นะคะได้จัดขึ้นค่ะซึ่งกิจกรรมนะคะก็จะมีทั้ง English Day Camp นะคะที่จัดขึ้นตามโรงเรียนต่างๆใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงมีกิจกรรม English Camp ค่ะให้กับน้องๆระดับมัธยมศึกษาพร้อมกับประถมศึกษาด้วยค่ะซึ่งที่จังหวัดสงขลาและการจัดมหกรรมทางวิชาการนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนที่โรงเรียนเบนจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีด้วยค่ะและเมื่อพูดถึงการเตรียมความพร้อมนะคะทำให้นึกถึงสำนวนนี้นะคะ to gear up the education sector prepared English activities for students to gear up for the ASEAN economic community ประโยคนี้นะคะก็หมายความว่าหน่วยงานด้านการศึกษานะคะได้เตรียมการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ASEAN Economic Communityและเมื่อพูดถึงคำว่าอาเซียนนะคะหลายๆคนเนี่ยก็คงจะนึกถึง2คำนะคะคำว่า Asian แล้วก็คำว่าอาเซียน Asian เนี่ยจะเป็นคำเรียกคนที่ถือว่าเป็นคนเอเชียเนี่ยแหละค่ะหรือว่าคนที่อยู่ในเอเชียเกิดที่เอเชียนะคะซึ่งที่เกี่ยวข้องกันกับทวีปเอเชียนั่นเองค่ะส่วนอาเซียนนะคะก็จะสะกดแบบนี้นะคะ ASEAN จะเป็นตัวอักษรย่อนะคะของชื่อเต็มของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Association of Southeast Asian Nations หรือว่าที่เรียกกันว่าประชาคมอาเซียนซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิก10ประเทศและประเทศไทยเองก็เป็นสมาชิกอยู่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยจะต้องขอขอบพระคุณค่ะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต1นะคะที่สนับสนุนรายการของเราแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลามาเจอกันแล้วกับรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กันที่ค่าย English Math and Science Camp ของน้องๆโรงเรียนโยธินบูรณะที่ทาง AYC จัดขึ้นค่ะซึ่งกิจกรรมสนุกๆในค่ายครั้งนี้เนี่ยนะคะก็คือการที่เขาเนี่ยนะคะจะทำความเข้าใจกับหลักการของการบินหรือว่าAviation นะคะซึ่งเขาก็จะมีการประดิษฐ์เครื่องบินแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยอย่างที่เห็นอยู่นะคะเขากำลังทดลองการร่อนเครื่องบินอยู่ซึ่งการปล่อยจรวดหรือว่าปล่อยเครื่องบินเนี่ยนะคะเราจะใช้คำนี้คำว่า launch ค่ะซึ่งคำนี้หลายๆคนเนี่ยมักจะอ่านว่า lunch นะคะแต่ว่าไม่ใช่ lunch นั้นมันก็คือมื้อกลางวันใช่ไหมคะอาหารกลางวันจริงๆแล้วต้องออกเสียงว่า launch นะคะนั่นก็จะเป็นสำเนียงอังกฤษ launch นะคะซึ่งหมายถึงการปล่อยเครื่องบินหรือว่าจรวดหรือว่าจะเป็นดาวเทียมก็ได้ค่ะอย่างเช่นเรามาดูตัวอย่างเป็นภาษาอังกฤษ

ประโยคเลย The students launched a plane after they learned about the aviation theory. The students launched a plane after they learned about the aviation theory. นักเรียนนะคะเริ่มทำการปล่อยเครื่องบินนะคะ

the marketplace. Jim launched his new product into the marketplace. Jim เปิดตัวสินค้าใหม่ของเขาในท้องตลาดค่ะเอาละค่ะและนั่นก็เป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจคำว่า launch นะคะลองเอาไปใช้ดูและวันนี้ก็หมดเวลาของ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Everybody
1: welcome to English Level Up
2: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
1: English Level Up
2: ครูพี่แนท
0: ครูพี่นุ่น
2: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: น้องๆคะเมื่อพูดถึงคำว่าสวยหรือน่ารักเนี่ยน้องๆก็คงจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า prettyแต่น้องๆทราบไหมคะนอกจากจะแปลว่าสวยน่ารักแล้วเนี่ยคำว่า pretty นะคะก็แปลว่าค่อนข้างได้อีกด้วยค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะแล้วในวันนี้นะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นเราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำว่า pretty กันค่ะ
0: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
1: Chris Jobs
0: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า pretty อยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ
3: Welcome to our condo. Oh, this is a condo.
4: เจ๊อะไรฮะสรุปเจ๊ขายเหรอ
3: ไม่ไม่ได้ขายเช่า
4: หมายถึงห้องใช่ไหม
3: ใช่แล้ว
4: โอ้ยจะคอนโดหรือคอนโดมิเนียมมันก็คือต้องขายให้เขาไปเป็นเจ้าของแต่ถ้าปล่อยเช่าเนี่ยนะเขาก็เป็นเทนเนนต์ก็คือผู้เช่าสอนไปแล้วครั้งที่แล้วนะดังนั้นเขาจะมาเรนต์ก็คือเขาจะมาเช่าเจ๊ก็ต้องเรนต์เอาท์ก็คือให้เช่าเข้าใจไหม
3: ให้เช่า
4: ส่วนเรนต์เอาท์ใช่ไหมก็คือเป็นผู้ให้เช่า
3: ก็ใช่สิคร
4: ับ ดังนั้นเนี่ยนะก็คือที่นี่ก็เป็นอพาร์ตเมนต์หรือแฟลต
3: เฮ้ยขอโทษนะฮะให้เกียรตินิดนึงเรียกว่าแฟลตไม่ได้นะฮะ
4: นี่เจ๊เรื่องนี้เพิ่งสอนในตอนที่แล้วในเทปที่แล้วเจ๊ไม่ได้ดูเหรอ
3: ไม่ได้ดู
4: ทำไมอ่ะ
3: ก็ไม่ได้เล่นWhat kind of rooms do you have? Do you have studios? Studio? นี่มันห้องเช่านะไม่ใช่ห้องอัดเสียง
4: โอ้ยเจ๊สตูดิโอคือห้องบันทึกเสียงก็จริงห้องบันทึกภาพและห้องบันทึกวิดีโอใช่ไหม
3: ใช่
4: แต่สตูดิโอถ้าเป็นห้องเช่าก็คือแบบห้องเดียวที่มีห้องน้ำมันอยู่ในตัวสตู
3: ด
4: ิ
3: โอ
4: ใช่ใช่ไหม
3: Do you have single rooms? Are you single?
5: No, I'm married.
3: Oh.